0: น้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวฟอร์แคชได้ใกล้พักสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวฟอร์แคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: ุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่ประกาศปิดให้บริการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่15สิงหาคม2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเนื่องจากช่วงเย็นวันนี้เกิดฝนตกหนักบริเวณพื้นที่บนดอยส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมายังบริเวณน้ำตกแม่สาดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจึงขอปิดการท่องเที่ยวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อสามารถเปิดให้บริการได้พร้อมขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณน้ำตกและลำน้ำในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยารายงานเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา 23:25 นเกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณคาบสมุทรนิมินาฮัสซาเกาะสุลาเวสีประเทศอินโดนีเซียขนาด 6.0 ความลึก77กิโลเมตรไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยผลกระทบบริเวณใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวประชาชนรู้สึกได้อย่างชัดเจนอาคารได้รับความเสียหายรุนแรงและเกิดการพังถล่มบางส่วนติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้สโมสรดังแห่งศึกลีกวันประเทศอังกฤษเตรียมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญหลังกลุ่มทุนชาวไทยในนาม King's Power ภายใต้การบริหารของตระกูลศรีวัฒนประภาได้ตัดสินใจเปิดขายสโมสรอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยตั้งมูลค่าไว้ที่มากกว่า200ล้านปอนด์หรือประมาณ 8,800 ล้านบาทโดยรายงานระบุว่า City Group ธนาคารเพื่อการลงทุนระดับโลกได้รับมอบหมายให้ดำเนินการหาผู้ลงทุนรายใหม่ผ่านโครงการที่ใช้ชื่อว่า Project Line Up พร้อมจัดทำเอกสารเสนอขายกิจการที่มีความยาว8หน้าสำหรับนำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ทั้งหมดของสโมสรแก่ผู้ที่สนใจเข้า Takeover รายต่อไปผลการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติสิงคโปร์แพ้ทีมชาติไทย 1-3ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนนัดเปิดฤดูกาลอาราเบสชนะเกตาเฟ่ที่เหลือ10คน3-0เซบีญ่าที่เหลือ10คนชนะรายโยบาเยกาโน2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคู่ที่น่าสนใจมิดเดิลสโบรชนะลินคอล์นซิตี้2-1ชาร์ลตันแอตเลติกชนะดาร์บี้เคาน์ตี้2-1บริสตอลซิตี้ที่เหลือ10คนแพ้มิลวอล์0-2และพอร์ตสมัธแพ้ควีนส์ปาร์คเรนเจอร์1-3ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการ Cincinnati Open 2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทเดี่ยวรอบ64คนสุดท้ายโนวัคโจโควิชนักเทนนิสมือ5ของโลกและเป็นมือ3ของรายการจากเซอร์เบียพลิกล็อกพ่ายเตียโกอากุสตินเตียรันเต้คู่แข่งชาวเจนตายมือ50ของโลก 1-2 เซต 6-2 4-6 และ 4-6 สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
6: ลองมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเพื่อเพิ่มพลังใจในแต่ละวันเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณมองข้ามอาจมีค่ามากกว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พูดถึงเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวคือเมื่อวานนี้นี่ก็ต้องบอกกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะที่รุนแรงมากนะคะที่อินโดนีเซียแล้วก็ถ้าดูอัปเดตในเรื่องของความคืบหน้าหรือว่าเรื่องของความเสียหายต่างๆเราก็จะเห็นเพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของภาพที่เห็นในโซเชียลหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแต่เมื่อวานมันก็จะมีเรื่องของแผ่นดินไหวซ้ำ 6.4 ทางเหนือสุมาตราหลังจากที่เจอขนาด 7.7 นะคะในช่วงเช้ามืดนะคะก็เป็นรอบ2ในวันเดียวนะคะซึ่งในส่วนของรายงานของทางศูนย์วิจัยธรณีศาสตร์แห่งเยอรมนีก็บอกว่ามีความลึกประมาณคือลึก100 กว่ากิโลเมตรนะคะซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่อินโดนีเซียเพิ่งเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งแล้วก็เราจะเห็นอย่างตอนช่วงเช้าเมื่อวานจะมีภาพของอาคารบ้านเรือนนะคะซึ่งก็จะมีการพังถล่มนะคะแล้วก็เห็นภาพของคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ซึ่งก็รู้ได้ถึงความตกใจนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อวานในช่วงเช้าก็มีการประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของสึนามิด้วยหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 แต่ว่าต่อมาก็มีการยกเลิกคำสั่งเตือนหลังจากที่ทางสำนักงานอุตุนิยมภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียหรือว่า BMKG เนี่ยบอกว่าการติดตามสถานการณ์ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลยังมีนัยยะสำคัญที่จะเป็นภัยต่อชุมชนชายฝั่งนะคะแล้วก็พูดถึงอินโดนีเซียเองนี่เขาเคยเผชิญกับในเรื่องของภัยจากแผ่นดินไหวแล้วก็สึนามินะคะโดยปีมันไม่ใช่แค่มันก็คือที่นี่ในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะคะก็ในส่วนของถ้าย้อนหลังแต่อย่างจุดเนี่ยที่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อวานนะคะในเกาะตรงเกาะฟอเรสเนี่ยค่ะนะคะก็บอกว่าในอย่างในช่วงปี2535นะคะก็เคยเกิดนะคะก็คือเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7แล้วก็ตามมาด้วยคลื่นสึนามิแล้วก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตราว 2,500 คนนะคะแล้วก็ในปี 2,547 อันนี้ที่เป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงมากแล้วก็ในส่วนของบ้านเราประเทศไทยเราเองก็มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะคะขนาด 9.1น้องเหนือชายฝั่งของเกาะสุมาตรานะคะก่อนที่จะเกาะทำให้เกิดสึนามิครั้งใหญ่แล้วก็ทำให้มีผู้คนทั่วภูมิภาคประมาณ 220,000 คนนะคะเสียชีวิตแล้วก็จำนวนเนี้ยนะคะก็คือหมื่นประมาณสักแสนกว่า 170,000 คนเนี่ยก็คืออยู่ในพื้นที่ของอินโดนีเซียนี่ก็ถือว่าเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติต้องบอกว่าอันนี้เป็นรุนแรงเขาบอกว่าคือมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็รวมไปถึงคนไทยเราที่เราก็ชาวต่างชาติที่มาเสียชีวิตในประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาในปี2561อันนี้ก็เป็นเกาะใช่ป่ะเกาะลอมบอกนะอันนี้ก็เผชิญกับแผ่นดินไหวรุนแรงแล้วก็แรงสั่นสะเทือนตามมาอีกหลายครั้งก็ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า550คนนะคะแล้วก็ในช่วงของปลายปีเดียวกันก็คือปลายปี2561นะคะก็มีแผ่นดินไหวขนาด 7.5 แล้วก็สึนามิที่เกาะสุลาเวสีทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือว่าสูญหายมากกว่า 4,300 คนเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียนี่เขาเผชิญเหตุเรื่องของแผ่นดินไหวรุนแรงผลกระทบต่างๆนี่เรียกว่าหลายครั้งเลยนะคะก็ต้องส่งกำลังใจให้นะคะแล้วก็อย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยในส่วนของทางจสร้อยเองนะคะตอนช่วงมาสัก4 ทุ่มกว่าๆนี่ทางเราก็ได้สัมภาษณ์สอบถามทางหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะทางหัวหน้าวรัตเพราะว่าคือถามว่าในส่วนของภูเก็ตเองมันจะมีแผ่นดินไหวอีกระลอกหนึ่งใช่ไหมคะในช่วงเย็นที่อินโดนีเซียนะคะแล้วบอกว่าในครั้งนั้นเนี่ยมันรู้สึกได้นะคะในส่วนของแม้แต่คนในประเทศไทยเราเองนะคะแถวทางด้านของภูเก็ตเพราะมีคนโพสต์ นะคะบอกว่าคือรับรู้รู้สึกในโซเชียลนะคะซึ่งทางหัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาภัยจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็บอกว่าก็มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะคะหลังจากที่ประชาชนเนี่ยเขาได้มีการโพสต์แล้วก็มีการแชร์นะคะถึงความรับรู้รู้สึกได้นะคะใน3อำเภอนะคะก็จะมีที่ถลางกระทู้แล้วก็อำเภอเมืองนะคะโดยเฉพาะประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นตึกสูงนะคะเขาก็ได้มีการตรวจสอบแล้วก็ลงพื้นที่นะคะแต่ว่าบอกว่าบางคนเขาก็รู้สึกบางคนก็ไม่ได้รับรู้ถึงความสั่นไหวหรือแม้แต่หัวหน้าเองก็บอกว่าเนี่ยอยู่อาคาร7ชั้นก็ไม่รู้สึกอะไรนะคะหรือว่าอย่างตอนเมื่อตอนช่วงเช้ามันอันนั้นตอนช่วงเช้านี่ไม่มีผลในส่วนถึงบ้านเรานะแต่ว่าในช่วงเย็นนะคะตอนช่วงมาสัก18นาฬิกาที่มันจะมีอีกจุดหนึ่งอะค่ะของอินโดนีเซียนะคะเขาบอกว่าอย่างในของภูเก็ตเนี่ยคนที่อยู่ชั้น6ชั้น7นะคะบางคนที่อยู่ชั้น2เนี่ยก็บอกรับรู้รู้สึกได้เลยว่ามันมีลักษณะของความสั่นไหวนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เมื่อคืนนี้ก็ได้มีการตรวจสอบแล้วก็บอกว่าอย่างของภูเก็ตเองเนี่ยเขามีหอเตือนภัยสึนามิ19แห่งนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเขาก็มีในเรื่องของการเตรียมซ้อมหรือว่าอะไรต่างๆมาเป็นระยะด้วยเหมือนกันนะคะเมื่อคืนนี้ที่เราตรวจสอบนะในส่วนของในพื้นที่นะคะของทางจังหวัดภูเก็ตเพราะว่าตอนช่วง 17:54 นาทีมันมีแผ่นดินไหวอีกครั้งหนึ่ง 6.4 นะที่เกาะสุมาตราตอนเหนือแต่เป็นความลึก158กิโลเมตรนะคะอันเนี้ยมันรับรู้แล้วก็ได้ในส่วนของบางพื้นที่นะคะของไทยเราด้วยนะคะก็มาเล่าให้ฟังกันนะคะซึ่งบอกว่าอย่างในข้อมูลนะคะในส่วนของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองเขาก็มีการติดตามข้อมูลจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะคะจากกรณีเมื่อตอนช่วง 17:54 นาทีที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะทางด้านของเกาะสุมาตราตอนเหนือนะคะก็เขาบอกว่าในส่วนของการตรวจสอบนะคะมันมีรายงานความรู้สึกรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวโอ้ไม่ใช่แค่ภูเก็ตสงขลาตรังกระบี่แล้วก็รวมไปถึงสตูลด้วยนะคะแต่มันไม่ได้มีความแรงไม่ได้มีความรุนแรงที่จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคารหรือว่าอะไรต่างนะคะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังกันนะคะแต่ก็บอกว่าทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็จะมีการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะก็ถ้าหากว่ายังไงแต่เชื่อว่าในช่วงเนี้ยช่วงที่ผ่านมาคนไทยเราจะเข้าใจแล้วก็รับรู้เรียนรู้ถึงวิธีการในการที่จะติดตามหรือว่าในเรื่องของการที่จะดูแลตัวเองกันเพิ่มมากขึ้นไหมคะถ้าหากว่าเกิดกรณีของเกิดแผ่นดินไหวซึ่งมันอาจจะมาจากพื้นที่ประเทศอื่นแต่เรารับรู้มาถึงในส่วนของบ้านเราว่าเราต้องมีการปฏิบัติตัวหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวนี้จริงๆน่าจะมีการฝึกซ้อมกันมากขึ้นในส่วนของพวกอาคารสูงนะคะเพราะอย่างในของกรุงเทพเราที่เจอไปเมื่อช่วงของปีที่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นมีความรู้สึกเหมือนกันนะมันมีการแทรกชันหรือว่ามันมีอะไรที่มันทำให้เราเข้าใจหรือว่าเรียนรู้กันมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการซ้อมอ่ะนะคะพวกตามคอนโดสูงๆมันก็จะมีเพิ่มขึ้นไหมคืออันนี้ยึดจากของตัวเองเราจะรู้สึกเลยว่าอ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการซ้อมเหตุการณ์กรณีของไฟไหม้นะคะแต่ว่ามันยังมีนะคะในส่วนของการฝึกซ้อมถ้าเกิดกรณีถ้ามันมีเรื่องของพวกแผ่นดินไหวหรือว่าอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องจำเป็นนะเป็นเรื่องจำเป็นจริงๆนะคะเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเพราะมันหมายถึงความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยนะคะมีแจ้งของคุณสมพรคุณสมพรค่ะบอกว่าใช้เส้นทางทางด้านของถนนเอกชัยบางบอนนะคะแล้วก็คือคุณสมพรเนี่ยนะคะแจ้งมาทาง SOS นะคะแจ้งมาทาง SOS แล้วบอกว่าคือตรงช่วงของแยกบางบอนนะคะมันมีเศษหินแล้วก็มีเศษทรายตกหล่นอยู่บนถนนจำนวนมากยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะคะ น่าจะเพิ่งเกิดแล้วก็รถก็จะชะลอกันตรงช่วงของแยกบางบอนนะคะตรงจุดที่มีเศษหินถ้าดูเรื่องของเส้นทางการจราจรตอนนี้เนี่ยชะลอละเนี่ยนะคะอย่างฝั่งของเส้นที่มาจากบางขุนเทียนถนนบางขุนเทียนที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของแยกบางบอนนะคะหรือแม้แต่ฝั่งของเส้นถนนเอกชัยอันเนี้ยมาจากหินใช่ไหมคะมันมีสัญญาณไฟจราจรด้วยตรงช่วงของแยกบางบอนนะคะหรือว่ายังไงเดี๋ยวถ้าใครมีผ่านตรงจุดเนี้ยมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ1137หรือไม่ก็ดอกจัน180แต่มันมีสัญญาณไฟจราจรด้วยก็เลยไม่แน่ใจว่าที่ดูว่ามันมีรถเยอะๆอยู่ในช่วงเวลานี้นี่มาจากสัญญาณไฟหรือว่ามาจากเรื่องของหินที่มันหล่นอยู่บนถนนที่คุณสมพรบอกแต่ว่าใครที่ใช้เส้นนี้ระวังนะยิ่งถ้าว่าตามหลังรถจักรยานยนต์เพราะว่าถ้ายังไงเนี่ยมันอาจจะลื่นได้เหมือนกันนะเศษหินเศษทรายค่ะตกหล่นนะคะตกหล่นอยู่บนถนนอันนี้เป็นถนนเอกชัยบางบอนในฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงของแยกบางบอนเลยค่ะเอกชัยอันนี้ตอนนี้ถ้าอย่างนั้นเขาบอกว่าเนี่ยตรงจุดนี้ก็จะเห็นว่าจะมีรถที่ดูชะลอแต่ให้บอกว่าขณะเดียวกันมันก็จะมีในเรื่องของสัญญาณไฟจราจรอยู่ด้วยนะคะใครผ่านมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันถ้าเดี๋ยวดูในส่วนของตรงนี้จะมีกล้อง CCTV ไหมไม่เห็นในช่วงนี้เนี่ยถ้าเป็นในพื้นที่ของกรุงเทพไม่มีปัญหานะคะในเรื่องของการจราจรรถผ่านได้โดยตลอดเอกชัยบางบอนนี่ตลาดบางบอนใช่ไหมคะช่วงนี้รถแน่นเลยค่ะตรงช่วงของแยกบางบอนที่มีรถติดสัญญาณไฟจราจรอยู่นะคะแต่มันไม่เห็นมุมที่จะเห็นหินนะคะตรงนี้มันเป็นตลาดด้วยไม่แน่ใจจุดเดียวกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าเนี่ยตรงฝั่งของตรงนี้เป็นเอกชัยตัดกับเอกชัย131ฝากด้วยละกันเดี๋ยวใครผ่านมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันตรงนี้เป็นบางขุนเทียนตรงจุดที่มีหินนี่คือตรงนี้ไม่มีกล้อง CCTV แต่ว่ามันมีท้ายแถวสะสมส่วนจุดอื่นๆนะคะในช่วงเวลานี้ถ้าดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทมก็จะติดเฉพาะแค่ตรงจุดที่เป็นสัญญาณไฟจราจรคือติดสัญญาณไฟอะค่ะแต่โดยภาพรวมคือไม่มีปัญหานะคะทุกเส้นทางรอบๆ บริเวณท้องสนามหลวงในช่วงนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะใช้ได้ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการจราจรแล้วก็เส้นวงแหวนตะวันออกวงแหวนตะวันตกนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ก็ใช้ได้ค่ะยาวๆเหมือนกันอย่างนี้ถนนโล่งๆอย่างที่บอกนะย้ำเลยว่าเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆเลยนะคะก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808โอ้อันนี้ดูตรงช่วงของมอเตอร์เวย์กิโลเมตรที่1รถน้อยมากโล่งมากนะคะไม่มีปัญหาเลยแทบจะนับคันได้นะเวลานี้แต่ว่าท้องฟ้าข้างนอกนี่คือดูฟ้าหลัวๆนะคะพูดถึงในเรื่องของสภาพอากาศโอ้เดี๋ยวก่อนไปสภาพอากาศดูกล้อง CCTV ของเส้นมอเตอร์เวย์ตรงช่วงกิโลเมตรที่12+000ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกโล่งนะคะรถที่ใช้ความเร็วกันเต็มที่เลยยังไงชะลอหน่อยเอาตามกฎหมายกำหนดนะคะ เพราะว่าอย่างเนี้ยถ้าถนนโล่งแล้วมากันด้วยความเร็วถ้าเกิดอะไรขึ้นมานี่มันจะรุนแรงนะคะวันนั้นเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆค่ะพูดถึงในเรื่องของอากาศเดี๋ยวค่ะไปดูของทางกรมอุตุนิดนึงนะคะในช่วงนี้เรื่องของอากาศนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามกันนะคะมันยังคงมีฝนนะเพราะว่าทางกรมอุตุเองก็มีการประกาศของทางกรมอุตุนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะในช่วงแต่วันที่18ถึง21สิงหาคมนะคะเพราะฉะนั้นทางด้านของภาคเหนือแล้วก็ภาคตอนออกเฉียงเหนือค่ะให้ติดตามเลยเนื่องจากว่ามันมีร่องมรสุมซึ่งพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะซึ่งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นก็ให้คนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนซึ่งตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นๆได้นะน้ำรอระบายนะคะแต่ว่าเรื่องของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมนะคะบอกว่าคลื่นเนี่ยสูงประมาณ 2-3 เมตรค่ะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอันดามันนะคะทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะแต่ว่าที่มีฝนตรงจุดที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรเพราะฉะนั้นชาวเรือเดินเรือกันเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือนะคะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็เรือเล็กเนี่ยค่ะงดออกจากฝั่งนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าทางภาคเหนือเนี่ยที่เขาให้ติดตามกันนะคะเนื่องจากว่ามันมีฝนตกหนักแล้วก็ให้ระวังนะคะในเรื่องของพวกน้ำป่าไหลหลากหรือว่าน้ำท่วมนะคะวันนั้นเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะเรามีสายของทางผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะคะทางหัวหน้าผู้ช่วยหัวหน้าธีรวัฒน์วันสวัสดิ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะค่ะต้องถามก่อนว่าตอนนี้อากาศบรรยากาศในพื้นที่เป็นยังไงบ้างอะคะ
1: อ๋อช่วงนี้ก็ยังเป็นคึมคืมเหมือนจะมีฝนอยู่ครับ
0: อ๋อค่ะคือมันตกหนักมาโดยตลอดเลยอะคะ
1: คือพื้นที่เนี่ยเนื่องจากว่าน้ำตกเราเนี่ยส่วนมากมันจะรับน้ำมาจากด้านบนดอยนะครับแต่เนี้ยด้านบนดอยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะมีตกสะสมมาเรื่อยๆครับ
0: คือ
1: จะไม่ได้ตกแบบตลอดเวลาแต่ว่ามันจะมีสะสมมาแต่ด้วยความที่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝนก็ค่อนข้างจะตกติดต่อกันหลายวันแต่ว่าก็จะมีช่วงหยุดบ้างมันเหมือนกับว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยด้านล่างเนี่ยอาจจะไม่เท่าด้านบนครับแต่ด้านบนเนี่ยถ้ามันสะสมหลายๆวันติดกันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไม่ได้ที่แบบว่าดินมันอาจจะอุ้มน้ำ
0: ไม่
1: ได้ครับ
0: ค่ะมันก็แต่มันจะมีสัญญาณเตือนก่อนไหมคะผู้ช่วยคะ
1: อย่างเคสเมื่อวานเนี่ยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คือจริงๆเราก็ระวังอยู่จำจุดอยู่ครับเพราะว่าคือจริงๆก่อนหน้านี้น้ำตกแม่สาเคยมีช่วงที่น้ำป่าหลากมาก่อนแล้วหนึ่งครั้งประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับเราก็สั่งปิดไปหนึ่งรอบครับเราก็เฝ้าระวังกันอยู่ตลอดว่าอย่างเหตุการณ์เมื่อวานนี้ค่อนข้างจะกระทันหันมากคือเร็วมาก
0: คร
1: ับ ทางเจ้าที่เราสังเกตเห็นน้ำมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก
0: ็ไม่ทัน
1: ก็จริงๆก็แจ้งเตือนแล้วฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้คือด้วยความที่นักท่องเที่ยวหลายท่านก็เผื่อมันติดอยู่ตรงเวน้ำตกมันจะเป็นโขดหินซึ่งการเดินออกจากบริเวณน้ำตกเนี่ยค่อนข้างจะลำบากนิดนึงคร
0: ับ
1: ก็เลยเห็นนักท่องเที่ยวติดอยู่ครับตามภาพข่าวนะครับ
0: นักท่องเที่ยวที่เห็นนี่เป็นคนไทยไหมคะผู้ช่วย
1: เป็นคนไทยครับแล้วก็มีต่างชาติด้วยครับ
0: อ๋อมีต่างชาติด้วย
1: ส่วน
0: คือเราโอ้การช่วยกันยังไงคะ คือเห็นจากในคลิปแล้วมันน่ากลัวมากเลยนะคะผู้ช่วย
1: เมื่อวานนี้ด้วยความที่เจ้าที่เราก็จะประจำอยู่แต่ละจุดซึ่งน้ำตกแม่สายมี10ชั้นฮะเราก็จะมีเจ้าที่อยู่ประจำแต่ทีนี้ตรงนี้จุดที่เราอยู่เนี่ยก็มีเจ้าที่เราอยู่นะครับทีนี้ก็พอเราเริ่มสังเกตเห็นอาการที่มันผิดปกติของน้ำเนี่ยเจ้าที่เขาก็มีการเป่านกหวีดในเบื้องต้นเราเป่านกหวีดก่อนเพราะนี่คือการสัญญาณเตือนที่จะทำให
0: ้
1: ตัวนักท่องเที่ยวได้เร็วที่สุดนะครับพอปัดนกหวีดปั๊บก็คือน้ำก็เริ่มลงเลยพอลงมาก็
0: โคลนเดียวเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับอันนี้ด้วยความที่โชคดีที่ว่าน้ำตรงที่มาเนี่ยณตอนที่ถ้าเห็นในภาพข่าวเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้มันเป็นน้ำเหมือนเป็นน้ำชุดแรกที่มาถึงเลยมันยังถือว่าไม่แรงนะครับถือว่าไม่แรงเพราะว่ามันมาก่อนนะครับมันเลยไม่ใช่ว่าแต่ว่าถ้ามันแบบทิ้งไว้นานอย่างนี้จะเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นนะ
0: คร
1: ับแล้วก็ตรงบริเวณที่เราเห็นเนี่ยเนื่องจากว่าพอน้ำมาเนี่ยช่วงแรกเนี่ยถามว่ามันยังไม่ใช่จุดที่น้ำแรงสุดก็เลยเหมือนแบบว่าตัวนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังพอที่จะ
0: เดินฝ่ามาได้
1: เหมือนดึงกันออกมาได้แล้วก็ที่เจ้าที่เองก็พอจะดึงหรือว่าจะไปดักตรงจุดที
0: ่
1: เหมือนเป็นจุดที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวออกมาได้คร
0: ับโอ้แต่มันก็จะมีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่เหมือนกับไปตามน้ำเหมือนกัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าเห็นจากภาพที่นักท่องเที่ยวเราถ่ายไว้เป็นภาพวิดีโอเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จุดจริงๆเนี่ยไปกับน้ำแต่ว่าสุดท้ายมันจะมีจุดที่มันนักท่องเที่ยวสามารถคือเหมือนจะไหลออกมาได้แล้วทำเจ้าที่เราเองเหมือนไปดักรอตรงนั้นได
0: ้คือมัน
1: มีนักเที่ยวอยู่ท่านหนึ่งที่ไหลมาตามน้ำนะครับตามที่พักแต่ว่าพอเรามาตรวจเช็คเรื่องของปลอดภัยก็เรื่องอาการบาดเจ็บเนี่ยนักเที่ยวก็ไม่ได้มีอาการจะบาดเจ็บอะไรมากแต่ว่าเหมือนอาจจะด้วยความที่โดนน้ำซัดแรงแคบก็มีอาการวิงเวียนศีรษะนิดนึงครับแล้วทางอุทยานเองก็เลยประสานทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเทศบาลในพื้นที่ก็มารับตัวไปส่งโรงพยาบาลคร
0: ับแต่ตอนนี้ปลอดภัยดีทุกอย่างใช่ไหมคะ
1: ปลอดภัยทุกท่านครับแล้วก็ส่วนมากก็จะมีบาดเจ็บเล็กน้อยครับมีถลอก
0: จากการกระแทกหินใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับครับผมแต่ว่าทุกท่านปลอดภัยดีครับไม่มีใครที่แบบเจ็บหนักจนถึงขั้นแบบว่าต้องถามหรือว่าทุกท่านเดินได้ปกติครับ
0: คือถ้าดูถ้าเราดูจากในคลิปเนี่ยเท่ากับว่าในความลาดชันของแต่ละจุดที่มันลาดลงไปมันสูงมันมีความต่างเป็นประมาณกันกี่เมตรได้คะผู้ช่วย
1: แต่ละชั้นจะไม่เท่ากันครับ
0: ค่ะ
1: อย่างจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันจะอยู่ประมาณช่วงระหว่างชั้น5ชั้น6
0: ค่ะ
1: ชั้น5และชั้น6แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เหมือน
0: คือปกติเล่นน้ำได
1: ้คือตรงนี้ไม่ชันครับตรงที่เกิดเหตุไม่ชันไม่ชันครับก็จะมีโขดหินเป็นช่วงสามารถเดินได
0: ้
1: จริงครับแล้วก็เมื่อวานนี้น้องเที่ยวก็เนื่องจากว่ามันช่วงเวลามันเกิดเหตุที่มันจะช่วงประมาณเกือบจะ4โมงเย็นละ
0: ค่ะ
1: ซึ่งอุทยานแห่งชาติเราจะปิด4โมงครึ่ง
0: ค่ะ
1: เราจะมีการแจ้งเตือนตั้งแต่ประมาณ4โมงว่าอย่างเช่นเราจะปิดวันสี่โมงครึ่งก็ขอความร่วมมือให้เที่ยวออกเนี่ยครับ
0: ซึ่ง
1: นั้นตอนนั้นก็ถือว่าโชคดีที่ว่าเราได้มีการแจ้งเตือนท่องเที่ยวบางส่วนก็ออกไป
0: แล้วครับ
1: ครับก็จะมีท่องเที่ยวบางท่านที่ติดอยู่นะครับ
0: คือถ้าอย่างน้อยถ้าดูก็คือจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นวัยแข็งแรงแล้วดูหลายคนใช้เขาน่าจะค่อนข้างที่จะมีสติที่ดี
1: ครับครับ
0: ถ้าเป็น
1: ก็ทุกท่านพอตื่นตัวค่อนข้างเร็วครับ
0: ค่ะ
1: พอเจ้าที่ส่งสัญญาณก็เหมือนตื่นตัวเร็วแล้วก็พยายามช่วยเพราะเจ้าที่เองเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่ครับว่าเราจะมีประจำจุดอยู่หลายจุดเพราะว่าด้วยความที่มีข้อจำกัดเรื่องเจ้าที่เราอยู่แต่ว่าก็จะมีประจำอยู่เป็นจุดนึงครับเราสังเกตสถานการณ์ตลอดเวลาแต่ว่าพอเราแจ้งเตือนเนี่ยทุกชั้นจะต้องมีการตรวจสอบจะประจำจุดของตัวเองว่ามีนักท่องเที่ยวติดอยู่เท่าไหร่ครับก็พอเรามีการส่งสัญญาณเตือนโดยนกหวีดเจ้าที่ค่อนข้างตื่นตัวเร็วแล้วก็ ก็พยายามออกจากพื้นที่ที่มันเกิดความเสี่ยงครับ
0: นี่กำลังคิดเลยว่าถ้าเป็นเด็กนี่น่าจะสถานการณ์ไม่น่าจะจบแบบนี้แน่ๆหรือว่าถ้าเป็นผู้สูงวัยผู้สูงอายุหรืออะไรต่างแต่ถ้าดูยังดูที่ยังอยู่ในวัยที่แข็งแรงแล้วดูแล้วทุกคนอย่างที่บอกมีสติแล้วน่าจะว่ายน้ำเป็นกันทุกคน
1: ครับ
0: คือเคยเกิดเหตุอย่างนี้มาแล้วใช่ไหมคะเมื่อช่วงของอาทิตย์ที่แล้ว
1: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: น้ำมันจะมีน้ำป่าลงแต่ว่าลงตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยครับ
0: ค่ะ
1: ทางเจ้าที่เองพอเราย
0: ังไม่มีนักท่องเที่ยว
1: เนี่ยเราก็สั่งปิดตั้งแต่เช้าเลยครับเพราะฉะนั้นวันนั้นจะไม่มีนักท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่ครับเมื่อครั้งสัปดาห์ที่แล้วครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็เราต้องสั่งปิดไปก่อนจนกว่าจะมั่นใจในเรื่องของสถานการณ
1: ์ครับครับเพราะว่าเหมือนบนดอยยังมีประมาณน้ำฝนที่ยังตกสะสมอยู่คร
0: ับ แล้ว
1: ยังมีตกเรื่อยๆอยู
0: ่แปลว่าอย่างที่ผ่านมาปีที่ผ่านมานี่ก็จะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไหมคะเรื่องของน้ำป่าตรงจุดนี้เนี่ยค่ะ
1: มี
0: ทุกปีไหมค่ะ
1: มีครับแต่ว่าที่ผ่านมาเราจะมีเหตุการณ์ที
0: ่มีนักท่องเที่ยว
1: มีน้องเที่ยวใช่คร
0: ับ แล้วทุกครั้งที่เวลาที่เกิดสภาพน้ำป่าอย่างนี้ค่ะผู้ช่วยมันทำให้สภาพของพื้นที่อะค่ะเส้นทางของน้ำหรือว่าลักษณะของน้ำตกตรงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปไหมคะ
1: ไม่มีครับเพราะว่ามันจะเป็นลำห้วยลำธารธรรมชาติอยู่ครับเพราะว่าน้ำตกก็จะไหลลงไปสู่น้ำน้ำแม่สาธรรมชาติซึ่งในเส้นทางน้ำเนี่ยมันก็จะผ่านเข้าไปในชุมชนแต่ว่าไม่ถึงไม่ได้ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางอะไรครับ
0: ค่ะโอ้โหมันไม่มีเสียงมันมีเสียงดังมีเสียงอะไรก่อนหน้าที่มันจะเป็นน้ำทะลักป่าน้ำป่าขนาดนี้บ้างไหมคะนอกเหนือจากสีของน้ำที่มันจะเป็นทรายบอกให้เราโอ้โหมันทราบล่วงหน้าอะไรอย่างเนี้ยค่ะ
1: ครับเสียงจริงๆมันจะมีครับแต่ว่าช่วงแรกมันจะมาจากการเปลี่ยนสีของน้ำก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเสียงดังขนาดนี้มวลน้ำมันจะต้องมีค่อนข้างเยอะถูกทีนี้การเห็นสีของน้ำมันอาจจะเห็นได้เร็วกว่า
0: ค่ะแต่อย่างนี้แปลว่าจริงๆแล้วเราจะเห็นเลยว่าสีของน้ำเริ่มเปลี่ยนจากในช่วงแรกที่เห็นกับตอนที่มันเกิดเป็นระดับที่เราเห็นจากในคลิปตอนนี้ที่มันแรงจนที่เราเห็นจากในคลิปอะมันมีระยะเวลาห่างกันมากน้อยประมาณเป็นชั่วโมงไหมคะหรือมันไม่ถึง
1: ไม่ครับมันจะไม่เพราะว่าโดยเดิมในช่วงหน้าฝนเนี่ยปริมาณน้ำตัวน้ำตกเองจริงๆก็จะไม่ได้ใสแบบเพราะว่าการตกของฝนมันจะมีการช้าล้างเขาเก็บดินเสร็จอะไรมาแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีความแต่ว่าถ้ามันเนื่องจากว่าช่วงฝนมันอาจจะไม่ใสอยู่แล้วแต่ว่าม ันจะเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดก็ต่อเมื่อมันเป็นน้ำป่าลงมาเลยเพราะว่าถ้าเริ่มรู้สึกว่าเป็นน้ำป่าลงมามันก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเข้มไปเลยคร
0: ับ เฮ้ยจริงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้ามันเริ่มเห็นสีของน้ำเปลี่ยนมันก็ควรต้องมีการสั่งหยุดก่อนตั้งแต่ในเริ่มต้น
1: ครับ
0: วันมันเป็นสัญญาณเป็นสัญญาณบอก
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยสังเกตอ่ะเขาจะหันหลังถ้าในคลิปนะครับ
0: มองไม่เห็น
1: จะหันหลังครับจะปิดเจ้าที่แต่ว่าเจ้าที่เราจะสังเกตการว่าเราพอเราเห็นปั๊บมันก็ต้องมีสัญญาณถูกไหมครับแต่ว่าด้วยความที่นักเที่ยวอยากหันหลังให้กับที่มาของน้ำใช่ไหมครับก็พอเราส่งสัญญาณปั๊บตอนแรกช่วงแรกนักเที่ยวก็ยังงงๆอยู
0: ่
1: พอมันลงมาถึงตัวปั๊บสังเกตมันเร็วมากเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอเหมือนชุดแรกมาถึงมันเร็วมากเลยมันก
0: ็
1: หลาก
0: อันนี้ที่ต้องถามเพราะว่ากำลังมองว่าอันนี้เป็นถือเป็นกรณีศึกษาเคสแรกเดี๋ยวมันจะต้องอาจจะต้องเกิดขึ้นอีกแต่จะเป็นพื้นที่อื่นหรือพื้นที่ไหนเพราะฉะนั้นคนจะไปน้ำตกอะไรอย่างเนี้ยหรือแม้แต่น้ำในลำธารในห้วยเลยต่างๆเขาต้องสังเกตหรือต้องอะไรยังไงบ้างครับผู้ช่วย
1: ถ้าเป็นช่วงในเบื้องต้นเนี่ยก่อนจะเข้าไปท่องเที่ยวนะครับ
0: ค่ะ
1: อาจจะขอให้นั่งทางท่องเที่ยวเนี่ยดูในส่วนของสภาพอากาศที่ทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้มีการแจ้งเตือนว่าพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพอากาศเป็นยังไงเพราะเนื่องจากในหน้าฝนเนี่ยน้ำตกเนี่ย จะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: อาเมียนเองเรามีการเก็บปริมาณน้ำฝนในพื้นที่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าการตกสะสมหลายวันเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทำให้น้ำเนี่ยในพื้นที่หรือว่าจุดต้นน้ำที่แหล่งที่มาของน้ำตกเนี่ยไม่สามารถอุ้มน้ำได้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยก็คือจะต้องมีการดูเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับสองการที่น้ำตกเนี่ยอยากจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีการสังเกตเรื่องของสีน้ำนะครับตลอดนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนของเจ้าที่และการปฏิบัติตามข้อเหมือนการปฏิบัติตามเจ้าที่เนี่ยเวลามีเหตุมีอะไรให้ปฏิบัติตามที่เจ้าที่ได้มีคำแนะนำนะครับเนื่องจากว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นความเสี่ยงนะครับในช่วงนี้จริงๆเนี่ยการไปท่องเที่ยวน้ำตกเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องมีความระมัดระวังมากเป็นพิเศษกว่าทุกช่วงเพราะว่าหลายที่เราประเมินเราอาจจะประเมินได้ของปริมาณน้ำฝนแต่ว่าในความเป็นจริงธรรมชาติเราไม่สามารถประเมินได้เลยนะครับต้องค่อนข้างระมัดระวังให้ได้มากที่สุด
0: คือมันจะต้องมีการเทรนหรือมีการบอกนักท่องเที่ยวก่อนทุกครั้งไหมในความเป็นจริงแล้วเนี่ยให้เขาได้รับรู้สภาพก่อนไหมเรามีการแจ้งบอกไหมคะก่อนที่จะให้เขาไปถึงจุดที่สามารถที่จะลงไปเล่นน้ำได
1: ้ครับทุกจุดของจุดที่สามารถลงน้ำได้เนี่ยเราจะมีป้ายแจ้งเตือนนะครับอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีเจ้าที่ประจำจุดอยู่แล้วซึ่งเจ้าที่เราก็คือเราก็จะประเมินด้วยในส่วนของเจ้าที่เราว่าลงได้หรือไม่ได้นะครับถ้าลงไม่ได้เลยก็เจ้าที่จะประเมินเลยว่าแล้วก็แจ้งว่าลงไม่ได้ชมก็ชมคืออาจจะเข้าชมได้แต่ลงไม่ได้เงี้ยแต่อย่างเคสเมื่อวานเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยการที่เราประเมินอยู่ว่ามันอยู่ในขั้นตอนของที่สามารถลงได้เป็นปกติแต่ว่าช่วงนั้นก็เริ่มมีช่วงปลายเนี่ยเราจะประเมินจากเวลาว่าใกล้ติดหรือยังแล้วก็เชิญขึ้นนะครับเชิญขึ้นนะครับอะไรเงี้ยหรือถ้ามีฝนเยอะๆเราได้รับการแจ้งจากจุดที่ประเมินได้ว่าปริมาณน้ำฝนมันเริ่มเยอะเนี่ยเราก็จะแจ้งแต่เมื่อวานเนี่ยอาจจะด้วยความที่มันตกมาสะสมมาหลายวันนะครับอาจจะไม่ได้ตกต่อเนื่องนะครับแต่มันหลายวันต่อเนื่องแต่ว่าคือพอเราประเมินแล้วในเมื่อวานเนี่ยก็ให้นักท่องเที่ยวเข้าได้นะครับแต่ว่าก็ให้นักท่องเที่ยวเหมือนมีความระมัดระวังอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ครับว่ามันเกิดขึ้นฉับพลันมันเนี่ยมันฉับพลันเร็วนะครับทางเจ้าที่เราก็พยายามแจ้งเตือนแล้วแต่ก็เกิดเหตุการณ์นั้นที่เกิดขึ้นนะครับ
0: ค่ะโอเคจะได้เข้าใจถึงสภาพของพื้นที่สภาพของอากาศแต่อย่างที่บอกจริงๆค่ะผู้ช่วยต้องมีการบอกนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษมากขึ้นต้องบอกเป็นพิเศษให้รับรู้ก่อนล่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เวลาปกติว่าถ้าคุณเข้าไปเนี่ยคุณอาจจะต้องเจอ1 2 3แล้วสิ่งที่คุณจะต้องทํา1 2 3คืออะไร
1: ครับ
0: ค่ะนะคะโอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะผู้ช่วยนะคะก็ต้องส่งกำลังใจให้แหละทุกคนคือรู้แหละทุกคนไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางเข้าไปมีความปลอดภัยมากๆอยู่แล้วเราก็จะเห็นได้จริงๆก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ทุกจุดนะคะ
1: ค่
0: ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆนะคะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีค่
0: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยนะคะหัวผู้ช่วยธีรวัฒน์วันสวัสดิ์ซึ่งค่อยๆจะเห็นจากในคลิปนะเพราะหากว่าที่ดูทาง YouTube แล้วก็เชื่อว่าหลายคนที่จะมีโอกาสได้เห็นจากในโซเชียลตั้งแต่เมื่อวานละในช่วงที่หลังจากที่เกิดเหตุแล้วจะมีการเผยแพร่คลิปมากันเร็วมากแล้วเห็นแล้วแบบโหเห็นแล้วตกใจนะคะก็เนี่ยช่วงนี้ใครเดินทางไปเที่ยวตามน้ำตกภูเขาหรืออะไรต่างๆจริงๆมันช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำสวยน้ำแรงนะแต่สิ่งหนึ่งค่ะที่จะต้องตามมาเนี่ยมันจะต้องเตรียมพร้อมเลยนะอาจจะได้เจอกับสภาพแบบนี้พวกน้ำป่าหรืออะไรนะคะมันหมายถึงเรื่องของชีวิตของเราเรื่องของความปลอดภัยของเรามากๆส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
2: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ ่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: 68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย
5: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

ไม่มีรับแจ้งอุบัติเหตุอะไรจากทางไลน์นะคะถนนกิ่งแก้วนี่ไงเคสนี้ที่มีผู้ติดตามทาง Facebook JS Roy Radio Comment ในช่องคอมเมนต์กรณีของอุบัติเหตุตรงช่วงของแถวถนนปู่เจ้าเสียงเหมิงพายที่บอกว่าเหมือนกับเมื่อเช้านี้เลยแปลว่าเช้าวันนี้จริงๆค่ะเมื่อตอนช่วง 4:00 นนะคะถนนกิ่งแก้วเป็นรถเก๋งค่ะชนกับรถบรรทุกแล้วรถเก๋งเนี่ยคือมุดไปอยู่ใต้หางพ่วงของรถบรรทุกเลยค่ะแล้วก็ขวางนะคะในช่องทางซ้ายแล้วก็ช่องทางกลางนะคะถนนกิ่งแก้วช่วงจากบางพลีมุ่งหน้าลาดกระบังนะคะอันนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะแต่เขาบอกว่าอย่างที่อ่านจากในคอมเมนต์นะคะเมื่อตอนช่วงเช้าโอ้โหดูรูปจากทาง YouTube ของทาง JS Roy Radio ได้เลยค่ะนะคะอันนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะแต่เขาบอกว่าอย่างที่อ่านจากในคอมเมนต์นะคะเมื่อตอนช่วงเช้าโอ้โห

มุ่งหน้าลาดกระบังแล้วจุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะอยู่เลยจากโรงพยาบาลจุฬารัตน์9ไปเล็กน้อยนะคะคือลักษณะของรถเก๋งคันนี้ด้านหน้าทะลุเลยใช้คำว่าอะไรพุ่งทะลุรอดในส่วนของตัวท้ายพ่วงไปเลยค่ะใต้ท้องนะใต้ท้องพ่วงเพราะว่าอย่างกรณีของตรงช่วงของสำโรงอ่ะตรงจุดนั้นเนี่ยมันจะแค่ครึ่งๆนะมันไม่ได้ทะลุขนาดนี้แต่นี่คือผ่านเข้าไปครึ่งคันเลยค่ะโหอย่างนี้คนขับเป็นยังไงบ้างนะคะก็ในช่วงเช้านะคะประสบอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนช่วงตีสี่กว่าๆนะคะแล้วในเรื่องของการดำเนินการนะคะถ้าดูเนี่ยนะคะเนี่ยจากในรูปเนี่ยคือฟ้าสว่างแล้วแปลว่ากว่าที่จะดำเนินการในการที่จะเคลื่อนย้ายหรือว่ายกรถคันที่เกิดเหตุหรือว่าอะไรต่างๆได้นะคะน่าจะมาถึงเนี่ยในช่วงเช้านะคะในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็มีนะคะมีคอมเมนต์ใน Facebook ของทาง JS100 Radioนะคะไม่กล้าอ่านคอมเมนต์ออกอากาศอ่ะคือเข้าไปอ่านเองเพราะว่าแต่ละคอมเมนต์ไม่สามารถที่จะอ่านออกอากาศได้เลยนะคะซึ่งมีบางคอมเมนต์มีบางคอมเมนต์อันนี้อ่านได้คุณเอกพัฒน์บอกว่าทรงเนี้ยอาจจะเป็นมีเรื่องของรถบรรทุกที่อาจจะเลี้ยวกระทันหันไหมนะคะหรือไม่ก็อีกคันเพิ่งเห็นว่าเป็นรถยุโรปด้วยรถยุโรปแล้วอยู่ในสภาพแบบนี้อ๋อดิฉันก็ได้ทราบที่ฮอรถจากเนี่ยจากคอมเมนต์นี่แหละนะคะบอกว่าคันเนี้ยคันเก่งเนี่ยถ้าหากว่าคือถ้าไม่ใช่ว่ารถบรรทุกเลี้ยวกระทันหันคันที่เป็นเก่งก็ต้องขับมาด้วยความเร็วมากๆต้องดูจากในกล้องเป็นห่วงคนขับเลยว่าเป็นยังไงโหคอมเมนต์เบาๆหน่อยค่ะนะคะมีบางคนถามเหมือนกันว่าอันเนี้ยต้องมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วยไหมนะคะเดี๋ยวตรวจสอบให้เดี๋ยวตรวจสอบให้นะคะกรณีของอุบัติเหตุถนนกิ่งแก้วช่วงจากวัดกิ่งแก้วมุ่งหน้าลาดกระบังนะคะแล้วก็จุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่เลยนะคะจากโรงพยาบาลจุฬาลักษณ์มาเล็กน้อยเดี๋ยวมาตรวจสอบกันหลังจากนี้ช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ

0: กรมเจ้าท่าประชาสัมพันธ์การควบคุมการจราจรทางน้ำพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาห่วงการฝึกซ้อมย่อยจัดขบวนพยุหายาตราทางชลมารคสักครู่มาติดตามค่ะ
1: คิดถึงยัง
2: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
1: ้คิดถึงยัง
2: บอกก็ได้คิดถึง
1: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไงเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
1: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
3: ฮะ
1: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
4: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
5: เร่งรีบต้องมี
6: เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8 นาฬิกากับกนกพรคำริกกบุตรค่ะ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กรมเจ้าท่าประชาสัมพันธ์การควบคุมการจราจรทางน้ำพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าสำหรับการฝึกซ้อมย่อยจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารควันที่17สิงหาคม2569โดยปิดการจราจรทางน้ำระหว่างสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึงจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จขอความร่วมมือเรือลำเลียงสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ควบคุมระหว่างสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จเรือโดยสารทุกชนิดขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ควบคุมตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึงจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จหมายเหตุเรือด่วนเจ้าพระยาเรือไฟฟ้าด้านเหนือให้บริการถึงท่าเทียบเรือพยัพด้านใต้ให้บริการถึงท่าเทียบเรือราชวงศ์เรือโดยสารกลุ่มเรือด่วนแจ้งปรับเวลาให้บริการวันที่17 20และ27สิงหาคมนี้เนื่องจากการซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคคุณนภาพรช่างโกนรายงานค่ะ
5: ผู้ให้บริการเรือโดยสารและกลุ่มเรือด่วนเจ้าพระยาปรับตารางเวลาให้บริการในวันที่17 20 27สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปเนื่องจากมีการซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและห้ามเรือทุกชนิดผ่านระหว่างท่าเรือสังฮีถึงท่าเรือสะพานพุทธซึ่งตารางเรือโดยสารเจ้าพระยาในวันจันทร์ที่17สิงหาคมจะให้บริการในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาอาทิเรือธงเหลืองจากนนทบุรี6นาฬิกาถึง8นาฬิกา15นาที7เที่ยวเรือธงเขียวเหลืองจากปากเกร็ด6นาฬิกาถึง7นาฬิกา50นาทีและตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปจากนนทบุรีถึงพายัพเรือธงเหลืองกลางวันให้บริการ12นาฬิกาถึง16นาฬิกาเรือธงส้ม16นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีและจากพายัพถึงปากเกร็ดเรือธงเขียวเหลือง16นาฬิกา40นาทีถึง18นาฬิกา20นาทีเป็นต้นส่วนเรือธงฟ้าที่ให้บริการในเส้นทางพระอาทิตย์ถึงสาทรและเรือข้ามฟากในเส้นทางท่าประจันถึงท่าวังหลังท่ามหาราชถึงท่าวังหลังท่าช้างถึงท่าวังหลังท่าช้างถึงท่าวัดระฆังและท่าวัดโพถึงท่าวัดอรุณจะงดให้บริการตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปและผ่าฝอนช่างกลรายงานค่ะ
6: ทิ้งความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: จ้ะ
1: เรียบร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจถ้าเผื่อจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กรณีของอุบัติเหตุตรงถนนกิ่งแก้วนะคะที่เราสอบถามเพิ่มเติมไปที่ทางร้อยตำรวจเอกหญิงธนศเมืองสิงห์รองสาวสอบสวนสภ.บางแก้วค่ะก็บอกว่าคือรถพ่วงค่ะกำลังจะกลับรถแล้วก็รถเก๋งเนี่ยมองไม่เห็นก็เลยชนเข้ากลางคันเลยค่ะกลางคันของรถบรรทุกพ่วงแล้วคือมุดไปเลยนะคือตัวของรถเก๋งนี่คือมุดไปอยู่ใต้นะคะใต้ท้ายพ่วงอะนะคะของรถบรรทุกเพราะว่าที่จากเห็นจากในรูปนี่คือเป็นรถเปล่านะคะมีแค่ในส่วนของตัวฐานของพ่วงแต่ว่าไม่ได้มีตู้คอนเทนเนอร์อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ในส่วนของคนขับรถเก๋งได้รับบาดเจ็บก็นำส่งที่จุฬารัตน์9นั่นแหละค่ะอุบัติเหตุก็จะอยู่ตรงช่วงแถวๆโรงพยาบาลจุฬารัตน์9นะคะถ้าหากว่าใครเปิดดูทาง Facebook ของทาง JS100 Radio เนี่ยนะคะก็จะเห็นภาพของอุบัติเหตุตรงจุดนี้เดี๋ยวตอนนี้ถ้าดูทาง YouTube คือที่บอกว่าถ้าเราเปิดดูผ่านทาง Facebook พอมองย้อนถอยออกมานะคะก็จะมาเจอเคสของอุบัติเหตุถนนปู่เจ้าสมิงพายลักษณะเดียวกันเป๊ะเลยค่ะนะคะคือลักษณะคือตัวของรถพ่วงกวางถนนนะคะแล้วก็รถเก๋งพุ่งไปชนมุดเข้าไปใต้ฐานนะคะของตัวพ่วงของรถบรรทุกนะคะบาดเจ็บทั้งคู่นะคะบาดเจ็บทั้งคู่เลยแต่เคสรายล่าสุดคือตรงช่วงของถนนกิ่งแก้วอันนี้คือทะลุเข้าไปถึงกลางคันนะคะกลางคันของรถเก๋งเลยค่ะนะคะถ้าเป็นในส่วนของทางด้านของถนนปู่เจ้าสมิงพรายนี่เฉพาะแค่ด้านหน้าแต่ของคันทางด้านของถนนกิ่งแก้วนี่ต้องแปลว่าต้องขับมาด้วยความเร็วสูงมากกว่าอย่างแน่นอนไม่งั้นไม่ทะลุเข้าไปขนาดนั้นได้นะคะระหว่างไว้ว่าในส่วนของคนขับรถเก๋งที่บอกว่าได้รับบาดเจ็บเนี่ยอาการจะปลอดภัยโดยเร็วนะในช่วงนี้ค่ะถ้ายังไงใครอาจจะผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้แต่นี่คือเป็นอุทาหรณ์เตือนเลยนะคะ2เคสเนี่ยเตือนเลยเรื่องของความปลอดภัยของคนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะชะลอกันหน่อยยิ่งถนนโล่งๆเนี่ยโหเวลาที่เกิดอุบัติเหตุแต่ละเคสเห็นแล้วเป็นห่วงค่ะในช่วงนี้นะคะ 8:18 เป็นประจำค่ะในช่วงของสายๆของวันอาทิตย์เราจะมีในช่วงของสัตวแพทยศาสตร์จสร้อยซึ่งวันนี้นะคะทาสแมวต้องฟังกันเลยค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะในช่วงของสัตวแพทยศาสตร์จสร้อยค่ะ
3: สัตวแพทย์อาสาจสร้อย
2: วันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปารมศรีภวสราคมอาจารย์ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวแพทย์ประยุกต์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ยังเป็นประธานชมรมสัตวแพทย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยด้วยนะคะอาจารย์หมอคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณปุญญนุชครับ
2: ค่ะอาจารย์หมอนี่คุยกันเรื่องของแมวไม่ใช้กระบะทรายแก้ยังไงให้ตรงจุดนะคะ
4: ครับผม
2: โอ้แปลว่าคนเป็นทาสแมวกันเยอะมากขึ้นใช่ไหมคะในช่วงหลังๆคนไทยเรา
4: โอ้ใช่ครับจริงๆคนเลี้ยงแมวเยอะขึ้นมากๆเลยครับถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวนี
2: ้ค่ะต้องถามไปเพราะแมวเลี้ยงง่ายกว่าสุนัขใช่ไหมหรือว่าเป็นเพราะพื้นที่น้อยกว่าหรือเป็นเพราะอะไรคะอันนี้สงสัยเพราะว่าตอนนี้พอเปิดไปในโซเชียลเจอแต่ทาสแมวทาสแมวแล้วก็ทาสแมว
4: ครับจริงๆต้องบอกว่าสุนัขกับแมวเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกันในแง่ของนิสัยนะครับแมวจะเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงกว่าสุนัขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนว่าการเลี้ยงดูการเขาเรียกอะไรฮะความต
2: ้
4: องใส่ใจอะไรเงี้ยการดูแลครับมันอาจจะดูน้อยกว่าในสุนัขเพราะเขาก็ดูแลตัวเขาเองได้ในระดับน
2: ึงดูแลตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งพาเรามากนัก
4: ใช่อันนี้เป็นความเข้าใจโดยทั่วไปอะนะครับจริงๆแล้วเขาก็ยังต้องการการดูแลนะครับต
2: ้
4: องก่อนนะครับแล้วก็แมวเนี่ยจริงๆคิดว่าที่หลายคนชอบอะครับน่าจะเป็นเพราะว่าอ้อเก่งด้วยเรื่องบางตัวเนาะหลายๆคนครับที่เคยเลี้ยงสุนัขมาก่อนแล้วพอมาเลี้ยงแมวอ
2: ะ
4: ก็จะบอกเลยว่าแบบโอ้แบบแมวเขาจะมีความขี้อ้อนเข้ามาอ้อนแล้วมันก็จะทำให้เราแบบเหมือน หมือนหลงรักกันเนาะถ้าคนที่เจอเลยนะครับใช่ก็เป็นปัจจัยหนึ่ง
2: แปลว่าคนที่เลี้ยงแมวชอบให้คนอ้อน
4: มีความอ้อนนิดนึงเข้ามาคอเคลียร์เลยซึ่ง
2: กำลังนึกถึงพฤติกรรมของคนที่เลี้ยงเพราะถ้าเป็นตัวเองถ้ามันเข้ามาแมวเข้ามานี่ดิฉันถอยหนีเลยนะบอกอย่ามายุ่ง
4: จริงต้องรู้จักคนเนาะแต่ต้องผมเรียนงี้ครับว่าแมวจะชอบคนแบบนี้ครับแบบคุณจะเรียนรู้เลยครับเพราะว่าเขาจะชอบเข้าหาคนที่ไม่ค่อยชอบแมว
2: ไม่ใช่ว่าไม่ชอบเป็นคนแพ้ขนแมวและอย่างหนึ่งคือไม่ชอบให้มันถูกตัวถูกอะไรอย่างนี้ไม่เอา
4: คือแมวจะชอบคนแบบนี้ครับเพราะว่าเขาจะรู้สึกปลอดภัยเพราะว่าคนกลุ่มนี้จะไม่ค่อยเข้าหาแมวจะไม่ค่อยพยายามที่จะเข้าไปจับเข้าไปทำอะไรเขาเขาก็จะรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าหา
2: อย่างที่ฉันต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นกลายเป็นว่ามันต้องเหมือนรักเขาใช่ไหมเขาจะได้ไปห่างๆดิฉันเพราะว่าสังเกตเลยจะเจอแมวต้องเดินแมวมันจะเดินเข้ามาหาแล้วมาแบบมันอะไรถูนม
4: ัน คลี
2: ใช่ใช่ซึ่งไม่โอเค
4: อันนี้แล้วแต่คนครับแล้วแต่คนเข้าใจเลยว่าบางท่านจะอาจจะไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้ครับ
2: แต่แมวก็ชอบแบบนี
4: ้บางตัวนะต้องบอกบางตัวก็อาจจะมีความที่กลัวหรือมีความระแวงก็อาจจะไม่เข้าหาคนอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกัน
2: ค่ะคือตัวเองจะเป็นคนรู้สึกว่าสุนัขมันจะมีความเป็นความน่ารักมากกว่าคือมันไม่มาคอเคลียร์เราขนาดนี้แบบมันไม่เข้ามายุ่งกับเราไป
4: นิสัยต่างกัน
2: นิสัยต่างกันอืมนั้นแมวจะชอบคนอินโทรเวิร์ตใช่ไหมคะอาจารย์หมอ
4: แมวชอบแบบคนที่ไม่ค่อยยุ่งกับเขาคือเขาเป็นสัตว์ต้องบอกอย่างนี้ครับแมวเป็นสัตว์ที่ไม่ได้เป็นสัตว์ฝูงนะครับเป็นธรรมชาติเขาอยู่ตัวเดียวได้นะครับแล้วเขาก็มักจะอยู่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะพยายามดูเรื่องความปลอดภัยของตัวเองเป็นหลักครับเขาไม่มีใครมาช่วยเขาครับ
2: อ๋อคือจริงๆแล้วแปลว่าแมวกับดิฉันนี่ใส่เหมือนกันแล
4: ้วเดี๋ยวจะมาอยู่กันได้นะครับ
2: ไม่มีความรับผิดชอบไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรใดๆทั้งสิ้นในชีวิตค่ะโอเคอันนี้เราก็เลยได้เข้าใจธรรมชาติแล้วล่ะของแมวใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าอย่างหนึ่งตามธรรมชาติแล้วเนี่ยแมวกับพฤติกรรมของการขับถ่ายตรงนี้มันเป็นยังไงคะอาจารย์หมอแล้วเขาจะมีการเลือกสถานที่ไหมหรือว่ายังไงอะไรอย่างเนี้ยค่ะ
4: ครับจริงๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ต่างกับสุนัขด้วยที่เราปูกันมาตั้งแต่แรกเนา
2: ะ
4: จริงๆแล้วแมวครับแต่ที่ท่านทราบเลยครับถ้าเกิดใครเลี้ยงแมวก็จะเห็นว่าแมวเขามักจะขับถ่ายบนในกระบะทราย
2: เป็นที่เป็นทาง
4: ใช่ใช่ครับแล้วหลายตัวครับไม่เคยฝึกมาเลยด้วยก็คือรับมาปุ๊บก็เลือกที่จะไปขับถ่ายในกระบะทรายเองด้วยตัวเองเลย
2: ค
4: ่
2: ะ
4: นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นลักษณะของการเนินมันเป็นลักษณะของสายความเป็นแมวดีกว่าใช้คำนี้เพราะว่าบรรพบุรุษของเขาอะครับเขาก็ขับถ่ายบนทรายมาตลอดเลยมันก็เป็นสิ่งที่ยังตกทอดกันมา
2: โอ้ค่ะคือตามธรรมชาติแล้วก็ถึงแม้พอเขามาถูกเลี้ยงอยู่ในบ้านในคอนโดเขาก็จะใช้ยังมีความเป็นธรรมชาติของเขาโดยพฤติกรรมอยู่
4: ถูกต้องครับเพราะว่าแมวจริงๆแล้วยังมีความใกล้เคียงกับแมวในธรรมชาติในบรรพบุรุษของเขาครับอยู่มากกว่าในสุนัขถ้าเทียบกันน่ะสุนัขก็ครับหมาป่าเราที่เรารู้ว่าเป็นบรรพบุรุษของหมาบ้านทุกวันนี้ครับหมาบ้านกับหมาป่าแตกต่างกันค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับในแง่ของพฤติกรรมในแง่ของอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแมว
2: ค
4: ่ะแมวป่าธรรมชาติกับแมวบ้านทุกวันนี้มันยังมีความคล้ายคลึงกันอยู่บางส่วน
2: ค่ะ
4: นะครับยังไม่ได้แตกต่างกันเยอะเหมือนในสุนัขเพราะฉะนั้นพฤติกรรมบางอย่างที่เราเจอในแมวธรรมชาติแมวป่าพวกนี้ครับเราก็ยังเจอในแมวบ้านได้อยู่เหมือนกันรวมถึงการใช้กระบะทรายด้วย
2: คือเขาไม่ได้ทิ้งสัญชาตญาณตัวนี้ของเขาไป
4: ใช่ใช่ครับถูกต้องครับผม
2: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้น
2: ค่ะ
4: ครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าหลายๆตัวครับเขาเรารับมาปุ๊บเขาอาจจะใช้กระบะทรายได้เองเลยเพราะเขารู้อยู่แล้วแต่ก็มีหลายๆตัวนะครับที่อาจจะยังงงๆนิดนึงน
2: ะ
4: อาจจะต้องมีการฝึกนิดหน่อยให้เขารู้ว่าอ๋อนี่คือกระบะทรายนี่คือทรายที่เขาจะต้องขับถ่ายก็มีเหมือนกันครับบางตัว
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเจอแมวเนี่ยฉี่นอกกระบะทรายก็แปลว่าอาจต้องสังเกตแล้วว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะกับเจ้าแมวตัวนี้อย่างนั้นไหมคะ
4: ถูกต้องครับผมถ้าเกิดว่าเป็นแมวที่เคยใช้กระบะทรายมาโดยตลอดนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราพบว่าเขาไม่ใช้กระบะทรายแล้วเขาไปฉี่ข้างนอกอันนี้มีอะไรบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแมวที่ไม่เคยใช้กระบะทรายมาตั้งแต่แรกเลยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ต้องมาดูว่ามีปัญหาหรือเปล่าหรือเขาไม่เคยฝึกการใช้มาตั้งแต่เด็กๆเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยต้องมาดูคนละกรณีกัน
2: โอ้ค่ะแล้วแต่ละกรณีนี้มันจะสามารถที่จะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรืออะไรต่างๆได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับถ้าอย่างหนึ่งส่วนใหญ่จะเจอเป็นกรณีแรกมากกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่แมวเขาจะใช้กระบะทรายเป็นปกตินะครับแต่ว่าถ้าเริ่มไม่ใช้กระบะทรายเนี่ยมันก็เป็นอาการที่ทำให้เราต้องเริ่มค้นหาแล้วครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันก็จะมีได้หลายสาเหตุมากๆเลยทั้งด้านร่างกายก็ได้ทั้งด้านจิตใจก็ได้นะครับที่เขาเลือกจะไม่ใช้
2: ก็หาให้ถูกว่าปัญหาเกิดจากไหนแล้วก็แก้
4: ใช่ครับผม
2: ค่ะ
4: ถูกต้องนะ
2: ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยในเรื่องของการจัดตั้งหรือว่าการจัดกระบอกทรายมันก็กระบอกทรายก็ถือว่ามันมีผลแน่ๆล่ะกับการขับถ่ายของแมวเพราะฉะนั้นมันจะมีมันแบบมันเหมือนมันต่างกันมันมีผลกับแมวด้วยไหมคะค่ะ
4: โอ้จริงเยอะมากๆเลยครับกระบอกทรายเนี่ยครับหลายๆครั้งที่แมวขับถ่ายไม่เป็นที่ครับผมจะแนะนำว่าให้ลองดูเรื่องของกระบะทรายก่อนนะครับว่ากระบะทรายตอนนี้เป็นยังไงบ้างปัจจัยที่สำคัญเกี่ยวกับกระบะทรายที่ผู้เลี้ยงครับควรจะต้องให้ความสำคัญนะครับอันที่หนึ่งเลยคือจำนวนกระบะทรายนะครับถ้าจำนวนกระบะทรายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆถ้าเกิดว่าเลี้ยงแมวมากกว่า1ตัวนะครับควรจะมีกระบะทรายเท่ากับจำนวนแมวแล้วก็บวกไปอีก1เป็นอย่างน้อย
2: อ๋อต้องเผื่อ
4: ต้องมีเผื่อไว้เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับแมวในบ้านนะครับอันนี้สำคัญมากถ้าเลี้ยงแมวหลายตัวนะครับควรจะต้องมีจำนวนกระบะเยอะกว่าจำนวนแมวอย่างน้อย1บวก1ขึ้นไป
2: อ๋อค
4: ่
2: ะ
4: นะครับแล้วก็อันที่2ที่สำคัญไม่แพ้จำนวนกระบะทรายคือที่วางตำแหน่งของกระบะทรายครับพอมีจำนวนกระบะทรายเยอะๆแล้วครับจริงๆเราแนะนำให้วางกระบะทรายกระจายกันนะครับเพราะสมมติถ้าเราบอกเราเลี้ยงแมว4ตัวในบ้านแล้วเราฉันมี5กระบะละเพราะว่าเป็นจำนวนแมวบวกเด็กนะครับแต่5กระบะเนี้ยทุกเจ้าของเอากระบะวางเรียงติดกัน5กระบะเลย
2: อ
4: ันเนี้ยมันเหมือน1กระบะครับที่มันมี5ปฏิชันกันอยู่มีคอนดิชันกันเป็น5คนอยู่นะครับจริงๆคำว่า5กระบะตรงเนี้ยควรจะเป็น5ตำแหน่งที่วางกระบะสาย
2: ค
4: ่
2: ะ
4: นะครับเพราะว่าเป้าหมายสำคัญที่เราอยากให้มีจำนวนกระบะเยอะๆเนี่ยคือเพิ่มทางเลือกให้กับแมวสมมติถ้าเกิดว่าเลี้ยง4ตัวอย่างเงี้ยครับอาจจะมีแมวที่ไม่ถูกกันอยู่ในบ้านนะครับแล้วมีแมวตัวนึงไปนั่งเฝ้าอยู่หน้ากระบะทรายแล้วไอ้5กระบะเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันหมดเลยครับแมวตัวอื่นอ่ะก็จะใช้ไม่ได้เลยนะครับเขาก็จะเลี่ยงโดยธรรมชาติของเขาเวลาที่เจอแมวที่เขาไม่ชอบเขาจะเลี่ยงไม่เข้าไปยุ่งตรงนั้นเพราะอันนี้คือสาเหตุที่ว่าเราถึงอยากให้วางตำแหน่งของกระบะทรายกระจายกันออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
2: เข้าใจแล้ว
4: เขาจะได้มีทางเลือก
2: อาจารย์หมอเขาอยู่บ้านเดียวกันเขาไม่ถูกกันหรอคะ
4: โอ้จริงๆเยอะมากเลยครับอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นเลยว่าแมวเป็นสัตว์ที่อยู่ตัวเดียวได้และก็มักจะอยู่ตัวเดียวนะครับทีนี้พอเราเลี้ยงแมวหลายตัวในบ้านนะครับแมวไม่ได้เลือกที่จะเข้ามาอยู่ด้วยกันเราเป็นคนเลือกให้แมวเข้ามาอยู่ด้วยกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากที่เขาอาจจะไม่ได้อยากอยู่ร่วมกับแมวตัวอื่นในบ้านของเขา
2: ค่ะ
4: นะครับแต่เขาทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าเขาถูกจับให้มาอยู่ในบ้าน
2: อ
4: ันนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาเกิดขึ้นอันนี้เรื่องของกระบะทรายด้วยส่วนหนึ่งที่เราจะเจอได้ที่เขาไม่ใช้กระบะทราย
2: อ๋อมันต้องแยกคือเรานึกว่าอ่ะตัวนี้ก็เป็นของตัวนี้เขาจะรู้ไหมว่านี่คือกระบะของเขาจริงๆค่ะ
4: ครับเขาจะมีกระบะที่เขาชอบครับใช้คำนี้ดีกว่าแต่ว่าปัจจัยของการใช้กระบะทรายหรือไม่ใช้กระบะทรายจริงๆมันนอกจากเรื่องจำนวนแล้วครับมันจะมีเรื่องความสะอาดด้วยนะ
2: คร
4: ับถ้าเกิดว่าจำนวนกระบะน้อยแมวเยอะกระบะสกปรกเขาก็จะไม่อยากใช้ครับแมวเป็นสัตว์ที่รักสะอาดมากๆเลยครับโดยปกติแล้วนะครับบางตัวเนี่ยแค่มีคนไปฉี่เอาไว้ในกระบะก่อนหน้าแค่กองสองกองเขาไม่ใช้ละกระบะนั้น
2: เป็นต้นมันก็ไม่น่าใช้จริงๆเท่าฟังนี่เหมือนกับถ้าเป็นคนก็เป็นคนเจ้าระเบียบมากนะแมว
4: ใช่เป็นคนสะอาดมากเป็นคนที่รักความสะอาด
2: ค่ะ
4: นะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการใช้กระบะทรายอย่างอื่นจริงๆมีอีกไว้เยอะมากเลยนะครับกระบะทรายแต่ครับผมยกตัวอย่างคร่าวๆครับเช่นขนาดของกระบะทรายก็มีผลจริงๆเราจะแนะนำว่าถ้าเลี้ยงแมวครับเราจะมีกระบะทรายอยากให้มีกระบะที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะหาได้เลยก่อนนะครับเพราะหลายๆเคสเราเจอว่ากระบะเล็กเกินไปครับแล้วแมวไม่ใช้กระบะทราย
2: นะครับค่ะค
4: ือถ้าเกิดว่ามีปัญหาก็คือเปลี่ยนเป็นกระบะใหญ่ไปก่อน
2: ใหญ่ก็คือดูจากเขาเรียกว่าไงน้ำหนักขนาดของแมวด้วย
4: ใช่ใช่ครับก็คือปกติเราจะแนะนำว่าให้ใหญ่กว่าตัวแมวประมาณ 1.5 เท่าเพราะว่า 1.5 เท่าหมายความว่าแมวเข้าไปแล้วครับปกติบางตัวเขาจะมีพฤติกรรมการเดินวนก่อนในระหว่างทางแล้วค่อยขับถ่ายนะครับเพราะงั้นเขาควรจะเดินวนได้อย่างสบายตัวฮะไม่ใช่แบบเข้าไปมันแน่นจังเลยเดินเข้าไปมันก็ชนซ้ายชนขวาอะไรอย่างเงี้ยครับแมวอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับก็ต้องมีขนาดใหญ่ไว้ก่อนแล้วก
2: ็
4: หลังคาไม่มีหลังคานี่เป็นอีกอันหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับผู้เรียนมักจะถามบ่อยมากเลยว่าคุณหมอใช้มีหลังคาหรือมีหลังคาดีนะครับผมจะบอกว่าจริงๆแล้วแต่แมวเลยครับแล้วแต่แมวชอบต้องลองดู
2: ต้องลองดูถ้าใครต้องการความเป็นส่วนตัวมากก็อยู่ในหลังคา
4: ใช่ครับแต่จริงๆจุดนี้เป็นอันหนึ่งที่หลายๆท่านอาจจะมองแล้วทำให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับเราคิดว่าแมวต้องการความเป็นส่วนตัวเราก็เลยเอาหลังคาทั้งหมดเลยนะครับแต่อีกมิติหนึ่งอีกมุมหนึ่งครับแมวเป็นสัตว์ที่เขาไวกับกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีหลังคาปุ๊บเนี่ยมูลที่อยู่ในตัวกระบะครับมันก็จะไม่ถูกถ่ายเทออกไปได้ง่ายเท่ากับการไม่มีหลังคาเพราะฉะนั้นถ้าบ้านไหนที่มีหลังคาหมดเลยครับเราแม่ไม่ใช้กระบะทรายหรือมีการขับถ่ายนอกกระบะเนี่ยจะแนะนำว่าให้ลองถอดหลังคาดูก่อน
2: ค
4: ่
2: ะ
4: นะครับเพราะอะไรครับพอถอดหลังคาปุ๊บกลิ่นมันระบายออกไปมันระเหยออกไปแมวก็โอเคที่จะเข้าไปใช้มากขึ้นก็เหมือนกัน
2: วัตถุดิบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวัสดุใช่วัสดุค่ะ
4: วัสดุ
2: ค่ะ
4: ส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกใช่ไหมครับที่เป็นกระบะทรายนะครับถามว่ามีผลไหมมันจะมีผลในแง่ของกลิ่นครับคุณเวนุชเพราะว่าตัวพลาสติกเนี่ยที่ใช้กันส่วนใหญ่ครับที่มันดูดกลิ่นได้มันซับกลิ่นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้กระบะทรายไปนานๆหลายๆปีครับแล้วอยู่ๆแมวเริ่มไม่ใช้กระบะทรายจะแนะนำอย่างหนึ่งก็คืออาจจะลองเปลี่ยนกระบะเลยครับก็คือเอากระบะใหม่เข้ามาใช้เลยเพราะบางครั้งเราถึงเราจะล้างแล้วสะอาดยังไงก็ตามครับแต่ว่าตัวพลาสติกอ่ะมันจะมี
2: ความ สู
4: งในการดูดกลิ่นแล้วส่วน
2: นี้ค่ะโอ้โหนี่กระบะทรายไม่ถูกนะคะลองเซิร์ชหาดูโอ้ไม่นึกไม่ถึงว่าราคาจะขนาดนี้ค่ะ
4: ครับราคาแรงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะมีกระบะอัตโนมัติด้วยที่หลายท่านใช้กันนะครับแล้วก็จะมีคำถามนึงที่เจ้าของมักจะชอบถามครับว่าเอ้ยคุณบอกถ้าเกิดว่าใช้กระบะอัตโนมัติยังต้องมีจำนวนกระบะทรายมากกว่าจำนวนแมวอยู่ไหมจริงๆผมก็จะตอบว่ายังมีต้องมีเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะอัตโนมัติหรืออัตโนมือหรือจะเป็นอะไรก็ตามนะครับควรจะต้องมีจำนวนของกระบะทรายมากกว่าจำนวนแมวอยู่ดีนะครับอัตโนมัติเนี่ยช่วยเราในแง่ที่ว่าการทำความสะอาดมันจะสะดวกขึ้นเพราะว่าเขาก็จะทำความสะอาดตัวเอง
2: ใช่ไหมครับค่ะนี่ดิฉันต้องเสิร์ชหาเลยเนี่ยเสิร์ชหาว่ากระบะทรายอัตโนมัติแบบไหนโอ้โหนี่คนที่ไม่ใช้ทาสแมวนี่คุยประเด็นนี้นี่ยากเลยนะคะต้องเสิร์ชหาตลอดพอทางอาจารย์หมอพูดปุ๊บเสิร์ชหาเลยเอ๊ะมันจะลุกแผ่นแบบไหน
4: ใช่เทคโนโลยีเขาไปค่อนข้างเยอะมันเป็นขั้นกับสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีโปรดักต์ออกมาเต็มไปหมดเลย
2: ตามราคาด้วยเนี่ยยิ่งอัตโนมัติยิ่งราคาสูง
4: ใช่ครับผมแต่หลายๆตัวก็ต้องคอยดูด้วยนะครับเพราะหลายตัวก็ไม่ใช้อัตโนมัติเพราะว่าด้วยความเป็นเครื่องจักรครับมันมีเสียงมันมีการขยับของตัวกระบะบางทีแมวหลายตัวระแวงหรือกลัวก็จะไม่เข้าไปใช
2: ้โอ้โหค่ะเอาตามความเหมาะสมของแมวของ
4: ความชอบของแมว
2: ความชอบของแมวของเราโอ้มันก็เหมือนกับห้องน้ำในบ้านคนเลยละ
4: ค่ะใช่ครับแต่จะมีดีเทลเยอะกว่าห้องน้ำคนด้วยซ้ำจริงๆแล้ว
2: โอ้โหนี่แค่กระบะทรายนี่มันมีหลายปัจจัยหลายแบบอะไรให้เลือกแล้วก็หลายๆอย่างเลยนะคะมันมีผลกับการถ่ายของแมวแล้วอย่างนี้คือในส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วแบบไหนคะที่แมวชอบก็อย่างที่ต้อง
4: ครับ
2: ใ
4: บติดตัวกระบะทราย
2: ใช่ค่ะ
4: ครับ
2: แบบโล่งๆ
4: เอาเป็นกว้างๆเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแนวทางกว้างๆแล้วกันครับเพราะสุดท้ายความชอบอะมันจะขึ้นอยู่กับแนวแต่ละตัวด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาสมมติเรามีกระบะแล้วมีปัญหาแนะนำว่าลองดูตามนี้ก่อนนะฮะอันดับหนึ่งคืออย่างที่เรียนไปว่าขนาดครับอยากให้เป็นขนาดใหญ่เลยก่อนแมวมันจะชอบนะครับสองคือไม่มีหลังคาถ้าเกิดว่ามีหลังคาแล้วแมวไม่ใช้ต้องถอดหลังคานะครับสามลองดูเรื่องของทรายด้วยครับต
2: ั
4: วทรายที่เราใช้อ
2: ัน
4: นี้ก็มีผลนะครับปัจจุบันเนี่ยทรายแมวมีเยอะมากเลยฮะทรายเต้าปู้ทรายไม้สนทรายเบนทอนไนท์ทรายโอ้เต็มไปหมดเลยนะครับ
2: มีทรายดินภูเขาไฟด้วยอันนี้คือใช่ไหมเบนทอนไนท์นี่คืออ๋อค่ะ
4: ถูกต้องเลยครับนะครับปกติ ถ้าแมวชอบโดยทั่วไปกว้างๆนะครับจะน่าเป็นทรายที่ไม่มีกลิ่นนะครับเพราะว่าบางทีเจ้าของจะรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้กลิ่นหอมดีเป็นแบบกลิ่นลาเวนเดอร์อะไรเงี้ยครับหอมเราเนาะแต่ว่าแมวอาจจะรู้สึกแบบฉุนจังเลยก็ไม่ใช้ก็ได
2: ้
4: นะครับแล้วก็เลือกทรายที่มีความละเอียดนะครับโดยทั่วไปเนี่ยแมวมักจะชอบทรายที่ละเอียดละเอียดครับเพราะว่ามันเป็นนิ่มเนาะเวลาเดินเข้าไปมันจะสบายเท้านะครับ
2: ทุกอย่างดีเทลเยอะมาพร้อมด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงมากสำหรับทาสแมว
4: ถูกต้องครับแล้วก็อีกอันที่สำคัญเช่นกันที่เกิดไปตอนแรกคือเรื่องความสะอาดครับเพราะฉะนั้นการทำความสะอาดกระบะทรายสำคัญมากๆนะครับแนะนำให้ตักมูลออกจากกระบะอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะครับหรือทีกว่านั้นได้ยิ่งดีเลยครับเห็นเมื่อไหร่ตักออกอันนี้จะช่วยให้แมวมีโอกาสใช้กระบะทรายได้เยอะขึ้นนะครับตักทรายออกแล้วอย่าลืมเติมทรายกลับเข้าไปด้วยนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอทรายถูกตักออกไปเรื่อยๆมันเริ่มน้อยลงน้อยลงอะครับแมวบางตัวก็จะเริ่มไม่ใช้ละเพราะทรายมันน้อย
2: อ๋อค่ะ
4: นะครับแล้วก็พยายามเปลี่ยนทรายใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนทรายใหม่หมดทุก2สัปดาห์เป็นอย่างน้อย
2: ค่ะ
4: นะครับแล้วก็ล้างกระบะเป็นอย่างน้อยเนี่ย1เดือนเดือนละครั้งนะครับอันนี้เป็นสูตรทั่วๆไปเลยครับที่แนะนำนะครับแต่ว่าถ้าทำถี่กว่านี้ได้อ่ะดีเลยไม่มีปัญหา
2: โอ้ไปว่าจริงๆแล้วนอกเหนือจากแมวจะมีความเจ้าระเบียบอะไรต่างๆแล้วเจ้าของก็ไม่ต่างกันเลยนะคะ
4: ใช่ใช่ครับก็จะมีความคล้ายกันแต่คนเลี้ยงแมวจะมีบุคลิกแบบนึงนะคนเลี้ยงสุนัขก็จะมีบุคลิกแบบนึง
2: ใช่ใช่ค่ะคือทุกอย่างจัดให้พร้อมทุกอย่างแล้วแต่ปรากฏว่าคือแมวไม่ยอมฉี่ไม่ยอมอะไรเลยอย่างเนี้ยก็แปลว่าเท่ากับว่าเขาไม่ปกติในเรื่องของสุขภาพแล้วใช่ไหมคะอาจารย์หมอมันคือสัญญาณอย่างนั้นไหมหรือมันมีสาเหตุอย่างอื่นด้วย
4: ครับถ้าเราจัดกระบะทรายทุกอย่างดีหมดแล้วเราก็ยังมีปัญหาอยู่ครับที่จริงสาเหตุอาจจะไม่ได้เกิดจากกระบะทรายนะทีนี
2: ้
4: อาจจะเกิดจากปัญหาสุขภาพก็ได้ครับเดี๋ยวที่ผู้บรรยายบอกเลยนะครับปัญหาสุขภาพที่นี้ครับส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเรื่องของกระเพาะปัสสาวะเสพนะครับหรือทางเดินปัสสาวะมีปัญหาที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับอาจจะเป็นโรคไตก็ได้อาจจะมีโอกาสเหมือนกันอันนี้ต้องพาไปตรวจนะครับต้องพาไปตรวจก่อนว่ามีอะไรผิดปกติไหมแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งครับที่เจอได้บ่อยมากๆคือเรื่องของความเครียดนะครับถ้าไม่มีปัญหาสุขภาพ
2: เขาเครียดอะไร
4: โอ้จริงๆแมวต้องบอกว่าเป็นสัตว์ที่เครียดง่ายมากเลยครับผมนะครับแต่ว่าแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยแสดงออกถ้าเขาเครียดเนี่ยบางทีเราดูไม่ออกฮ
2: ะ
4: นะครับแต่ถ้าเราเริ่มเห็นการไม่ใช้กระบะทรายเนี่ยมันเป็นสัญญาที่ค่อนข้างบอกว่าความเครียดเขาเยอะแล้วแหละครับเขาสั่งผมมาสักพักหนึ่งละนะครับทีนี้ถามว่าความเครียดที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากอะไรได้บ้างโอ้จริงๆแล้วเยอะมากเลยครับทั้งถ้าเกิดเลี้ยงแมวหลายตัวในบ้านครับเรื่องของแมวตัวอื่นเป็นสาเหตุหลักอันหนึ่งเลยที่มีโอกาสทำให้แมวเครียดได
2: ้ไม่ถูกการทะเลาะกันอย่างมันอยู่บ้านเดียวกัน
4: ถูกต้องไม่ได้ชอบหน้ากันแต่ต้องมาอยู่ด้วยกันอาจจะไม่ทะเลาะกันก็ได้นะครับแค่ไม่ได้ชอบหน้ากันไม่ยุ่งกันเป็นไงครับบางตัวก็จะเริ่มเครียดนะครับหรือเรื่องของสถานที่ครับการมีทรัพยากรต่างๆไม่เพียงพอมีชั้นน้ำชั้นอาหารมีที่หลบซ่อนที่นอนไม่พอกับจำนวนแมวในบ้านน
2: ะ
4: ครับเขาก็จะเริ่มเครียดแล้วครับเพราะเขาไม่มีที่จะไปหลบที่จะไปซ่อนหรือที่จะไปกินข้าวได้อย่างปลอดภัยนะครับหรือแม้แต่กระทั่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมอะไรก็ตามในบ้านครับเช่นมีเฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้ามาบางตัวเครียดง่ายครับใช่เขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้คืออะไรก็อาจจะเริ่มมีปัญหาหรือมีเสียงดังนอกบ้านอันนี้นอกบ้านก็ได้เหมือนกันนะครับเช่นมีแมวจรเข้ามานี่ก็เจอบ่อยเหมือนกันนะครับมีแมวจรเข้ามาที่หน้าต่างแมวเห็นละอันนี้ก็จะเริ่มมีการขับถ่ายได้เต็มที่ได้เหมือนกัน
2: ค่ะ
4: นะครับ
2: นี่ไงคือสิ่งที่เราต้องสังเกตละถ้าพฤติกรรมของเขาฉี่ออกนอกกระบะนอกกระบะใช่ไหมคะก็สังเกตพอสังเกตถึงปุ๊บดูแล้วไม่โอเคแล้วก็ต้องพาไปหาคุณหมอละ
4: ใช่ครับอันดับแรกเลยหาคุณหมอก่อนเพื่อตรวจสุขภาพก่อน
2: ค่ะ
4: นะครับ
2: เพราะฉะนั้นมันมีอย่างกรณีที่ว่าแมวเริ่มฉี่นอกกระบะสิ่งที่เราต้องทำคือ1สังเกตแล้วมีอะไรที่ไม่ควรทำอีกไหมคะมันมีสิ่งที่ต้องทำอะไรที่ไม่ควรทำค่ะ
4: อันนี้ดีมากเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วบางท่านนะครับจะเข้าใจว่าแมวฉี่นอกกระบะว่าแมวดื้อ
2: ค่ะ
4: เนาะหรือว่าประชดหรือจะต่อต้านอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วครับไม่เคยเจอสาเหตุเหล่านั้นในการฉี่นอกกระบะสายเลยเอาจริงๆนะครับเพราะว่าแมวไม่ได้ดื้อฮะแมวไม่ได้ประชดหรืออะไรแต่ต้องมีสาเหตุนะครับหลายท่านพอเจอแบบนี้จะตีจะลงโทษแมวเพราะว่าคิดว่าแมวดื้อซึ่งอันนี้ไม่แนะนำให้ทำเลยนะครับเพราะอย่างที่คุยกันไปว่าสาเหตุหลักที่เราเจอได้หลักๆก็คือเรื่องกระบะทรายเรื่องปัญหาสุขภาพเรื่องความเครียดเพราะฉะนั้นการลงโทษการตีมันไม่ได้ทำให้สามสาเหตุนี้ดีขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการลงโทษครับเราพยายามมาหาสาเหตุกันดีกว่าว่าการไม่ใช้กระบะทรายที่มันเกิดขึ้นเนื่องจากอะไร
2: ค่ะนะครับแปลว่าจริงๆแล้วอันนี้น่าจะมีเจ้าของหลายคนเหมือนกันที่แปลความหมายผิด
4: ใช่ถูกต้องครับผม
2: อย่างนี้คือแต่พอถึงที่สุดแล้วเนี่ยการที่เขาเริ่มเฉี่ยวนอกกระบะแล้วถ้าเราเจอสาเหตุได้พอเจอสาเหตุปุ๊บแก้ได้เขาก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เหมือนเดิม
4: ถูกต้องใช่ครับเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ให้กลับมาเป็นแบบไม่ฉี่นอกกระบะทรายได้ครับอันนี้นะครับผมขออนุญาตให้เช็คนิดนึงถ้าเกิดว่าเจ้าของอยากจะลองแยกเองที่บ้านง่ายๆก่อนว่ามันน่าจะเป็นกระบะทรายมีปัญหาหรือความเครียดนะฮะเรื่องปัญหาสุขภาพต้องให้คุณหมอตรวจเนาะอันนึงที่ลองแยกง่ายๆได้ครับก็คือลองดูว่าลักษณะการฉี่นอกกระบะทรายครับฉี่แบบไหนคำว่าฉี่แบบไหนคือปกติแนวจะฉี่สองแบบครับแบบที่หนึ่งคือนั่งยองๆฉี
2: ่
4: นะครับนั่งยองๆแล้วก็ฉี่แบบโหเยอะเลยฮะฉี่นองฉี่ปริมาณเยอะนะครับกับแบบที่สองเนี่ยจะเป็นการยืนแล้วก็สเปรย์ฉี่ทางด้านท้าย
2: อ
4: ันนี้เนี่ยเขาจะยกหางขึ้นแล้วก็พ่นฉี่ออกไปนะครับถ้าเป็นการนั่งยองๆฉี่เนี่ยมันเป็นการฉี่จริงๆฮะเป็นการเอาของเสียออกจากร่างกายนะครับถ้าจะของสังเกตเห็นว่าการฉี่ไม่เป็นที่เนี่ยมันเป็นการนั่งยองๆนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นการฉี่ที่เป็นพื้นราบครับไม่ได้มีอะไรแนวตั้งอยู่ใกล้ไม่ได้มีกำแพงไม่ได้มีประตูไม่ได้มีขาโต๊ะอยู่ใกล้นะครับอันเนี้ยส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาจากกระบะทรายลองเช็คกระบะทรายนะครับหรือปัญหาสุขภาพก็จะเป็นไปได้เนาะแต่ถ้าเป็นแบบที่สองครับคือเป็นการสเปรย์ยืนแล้วก็พ่นออกไปข้างหลังใส่พวกขาโต๊ะขาเก้าอี้กำแพงประตูหน้าต่างพวกนี้ครับ
2: อ
4: ันเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นความเครียดนะครับเพราะงั้นก็ต้องมาหากันดูว่ามีอะไรเครียดอันนี้เป็นอันนึงที่เราใช้แยกง่ายๆก่อนเบื้องต้นนะครับว่ามันน่าจะเป็นปัญหาจากตรงไหน
2: นี่ถ้าไม่ได้คุยกับอาจารย์หมอนี่ไม่รู้เลยว่าพฤติกรรมแม้แต่วิธีการฉี่ของแมวมันก็จะมีความต่างกัน
4: ใช่ครับเขาจะมีหลายรูปแบบเนาะ
2: ค่ะโอ้โหเป็นทาสแมวนี่ไม่ง่ายนะคะ
4: ถูกต้องครับต้องศึกษาเขานิดนึงเนาะต้องเข้าใจธรรมชาติของแมวครับเราจะไม่เข้าใจว่าเวลาถ้าเกิดอะไรผิดปกติอ่ะมันเกิดจากอะไรได้นะ
2: ใช่อย่าเพิ่งไปดุอย่าเพิ่งไปทำโทษเขา
4: ครับไม่มีประโยชน์เลยครับแล้วก็พอยิ่งไปดุยิ่งไปทำโทษอ่ะแมวยิ่งกลัวแมวยิ่งระแวงมันก็คือความเครียดที่เพิ่มขึ้นถ้าเกิดแนวขับถ่ายไม่เป็นที่จากความเครียดนะครับมันยิ่งทำให้เขาเครียดมากขึ้นไปอีกงั้นปัญหามันจะไม่ดีขึ้นเลย
2: มันมีความเป็นไปได้ไหมคะอย่างเช่นกรณีที่แบบเพิ่งเอาแมวมาเลี้ยงแล้วก็ให้เขาหัดใช้ตัวกระบะทรายแล้วปรากฏว่าเขาไม่ยอมคนบางส่วนก็จะมองว่าเฮ้ยเป็นเพราะเขากำลังดื้อกำลังอะไรอย่างนี้อยู่หรือเปล่าค่ะ
4: ครับเป็นไปได้ครับแต่ว่าถามว่าที่ไม่ใช้กระบะทรายจริงอาจจะต้องมาดูที่กระบะทรายก่อนครับของเราก่อนว่ามันน่าใช้ไหมน
2: ะ
4: คร
2: ับ
4: ก็ต้องมาดูปัจจัยทั้งหมดที่คุยกันไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องตำแหน่งที่วางด้วยนะครับก็สำคัญเหมือนกันเนาะเพราะว่าแมวครับเขาจะขับถ่ายในบริเวณที่เขารู้สึกปลอดภัยตรงไหนที่ปลอดภัยครับตรงที่ไม่วุ่นวายไม่มีคนเดินไปเดินมาเยอะๆไม่มีแมวตัวอื่นมายุ่งนะครับเป็นพื้นที่สงบๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญมากๆเลยฮะก็คือตำแหน่งที่วางกระบะทรายจะต้องมีทางเข้าออกอย่างน้อย2ทาง
2: อ๋อ คือจะไม่ชิดผนังหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: ชิดผนังได้แต่ว่าไม่อยากให้ไปวางในรูปแบบเช่นสมมตินะครับไปวางในห้องน้ำคนห้องน้ำคนถ้าเกิดมีประตูเดียวครับมันคือทางเข้าออกทางเดียวใช่ไหมครับอันนี้สำคัญมากๆโดยเฉพาะในแมวที่มีหลายตัวเราในบ้านที่เลี้ยงแมวหลายตัวนะครับเพราะถ้าเกิดบางทีเราไปวางในเข้ามุมแบบนั้นนะครับหรือเข้าในมุมอับแบบนั้นนะแมวเขาเข้าไปใช้แล้วมีแมวตัวอื่นมานั่งเฝ้าหน้าประตูเขาออกไม่ได
2: ้
4: เขาก็จะเริ่มเครียดขึ้นมาละนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่วางกระบะทรายสำคัญมากๆเหมือนกันครับแต่ถ้ารับแมวมาใหม
2: ่
4: แล้วแมวไม่ใช้กระบะทรายนะครับลองพิจารณาเรื่องของกระบะทรายดูก่อนครับว่ามันเล็กไปไหมทรายมันไม่สบายเท้าเขาหรือเปล่าตำแหน่งที่วางมันไม่น่าใช้มันดูไม่ปลอดภัยหรือเปล่านะครับลองปรับตรงนั้นดูก่อน
2: แต่ละกระบะควรห่างกันมากน้อยแค่ไหนคะ
4: ครับจริงๆแล้วห่างมากที่สุดเท่าที่จะห่างได้หรือถ้าห่างมากไม่ได้ด้วยพื้นที่จำกัดครับอาจจะต้องหาอะไรมากั้นนะเป็นพาร์ติชันหรือเป็นตู้เป็นชั้นวางของบังสายตาเขา
2: ค
4: ่
2: ะ
4: นะครับเพื่อให้เขาไม่เห็นระหว่างกระบะนะครับ
2: เหมือนห้องน้ำ
4: เป็นห้องน้ำแต่ว่าจุดประสงค์อาจจะต่างกันนิดนึงของเราอาจจะเป็นเพื่อเป็นความเป็นส่วนตัวนะครับแต่ว่าของแมวเนี่ยจริงๆเพื่อความรู้สึกปลอดภัยของเขาครับเพราะว่าเวลาขับถ่ายที่ผมเรียนไปเป็นช่วงเวลาที่เขาเปราะบางครับเขาจะต้องการความปลอดภัย สูงมากก็ขับถ่ายนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเขาขับถ่ายไปแล้วเห็นแมวอีกตัวนึงอย
2: ู่
4: ข้างเขาอาจจะเริ่มรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่แล้วก็อาจจะไม่ใช้ก็ได
2: ้ครั้งหน้าอาจารย์หมอต้องมาคุยเรื่องของสุนัขบ้างแล้วสุนัขเขาไม่ได้ใช้กระบะทรายใช่ไหม
4: ไม่ใช่ใช่ป่ะอันนี้ความต่าง
2: โอเคค่ะเอาล่ะวันนี้ได้เข้าใจอารมณ์ของคนที่เป็นทาสแมวหรือว่าคนที่กำลังจะเป็นทาสแมวจะได้รู้ว่าเราจะต้องอะไรยังไงขนาดไหนหรือว่าคนที่เป็นทาสแมวอยู่แล้วนี่ต้องสังเกตละนะคะแล้วอย่าไปทำร้ายอย่าไปทำโทษไม่ใช่ทำร้ายอย่าไปทำโทษเขาอย่าไปดุเขาถ้าเขาเริ่มฉี่ออกนอกกระบะเพราะมันมีเหตุผล
4: ถูกต้องครับ
2: ค่ะค่ะโอเคขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์หมอที่มาคุยกันในวันนี้ค่ะ
4: ค่ะขอบด้วยความยินดีครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
2: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เราพักกันค่ะ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: ในไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
5: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
8: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: แจ้งของคุณโอ๊ตนะคะคุณโอ๊ตได้บอกว่าใช้บนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบางนาแล้วก็ตรงช่วงของสะพานกาญจนาพิเศษมีรถกระบะนะคะซึ่งเป็นรถกระบะสองแถวนะคะแล้วมีคนห้อยโหนที่บริเวณท้ายรถเห็นแล้วคืออันตรายมากๆนะคะฝากแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหน่อยซึ่งตอนที่คุณโอแจ้งมาตอนนั้นคือ8:29 เราได้มีการประสานทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วคือคนห้อยโหนที่บริเวณท้ายรถแปลว่าน่าจะบรรทุกมาเต็มคันด้วยไหมคะคุณโอ๊ตนะคะแต่ตอนนี้เราประสานตั้งแต่ที่คุณโอ๊ตแจ้งมาเนี่ยเรามีการประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขายังอยู่บนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์อยู่ไหมถ้ายังไงใครมีเพิ่มเติมอัปเดตกันได้นะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจ่า1808คุณวิมลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณวิมลใช้เส้นสุขุมวิทช่วงไหน
1: สุขุมวิทขาออกฮะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้คือมีสัญญาณไฟมีปัญหาแน่เลยที่ว่าที่แยกทองหล่อนะฮะ
0: แยกทองหล่อค่ะ
1: คือไฟเขียวเนี่ยไม่ถึง10วินาทีไปได้2คันไปได้2คันแล้วมันก็จะดับเลยเป็นไม่ใช่ดับเป็นไฟแดงเลย
0: ไม่มีเหลืองเฮ้ยปกติเขามีไหม
1: ไม่มีฮะ
0: ค่ะ
1: คือเขียวเสร็จรถไปได้ประมาณ2คันแล้วก็จะแดงเลย
0: อันตราย
1: มันผิดปกติฮะตอนนี้ผมว่าหางแถวยาวแล้ว
0: ได้เดี๋ยวเราประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ด่วนเลย
1: ลองเช็คหน่อยฮะ
0: ค่ะโอเค
1: ขาออกนะ
0: ได้เลยได้ค่ะคุณนิมนต์ขอบคุณมากนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรีบประสานทางเจ้าหน้าที่ให้นะคะตอนนี้เรามีสายของทางสุวรรณภูมิ15อาสาของทางร่วมกตัญญูนะคะกรณีของอุบัติเหตุถนนกิ่งแก้วสุวรรณภูมิ15ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหคือเห็นภาพแล้วหลายคนสงสัยมากเลยยังไงคะตรงจุดนี้มายังไงสภาพยังไงคะตรงนั้น
2: ถนนก็คือพอดีผมจอดสแตนบายตรงใกล้ๆจุดเกิดเหตุนะครับ
0: แถวโรงพยาบาลจุฬาลัตเก้านะคะ
2: ใช่ครับก็คือประมาณว่ารถหัวลากนะครับเขากลับรถมาก็ประมาณว่าก็จะพ้นก็เกือบจะพ้นแล้วแต่คือรถเก๋งนั่งส่วนบุคคลคันนี้ก็คือเขาน่าจะมาเร็วอ่ะพี่ใช่ครับ
0: ไม่เบรกเลยใช่ไหมลักษณะอย่างนี้เนี่ยหรือพยายามเบรกบ้าง
2: ไม่มีรอยเบรกเลยครับพี
0: ่โอ้ค่ะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วเต็มเลย
2: ใช่ครับพี
0: ่คือตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดกลับรถหมายถึงว่า
2: จุดกลับรถครับพี่จุดกลับรถครับ
0: ก็ถ้ากับว่ารถบรรทุกพ่วงคันนี้กำลังจะกลับจากอีกฝั่งนึงเข้ามาอีกฝั่งนึง
2: ใช่ครับ
0: อ๋อเราก็กำลังจะผ่านละค่ะ
2: ก็มาเขาก็กลับรถก
0: ็
2: รถมันก็มาถึงช่วงมันจะมีถนนอยู่ช่วง3เลนที่ประมาณนี้ครับเขากลับรถมาก็จะพ้นละ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็เกือบจะพ้นนะพี่ก็คือช่วงกลางรถมันจะอยู่ของช่วงกลางถนนแล้วอ่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็คือรถคันนี้เขาก็น่าจะมาเร็วแล้วมองไม่เห็นนะประมาณนี
0: ้มันยังมืดอยู่ใช่ไหมตอนนั้น
2: ช่วงสักประมาณ3:00กว่าๆพี่3:00 3:30 3:27ประมาณเนี้ย
0: โอ้ค่ะแล้วอย่างเงี้ยจริงๆสภาพความพื้นที่แสงสว่างหรือว่าอะไรต่างๆโดยปกติ
2: แ
0: ล้วตรง
2: น
0: ี้มัน
2: แสงสว่างเลยโดยรวมนี้ก็คือมันก
0: ็คือ
2: ตรงจุดนี้นะตรงจุดกับรถตรงนี้นะ
0: มันเกิดเหตุบ่อยมั้ยคะ
2: อ
0: ัน
2: ไหนนะพี
0: ่ตรงนี้เกิดเหตุบ่อยมั้ย
2: ก็มีบ่อยไม่รวมนี้ก็คือมันก็
0: คือ
2: ตรงจุดนี้นะตรงจุดกับรถตรงนี้นะ
0: มันเกิดเหตุบ่อยไหมคะ
2: อะไรนะพี่

0: จอดอยู่ต่อสแตนบายอยู่เสียงมันดังไม่ถึงไหม
1: ก็ถึงที่มันห่างกันก็ไม่เกิน50 เมตรอะประมาณ50 เมตรถึง80 เมตรอะประมาณเน
0: ี้
1: ย
0: โอ้โหแปลว่าชนอย่างแรงชนเสียงดังนะขนาดนั้นนะถ้า50 เมตรได้ยินแล้วพอไปถึงอาการของคนเจ็บคนติดอยู่รถอาการเขาเป็นยังไงบ้าง
1: อ่ะเขาก็ยังเขาก็เป็นจุดเกิดเหตุเขาก็
0: ยังรู้สึกตัว
1: รู้เรื่องอยู่ใช่ครับ
0: ค่ะคือมันถึงตัวคนขับไหมคะ
1: ไอ้
0: ตรงจุดที่รถมุดเข้าไปเนี่ยค่ะ
1: หัวลากไปเลยครับพี่ตรงลูกหัวลากอะครับ
0: ม
1: ันมุดท้องไปอีกฝั่งหนึ่งคนเจ็บจะอยู่ตรงใต
0: ้
1: ตัวลากมันเลยครับ
0: โอ้แล้วแปลว่าเขาก็ต้องมีแรงกระแทกด้วย
1: ก็น่าจะมาเร็วพอสมควรนะพี
0: ่อ๋อแต่เขายังรู้สึกตัวอยู่แต่ถ้าฟังเท่ากับว่าอาการของเขานี่ก็น่าจะเจ็บสาหัสใช่ไหม
1: ก็ดูรวมๆที่เคยเจอในเคสแบบนี้ถ้าเกิดมาถึงขั้นนี้ก็น่าจะสาหัสถึงหมดสติครับพี่แต่คือพอไปเจอนี่คือเขายังมีสติถามตอบด้วยนะครับ
0: อายุเท่าไหร่ได้คะประมาณคน
1: อายุประมาณ30-35 ปีครับ
0: ก็อยู่ในวัยทำงาน
1: ใช่ครับ
0: ถ้าดูจากการแต่งตัวแล้วเหมือนกับเขาน่าจะเพิ่งออกมาจากบ้านไหมคะช่วงเช้า
1: ผมก็ไม่แน่ใจพี่ก็น่าจะเวลานี้ก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าม
0: ันจะมีอยู่2 แบบคือ1ออกมาจากบ้านหรือว่า2 กำลังจะกลับบ้าน
1: ใช่ครับก็ไม่ละ
0: ก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่แต่เขาน่าจะติดต่อทางครอบครัวทางญาติได้แล้วนะ
1: ได้ก็ใช่ครับพี่เพราะว่าพื้นที่เขาพักในบัตรก็น่าจะอยู่ในเขตลาดกระบังคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ก็ว่าไปในเส้นทางที่เขาน่าจะ
1: เขาน่าจะกลับบ้านนะคร
0: ับ น่าจะกลับบ้านเข้าใจค่ะเตือนหน่อยโซนภูมิ153แล้วมันกระดันยูเพราะว่าแถวนี้เส้นนี้นิ้วมาเห็ดแรงๆทั้งนั้นเลย
1: โอ้โหถนนเส้นนี้ก็พอสมควรนี่พี่รถบรรทุกมันเยอะพี
0: ่ค่ะนั้นระวังอะไรยังไงบ้างค่ะ
1: บางทีแล้วก็มีคนข้ามถนนนะพี่ส่วนมาก
0: ค่ะ
1: ใช่ครับเป็นพวกทางม้าลายแต่ตรงจุดทางม้าลายนี่ก็คือมันจะมืดหน่อย
0: แต่ตรงนี้ก็เพราะมันอยู่ใกล้สะพานลอยคนเดินข้ามด้วยใช่ไหมมองไป
1: มันมีจุดใกล้อะพี่แต่คือส่วนมากในความสะดวกของ
0: คนใช้ถนน
1: ข้ามถนนนะพี่บางทีมันก็มีแบบแรงงานเพื่อนบ้านส่วนมากเลยที่จะโดนอุบัติเหตุก็จะมีแรงงานเพื่อนบ้านที่ข้ามถนน
0: เอาไว้ว่าระวังกันมากๆนะคะโอ้น้องขอบคุณมากๆเลยนะคะส่วนภูมิ15ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเป็นอุทาหรณ์เตือนเลยนะเพราะต้องส่งขึ้นรูปให้เห็นด้วยนะคะกรณีของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เราพักกันค่ะ
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9 นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะจังหวัดภูเก็ตจัดระเบียบร้านกัญชาในย่านเมืองเก่าบังคับใช้กฎหมายจริงจังและกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีสกัดเฮโรอีน22 กิโลกรัมอาศัยช่วงน้ำท่วมลักลอบขนเข้าพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสิน

0: ธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าจัดระเบียบร้านจำหน่ายกัญชาบังคับใช้กฎหมายเข้มหลังพบสถานประกอบการในย่านเมืองเก่าซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแต่ยังลักลอบเปิดให้บริการฝ่าฝืนกฎหมายคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
2: เมื่อวานนี้เวลาประมาณ2:30 น.ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตหรือชป.มณีครามเข้าตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาในย่านเมืองเก่าภูเก็ตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ยังลักลอบเปิดให้บริการจึงดำเนินการตามกฎหมายตามมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกรณีจำหน่ายสมุนไพรควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษตามมาตรา78จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชางศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าที่ผ่านมาได้ดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตร้านกัญชาประมาณ30ร้านและยังพบว่าบางร้านกลับมาเปิดให้บริการหรือจำหน่ายกัญชาอีกซึ่งหากร้านใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วจะต้องยุติการประกอบกิจการทันทีสำหรับร้านที่ยังมีใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยมีมาตรการตั้งแต่การพักใช้ใบอนุญาตเป็นระยะเวลา30วัน60วันและ90วันจนถึงการเพิกถอนใบอนุญาตหากยังคงกระทำผิดซ้ำจังหวัดจะดำเนินการตามกฎหมายในขั้นตอนต่อไปและอยู่ระหว่างการหารือถึงแนวทางในการขอให้ระงับการใช้อาคารหรือสถานที่ที่มีการกระทำความผิดซ้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถยุติการกระทำความผิดได้อย่างเป็นรูปธรรมยศวัฒน์คงประภาสรายงานครับ
1: พลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและพันเอกสรัญนัทนวลมณีผู้บังคับการกรมการทหารพรานที่21ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่21พร้อมด้วยหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ร่วมแถลงผลการป้องกันและสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนหลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบนำยาเสพติดล็อตใหญ่จากฝั่งลาวเข้ามายังไทยเจ้าหน้าที่จึงวางกำลังเฝ้าตรวจบริเวณบ้านปากห้วยม่วงหมู่ที่2ตำบลนาเขอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมกระทั่งตรวจพบกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์เข้าออกพื้นที่จึงติดตามเพื่อขอตรวจสอบจึงพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในกล่องใส่ไก่ชนรวม60แท่งน้ำหนักประมาณ22กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่ากว่า10ล้านบาทก่อนส่งขยายผลดำเนินคดีช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
3: เริ่มกันที่เหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ทีมกู้ภัยยังทำงานหนักแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้ที่ติดอยู่ตามซากปรักหักพังต่างๆขณะที่พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย47คนคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บและสูญหายอีกหลาย10คนต่อกันที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าจะทำให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของสหรัฐทางการอิหร่านได้ออกมาตอบโต้ในทันทีว่าอำนาจในการควบคุมเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นสิทธิอธิปไตยของตนแต่เพียงผู้เดียวและย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นของอิหร่านตั้งแต่ในอดีตต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและจะยังคงเป็นของอิหร่านต่อไปปิดท้ายที่อิหร่านได้ออกมาเรียกร้องให้กาตาร์ปล่อยตัวนักบินชาวอิหร่าน3นายที่ถูกกาตาร์ควบคุมตัวไว้หลังจากเครื่องบินขับไล่2ลำของอิหร่านถูกยิงตกระหว่างปฏิบัติการโจมตีฐานทัพทหารในกาตาร์ช่วงเริ่มต้นทำสงครามกับสหรัฐขณะที่กาตาร์ได้ออกมาปฏิเสธเรื่องดังกล่าวอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
4: หากมีอาการเจ็บหน้ามืดหรือเหนื่อยผิดปกติควรหยุดพักทันทีเพราะการฝืนออกกำลังทั้งที่ร่างกายเจ็บอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสะสมได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์ เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุซึ่งทางเรียกประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยค่ะจะทำโครงการนี้นะคะก็คือสืบเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็ทำยังไงให้คนที่ใช้รถใช้ถนนมาช่วยกันนะคะในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนขับขี่กันด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทแล้วก็มาลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยกันนะคะแล้วก็ลดปัญหาการจราจรด้วยก็เลยเป็นที่มาของโครงการประกันภัยรถยนต์โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะเพราะถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท1หรือว่าประเภท3ถ้าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70%นะคะก็จะมีเงินกองทุนคืนกลับมาค่ะนะคะเพราะว่าเราทำดีเพราะเราช่วยกันในเรื่องของการลดอุบัติเหตุใช่ไหมคะทำดีก็ต้องมีผลดีๆกลับคืนมาให้ก็คือเงินกองทุนคืนนะคะถ้าเป็นประกันภัยประเภทหนึ่งรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้ค่ะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลนะคะแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่านอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็ยังมีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งกับทางโครงการมีโอกาสในการรับเงินกองทุนคืนหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการซึ่งเป็นประกันภัยประเภทหนึ่งนะคะเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมค่ะสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะแล้วก็ยังสามารถผ่อนได้ด้วย 0% 6เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งได้เลยค่ะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150888 02150888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทหนึ่งในโครงการได้แล้วนะคะเรานะคะก็มีประกันภัยประเภท3ค่ะคือเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะมารองรับเลยค่ะซึ่งก็จะได้สิทธิ์แทบจะเหมือนกันกับประเภท1นะคะในส่วนของสิทธิพิเศษที่นอกเหนือจากตามกรมธรรม์คุ้มครองตามปกติแล้วก็มีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษให้ด้วยรถที่สามารถที่จะร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3กับทางโครงการนะคะก็ทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะผ่อนได้นะคะ 0% 6เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150888 02150888ค่ะนะคะก็ชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้กันชวนมาช่วยกันทำให้ถนนเป็นถนนที่ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะ 9:18 นาทีเดี๋ยวเราไปกันที่นครสวรรค์คุณฐานุตราหรือวิทยานนท์ค่ะอยู่ที่นั่นกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงนะคะสวัสดีค่ะคุณฐานุตรา
3: สวัสดีค่ะคุณปุญญานุช
2: ค่ะ
3: วันนี้ที่นครสวรรค์นะคะคึกคักน่าดูตั้งแต่ช่วงก่อน7 นาฬิกาซะอีกคุณปุญญานุช
2: ตื่นกันเช้ามาก
3: แน่นอนต้องตื่นเช้าค่ะเราไปรับประทานอาหารเช้ากันนะคะที่ห้องอาหารของโรงแรม 4-2-C หรือชิคโฮเทลในอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค
2: ์
3: คึกคักกันตื่นเช้านะคะเป็นเพื่อพลังก่อนเพราะว่าหลังจากที่รับประทานอาหารเช้ากันเรียบร้อยเนี่ยจะมีกิจกรรมนะคะเสริมความรู้ในเรื่องของกิจกรรม Expert Innovation นวัตกรรมเพื่อการเดินทางค่ะในช่วงนาฬิการะหว่างนี้นะคะตอนนี้สมาชิกก็เริ่มทยอยเข้าห้องเพื่อจะไปรับความรู้เพิ่มเติมแต่ดิฉันอ่ะฉกตัวท่านทางรองผู้ว่าการการปฏิบัติการการทำพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะรองคุณนาฏคุณเจริญมาคุยกับทางจสร้อยก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านรอง
4: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
4: ท่านรองคะวันนี้มีคำถามอยากจะถามท่านรองนิดนึงในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม Expat Innovation นวัตกรรมเพื่อการเดินทางในครั้งนี้คืออะไรคะ
5: ค่ะเราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะเพื่อให้สมาชิก Easy Pass ได้รู้จักแล้วก็เข้าใจในการดำเนินงานต่างๆของการทำพิเศษนะคะ
4: ค่ะ
5: โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เรานำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาพัฒนาในเรื่องของคุณภาพการให้บริการนะคะจะทำให้การเดินทางบนทางพิเศษมีความสะดวกรวดเร็วแล้วเราก็ตอบโจทย์ให้กับผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้เราอยากให้กิจกรรมนี้เป็นพื้นที่ในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนกับผู้ใช้บริการโดยตรงค่ะโดยทุกคนจะเห็นว่าการทำพิเศษเราไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การให้บริการทางพิเศษ
4: ค่ะ
5: แต่เรายังมีการพัฒนาระบบและบริการใหม่ๆนะคะภายใต้วิสัยทัศน์ Innovation for Better Drive and Better Lifeหรือองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ
4: ค่ะท่านรองคะแล้วในวันนี้ค่ะการทางพิเศษเนี่ยได้เตรียมข้อมูลหรือว่าความรู้อะไรมาเพิ่มเติมให้กับสมาชิกอีซี่พาสบ้างคะ
5: ค่ะข้อมูลต่างๆนะคะเราก็จะเน้นเกี่ยวกับสมาชิกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเดินทางในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อีซี่พาส
4: ค่ะ
5: รวมถึงบริการดิจิตอลต่างๆนะคะเช่น Expat Portal ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการบริการแล้วก็ Expat Reward นะคะซึ่งจะเป็นระบบที่ผู้ใช้ทางใช้สะสมคะแนนเพิ่มความคุ้มค่าให้กับผู้ใช้บริการทางพิเศษเราอยากให้สมาชิกทุกท่านได้เห็นว่าบริการต่างๆเหล่านี้เชื่อมโยงเป็นอย่างไรและสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยให้การเดินทางและการใช้บริการทางพิเศษของเราสะดวกยิ่งขึ้นค่ะ
4: ค่ะคนเลยนะคะเก็บสะสมคะแนนได้เยอะแล้วนะคะเตรียมเอาไปแลกของรางวัลด้วยนะคะเรียกว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับใครที่เป็นสมาชิกของอีซี่พาสสุดท้ายค่ะท่านเลขาค่ะอยากท่านรองค่ะอยากให้ฝากถึงผู้ใช้ทางพิเศษค่ะเกี่ยวกับการดำเนินงานของการทางพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับการให้บริการทางพิเศษแล้วก็การชำระค่าผ่านทางด้วยอีซี่พาสค่ะ
5: การทางพิเศษนะคะเรายืนยันว่าเรามุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องนะคะโดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยยกระดับการเดินทางให้มีความสะดวกและรวดเร็วรวมทั้งเราตอบโจทย์ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นค่ะเราจึงพัฒนาทั้งการให้บริการช่องทางดิจิตอลต่างๆให้สอดคล้องกับรูปแบบการเดินทางในปัจจุบันและหนึ่งในบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางก็คืออีซี่พาสนะคะที่จะช่วยให้ผู้ใช้ทางสามารถชำระค่าผ่านทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็วลดขั้นตอนการใช้เงินสดนะคะรวมถึงยังมีบริการที่เชื่อมโยงผู้ใช้บริการนะคะเช่น Expat Portal ที่ได้กล่าวไปแล้วนะค
4: ะ
5: รวมทั้งในเรื่องของการสะสมคะแนน Expat Reward นะคะที่จะทำให้ทุกท่านมีความคุ้มค่าในการใช้บริการทางพิเศษของเราค่ะ
4: ต้องขอบคุณทางท่านรองผู้ว่าการปฏิบัติการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะท่านรองชินนาถคุณเจริญนะคะที่มาคุยกับทางจสร้อยก่อนเดี๋ยวเราต้องคืนตัวท่านรองให้เข้าดูเรื่องกิจกรรมด้านในแล้วนะคะคุณปุญญนุช
2: ค่ะโอ้แต่ว่าเรียกว่าคนที่ไปทริปนี้ร่วมทริปนี้กับทางการทางพิเศษประเทศไทยนี้จะเข้าใจในเรื่องของสายทางทุกสายทางกันอย่างแบบเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เรื่องการใช้เทคโนโลยีต่างๆด้วย
4: ใช่
2: ค่ะ
4: ก็เรียกว่าได้ทั้งความสนุกสนานนะคะครบเครื่องเลยสนุกสนานบันเทิงแล้วก
2: ็
4: บวกความรู้ที่ทางการทางพิเศษของประเทศไทยเตรียมไว้ให้แบบจัดเต็
2: ม
4: ใน2วัน1คืนกับทริปการเดินทางในครั้งนี้นะคะทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ค่ะ
2: มีฝากบอกท่านรองด้วยนะมีคนถามมาแล้วนะว่าทริปต่อไปจะไปไหน
4: ถามท่านรองว่าจะไปไหนอุ้ยก่อนได้ไหมต้องติดตามผ่านจอสอนี่แหละ
2: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหานุตรา
4: ค
2: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากขอบคุณค่ะ
5: ค
2: ่ะสวัสดีค่ะนะก็ติดตามตั้งแต่เมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้ก็จะเห็นบรรยากาศตั้งแต่ในช่วงเช้าลงทะเบียนนะคะช่วงการเดินทางแล้วก็กิจกรรมตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็เนี่ยอย่างในช่วงเช้านะคะเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าใครที่ติดตามทาง YouTube ก็จะเห็นภาพบรรยากาศอาหารคือภาพขึ้นอาหารสำหรับในช่วงเช้าวันนี้มองไปนี้ไม่มีผลกับความรู้สึกหิวแล้วเพราะว่าเพิ่งทานไปแล้วรู้สึกอาหารน่าทานมากนะอาหารน่าทานมาก นะคะก็ขอบคุณในส่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมากๆเลยนะคะสำหรับทริปนี้ทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงนี่เป็นครั้งที่48แล้วนะคะชัยนาทนครสวรรค์คือกิจกรรมเมื่อวานทั้งวันที่จังหวัดชัยนาทแล้วไปนอนค้างคืนกันที่นครสวรรค์แล้วก็วันนี้ค่ะเดินทางกลับนะคะต้องขอบคุณมากๆสำหรับในส่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยส่วนในช่วงนี้ค่ะก็เดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันต่อนะในเรื่องของการเดินทางสำหรับในช่วงอันนี้เขาเรียกว่าสายสำหรับที่ฉันเรียกว่าสายที่บางคนอาจจะบอกว่านี่คือเช้านะคะยังโดยภาพรวมก็ถือว่ายังไม่มีปัญหาอะไรยังไงนะคะแต่เดี๋ยวเราไปที่คุณเก่งก่อนคุณเก่งสวัสดีค่ะคุณเก่ง
6: ค่
2: ะคุณเก่งคุณเก่งเห็นบอกว่าคือยังไงเกิดอะไรขึ้นกับคุณเก่งอะคะ
6: ไม่มีอะไรแค่communication นี
2: ่
6: มันแปลกๆบอกว่ามันติดต่อไม่ได้สรุป
2: คือหมายถึงว่าเรียกรถใช่ไหมคะผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วยังไงคะ
6: แล้วก็ไปรับส่งแล้วมาส่งครับที่สี่มุมเมืองมาส่งที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งขาดการติดต่อแต่ส่งก็อยู่ในรถอะครับ
2: โอ้ถึงตอนนี้ติดต่อไม่ได้เลยเหรอคะคุณเก่ง
6: ใช่ครับ
2: คือปกติแล้วเราจะต้องติดต่อกันผ่านทางแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ซึ่งโทรไปแล้วยังไงคะติดต่อไม่ได้
6: ติดต่อไม่ได้
2: แล้วเราสามารถเราไม่ทราบเบอร์โทรศัพท์ของคนทางคนขับ
6: มันขึ้นแค่ชื่อครับ
2: มันขึ้นชื่อว่าอะไรยังไงคะคุณเก่ง
6: คุณโรจ
2: ครับแล้วเป็นรถแท็กซี่เหรอคะ
6: ใช่
2: ค่ะหมายเลขทะเบียน4ค่ะ
6: ทอ2203ครับ
2: ททหารออ่าง22
6: 03
2: 03นะคะ
6: คร
2: ับ ททหารออ่าง2203ครับแท็กซี่สีขาว
6: NG
2: แล้วคนขับชื่อคุณโรจน์ตั้งแต่ตอนกี่โมง
6: 06.48
2: ค่ะ
6: วันนี้ครับ
2: ซึ่งถ้าจากตลาดสี่มุมเมืองมาที่ตลาดบางน้ำผึ้งให้เวลามากที่สุดก็น่าจะประมาณชั่วโมงนึงชั่วโมงครึ่งไหม
6: ใช่ถ้าไม่ใช้มอเตอร์เวย์ก็ประมาณชั่วโมงแต่มอเตอร์เวย์ก็จะไวกว่านี
2: ้ค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้เส้นทางไหนแล้วประเด็นคือติดต่อไม่ได้เลยที่ให้ทะเบียนมานี่เป็นททหารออ่าง2230แต่ตะกี้ที่คุณเก่งบอกนี่คือเป็นททหารออ่าง2203ตกลงนี่03หรือ30
6: 2230ก็ดี
2: ครับตกลงเป็นททหารออ่าง2230นะคะ
6: ใช่คร
2: ับ สีขาวแล้วอย่างตลาดบางน้ำผึ้งอะไอ้ตรงจุดที่คุณเก่งให้เขามาส่งอะนัดหมายกันน่ะเป็นตรงไหนของตลาดบางน้ำผึ้งอะคะ
6: เป็นลานจอดครับ
2: ค่ะ
6: ลานจอดรถ
2: ค่ะซึ่งก็ยังไม่เห็นยังไม่มา
6: น่าจะทราฟิกแจมอะไรอย่าง
2: คุณเก่งคือจริงๆแล้วเวลาที่เราเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันเราจะเห็นโลเคชันเราจะเห็นจากตัวของแผนที่อยู่ทางแมปเห็นอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้รถคันนี้อยู่ตรงไหน
6: เดี๋ยวมีคนติดต่อมาจะเป็นทางเดี๋ยว
2: ผมเดี๋ยวคุณเก่งรับสายก่อนแล้วก็เดี๋ยวติดต่อกันอีกครั้งนึงค่ะโอเคได้ค่ะค่ะขอบคุณมากว่าจริงๆเวลาที่เราเรียกรถนะคะหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะต้องสามารถที่จะเช็คได้ในตัวของแอปพลิเคชันอยู่แล้วในตัวแอปนะคะในแมปว่าตอนนี้รถอยู่ตรงจุดไหนถึงไหนแล้วนะคะหรือว่าทราฟฟิกมันรถมันติดหรือมันอะไรยังไงอยู่นะคะมันจะให้เราเห็นตลอดเวลานะคะมันจะขึ้นโชว์ให้เห็นแล้วเขามาเส้นทางไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเอาไปว่าเดี๋ยวรอก่อนละกันเดี๋ยวคุยต่อกับคุณเก่งหลังจากนี้แต่ในเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นรถแท็กซี่สีขาว MG ททหารออ่าง2230กทมแล้วก็คนขับชื่อคุณโรจน์นะคะก็คือให้ไปรับส้มโอค่ะส้มโอเนี่ยทับทิมสยามเลยนะคือจะมีอยู่ประมาณสัก 30ถึง40แพ็คก็ราคาประมาณ 3,000 ถึง 4,000 บาทอ่ะนู้นเลยไปรับจากนู้นเลยนะตลาดสิบมุมเมืองแล้วให้มาส่งคุณเก่งนะคะซึ่งจะอยู่ที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งรอตั้งแต่เช้าอย่างที่บอกอ่ะโอ้ตั้งแต่ 7:00 น. ใน 9:00 น.ถ้าใช้ทางด่วนทางพิเศษก็คงจะถึงแล้วหรือถ้าใช้เป็นพื้นราบอย่างเดียวไม่ขึ้นด่วนอันนี้จะไกลนะคะมันอยู่ในคนละมุมเมืองจริงๆนะคะระหว่างฝั่งของตลาด4มุมเมืองกับตลาดน้ำบางน้ำผึ้งนะคะแล้วตลาดน้ำบางน้ำผึ้งก็ต้องเข้าไปถ้าเดี๋ยวรอแล้วกันรอว่าที่สายที่ติดต่อคุณเก่งเนี่ยจะใช่คุณโรดไหมแต่ก็ฝากถึงทางด้านของคุณโรดด้วยนะคะที่เป็นรถแท็กซี่สีขาว MG ทหารอ่าง2230กทมหรือว่าถ้าหากว่าใครที่อาจจะรู้จักหรือว่าพอจะติดต่อได้ฝากบอกต่อทางคุณโรดด้วยคือคุณเก่งนี่ถือว่ารอนานนะรอตั้งแต่ถึงตอนเช้านะคะกระทั่งก่อนหน้าที่จะส่งสายเข้ามานี่ก็ยังติดต่อประเด็นคือติดต่อคนขับแท็กซี่ไม่ได้อันเนี้ยคือมันเชื่อว่าใครที่เรียกรถผ่านแอปพลิเคชันก็คงจะรู้สึกไม่สบายใจล่ะนะคะเพราะว่าตามหลักของปกติแล้วเนี่ยเราต้องสามารถที่จะติดต่อได้นะคะเพราะมันไม่ว่าจะเป็นวิธีการแชทหรือว่าวิธีการที่เราจะโทรผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะไม่แน่ใจโบนี่มันจะโชว์เบอร์โทรศัพท์หรือว่าแจ้งเบอร์โทรศัพท์เอาไว้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นตัวแอปพลิเคชันที่เรียนบ่อยใช้บ่อยๆนี่มันจะไม่ได้ขึ้นหมายเลขมันไม่ได้ขึ้นหมายเลขโทรศัพท์แต่มันจะต้องเป็นการติดต่อผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะแต่เขาก็จะมีการแต่ว่าก็คือจะดูนะคะดูในเรื่องของเส้นทางนะคะก็คือจะเห็นตลอดว่าตอนนี้รถอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วจะมาถึงเราภายในกี่นาทีหรืออีกกี่นาทีอยู่ตรงจะมาถึงอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะคะเดี๋ยวไปว่าตอนนี้เบื้องต้นไปก่อนนะเดี๋ยวอาจจะได้มีโอกาสได้พูดคุยสอบถามกันต่อเดี๋ยวไปที่คุณพีรพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
7: ครับผม
2: ลืมกระเป๋าหรือว่ากระเป๋าหาย
7: ลืมกระเป๋าว่าในแท็กซี่ครับ
2: อ๋อแล้วพอจะจำรายละเอียดของรถแท็กซี่ได้ไหมคะ
7: จำได้ครับ
2: ค่ะเป็นรถแท็กซี่สีทะเบียนอะไรยังไงคะ
7: สีเขียวเหลืองครับ
2: ค่ะ
7: มีม้าม้าคอควาย
2: ค่ะ
7: 6214
2: ค่ะ1ม้าม้าคอควาย
7: ครับ
2: ค่ะ
7: 6214
2: นะคะนั่งรถคันนี้มาจากโรงพยาบาลเหรอคะ
7: บอกจากโรงพยาบาลมาขึ้นแบนคร
2: ับ
7: อ๋อ
2: แล้วไปลงที่ไหน
7: ลงที่ซอยเทพกาญจนาครับ
2: คืออันนี้คือลงหน้าบ้านเลยไหมคะ
7: ลงหน้าบ้านนะคร
2: ับอ๋อลงหน้าบ้านตอนกี่โมงอะคะ
7: 2:30 3:00 น. 2:30
2: น. อ๋อเมื่อคืนนี
7: ้เมื่อคืนนะครับ
2: อืมค่ะแล้วคือเพิ่งทราบว่าลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้เหรอคะ
7: ตอนที่ไอ้ล็อกกังแท็กซี่แล้วมันวางอยู่หน้าตักนะ
2: ค่ะ
7: พอลงไม่ได้หยิบครับ
2: ค่ะอืมนี่คือกำลังแจ้งความอยู่ใช่ไหมคะ
7: ครับผม
2: อ๋อค่ะแล้วจำหน้าตาคนขับได้ไหมมีโอกาสได้คุยกันบ้างไหมคะในระหว่างทางที่นั่งรถมา
7: ไม่ได้คุยครับ
2: นั่งมาคนเดียวเหรอคะ
7: นั่งมาคนเดียวคร
2: ับ
7: อ๋อ
2: แล้วก็นั่งเบาะหน้าหรือเบาะหลัง
7: เบาะหลังครับ
2: เบาะหลัง
7: เบาะหลังฝั่งซ้าย
2: อืมอืมอืมโอเคก็คือกระเป๋าสตางค์ก็น่าจะยังหล่นอยู่ภายในรถ
7: คร
2: ับนะคะแล้วในกระเป๋าสตางค์ใบนี้มีเอกสารมีอะไรยังไงอยู่บ้างอะคะ
7: มีใบขับขี่แล้วก็บัตรประชาชนครับ
2: ค่ะมี
7: แล้วก็ตังค์สด 7,200 ครับ
2: อ๋อก็ถือว่ามีเงินอยู่เยอะเลยค่ะค่ะอืมงั้นเดี๋ยวตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่นะคะเผื่อว่าทางคุณคนขับแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.ขอควาย6214กทม.ฟังอยู่ก็ติดต่อกลับมาทางจส.100ก่อนนะคะคือตรงรถคันนี้เป็นรถที่เขาผ่านไปแล้วเราโบก หรือว่าเป็นรถที่อยู่แถวโรงพยาบาลจอดอยู่
7: ครับจอดตรงหน้าคิวแท็กซี่พอดี
2: อืม
7: บอกตรงหน้าคิวแท็กซี่หน้าซีเจโรงพยาบาลกรุงเทพนะคร
2: ับ ค่ะเพราะฉะนั้นคนขับก็น่าจะอยู่ในละแวกนั้น
7: ครับ
2: ค่ะเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะที่หล่น
7: ครับผม
2: อย่างเดียวเลยนะคะ
7: อย่างเดียว
2: อย่างเดียวโอเคค่ะ
7: ของทุกอย่างอยู่ในกระเป๋าทั้งหมด
2: ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวตอนเนี้ยนะคะกำลังออกอากาศอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าหากว่าทางคนขับแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ข.ควาย6214กทม.ติดต่อกลับมาทางจสร.เดี๋ยวเราติดต่อกลับไป
7: ครับ
2: นะคะแต่ลองให้ทางเจ้าหน้าที่ลองเช็คทะเบียนรถหรืออะไรนะจะได้อะไรนะคะเดี๋ยวลองให้ทางคนทางตำรวจนะคะลองเช็คหมายเลขทะเบียนรถนะคะว่าผู้ครอบครองชื่ออะไรยังไงอะค่ะ
7: เรื่องผมเองนะ
2: อะไรนะคะ
7: ของอย่างของผม
2: ไม่ใช่ให้ทางตำรวจนะคะที่กำลังแจ้งความอยู่ให้เขาเช็คผู้ครอบครองรถคันนี้เพราะว่าเขาจะสามารถเช็คได
7: ้ผู้ครอบครองรถที่ใคร
2: ให้ตำรวจช่วยเช็คให้ค่ะเพราะคุณกำลังแจ้งความอยู่ใช่ไหมคะคุณกำลังอยู่ที่โรงพักใช่ไหมคะตอนนี
7: ้ครับผม
2: ให้ทางตำรวจช่วยอีกทางนึงค่ะนะคะค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากคือตอนนี้เราจะเช็คให้ไม่ได้ต้องรอทางด้านของกรมการขนส่งทางบกนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรบกวนในส่วนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้อีกทางนึงนะคะเพราะโดยส่วนมากโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์มีชื่อมีอะไรที่จะสามารถที่จะติดต่อได้นะผ่านทางเนี่ยผ่านหมายเลขทะเบียนรถเนี่ยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าหากว่าทางคนขับรถแท็กซี่คันนี้ฟังอยู่แล้วถ้าอาจจะมองอีกมุมนึงเพราะว่าเมื่อคืนตอนช่วงที่ทางคุณกิรพันธ์เนี่ยนะคะคือลืมอ่ะก็คือทำหล่นไม่ได้ลืมทำหล่นบนรถแท็กซี่อ่ะมันเป็นช่วงกลางคืนแล้วอยู่ที่เบาะหลังแล้วกระเป๋าสตางค์ใบนี้มันก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์ซึ่งสีออกน้ำตาลมันก็อาจจะมองไม่เห็นหรือว่าอะไรได้แต่ว่าตอนนี้เช้าละนะสายแล้วค่ะถ้าหากว่าคือออกมาขับรถหรือว่าอาจจะแบบอาจจะไปพักแล้วก็ตอนนี้ยังไงถ้าฟังจสร.อยู่ลองดูให้หน่อยเพราะว่ามันอาจจะหล่นไปอยู่ใต้เบาะหรือว่าอะไรได้เหมือนกันแล้วถ้าเห็นนะคะติดต่อกลับมาทางจสร.ด่วนเลย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน188คือตอนนี้กำลังแจ้งความอยู่นะเจ้าของกระเป๋าเพราะเขาก็เดือดร้อนนะคะเงินที่มีอยู่ถือว่าจำนวนเยอะเลยนะคะแล้วก็ยังมีพวกเอกสารสำคัญมีทั้งบัตรประจำตัวประชาชนมีทั้งใบขับขี่รถยนต์นะคะก็แท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.ข.ควาย6214กทม.นะคะถ้าฟังอยู่นะคะช่วยดูให้ด้วยนะคะช่วยดูให้ด้วยนะคะในส่วนของในตัวรถอะนะคะเพราะว่าผู้โดยสารเนี่ยทำกระเป๋าสตางค์หล่นบนรถแท็กซี่คันนี้เมื่อคืนตอนช่วงมาสัก20นาฬิกาแล้วตอนนี้ทางเจ้าของกระเป๋ากำลังแจ้งความอยู่ที่สถานีตำรวจนะที่สภ.กระทุ่มแบนค่ะเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้อีกครั้งหนึ่ง1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะกรณีของทางคุณขับแล้วก็ในส่วนของคุณผู้ฟังของเราด้วยถ้าจะติดต่อกับมาทางจสร.หมายเลขโทรศัพท์ของเราติดต่อได้เลยแจ้งข้อมูลต่างๆได้นะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะ

0: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
1: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
2: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailandและขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: อุบัติเหตุนะคะเส้นทางทางด้านของถนนมิตรภาพช่วงกิโลเมตรที่45+500ในฝั่งขาออกจากกรุงเทพนะคะแล้วคือจะต้องมีการปิดเบี่ยงการจราจรใน2ช่องทางค่ะก็ทำให้รถเนี่ยชะลอนะคะชะลอจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะซึ่งคันหนึ่งเนี่ยเป็นรถกระบะนะคะรถกระบะโอ้ที่ต้องชนแรงมากเพราะว่าไอ้ตัวของที่อยู่ด้านหลังอะนะคะที่เป็นหลังคาด้านหลังกระเด็นตกลงมาด้านล่างเลยอะนะคะแล้วตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่ก็จะคือจะอยู่ใกล้ๆกับจุดกับรถด้วยเพราะฉะนั้นก็จะขวางช่องจราจรนะคะในช่องทางฝั่งขาออกเนี่ยก็คือในช่องทางขวานะคะในช่องทางทางด้านขวานะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันโอ้ตัวของรถกระบะนี้ไปเกยอยู่กับแบเรียร์ค่ะนะคะเกยอยู่กับแบเรียร์เลยค่ะที่กำลังใช้มิตรภาพนะคะมีอุบัติเหตุนะชนกันสองคันคุณเก่งคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเก่งตกลงที่โทรมาตะกี้นี้เป็นคนขับรถไหม
1: ใช่ครับขอบคุณมากครับได้คร
0: ับ แล้วยังไงเล่าให้ฟังหน่อยคุณเก่งเขาหลงทางเหรอคะหรือเขาไปทางไหนทำไมถึงได้มาช้ากว่าปกติ
1: คือติดต่อกันไม่ได้เฉยแล้วทีนี้เขาก็เดินไปประชาสัมพันธ์ที่ตลาดน้ำบางพลีเนี่ยบอกว่า
0: ค่ะ
1: รถจะมารออะไรอย่างนี้ครับก็เลยประกาศ
0: ค่ะ
1: ก็เลยเดิน
0: คือจริงๆแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราเรียกรถผ่านทางแอปพลิเคชันเราก็จะดู GPS ของรถอีกคันหนึ่งได้โดยตลอดเวลาว่าตอนนี้เขาอยู่ตรงเส้นไหนจุดไหนดูได้ไหมคะที่ผ่านมา
1: ไม่ได้คร
0: ับ อ๋อดูไม่ได้ด้วยเขาปิดเหรอคะ
1: มันพอเขามาส่งปุ๊บครับ
0: มา
1: ถึงที่นัดกันไว้แล้วแอปมันจะทำการต
0: ั
1: ดเลยคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: เดี๋ยวฉันเข้าใจละแปลว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณเก่งอ่ะรู้แล้วว่าเขามาถึงตรงตลาดน้ำบางน้ำพึ่งใช่ไหม
1: คร
0: ับ แล้วพอหลังจากนั้นก็คือไม่สามารถที่จะติดต่อได้
1: ใช
0: ่อ๋อแล้วตอนที่รถมาถึงตลาดน้ำบางน้ำพึ่งตรงจุดที่เป็นจุดจอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ กับตอนที่คุณเก่งรอเขาอยู่อ่ะนานแค่ไหน
1: คร
0: ับ
1: ผมครับเกือบชั่วโมงนะครับผม
0: เกือบชั่วโมงอ๋อแล้วคุณเก่งมันได้ไปยืนรอเขาตรงจุดที่จุดนัดพบเหรอคะ
1: ก็ยืนรอครับให้คนไปรอ
0: คนไปรอ
1: แล้วก็ใช่แล้วก็แจ้งทะเบียนแจ้งสีแจ้งอะไรหมดแล้วทีนี้เขาหาท่านไม่เจอทีนี้คนขับก็เลยไปประชาสัมพันธ์ที่ประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำ
0: ม
1: าเลยที่ประกาศรถส่งส้มโ
0: อ
1: จอดอยู่ตรงนี้ก็เลยเจอกันแล้วครับ
0: อ๋อไปคือไปคาดกันไม่ใช่คนเก่งเองเป็นคนไปรอก็คือเป็นคนอื่นไปยืนรอให้
1: ใช่ใช่
0: ทางเข้าออกมันมีหลายทางเหรอคะคุณเก่งที่จะเข้าไปตรงจุดจอด
1: มันมีที่จอดประมาณ4ที่ครับเป
0: ็
1: นลานกว้างๆใหญ่4ที่คร
0: ับ
1: แต่ก็ปักหมุดตรงที่เรานัดกันแล้วครับ
0: ค่ะแล้วเข้าไปตามหมุดที่เราปักเอาไว้ไหม
1: ใช่ตามหมุดเลยครับ
0: อ้าวแล้วคือแล้วคนรอไปรอตรงไหน
1: คนรอก็รอตรงหมุดเลยครับแล้วทีเนี้ยความคิดของไดเวอร์ครับเขาคิดว่าตอนที่คุยกันได้นะติดต่อกันได้อยู
0: ่ค่ะ
1: ผมผู้ชายจะผมให้ผู้หญิงเนี่ยไปรอเขาก็มองหาแต่ผู้ชายนี่หรอไหมครับพอผู้หญิงเดินผ่านเนี่ยเขามองเขาถังคนน้ำมอผมเห็นผู้หญิงไม่นานแล้วแต่ผมหาผู้ชายอยู่อะไรเงี้ยครับ
0: แล้วคนที่ไปเขาไม่ได้ดูทะเบียนรถเหรอคะคุณเก่ง
1: เขาก็ดูเขาก็หาไม่เจอกันครับส
0: ่
1: วนไดเวอร์เขาก็มองแต่หาผู้ชายครับผมเขาไม่คิดว่าเป็นผู้หญิงนะครับ
0: อันนี้ดิฉันเป็นคนขับเดี๋ยวก็เข้าใจนะคุณเก่งเพราะคุณเก่งบอกว่าจะเป็นผู้ชายไปแล้วเป็นผู้หญิงไปแล้วเขาก็คือจอดอยู่ตรงจุดที่ปักหมุดเอาไว้เลย
1: ใช
0: ่แล้วสุดท้ายมันก็เลยทำให้มันก็เลยขาดการติดต่อกันไปเป็นชั่วโมง
1: คร
0: ับค่ะเออเพราะตะกี้นี่ก็สงสัยในปกติแล้วเวลาเรานั่งรถหรือเรียกรถเราจะเช็ค GPS ของรถได้ตลอดทางอ๋อก็คือสุดท้ายก็คือไปถึงล่ะตรงจุดนั้นหมาย
1: ใช่
0: แล้วคือพอเขามาประกาศมันถือว่าเขาก็รออยู่สักระยะหนึ่งแล้วเขาก็เลยไปประกาศประชาสัมพันธ์ตาม
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ แล้วตะกี้เขาทราบเบอร์โทรของคุณเก่งได้ยังไงอะคะที่คุณได้โทรกลับมาหาคุณเก่ง
1: ก็อะไรนะผู้หญิงเนี่ยเขาก็ไปที่ประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้เบอร์โทรเขาก็อะไรนะไม่ช่วยอ่ะว่าเป็นผมหรือเปล่าเขาเป็นผู้หญิงไปรับของเขาเลยโทรมาว่าใช่ใช่ไหมก็ใช่ครับประมาณนี้ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะของมันมีมูลค่า
0: เข้าใจแต่ว่า ตอนช่วงเช้าแบบว่าตอนนั้นเวลานั้นนี่รถไปจอดกันเยอะแล้วเหรอคะที่จุดจอด
1: เดินทยอยมา
0: แล้วแต่ผู้หญิง
1: มาท่องเที่ยวกันละ
0: แต่ผู้หญิงเองที่คนที่ไปรอรับนี่เขาคือสังเกตทะเบียนไปตรงจุดมันไม่ควรเกิดแบบนี้เข้าใจอารมณ์ของทั้งคู่เลยเนี่ยคุณเก่งเองก็กังวลนี่ตลาดน้ำปากคลองบางน้ำผึ้งนี่ตลาดเปิดตั้งแต่ตอนกี่โมงอะคะคุณเก่ง
1: แต่เช้าเลยครับประมาณ7:30ครับ
0: โอ้7:30เปิดแล้วเหรอ
1: คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้วของก็ลงกันเยอะแล้ว
1: ต่างชาติเยอะช่วงนี้ต่างชาติเยอะมาก
0: อ๋อเป็นชาติไหนโซนไหนยุโรปหรือว่าอินเดียหรือว่าจีน
1: รวมๆกันเลยครับ
0: อ๋อรวมกัน
1: ทั้งใช่มีทั้งจีนยุโรปแล้วก็ครับผม
0: ค่ะ
1: จีนยุโรปเยอะครับมาปั่นจักรยานแถวนี้อะไรนะครับ
0: ปั่นจักรยาน
1: เป็นที่อนุรักษ์ด้วยครับต้นไม้เยอะมีติดกรุงเทพคร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วโดยส่วนมากเวลาเขาไปนี่เขาไปกับรถหรือเขาข้ามฝั่งจากตรงจากทางบางนา
1: ข้ามฝั่งข้ามมาจากบางนาซ
0: ึ
1: ่งเป็นเหมือนไอแลนด์เป็นเกาะเกาะสามารถมาได้หมดมาจากพระราม3ก็ได้มาจากบางนาก็ได
0: ้
1: ครับผมมาจากคลองเตยก็ได
0: ้ค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ไปเช่าจักรยานแล้วก็ปั่น
1: จักรยานแล้วก็ปั่น
0: ไฮไลท์ไหนที่ห้ามพลาดเมื่อเข้าไปถึงภายในตลาดน้ำแล้วร้านคุณเก่ง1 ร้าน ของคุณเก่งที่ขายสโบอย่างเดียวหรือว่ามีของอย่างอื่นอยู่ด้วยอะคะ
1: สโบอย่างเดียวคร
0: ับ แล้วอยู่ล็อกไหนคะของคุณเก่งอยู่ล็อกไหน
1: อยู่ล็อกเขาเรียกว่าหน้าอนามัยครับผม
0: หน้าอนามัยหน้าอนามัยหาอนามัยให้เจอก่อนอ๋อค่ะโอ้โหคือตลาดน้ำมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคุณเก่ง
1: ใช่แต่ก่อนเป็นโลคอลเป็นชาวบ้านเอาของในสวนมาขายแต่เดี๋ยวนี้เริ่มใหญ่ขึ้น
0: เพราะว่าเมื่อก่อนน่ะดิฉันจะไปเป็นระยะเพราะเดินข้ามฝั่งจากบางนาเราอยู่แถวบางนาแล้วก็ข้ามฝั่งแล้วก็เดินไปเรื่อยๆมันก็จะพักพวกจุดคาเฟ่แล้วก็เดินไปถึงตลาดน้ำ
1: จักรยานมาเต็มเลย
0: จักรยานใช่ไหมจักรยาน
1: ใช
0: ่ตอนเช้าๆอากาศดีแล้วอย่างช่วงเนี้ยช่วงไหนที่อากาศดีที่สุดที่เหมาะจะไปคือเช้า
1: แนะนำ
0: ช่วงไหน
1: แนะนำก็ดิเซมเบอร์แล้วก็แจนนะคร
0: ับ
1: ครับผมประมาณเดือน11-12 มกราไม่ร้อนไม่ฝนอากาศหนาวที่นี่หนาวนะคร
0: ับ
1: ที่นี่หนาวต้นไม้มันเยอะคร
0: ับ ต้นไม้เยอะจริง
1: แม่น้ำล้อมรอบที่นี่หนาวเสื่อมมากคือหน้าหนาวนี่หนาวเลย
0: แต่ถ้าเป็นหน้าร้อนๆมันอาจจะอ้าวหน่อยมันจะอับๆหน่อยเหมือนกันเนาะไอตรงจุดตรงกลาง
1: แต่ลมมันโผล่อยู่นะลมมันโผล่มันก็ช่วยได้เยอะ
0: แต่ชอบตลาดบางน้ำผึ้งตรงที่ว่ามันมีพวกผลไม้หรือว่ามันเป็นเขาเรียกว่าของในพื้นถิ่นน่ะที่มันแปลกๆที่เราไม่ค่อยจะเห็นยังมีอยู่ใช่ไหมคนเก่ง
1: มีอยู่ครับเพราะว่านายกอตบอกเน้นชาวบ้านเนี่ยของเอามะม่วงที่ชาวบ้านปลูกไว้มาขายประมาณนี้ครับ
0: ค่ะ
1: ที่บ้านมะม่วงก็เยอะอะไรอย่างเง
0: ี้ยอ๋อมะม่วงพันธุ์อะไรคะแถวนั้นมะม่วงพันธุ์อะไรมะม่วงแบบเดิมๆ
1: สวยสุดมาก
0: โอ้ค่ะราคาของอ่ะ
1: ราคาไม่แพงทุกบ้านราคาชาวบ้านเลย
0: จริงๆแล้วชวนเพราะนั้นเดี๋ยวชวนเลยไปเที่ยวปากไปตลาดบางน้ำผึ้งกันนะคะแต่ถ้าให้แบบสัมผัสกันบรรยากาศก็ต้องแบบปั่นจักรยานเนาะแล้วก็แบบ เขาไปในเขาใช้คำว่าล่องสวนในพื้นที่แล้วก็เป็นหลายๆจุดที่เขาก็จะมีแผนที่ให้ว่าเราจะไปตรงไหนอะไรยังไงได้บ้างแต่ถ้าไปรถติดไหมคุณเก่งในช่วงกลางวันช่วงสายๆไปเนี่ยค่ะ
1: มันไม่ติดนะฮะมันไม่มีไฟเขียวไฟแดงนะครับ
0: ใช่
1: ไ
0: หม
1: มันไปเรื่อยๆเลยครับ
0: ไม่ติดใช่ไหม
1: และที่จอดเยอะครับที่จอดเยอะ
0: อันนี้เข้าใจแล้วครับว่าที่จอดเยอะเพราะคุณเก่งบอกขนาดว่าหาจุดจอดกันไม่เจอหารถกันไม่เจอ
1: ใช่
0: โอเคค่ะเปิดทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์
1: หยุดกันนะคะตะเลอร
0: ์อ๋อแล้วก็วันหยุดนะคะตะเลอร์นี่เปิดนะคะโอเคค่ะค่ะขายให้ได้แบบขายดีๆค่ะคุณเก่งนะคะโอเคขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดี
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะก็เลยต้องคุยต่อเลยตลาดบางน้ำผึ้งอีกจุดนึงชวนไปเที่ยวเลยค่ะนะคะเนี่ยตื่นมาแล้วใช่ไหมไปตลาดน้ำบางน้ำผึ้งนะคะไปง่ายไปสะดวกขับรถไปก็ได้ที่จอดรถว่างมาอย่างที่คุณเก่งบอกว่าจริงรถเนี่ยที่ไปรับของมาให้คุณเก่งไปถึงนานแล้วค่ะแล้วก็เห็นแล้วล่ะอย่างที่บอกไงว่าถ้าเราเรียกรถผ่านแอปเราจะรู้เราจะเห็น GPS อยู่ว่ารถอ่ะมาถึงไหนอะไรยังไงนะคะแต่ปรากฏว่าอย่างที่บอกอ่ะที่คุณอยากให้ฟังนะคะบอกว่าเดี๋ยวเป็นนึกว่าเป็นผู้ชายไปรับของจะเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็เนี่ยคลาดกันไปคลาดกันมาเป็นชั่วโมงอ่ะนะคะก็ถึงที่สุดตอนนี้คือติดต่อกันได้แล้วนะคะติดต่อกันได้แล้วคือเข้าใจละพื้นที่มันกว้างนะคะที่จอดรถนะคะแต่ถ้าหากว่าใครจะไปตลาดบางน้ำผึ้งเองนะว่านะเนี่ยข้ามฝั่งจากทางด้านของวัดบางนานอกเป็นคนที่ไม่เคยจำชื่อวัดได้เลยสลับวัดบางนานอกนะคะพอข้ามฝั่งไปปุ๊บฝั่งของบางน้ำผึ้งโอ้โหตรงนั้นนะตรงท่าเรือก็จะมีร้านให้เช่าจักรยานอะอยู่หลายร้านมากเลยเลือกได้เลยค่ะจักรยานพร้อมด้วยแผนที่แนะนำนะคะว่าจะไปไหนถ้าจะขับปั่นจักรยานเข้าไปภายในล่องสวนนะคะซึ่งมันจะเป็นสะพานปูนแล้วก็จะเป็นป่าจากเขาเรียกป่าจากนะตรงแถวนั้นอะมีคาเฟ่มีร้านอาหารชิคชิคคือเขาพยายามใช้คำนี้อยู่หรือเปล่าที่อยู่ริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาให้เราได้แวะพักกันเป็นระยะนี่บอกไงว่าดิฉันสามารถที่จะเดินไปถึงตลาดน้ำบางน้ำผึ้งได้นะคะเพราะว่ามันมีจุดให้เราได้พักเป็นระยะค่ะพวกคาเฟ่พวกอะไรอย่างเนี้ยนะคะแต่ว่าปั่นจักรยานไปเถอะถ้าว่าใครที่ปั่นจักรยานได้หรืออะไรต่างๆนะคะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งต้องบอกว่าตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าเป็นโอเอซิสของเมืองหลวงของกรุงเทพเลยก็ว่าได้นะคะกระเพาะหมูถ้าเรามองจากเครื่องบินลงมานี่จะเป็นจุดเดียวเลยที่มันจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วลักษณะของมันก็ที่เป็นคือแบบเป็นกระเพาะนะคะที่เป็นรูปร่างเหมือนกับเป็นกระเพาะหมูนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่สำคัญแต่ตอนเนี้ยที่ฝั่งของบางกระเจ้ามันก็จะมีพวกที่พักที่อะไรต่างๆนะคะซึ่งก็อยู่ริมแม่น้ำเป็นกระเพาะนะคะที่เป็นรูปร่างเหมือนกับเป็นกระเพาะหมูนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่สำคัญแต่ตอนนี้ที่ฝั่งของบางกระเจ้ามันก็จะมีพวกที่

แล้วก็ไปหาอะไรทานอยู่แถวๆนั้นแล้วก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆแล้วก็เดินกลับมาประมาณนี้ค่ะนะคะแนะนำอันนี้ถือว่าใกล้กรุงส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะพฤทธิ์คาดกกต.ลงมติคดีหัวสว31สิงหาคมนี้และกรมทรัพยากรทางทะเลเอาผิดลูกจ้างร่มเตียงหาดบางแสนกวาดทิ้งขยะลงทะเลสักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำ
9: จาวรส
10: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
11: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: พฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคาดกกต.ลงมติคดีหัวสว31สิงหาคมนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
12: นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงคดีทุจริตการได้มาซึ่งสว.หรือคดีหัวสว.โดยคาดว่ากกต.จะลงมติคดีนี้ในวันจันทร์ที่31สิงหาคมและฝ่ายค้านจะจัดกิจกรรมในวันที่29ถึง30สิงหาคมเพื่อเป็นการทิ้งทวนก่อนที่จะมีการลงมติของกกต.ทั้งนี้นายพฤทธิ์กล่าวในเวทีโครงการผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนที่โรงแรมกรุงศรีริว

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเหตุผลที่จัดที่นี้เพราะว่าตามคำให้การของพยานระบุว่าที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นศูนย์ทำโพยในการหัวสวนครพนมและสุโขทัยก่อนการเลือกระดับประเทศในวันที่24-25 มิถุนายน 2567นอกจากนี้ตามคำให้การของพยานมีสวและนักการเมืองบางรายในจังหวัดนครพนมปรากฏตัวที่โรงแรมดังกล่าวในช่วงเดียวกันด้วยซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงนายพนิษฐ์ยังเปิดเผยถึงคลิปเสียงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งผู้สมัครสวที่เคยเผยแพร่ไปก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นคลิปเสียงและสลิปจองโรงแรมย่านรังสิตให้ผู้สมัคร8รายซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าเชื่อมโยงกับแกนนำพรรคการเมืองหนึ่งด้วยยศวัฒน์พงษ์ประภาสเป็นนั้นครับ
1: สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุขและเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลฉลามขาวลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพให้บริการร่มและเตียงผ้าใบชายหาดแบงแสนใช้อุปกรณ์กวาดขยะจากพื้นที่ประกอบกิจการนำทิ้งลงสู่ทะเลจากการตรวจสอบพบว่าผู้กระทำคือลูกจ้างชาวเมียนมาของผู้ประกอบการร่มและเตียงผ้าใบล็อกที่37บริเวณชายหาดบางแสนลูกจ้างรายดังกล่าวได้นำขยะจากบริเวณพื้นที่ประกอบกิจการไปทิ้งลงสู่ทะเลพฤติการเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท้องที่เทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรีและเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วยเจ้าหน้าที่จึงแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแสนสุขเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำเตือนว่าชายหาดและทะเลเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดูแลการทิ้งขยะลงทะเลไม่เพียงกระทบต่อทัศนียภาพแต่ยังอาจส่งผลต่อระบบนิเวศในระยะยาวในยามแดดจัดแล้วมองเห็นเหมือนมีแอ่งน้ำอยู่ไกลๆแต่พอเข้าใกล้กลับหายไปเกิดขึ้นได้อย่างไรติดตามในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
2: รู้ทันภัยพิบัติ
3: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับมิลาจค่ะเคยได้ยินคำนี้กันไหมคะมิลาจหรือว่าภาพลวงตาที่เกิดจากการหักเหของแสงซึ่งเวลาที่เราขับรถไปบนถนนเรามักจะเห็นภาพลวงตาในลักษณะของแอ่งน้ำอยู่ไกลๆพอขับเข้าไปใกล้กลับไม่มีอะไรเลยค่ะสาเหตุหลักก็คืออากาศแต่ละชั้นมีอุณหภูมิไม่เท่ากันค่ะโดยเฉพาะในวันที่แดดร้อนจัดพื้นถนนได้รับความร้อนจากแดดมากอากาศที่อยู่ติดผิวจึงร้อนและมีความหนาแน่นต่ำกว่าอากาศด้านบนแสงเดินผ่านอากาศมีความหนาแน่นต่างกันจึงหักเหและโค้งตัวสมองของเราตีความแสงที่เดินเข้าหาตาเสมือนกับแสงสะท้อนจากพื้นเราก็เลยเห็นเป็นภาพคล้ายน้ำขังหรือว่าเงาสะท้อนบนถนนทั้งที่จริงแล้วไม่มีน้ำเลยค่ะปรากฏการณ์นี้เรียกว่า inferior mirage ค่ะซึ่งก็อาจจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนที่ร้อนๆที่ดูเหมือนมีแอ่งน้ำขังซึ่งมักพบมากในถนนทะเลทรายหรือว่าพื้นทรายค่ะ
4: สูบบุหรี่ไม่ผิดกฎหมายแต่จะน่าละอายหากคุณทิ้งไม่เป็นที่
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ก็ทำมันก็มี
1: คือขาดที่ไหนท่าน
2: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวใช่คะ
1: สบายสบายดี
2: โอ้สบาย
1: ธรรมดามาก
2: บ้านวัดก็พูดถึงได
3: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
4: ไหนโรงพยาบาล
3: เป็นลูกคนที่เท่าไหร
4: ่เป็นลูกคนโต
3: แล้วสองคนนี
4: ่ของหนูค่ะ
3: ขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะ
2: ตอนนี้ป่านนี้หูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญ
4: คุณค่ะ

0: ในช่วงนี้นะคะ10:11ค่ะพูดถึงในช่วงก่อนหน้านี้นะคะเขามีการประกาศซึ่งเป็นการประกาศของทางด้านของทางกระทรวงวัฒนธรรมอะค่ะนะคะในเรื่องของอาหารนะคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะที่มีการประกาศผล1 จังหวัด 1 เมนูนะคะซึ่งก็เป็นการเชื้อชูอาหารถิ่นอาหารพื้นถิ่นคือจริงเขาจัดแบบนี้มาทุกๆปีนะคะต้องบอกว่าย้อนหลังไปน่าจะประมาณตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้หลายปีเหมือนกันนะคะแล้วก็สำหรับของปีนี้เนี่ยเขามีการประกาศผล1 จังหวัด 1 เมนูไปเมื่อวันที่14นะคะ14 สิงหาคมก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองค่ะนะคะก็ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76 จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะคือมันเป็นการส่งเสริมแล้วก็พัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยนะคะรสชาติที่หายไปนะคะรสชาติที่หายไปเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมารวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายเป็นการยกระดับพัฒนาแล้วก็การสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูอาหารถิ่นที่มีชื่อเสียงในระดับจังหวัดแล้วก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์แล้วก็เผยแพร่องค์ความรู้แล้วก็ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาหารของแต่ละพื้นถิ่นนะคะซึ่งเขาก็จะมีการเปิดรับสมัครกันก่อนแล้วก็มีการคัดเลือกนะคะมีการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของในแต่ละจังหวัดนะคะให้ได้ผลการคัดเลือกคือบอกว่ามีการคัดเลือกกันก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีการพิจารณาคัดกรองต่างๆมาเหลือเพียงแค่จังหวัดละ1เมนูนะคะเพื่อยกย่องให้เป็น1 จังหวัด 1 เมนูค่ะนะคะซึ่งในส่วนของเมนูที่มีการประกาศไปนะคะก็จะมี1 เมนูของจังหวัดภูเก็ตซึ่งบอกว่าคืออันเนี้ยที่เราจะมาคุยกันวันนี้เพราะเขาบอกว่าได้รับการโหวตนะคะซึ่งได้รับการโหวตคะแนนอาหารถิ่นยอดโหวตซึ่งสูงสุดระดับประเทศนะคะเป็นขนมพื้นบ้านของชาวจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งคว้ารางวัลเมนูอาหารถิ่นยอดโหวตสูงสุดระดับประเทศแต่จริงๆนะคือพอไปดูนะในแต่ละจังหวัดคือถ้าไปแล้วต้องได้กินใช้คำนี้แต่ก็มีคำถามเหมือนกันว่าคือมันเป็นอาหารที่ถ้าเราไปเราจะไปกินที่ไหนเพราะมันหายากจริงๆนะคะส่วนของอย่างของภูเก็ตเนี่ยที่เขาได้รับการโหวตให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะของอาหารถิ่นยอดโหวตสูงสุดระดับประเทศนะคะชื่อเราต้องให้ทางผู้ว่ามาบอกคนนั้นผู้ว่าไว้นะคะคือเขาเรียกว่าเป็นเมนูนะคะเมนูที่อ่านว่าบีไทยบาค่ะต้องอ่านภาษาต้องออกเป็นสำเนียงเสียงเป็นภาษาถิ่นภาษาออกจีนฮกเกี้ยนไทยฮกเกี้ยนด้วยนะนะคะก็จะเป็นเมนูซึ่งเมื่อวานมีโอกาสได้เจอคนภูเก็ตก็ถามเหมือนกันว่าแล้วเราจะไปสามารถที่จะไปกินอาหารเนี่ยไอเนี้ยได้ที่ไหนมันมีร้านที่ยังเหลืออยู่เนี่ยอยู่กี่ร้านนะคะคำตอบจากในคนภูเก็ตที่เมื่อวานมีโอกาสได้เจอพี่สาวไงนะคะก็พี่สาวก็หายากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยนะคะเป็นอีก1 เมนูนะคะที่ใครไปภูเก็ตต้องไปหานะเพราะมันเป็นรสชาติที่หายไปจริงๆนะคะที่หาทานได้ยากมากจริงๆแต่เชื่อว่าหลังจากนี้ก็คงจะมีการฟื้นฟูหรือว่าอาจจะได้มีหลายร้านเพิ่มมากขึ้นหรือว่าพวกร้านขนมต่างๆหรือว่าต่างๆอาจจะมีขนมเนี่ยเมนูเนี้ยเข้าไปนะคะในร้านอาหารก็ได้นะคะก็อันนี้ก็เดี๋ยวได้สอบถามแต่จริงๆอะนะในแต่ละจังหวัดเนี่ยโอ้โหแต่ละอย่างนะน่าทานงั้นแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรามี3ท่านท่านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านผู้ว่าโชตินรินทร์เกิดสมอยู่ในสายด้วยท่านผู้ว่าคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังรายการจอสอร้อยด้วยครับ
0: โหต้องรบกวนท่านผู้ว่าเลยค่ะเมนูนี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องอ่านว่ายังไงคะต้องออกเสียงว่ายังไงคะท่านผู้ว่า
1: บีไถ่ปักครับ
0: บีถ่ายปัก
1: บีถ่ายปักมันเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนนะฮะ
0: ค่ะ
1: ครับมันเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนแล้วก็ภาษามันจะเขียนตัวหนังสือเป็นภาษาจีนออกเสียงเป็นฮกเกี้ยนฮะบีถ่ายปักครับ
0: บีถ่ายปักใช่ไหมคะค่ะ
1: ครับผม
0: ลักษณะของมันเป็นถ้าเราเรียกเป็นภาษากลางๆมันเหมือนเป็นลอดช่องลอดช่องน้ำใสลอดช่องสิงคโปร์อันเดียวกันใช่ไหมหรือไม่เหมือนกันเลยคะ
1: อะไรนะฮะ
0: มันเหมือนกับเป็นลอดช่องสิงคโปร์ไหมคะ
1: เดี๋ยวแป๊บเดียวนะพอดีเสียงไม่ค่อยชัด
0: ค่ะ
1: ฮัลโหลครับ
0: ค่ะคือถ้า
1: ชัดแล้วครับ
0: ชัดแล้วนะคะถ้าเป็นอีกชื่อนึงเป็นไทยๆเป็นลอดช่องสิงคโปร์ไหมคะหรือไม่หรือคนละแบบ
1: มันฮัลโหล
0: ค่ะ
1: ฮัลโหลคร
0: ับ ค่ะได้ยินไหมคะท่านผู้ว่าคะ
1: ฮัลโหลครับ
0: ท่านผู้ว่าคะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินแล้วครับ
0: โอเคค่ะลูกแบบมันเป็นแบบไหนอะคะอาหารเมนูนี้
1: คือจริงๆอย่างนี้นะฮะเสียขนมเนี่ยมันเรียกว่าบีไถ่ปักแต่ว่าด้วยภาษาใต้มันอาจจะเพี้ยนออกเป็นอย่างอื่นแต่จริงๆก็คือใช้คำนี้เลยครับบีไถ่ปักครับถามว่าทำไมมันถึงเป็นขนมนี้นะฮ
0: ะ
1: ประเด็นก็คือว่าลักษณะหน้าตาเนี่ยด้วยลักษณะการกินของพี่น้องคนไทยฝั่งทะเลอันดามันนะฮ
0: ะ
1: ด้วยขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นการอยู่ร่วมกันของคนท้องถิ่นนะครับแล้วก็จะมีคนที่มาจากพื้นที่อื่นอพยพเข้ามานะฮะตั้งแต่คนจีนเป็นชาวจีนโพ้นทะเลซึ่งที่นี่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวจีนฮกเกี้ยนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยชาวจีนฮกเกี้ยนเวลามาเนี่ยก็จะมาทางฝั่งตอนใต้ของฝั่งอันดามันซึ่งตอนใต้ของฝั่งอันดามันเนี่ยมันก็จะมีเกาะอยู่เกาะหนึ่งซึ่งเรียกว่าเกาะหมากซึ่งดีเจก็คงไม่รู้จักเกาะหมากใช่ไหม
0: รู้จักค่ะปีนังค่ะ
1: แต่แสดงว่าเป็นคนศึกษาก็คือเกาะปีนังก็คือเกาะหมากซึ่งเมื่อก่อนก็คือเป็นพื้นที่ของประเทศไทยนะฮะและในขณะเดียวกันในขณะนั้นเนี่ยคนจีนที่อยู่ในทางใต้ตอนล่างเนี่ยก็มาทำธุรกิจอยู่ที่นี่ก็คืออุตสาหกรรมเหมืองแร
0: ่
1: ยุคแรกที่มาก็คือตระกูลซูนะฮะตระกูลซูก็คือคอสู้เจียงท่านก็มาเป็นนายอากรที่จังหวัดระนองและหลังจากนั้นก็จะขยายแล้วก็ทำกิจการแล้วก็มีชาวจีนเข้ามาทำกิจการเหมืองแร่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตพังงาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของคนที่แวะมาอยู่ในพื้นที่เมื่อมาอยู่เนี่ยก็จะมีลักษณะอยู่หลายเรื่องนะฮะที่จะเข้ามาซึ่งเป็นเรื่องของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้วยนั่นก็คือตั้งแต่เรื่องการแต่งกายเรื่องอาหารเรื่องสถาปัตยกรรมนี่ก็เรื่องภาษานะฮ
0: ะ
1: ก็จะมีในเรื่องอาหารเนี่ยก็จะมีอาหารที่คนไทยพื้นถิ่นทานกับคนที่มาจากต่างถิ่นแล้วมาทำประกอบอาชีพอยู่ที่นี่มันก็ต่างกันนะคนจีนก็ท่านก็คงทราบนะฮะว่าคนจีนก็จะทานอาหารที่ค่อนข้างจืดหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะฮ
0: ะ
1: ส่วนคนไทยภาคใต้นะฮะก็จะทานอาหารที
0: ่เข้มข้น
1: เป็นอาหารที่มีรสเข้มข้นหน่อยก็เลยทำให้เมื่อมาอยู่ร่วมกันนะฮะร่วมกันจนลักษณะตอนหลังก็แต่งงานเป็นครอบมีครอบครัวด้วยกันทั้งคนไทยและคนจีนหรือคนพื้นถิ่นนะก็จะทำให้อาหารเนี่ยดัดแปลงไปก็คือว่าแทนที่จะเป็นอาหารจืดๆแบบชนชาวจีนฮกเกี้ยนนะ
0: ฮะ
1: อย่างเช่นเมืองฝูนานอะไรเงี้ยฮ
0: ะ
1: มันก็จะทำให้รสชาติก็จะกลางๆก็จะมีเครื่องเทศมีรสเผ็ดนิดหน่อยแล้วก็ผสมด้วยอาหารรสชาติจีนก็จะทำให้ออกในลักษณะจืดๆก็จะเป็นอาหารที่ใช้ฝั่งอันดามันนะครับอย่างเช่นหมูก็จะมีที่เรียกว่าหมูฮ้องนะก็ใส่เครื่องเทศถ้าร้านนองก็จะเรียกหมูคล้องอย่างนี้เป็นต้นส่วนวัตถุดิบก็จะใช้วัตถุดิบในพื้นที่นะฮะอย่างมีไทปักก็เหมือนกันก็จะใช้ข้าวเจ้าในการทำเป็นเส้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับลาดช่องสิงคโปร์แต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่มันจะเป็นเส้นเล็กๆเหมือนเส้นหมี่นะฮะแล้วก็ทำจากข้าวเจ้าแล้วเอามาปรุงมาเป็นเส้นแล้วก็ลงในน้ำร้อนแล้วก็แช่ด้วยน้ำเย็นทำให้เส้นมันจะเหนียวหนึบและกรุบกรอบนะอันนี้ก็ทานเป็นของหวานคล้ายๆหวานเย็นแต่ว่าไม่ใช่นะฮะก็จะมีการปรุงด้วย น้ำเชื่อมที่ใส่เตยหอ
0: ม
1: ใส่เทียนหอมก็จะเป็นรสชาติ
0: เฉพาะใช่ไหมคะ
1: เหมือนกับขนมไทยแต่มันผสมด้วยระหว่างการกินแบบชาวจีนกับไทยพื้นเมืองนะก็เลยเป็นขนมหวานที่เรียกว่าบีไถ่ปักอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้ววิธีการก็คือว่าก็จะปรุงเป็นเส้นนะพอเป็นเส้นแล้วก็จะใส่เป็นกระทงจากกระทงนั้นก็มาใส่ถ้วยพอใส่ถ้วยแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมใส่น้ำเชื่อมที่มีกลิ่นหอมกลุ่นเป็นใบเตยหอมหรือว่ากลิ่นฟันเทียนอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ใส่น้ำแข็งเขาเรียกว่าโปะเอาน้ำแข็งมาโปะโป
0: ะ
1: นี่มันก็เป็นภาษาที่ใช้ทางภาคใต้เหมือนกันก็คือเอามาโปะโปะลงไปแล้วก็กินหวานชื่นใจให้ความชุ่มชื่นกับร่างกายอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็เป็น
0: เหมือนเป็นยาเลย
1: เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเรื่องอาหารและในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นอาหารที่ได้รับรางวัลขนาดนี้เพราะว่าเป็นอาหารที่กำลังจะเลือนหายไปแล้วก็มีการประกวดน
0: ะ
1: จังหวัดเนี่ยก็ประกวดตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาแล้วก็ทางเราก็ได้มีการประกวดก็มีอาหารหลายอย่างนะที่เข้าประกวดแต่ว่ารางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดเนี่ยก็คือมีไถ่ปักนะนอกจากนั้นเนี่ยอีก5รายการที่ได้รางวัล1 2 3 4 5เนี่ยส่วนใหญ่เป็นอาหารคาวนะฮะไม่ได้เป็นของหวานน
0: ะ
1: ก็มีหลายอย่างแต่เมื่อไปประกวดระดับประเทศแล้วบีไถ่ปักก็ได้รับเสียงโหวตสูงสุดอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นสิ่งที
0: ่
1: เป็นสิ่งที่ทำให้ชาวเมืองก็มีความชื่นอกชื่นใจในที่สำคัญก็คือเป็นของที่กำลังจะหายไปแต่ถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วก็และเป็นที่สนใจมากในขณะนี้แล้วก็ไม่เหมือนใครเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมทางด้านการกินของจังหวัดภูเก็ตจริงๆครับ
0: หาทานได้ยากง่ายแค่ไหนคะท่านผู้ว่าในปัจจุบันตอนนี้
1: มีในชาวเมืองก็เริ่มเอานำมาขึ้นสู่โต๊ะอาหารนะครับแล้วที่อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเรียนทางท่านผู้ฟังและผู้ดำเนินรายการก็คือว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้นเราเป็นจังหวัดแรกที่ได้รางวัลในเรื่องเกสโตโนมีถ้าใครตามในเรื่องนี้ก็จะทราบนะครับว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่ถูกตัดสินด้วยองค์การระหว่างประเทศที่คือยูเนสโกให้เรามีรางวัลเชสโนบีก็คือมีศิลปะอาหารที่หลากหลายนะฮะซึ่งเราก็เป็นจังหวัดแรกและเป็น1ใน3จังหวัดของประเทศไทยที่ได้รางวัลในเรื่องเกสโตโนมีนะจังหวัดที่2ก็เป็นจังหวัดเพชรบุรีถ
0: ้
1: าพูดถึงเพชรบุรีนั้นก็จะนึกได้นะฮะว่าก็จะมีอาหารที่หลากหลายแล้วก็จังหวัดที่3ก็คือจังหวัดสงขลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ผมพูดในเรื่องของศิลปะการกินอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจังหวัดภูเก
0: ็
1: ตและฝั่งอันดามันเราก็มีอัตลักษณ์ในเรื่องของการแต่งกายนะฮะที่เขาเรียกว่าการแต่งกายแบบบ้าบ่าย่องหยาน
0: ะฮะ
1: ซึ่งก็จะเป็นศิลปะของคนไทยพื้นถิ่นและก็คนไทยคนจีนที่มาจากพ้นทะเลเมื่อมามีครอบครัวกับคนไทยก็มีลูกเป็นผู้ชายก็จะเรียกบ้าบ่ามีลูกเป็นผู้หญิงก็จะเรียกย่องหยาอย่างนี้เป็นต้นแล้วมีการแต่งกายแบบบ้าบ่าแล้วก็มีนุ่งผ้าปะเต๊ะนะฮะแล้วก็ส่วนผู้ชายขณะนั้นก็ทำเหมืองแร่ก็จะมีเสื้อการแต่งกายแบบชุดในเหมืองอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็คือศิลปะการแต่งกายของฝั่งอันดามันโดยเฉพาะที่ภูเก็ตกระบี่พังงาและนองอย่างนี้ก็จะคล้ายกันนะครับนอกจากนั้นเรายังมีสถาปัตยกรรมที่มากับคนพื้นเมืองที่อยู่กับทางคนจีนโพ้นทะเลที่มาประกอบอาชีพที่นี่ที่เรียกว่าบ้านเรือนตึกแถวที่ผสมประสานระหว่างสถาปัตยกรรมหรือศิลปะของจีนกับยุโรปที่เรียกว่ายูโรชิโนโปรตุกีสอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะก็จะเป็นเรื่องของศิลปะทางสถาปัตยกรรมซึ่งขณะนี้ก็เป็นที่สนใจนะครับนอกจากว่าชาวเมืองที่มีในลักษณะนี้แล้วนักท่องเที่ยวที่มาในเมืองภูเก็ตก็จะได้มาชมกับสถาปัตยกรรมซึ่งทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ในเส้นทางที่เป็นสถาปัตยกรรมของเมืองเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาอย่างน้อย 30,000 ถึง 50,000 คนทุกวันนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็มานอกจากจะมาชมถ่ายรูปแล้วก็จะมีศิลปะในเรื่องของมาซื้อเครื่องแต่งกายแบบพระบาทย่อมหยามาทานอาหารแบบพื้นเมืองนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็จะมีขนมหวานที่ผมบอกเนี่ยคือมีไข่ปักนะฮะก็มีให้ท่านชิมได้มีให้ท่านซื้อฝากได้นะครับแล้วก็รสชาติอร่อยชื่นใจครับ
0: คือเรียกว่าไปครั้งนี้ไปภูเก็ตครั้งนี้ต้องห้ามพลาดเมนูนี้เลยใช่ไหมคะท่านว่า
1: ครับครับแต่เราต้องลองมาชิมดูนะครับแล้วก็มาทานช่วงอากาศร้อนๆลมทะเลเย็นๆแล้วก็กินดีถ่ายปั๊บแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นครับ
0: คือแปลว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้หาทานกันได้ง่ายๆแต่พอได้รางวัลนี้มาเนี่ยต่อไปเนี่ยจะง่ายแล้วล่ะในการที่จะหาเมนูนิทาน
1: ครับครับก็เป็นของหวานอย่างหนึ่งนะครับที่จังหวัดภูเก็ตขณะนี้ก็รื้อฟื้นมาด้วยจากการชนะการประกวดในจังหวัดแล้วก็ส่งเข้าประกวดในระดับประเทศของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในการประกอบอาชีพของจังหวัดภูเก็ตหรือฝั่งอันดามันเนี่ยก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเราโตมาจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่นะฮะในอดีตเนี่ยก็จะมีการทำเหมืองแร่ตั้งเริ่มตั้งแต่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตนะฮะผู้ที่เข้ามาทำเหมืองแร่ยุคแรกสมัยนั้นถ้าจะเรียนพวกเราก็คือท่านคอสู้เจียงนะซึ่งท่านก็จะเป็นผู้ที่ทำเหมืองแร่ยุคแรกๆนะฮะแล้วก็จะมีลูกหลานของท่านถ้าผมบอกว่าลูกหลานของท่านลูกรุ่นที่สองก็คือคอซิมก็คือคอซิมบี้ทุกคนก็รู้จักพระยารัศดาลุประยิบอย่างนี้เป็นต้นท่านก็เป็นเจ้าเมืองจังหวัดตรังแล้วก็เจ้าเมืองเจ
0: ้
1: ามณฑลที่ภูเก็ตอย่างนี้นะฮะต้นยางพาราต้นแรกอย่างที่ว่านั่นคือรุ่นที่สองเพราะรุ่นที่หนึ่งก็คือคอซูแต่พอรุ่นที่สองเนี่ยท่านคอซูท่านก็ตั้งชื่อรุ่นที่สองไว้รุ่นที่สองจะขึ้นด้วยคอซิมนะฮะพอรุ่นที่สามก็จะขึ้นด้วยคอหยูนะฮะก็จะมีลูกหลานท่านที่เป็นเจ้าเมืองในภาคใต้ฝั่งอันดามันหลายท่านด้วยกันรวมๆแล้วทั้งหมด11ท่านนะอันนี้ก็คือเป็นคอเซมบี้ร้านนรนองหรือว่าคอสู้เจียงนรนองก็คือต้นตระกูลร้านนองครับ
0: เคยเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวซึ่งเขาก็จะจัดนิทรรศการเหมือนเขาเรียกเป็นเหมือนนิทรรศการก็จะบอกว่ามีชื่อนามสกุลไหนบ้างยังไงที่เหมือนกับเป็นคนที่ใช้คำว่าถ้าไปบอกเป็นนักธุรกิจใหญ่ในปัจจุบันคือถ้าเราเปรียบเทียบอย่างนั้นก็เป็นผู้ที่เริ่มเป็นเจ้าของเมืองแรกเป็นเจ้าของกิจการอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าใครไปต้องไปที่นี่ด้วยอีกที่หนึ่งใช่ไหมคะท่านผู้ว่าไปเรียนรู้
1: ก็จะมีพิพิธภัณฑ์อยู่ที่อำเภอกระทู้ในเขตเทศบาลเมืองกระทู้นะครับอันนี้ก็แต่ที่ผมเรียนเนี่ยเพราะว่าเป็นยุคแรกและที่สำคัญก็คือท่านเปิดเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านเริ่มที่จังหวัดระนองเนี่ยที่จังหวัดระนองเมื่อก่อนมีอยู่แค่15ครอบครัวเองเพราะนั้นการทำเหมืองต้องใช้คนจำนวนมากก็จะต้องเอาชาวจีนพ้นทะเลก็จะมาเป็นคนงานในเหมืองเขาเรียกกูดีนะฮะแล้วก็ทำเหมืองแร่นะฮะแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเราศึกษาประวัตินะฮะและเป็นหลักฐานอยู่ปัจจุบันก็คือว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเขาจะปีหนึ่งก็จะจ่ายเงินเดือนให้ทางคนงานปีละหนึ่งครั้งแล้วก็ครั้งหนึ่งก็ เลยมีเขาเรียกอะไรอังยี่เกิดขึ้นที่จังหวัดระนองเมื่อเกิดขึ้นที่จังหวัดระนองด้วยคนชาวเหมืองนะฮะคนเหมืองคนงานเหมืองในเวลาเขาหนึ่งปีปรากฏว่าพอจะจ่ายเงินเดือนนะไม่มีเงินเดือนแล้วเพราะว่าเงินเดือนโดนหักไปหมดแล้วสมัยนั้นก็คนเหมืองคนงานเหมืองก็จะสูบฝิ่นด้วยก็โดนหักไปหมดคราวนี้ก็เกิดจราจรที่เรียกอั้งยี
0: ่
1: นะปรากฏว่าเจ้าเมืองที่ระนองต้องขอกำลังจากมณฑลหลังสวนมณฑลที่จังหวัดชุมพรมาเพื่อจะปราบอั้งยี่เมื่อปราบแล้วปรากฏอั้งยี่ก็อพยพถอยร่นมาที่พังงามาที่จังหวัดภูเก็ตก
0: ็
1: เลยเกิดเรื่องของทางหลวงพ่อแช่มขึ้นที
0: ่
1: ทำบ้าประเจียดสู้กับทั้งที่แล้วทำให้มีเรื่องราวมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ทำให้มีหลายท่านขณะนี้ก็จะรู้จักหลวงพ่อแช่มวัชรอง
0: แล้ว
1: ก
0: ็เป็น
1: ที่สักการะบูชาของชาวเมืองและชาวคนไทยด้วยชาวต่างชาติคนจีนทางมาเลเซียทางสิงคโปร์ด้วยครับก
0: ็
1: จะมีเรื่องราวที่อยู่ในประวัติ
0: ต้องบอกว่าภูเก็ตมีสตอรี่ใช่ไหมคะท่านผู้ว่าเป็นเมืองที่มีเรื่องราวเรื่องเล่าทุกจุดทุกแห่งเลยต้องไป
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือเป็นเรื่องเล่าก็จริงแต่ว่ามันมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์แล้วก็มีหลักฐานปัจจุบันซึ่งเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นประวัติศาสตร์ที่แท้จริงไม่ได้เป็นประวัติศาสตร์ที่
0: แต่ง
1: หรือว่าเขียนตามความนิย
0: ม
1: ก็ทำให้ชาวเมืองก
0: ็
1: มีสิ่งที่ยึดถือกันตั้งแต่ในอดีตแล้วก็ทำให้เกิดที่ผมแจ้งนะฮะก็เกิด วัฒนธรร
0: ม
1: ขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่การแต่งกายอาหารและสถาปัตยกรรมรวมทั้งภาษาน
0: ะฮะ
1: ต้องสังเกตนะครับภาษาที่อยู่ในฝั่งภาคใต้เนี่ยโดยเฉพาะเมืองที่อยู่ตามริมทะเลหรือติดแม่น้ำเนี่ยก็จะมีภาษาตั้งแต่ภาษาจีนนะฮะภาษาโปรตุเกสภาษาเบลเยียมซึ่งคนชาวเมืองชาวพื้นถิ่นก็จะใช้ทับศัพท์อยู่นะฮะแต่ถ้าไม่เชื่อมโยงเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าคำเหล่านั้นเนี่ยที
0: ่
1: ชาวเมืองพูดเนี่ยเป็นภาษาที่ผสมผสานของภาษายุโรปกับภาษาจีนแล้วก็ภาษาม
0: าลายู
1: ด้วยนะก็ภาษาพื้นถิ่นด้วยครับ
0: ค่ะท่านผู้ว่าค่ะมีถามมาบอกว่าไอ้ตัวของมิถายปาร์คเนี่ยกับโอเอ๋วอะรสชาติเหมือนหรือแตกต่างกันไหมคะ
1: ไม่เหมือนกันครับเพราะว่าส่วนผสมต่างกัน เพราะว่าในส่วนของมิถายปาร์คเนี่ยจะทำจากข้าวเจ้า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ปกติข้าวเจ้าเวลาทำเป็นเส้นมันจะนุ่มแต่นี่เขามีวิธีในการทำเพื่อที่จะให้เป็นเส้นแล้วก็สามารถที่จะเอามาใส่ลงในน้ำเชื่อมแล้วไม่ขาดหรือยุ่ยนะฮะแล้วก็ส่วนในเรื่องของโอเอ๋วเนี่ยโอเอ๋วเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของยางของทางต้นกล้วย
0: นะ
1: ของทางกล้วยเนี่ยมาทำมาเป็นส่วนผสมแล้วมันก็จะทำให้เหนียวหนึบแล้วมีก้อนที่เป็นก้อนคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับกระป๋วยอ่ะนะแต่นี่ไม่ใช่
0: อ
1: ันนี้ไม่ใช่เลยนะคนละอย่างกันครับแล้วก็ถ้าได้ทานแล้วจะรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่เคยทานแล้วก็รู้สึกสดชื่นจริงๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย2สัปดาห์ที่แล้วก็มีการออกงานในเรื่องนี้เหมือนกันครับในส่วนจังหวัดภูเก็ตครับ
0: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นโอเคตอนนี้นอกเหนือจากโอเอ๋วแล้วก็ต้องเป็นมิถายปาร์คอีกอย่างนึงล่ะที่เราจะต้องห้ามพลาด
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อาหารในส่วนของเมืองภูเก็ตก็จะมีหลายๆอย่างนะครับก็อาจจะลองชิมดูอย่างเช่นตอนบ่ายก็จะกินโลบะ
0: โลบะ
1: ตอนบ่ายเขาเรียกว่าทานโลบะกับน้ำเซลองตอนบ่ายสาม
0: เซลองเซลองนี่คือ เดี๋ยว
1: ค
0: ุณ
1: ภาษาจีนก็คือน้ำชา
0: ชาใช่ไหมชาร้อน
1: ชาเฉยๆฮะชาแบบไม่ผสมอะไรเลยก็เรียกเซลอง
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: ใช่ถ้าก็มันพูดทับศัพท์อย่างเช่นถ้ากาแฟก็เรียกโกปี
0: ้
1: โกปี้แต่ว่าถ้าเป็นน้ำชาก็เซลองกินกับโลบะโลบะนี่รู้จักใช่ไหมฮะ
0: โลบะที่มันเป็นไส้หมู
1: ก็จะมีพวกเครื่องในบ้างหมูบ้างแล้วก็สับมาแล้วแต่เราจะสั่งแล้วก็มาทานกับชาร้อนๆแล้วจะเป็นอาหารว่างช่วงยามบ่าย
0: ของคนอันนี้อาหารว่างเหรอคะท่านผู้ว่าไม่ใช่อาหาร
1: ช่วงยามบ่ายครับ
0: อ๋ออาหารว่างช่วงยามบ่าย
1: ช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามเหมือนเวลาเราไปประชุมแล้วก็พักทานคาเฟ่เบรก
0: คาเฟ่เบรก
1: อันนี้ก็จะมีแบบนี้เพราะว่าชาวเมืองสมัยก่อนเนี่ยพอเขาพักปุ๊บเขาต้องไปทำงานในเมืองใช่ไหมมันก็ต้องใช้กำลังพลัง
0: ต
1: ้
0: องหนักหน่อยต้องหนักหน่อย
1: ก็ต้องมีทั้งไขมันทั้งอะไรที่มีเป็นเนื้อเป็นโปรตีน
0: ที่ให้พลังงาน
1: ครับให้พลังงานครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นของกินของชาวเมืองก็ต้องมาชิมครับ
0: ค่ะต้องเป็นตลาดฉ่ำฉาได้ไหมตรงนั้นหรือเปล่าหรือต้องเป็นที่ทุกร้านก็ได้อร่อยเหมือนกันหมดค่ะ
1: ก็มีหลายๆที่ให้ชิมนะครับแล้วก็นอกจากนั้นขณะนี้ตลาดที่หลายคนสนใจมากคือตลาดนาคาก็คือนาคามาร์เก็ตทุกคนก็คงจะ
0: ไปหาน้องน้อง
1: ตาม
0: น
1: ้
0: อง
1: แ
0: น
1: ่
0: ค่ะ
1: ครับครับเมื่อคืนก็เพิ่งแสดงแล้วก็ปกติน้องจะไม่แสดงว่าตอนนี้เก็บตัวฝึกซ้อมแต่ว่าก็มาแสดงให้ตลาดซึ่งเป็นตลาดที่น้องเติบโตมาครับ
0: โอ้โหนี่กำลังใจของคนภูเก็ตนี่ส่งให้เต็มที่เลยใช่ไหมคะท่านผู้ว่า
1: ครับ
0: ค่ะนี่ไงแปลว่าภูเก็ตนี่มีเรียกว่าหลากหลายเลยไปครบภูเก็ตนี่คือนอกเหนือจากทะเลแล้วอาหารก็ห้ามพลาด
1: ก็จะมีอาหารพื้นเมืองเป็นสูตรของท้องถิ่นนะครับแล้วก็จะมีประเพณีการแต่งกายหรือแม้แต่การแต่งงานแบบพื้นเมืองนะฮะแล้วก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติก
0: ็
1: อย่างที่ท่านก็คงจะรู้จักแล้วอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในเมืองภูเก็ตแล้วพร้อมที่จะให้ทุกท่านได้สัมผัสนะครับส่วนในเรื่องของการอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ขอญาติเรียนชาวเมืองนะครับว่าเมืองเราเป็นเมืองที่ปลอดภัยนะครับเรามีระบบเตือนภัยสึนามินะฮะเรามีดวงตาอาชียะอยู่ทั่วเกาะซึ่งเราเรียกว่าภูเก็ตไอแล้วก็มีกล้องที่เป็นกล้อง AI ติดตั้งอยู่ทั่วเกาะทั้งหมด700 700ตัวด้วยกันนะสิ่งเหล่านี้ก็จะเชื่อมโยงในวอลลุ่มของจังหวัดภูเก็ตเราก็จะทำเมืองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยระดับโลก
0: ท่านผู้ว่าค่ะนั้นในเมื่อท่านผู้ว่าบอกพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งปลอดภัยระดับโลกแล้วถามนิดนึงหลายคนก็จะบอกไปภูเก็ตเป็นเมืองที่แพงมากยังไง
1: ครับ
0: ค่ะค่ารถค่าโดยสารค่าอาหารต่างๆอย่างนี้มีอะไรแนะนำไหมคะ
1: อ๋ออย่างนี้ครับกรณีที่ท่านถ้าท่านมาตลาดที่เมืองเก่าภูเก็ตเนี่ยท่านซื้อได้ทุกอย่างเลยตั้งแต่ราคา5บาท10บาท20บาทการขึ้นอยู่ที่ท่านจะซื้อแต่ถ้าสมมติว่าท่านไปภัตตาคารมันก็มีภัตตาคารนะให้ครับทุกระดับเลยนะฮะเพราะว่าสิ่งไหนที่ท่านหากินไม่ได้ในเมืองไทยที่นี่มีครับนั่นก็คือว่าอาหารทั่วโลกมีที่นี่ท่านจะกินอาหารแบบทางอิหร่านทางตะวันออกกลาง
0: เลือกตามความ
1: ท่านจะกินอาหารแบบยุโรปมีแบบอเมริกามีท่านมีหมดนะที่นี่มีหมดเพราะนั้นคำว่าแพงก็คือว่าแล้วแต่ว่าท่านจะเลือกแบบไหนนะส่วนที่พักก็เหมือนกันก็ขึ้นอยู่ว่าท่านจะเลือกแบบไหนเพราะว่าที่พักมันมีหมดเลยมีทุกระดับ
0: คือท่านผู้ว่าจะบอกว่าจริงๆแล้ว
1: เรื่องของการขนส่งมวลชนก็เหมือนกันเรามีรถสาธารณะนะฮะแต่ถ้าท่านต้องการใช้รถแบบลิมูซีนอันนี้ก็อีกราคาหนึ่งก็มีให้เลือกครับแล้วก็เรามีคำแนะนำอยู่ที่ท่ารถท่าอากาศยานแล้วก็ในส่วนของท่าเรือเรามีพอร์ตอยู่หลายท่าด้วยกันคิดว่าท่าก็ใช้ให้บริการแล้วก็เรามีบริการทุกอย่างจริงๆที่ผมบอกงี้เพราะว่าบางคนบางท่านนักท่องเที่ยวที่มาบอกว่ามาซื้อของที่กรุงเทพไม่มีแต่ซื้อที่นี่มีหรืออยากซื้อของที่กรุงเทพหาไม่ได้มาหาที่นี่มีครับ
0: ก็คือเท่ากับโอเคภูเก็ตเป็นเมืองของคนไทยไม่ใช่ต่างชาติคอนเฟิร์มใช่ไหม
1: คนไทยนะแต่ว่าด้วยความที่เรานักรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยอย่างปีที่ผ่านมาเรามีนักท่องเที่ยวถึง14ล้านคนอย่างนี้เป็นต้นเรามีรายได้ถึง550,000 ล้านปีที่ผ่านมา
0: เรามีราคาคนไทย
1: เราเป็นเครื่องจักรที่สำคัญของประเทศไทยเรามีรายได้จากการท่องเที่ยว1ใน6ของรายได้ทั้งประเทศจากการท่องเที่ยวเกิดที่ภูเก็ตครับ
0: โอ้โหอะไรก็ฟังแล้วเชื่อว่าทุกคนมั่นใจแล้วล่ะโอเคว่าภูเก็ตไปได้คนไทยไปได้ราคาคนไทยอ่ะมีแน่นอนนะคะค่ะค่ะขอบพระคุณท่านผู้ว่ามากๆเลยค่ะที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะ
1: ครับยินดีนะฮะก็อย่างที่เรียนนะครับว่าภูเก็ตพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งคนไทยด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยรู้จักตั้งแต่ในอดีตของภูเก็ตก็คือหาดตาไวแหลมพรหมเทพนะครับเขารังแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีหาดสวยๆมากมายอย่างหาดในอดีตที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเสด็จก็คือหาดสุรินทร์ในขณะนี้ก็ยังอยู่แต่ว่ามีหาดอื่นๆอีกมากมายอย่างเช่นเอาหาดป่าตองหาดกระตักกระลนหาดกมลา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็เป็นหาดที่3หาดสวยๆ อยู่ฝั่งทิศตะวันตกของเกาะภูเก็ตส่วนฝั่งตะวันออกก็จะมีหาดสวยๆอีกหลายหาดซึ่งอันนี้ก็จะเกิดขึ้นในช่วงหลังแต่ทุกคนในอดีตเนี่ยยุคประมาณสัก40ปีที่แล้วก็จะรู้จักหาดราวัยและพรหมเทพเขารังนะฮะขณะนี้ท่านก็มาได้นะครับเดินทางไปได้ชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพสวยเหมือนเดิมครับแล้วก็สามารถที่จะชื่นชมบรรยากาศของชาวเมืองได้ครับผม
0: ช่วงนี้เหมาะกับการไปเที่ยวไหมคะหรือมันเป็นช่วงมรสุมอยู่
1: คืออย่างนี้ครับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเพียงแต่ว่าถ้าท่านมาเที่ยวช่วงนี้จนถึง เดือนตุลาคมกลางเดือนเนี่ยก็จะมีฝนท่านอาจจะเจอฝนแต่ถามว่าบรรยากาศในเกาะเนี่ยยังเที่ยวได้นะฮะก็จะสวยงามเหมือนเดิมท่านก็จะพบบรรยากาศทุกบรรยากาศได้สิ่งหนึ่งที่ท่านมาช่วงนี้ท่านก็จะมีนักท่องเที่ยวไม่เหมือนช่วงหน้าไฮซีซั่นในการดำรงชีวิตอาจจะสะดวกกว่าแต่ถ้าท่านไม่ลงทะเลไม่เป็นอุปสรรคครับคำว่าไม่ลงทะเลก็คือไม่ลงเรือไปเกาะแก่งต่างๆเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคแต่ว่าแต่ถ้าหากต้องเดินทางไปชมเกาะแก่งเนี่ยก็ไอ้นี้ท่าเรือก็จะกำหนดว่าวันนี้ออกได้หรือออกไม่ได้หรือออกได้ช่วงไหนครับมันก็จะมีการดูแลเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำทางทะเลครับ
0: นี่ท่านผู้ว่าพูดอย่างนี้เชื่อว่าคนฟังอยู่นี่แทบจะจองตั๋วรีบจองตั๋วตามท่านไปหาพูดว่าที่จังหวัดภูเก็ตแล้วค่ะฟังแล้วน่าไปเที่ยวมากค่ะ
1: คือช่วงนี้มันจะสะดวกมากเพราะว่าถ้าท่านดูตั๋วเครื่องบินก็จะไม่แพงมากถ้าท่านดูห้องพักก็ท่านก็จองง่ายแต่ถ้าท่านจะจองมาช่วงประมาณกลางเดือนตุลาจนถึง เดือนกุมภาปี70เนี่ยท่านก็ต้องจองจากช่วง ช่วงนี้เหมือนกันแต่ตอนนี้ถ้าท่านจองประมาณสัก 2-3 วันล่วงหน้าก็จะมีละแต่ว่าถ้าในช่วงหน้าซีซั่นเนี่ยท่านอาจจะต้องใช้เวลาจองช่วงสิงหากันยาถึงจะสะดวกอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าช่วงนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะฮะก็จะจองบุ๊กคิ้งเข้ามาครับ
0: อืมโอเคค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะท่านผู้ว่าคะ
1: ครับครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็คือนอกเหนือจากอาหารที่จริงๆแล้วอย่างที่บอกค่ะเพราะว่าไปดูแล้วบอกว่ามันเป็นรสชาติที่หายไปแล้วก็อันดับโบสถ์ที่ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะท่านผู้ว่ายังเล่าให้ฟังถึงสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็คอนเฟิร์มมั่นใจได้นะไปภูเก็ตได้ภูเก็ตเนี่ยนะคะก็เป็นเมืองสำหรับคนไทยคนไทยเที่ยวได้นะคะว่าแล้วแต่เรื่องของการทานอาหารหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่ที่จะเลือกนะคะตามแต่ถ้าไปตามรีวิวว่าเจอแพงแน่ก็ลองดูนะคะลองถามคนที่เขาอยู่ในพื้นที่จริงๆมันก็จะมีอาหารอร่อยแล้วก็ราคาปกติมันมีอยู่หลายร้านแล้วอร่อยจริงๆนะคะก็แต่ที่แน่ๆไปครั้งนี้ต้องวิทยพักนะคะอย่าลืมนะนะคะซึ่งเมื่อก่อนจริงๆก็หาอาจจะค่อนข้างยากแต่เดี๋ยวนี้อย่างที่ท่านผู้ว่าบอกอะนะคะง่ายแล้วนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
1: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
0: แล้วฤดูฝนเล่า
1: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
0: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
1: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
0: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
1: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
0: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของรฟม.ค่ะแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรนะคะบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้าค่ะตรงช่วงของแยกตากสินถึงร้านเอกยางซิ่งนะคะแล้วก็ไปฝั่งขาออกบริเวณเมอรี่คิงส์นะคะถึงแยกตากสินค่ะตรงนี้เป็นการเตรียมพื้นที่นะคะสำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์สถานีวงเวียนใหญ่ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตะปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกซึ่งเขาก็มีการปิดเบี่ยงกันตลอด24ชั่วโมงนะคะถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตรงจุดนี้คนที่ใช้เส้นทางทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกค่ะสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นนะคะถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ค่ะโดยผู้ที่ใช้เส้นทางนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการปิดเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลข0843565211 0845365211ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage นะคะแล้วก็รวมไปถึง LINE @ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะนะคะอันนี้ก็ฝากมาจากทางโครงการนะคะทางรฟม.ในส่วนของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะนะคะในช่วงนี้ค่ะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อในเรื่องของการเดินทางเรื่องของการจราจรคุณวรัญญูนะคะนี่แจ้งมาตั้งแต่ตอนช่วงก่อน10นาฬิกามีอุบัติเหตุเส้นพระราม2ในฝั่งขาเข้าบนสะพานกับรถตรงข้ามกับโรงพยาบาลบางมดเห็นบอกว่ามีเก๋งกับจักรยานยนต์ชนกันแล้วบาดเจ็บ2คนอาการสาหัสด้วยคือตอนที่คุณรันอยู่แจ้งมาเราก็รีบมีการประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็เมื่อตอนช่วง10นาฬิกา40นาทีเราได้สอบถามเพิ่มเติมกับทางรองสาวจราจรสนบางมดนะคะร้อยตำรวจโทวิทยาบุตรดีค่ะก็บอกว่าในส่วนของคนเจ็บคือคนหนึ่งอ่ะอาการเล็กน้อยแต่อีกคนหนึ่งอ่ะคือสาหัสนะคะต้อง CPR ช่วยอะค่ะนะคะแล้วก็ในช่วง10นาฬิกา40นาทีตอนนั้นอ่ะนะคะก็คือยังอยู่ในระหว่างของการให้ความช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้รถที่ผ่านตรงจุดนี้ใช้ได้เพียงแค่1ช่องทางนะคะจะใช้ได้เพียงแค่1ช่องทางก็เป็นข้อมูลให้ทราบสำหรับคนที่กำลังใช้ตรงจุดนี้เดี๋ยวถ้ายังไงมีเพิ่มเติมยังไงก็เพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะพูดถึงในเรื่องของอุบัติเหตุไปที่คุณหมอแท้จริงสิริพานิชเลขาธิการของมูลนิธิเมาไม่ขับกันก่อนคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ค
0: ุ
1: ณป
0: ุญ
1: ญ
0: รั
1: ตน์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ก็15สิงหาคมแล้วนะครึ่งเดือนของเดือนสิงหาแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้แล้วก็จะปีใหม่อยู่แล้วนะ
0: ค่ะใช่เร็วมากเลยค่ะคุณหมอค
1: ่
0: ะ
1: แป๊บเดียวเท่านั้นเองไปเข้าจะ8เดือนแล้ว
0: ค่ะ
1: 7เดือนครึ่งใช่ไหม7เดือนครึ่งแต่เมื่อวานนี้รายงานของวันเสาร์ก็จะน้อยนิดหนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: สถานีที่ยังไม่ได้รายงานก็17ชีวิตนะหลักน้อยนะ
0: ค
1: ุณผู้ชม17ชีวิตนะครับสูญเสียไปบนท้องถนนทั่วประเทศไทยจริงๆชีวิตเหล่านี้ไม่ควรจะจากไปเลยนะครับเพราะว่าหลายคนเลยอยู่ในสุขภาพที่สมบูรณ
0: ์
1: นี่ไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นเบาหวานหรอกความดัน
0: ค
1: ่ะ อะไรอย่างนั้นเลยนะครับออกมาจากบ้านตอนแรกก็ไปดูรถชนตายใช่อย่างนั้นแหละ
0: ค่ะ
1: มาดูภาพรวมของ15วันนี้นะครับโอ้โหครึ่งเดือนเกินครึ่งพันแล้วเดือนนี้ทรงไม่อยู
0: ่
1: ต่ำกว่าพันแน่นอนเลยคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: 516ชีวิตนะครับ
0: 516ค่ะ
1: 16ชีวิตเกินครึ่งพันไปแล้ว
0: ค่ะ
1: มาดูภาพรวมก็ยังหนักนะครับแม้ว่าจะดีขึ้นมานิดนึงปีนี้นะครับ 1,957 ชีวิต
0: ค่ะ
1: ขึ้นไป8อยู่แล้ว
0: 7
1: ป 1,957 ชนิดชีวิตคนในประเทศนะ
0: ค่ะ
1: ที่ว่าไม่ได้ไปสู้รบอะไรกับใครก็เลยเนี่ยนะครับนะออกจากบ้านไปแล้วก็ไปโดนรถชนตายเฉยๆอย่างนั้นแหละนะครับเมื่อกว่าปีที่แล้วเนี่ย 7,626 ชีวิตนะ
0: สูงกว่า
1: ปีนี้มากกว่าปีที่แล้วไปถึง331ชีวิตครับ331ชีวิตเป็นที่น่าเสียดายมาก
0: ค่ะ
1: อันนี้มันจะลดลงไหม
0: กับเพิ่มขึ้น
1: แต่ก็ยังดีเมื่อวานในกรุงเทพไม่มีอะไรกันผู้เสียชีวิตบนท้องถนนยอดยังเป็น459เท่าเมื่อวานนะครับนี่ก็เป็นความสูญเสียรายวันไม่ใช่แ
0: ค
1: ่นั้นน
0: ะ
1: รายวันเลยจริงๆพูดได้เกือบเต็มปากเลยว่ารายชั่วโมงด้วยซ้ำไป
0: ค
1: ุณผู้ชมนะครับเพราะว่าเฉลี่ยวันนึงเนี่ย35นะมันชั่วโมงกี่คนล่ะคุณคนกว่าใช่ไหม
0: ใ
1: ช่ไหมเมื่อเนี่ยโอ้เป็นความสูญเสียมหาศาลซึ่งประเทศเรายังไม่ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขในการที่จะอะไรฮะมีนโยบายเรื่องนี้ออกมาให้มันชัด
0: เจน
1: แจ่มแจ๋วว่าเราไปเขาบอกประเทศนี่เขาเสียชีวิตปีละ300คนนี่เขารัฐบาลเขาบอกโอ้ยไม่ได้หรอกยังไม่เสียชีวิตมีรถกูชนได้แต่ว่าชนแล้วไม่ตายได้ไหมว่าอย่างนี้แต่ชนและสะกิดเองทำชนหล่นแล้วไปทำสีมันก็ยังโอเคนะหรือแค่ขาหักแขนหักมันต่อกลับมาเหมือนเดิมได้แต่ถ้าถึงชีวิตเนี่ยไปอยู่ประเทศไหนนะหมอดีเก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถจะตำยื้
0: อเอาชีวิตกลับคืนไม่ได้ค่ะ
1: คืนมาได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะกรณีรถชนกันเนี่ยมีรายงานว่ายังไม่เคยมีการเรียกว่าพอเสียชีวิตไปแล้วปั๊มแล้วขึ้นมาแต่ถ้ากรณีอย่างอื่นเช่นหัวใจวายไฟฟ้าช็อตหรืออะไรนี้เนี่ยนะจะจมน้ำเสียชีวิตปั๊ม
0: ทำไมอะคะ
1: มีชีวิตกลับคืนขึ้นมาได
0: ้ทำไมอะคะ
1: ก็เพราะว่าการชนนี่มันเสียอะไรไปเยอะคืออวัยวะมันเลอะหรือเลือดเนี่ยม
0: ัน
1: โดนออกไปเยอะมากเลยบางทีเสียเลือดเยอะปั๊มยังไงปั๊มยิ่งยิ่งปั๊มยิ่งออกอ่ะนะเออจมน้ำเลือด
0: ค
1: ่ะเห็นไหมคว้าช็อตเนี่ยก็ยังมีเลือดปกติหัวใจล้มเหลวเลือดที่อยู่ในตัวมันไม่ได้ไหลออกมาข้างนอกนะตะลุมกะโหลกมันก็ยังดีโอ้โหใช่ไหมเป็นเลือดเอาไว้ว่าไม่ได้แต่งสลับนี
0: ้
1: โอ้โหมันเนี่ยผมเห็นมานักต่อนักแล้วคือรถชนแล้วแบบเพศที่ว่าทำไมอ่ะเอาไว้ไปไหนที่มันออกไปอยู่ข้างนอกหมดนะคุณคือรถ
0: อ๋อเข้าใจเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้มันมีความแตกต่างกับอาการของที่เกิดจากสาเหตุอื่น
1: ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเป็นสมองเนี่ยเห็นชัดเลยนะถ้าสมองไอ้ศีรษะมันแตกแล้วเนี่ยสมองมันไหลออกมาเนี่ยมันไม่สามารถจะโกยแล้วก็เอาใส่เข้าไปแล้วก็ไปให้หมูเย็ดมันทำไม่ได้อ
0: ะ
1: มันทำไม่ได้เ
0: พรา
1: ะฉะนั้นอยากมีนโยบายเรื่องนี้จากรัฐบาลเร็วๆจังเลย
0: ค
1: นเราจะได้เวลาชาวบ้านเดินทางจะได้เดินทางอย่างความมั่นใจนะวันนี้ได้กลับบ้านแน่นอนได้กลับมาพบหน้าครอบครัวแล้วไม่รู้ว่าบอกถึงบ้านไปแล้วจะได้กลับไหมเนี่ย
0: ค่ะ
1: ฝากไว้เลยนะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเนี่ยพอคุณหมอพูดถึงก็เลยดูข้อมูลอุบัติเหตุนะคะที่มีแจ้งที่คุณวรัญญูแจ้งมาเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังอยู่ในขั้นตอนของการให้ความช่วยเหลือมากมากเนี่ยพอคุณหมอพูดถึงก็เลยดูข้อมูลอุบัติเหตุนะคะที่มีแจ้งที่คุณวรัญญูแจ้งมาเนี่ยนะคะซึ่ง

นี่ตั้งแต่ก่อน10นาฬิกาถึงตอนนี้มัน40กว่านาที50กว่านาทีแล้วนะคะแล้วถ้าดูในเรื่องของการจราจรตอนนี้รถที่คิดว่าน่าจะใช้ได้ตอนนี้ก็คือในเลนซ้ายเพราะนี่ดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทมรถเนี่ยขับเรียงเป็นระเบียบมากเลยก็คืออยู่ในเลนซ้ายนะคะถ้าดูจากสภาพของรถที่ใช้ก็น่าจะยังนะคะยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายหรืออะไรอะค่ะวันนั้นเป็นข้อมูลให้ทราบสำหรับคนที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของพระราม2ในฝั่งขาเข้าบนสะพานกับรถตรงข้ามกับโรงพยาบาลบางมดนะคะตรงนั้นอะที่มีอุบัติเหตุนะคะหรือว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีอัปเดตล่าสุดก็แจ้งเพิ่มเติมมาได้ช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐบาลชวนอ่านความจริงไร้พรมแดนเปิดข้อมูลชายแดนไทยกัมพูชาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: โฆษกรัฐบาลชวนประชาชนและสื่อมวลชนร่วมเปิดข้อเท็จจริงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านหนังสือความจริงไร้พรมแดนหวังสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องท่ามกลางการแพร่กระจายของข้อมูลคลาดเคลื่อนและเฟกนิวส์คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลอย่างรอบด้านจากหลักฐานและแหล่งอ้างอิงที่ตรวจสอบได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลคลาดเคลื่อนในวงกว้างพร้อมส่งเสริมการทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีโดยล่าสุดศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICโดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ได้จัดทำหนังสือความจริงไร้พรมแดนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อยอดจากสมุดปกขาวที่มีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศโดยหนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ประวัติศาสตร์สนธิสัญญาและแผนที่กระบวนการปักปันเขตแดนคำพิพากษาระหว่างประเทศกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนสถานการณ์ร่วมสมัยผลกระทบด้านมนุษยธรรมและกลไกการแก้ไขปัญหาโดย

0: ติวิธีโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหนังสือดังกล่าวไม่ได้มุ่งเพียงบันทึกเหตุการณ์แต่ต้องการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลักฐานและกฎหมายระหว่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนและสื่อมวลชนร่วมศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลจากหนังสือความจริงไร้พรมแดนเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นที่รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องต่อไปนิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8จัดชุดทหารช่างตัดผมลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดเลยให้บริการตัดผมฟรีถึงที่ในโครงการ Army Barber Delivery ติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
2: ทหารมาแล้ว
3: ที่วัดชมพรวนารามบ้านน้ำพรจังหวัดเลยภาพความอบอุ่นเกิดขึ้นเมื่อกองพันทหารที่1กรมทหารที่8ได้จัดชุดปฏิบัติการจากโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติบ้านคกงิ้วลงพื้นที่ให้บริการตัดผมฟรีแก่ผู้สูงอายุและชาวบ้านตามแนวชายแดนไทยลาวภายใต้กิจกรรม Army Barber Delivery กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปี2019โดยพี่ทหารได้นำอุปกรณ์ตัดผมครบมือเข้าบริการถึงในวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการตัดผมให้แก่ครอบครัวในพื้นที่ห่างไกลเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่มุ่งเน้นการดูแลสวัสดิการประชาชนบริเวณโดยรอบหน่วยทหารการลงพื้นที่ในครั้งนี้นอกจากช่วยให้ชาวบ้านมีสุขอนามัยที่ดีและประหยัดเงินในกระเป๋าแล้วยังเป็นโอกาสที่ดีที่ทหารได้เข้าถึงและพูดคุยรับฟังสารทุกข์สุขดิบของประชาชนสร้างรอยยิ้มความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพกับประชาชนตามคติที่ว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสอย่างแท้จริงและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
4: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อช่วงเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: เรามาเพิ่มเติมนะคะกรณีของอุบัติเหตุตรงสะพานตรงกับรถตรงพระราม2วิสัยของทางร้อยตำรวจโทวิทยาบุตรีรองสาวัตรจราจรสน.บางมดสวัสดีค่ะรองสาวัตรคือจะมีคนเจ็บซึ่งอาการสาหัสนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าคือเรารับแจ้งมาตั้งแต่ตอนช่วงก่อน10นาฬิกาแล้วก็ที่เราได้มีการสอบถามไปที่ทางรองสาวัตรเมื่อตอนช่วง10นาฬิกา40นาทีตอนนั้นน่ะยังทำ CPR กันอยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะเดี๋ยวเราไปที่รองสาวัตรจราจรสน.บางมดนะคะร้อยตำรวจโทวิทยาบุตรดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้ล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะคนเจ็บ
2: ตอนนี้คือเสียชีวิต1รายครับบาดเจ็บก็เล็กน้อย1ราย
1: ก็คือพยายามพยายามที่จะทำ CPR ไม่เป็นผล
2: ใช่ๆครับผมได
1: ้อุ๊บชนยังไงทำไมถึงได้รุนแรงขนาดนั้นคะรองสาวัตรสภาพของจุดที่เกิดอุบัติเหตุเป็นยังไงอะคะ
2: ก็คือมันเป็นจุดยูเทิร์นครับสะพานกลับรถ
1: ค่ะ
2: เรื่องต้นนี่คือรถเก่งก็คืออยู่ด้านหน้าช่วงข้างบนเนี่ยกำลังจะเลี้ยวโค้งเลี้ยวโค้งลงกำลังจะลงทางตรงตามที่คนขับบอกนะครับจะลงทางตรงแล้วก็มอเตอร์ไซค์ตามหลังมาแล้วก็เข้าโค้งแล้วก
1: ็ชน
2: มาชนตรงข้างตรงช่วงล้อหน้าครับผมเขาที่เขาเล่ามาแบบนี้นะนี่ก็เป็นสูตรประจำกัน
1: ซึ่งแปลว่าเราก็ต้องไปต้องก็ต้องหาข้อพยานเอกสารพยานอื่นๆก่อนประกอบด้วย
2: ค่
1: ะแปลว่าคือถ้าอย่างนี้ถ้าฟังในช่วงเวลานั้นถนนก็น่าจะโล่งรถน่าจะมาด้วยความเร็วในระดับหนึ่งเลยไหมคะรองสาวัตร
2: ใช่ครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุด
1: ค่ะ
2: รถก็ปริมาณก็น้อยแล้วก็ส่วนใหญ่คือก็จะใช้ความเร็วกัน
1: เกิดเหตุบ่อยเลยสิคะอย่างนี้ตรงจุดนี้เนี่ยค่ะบ่อยไหมคะ
2: มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ
1: ไม่ค่อยเท่าไหร่
2: แล้วแต่
1: ค่ะถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยอีกนานไหมคะในเรื่องของการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ
2: ตอนนี้รอแพทย์อยู่ครับ
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: ใช้ได้เลนไหนคะ
2: อะไรนะครับ
1: ใช้ได้เลนไหนคะ
2: ก็คือจนตรงจุดกับรถเนี่ยรถจะขึ้นได้ช่องทางเดียว
1: ช่องทางเดียวก็คือ
2: ส่วนใหญ่ก็ขึ้นรถก็จะขึ้นมาเบียดกันก็จะขึ้นเป็นสองนะครับ
1: แล้วก็มาเบียดใช่ไหมคะสุดท้ายก็ต้องมาเบียดค่ะค่ะโอเคเพราะนั้นถ้าดู
2: ก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องไป
1: เคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องคือไอ้ตรงจุดที่เกิดเหตุมันหมายถึงว่ามันวนมันวนลงมาแล้วหรอคะหรือยังไง
2: ครับอยู่ตรงลงตรงทางลงตรงโค้งพอดีครับ
1: อ๋อตรงโค้ง
2: ประมาณโลตรงโค้งนี่เลยโค้งมาประมาณสัก20เมตรครับ
1: อ๋อ
2: ตรงทางลง
1: ตรงช่วงทางลงเชิงทางลงช่วงโค้
2: ง
1: พอโค้งขึ้นไปหมุนขึ้นไปปุ๊บมันนิดนึงก็เจออุบัติเหตุเลยใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ
2: ครับประมาณสัก20เมตรนะ
1: ค่ะค่ะ
2: ครับ
1: ก็ต้องรอแพทย์มาอะไรมาพิสูจน์ศพกันก่อน
2: ใช่ครับ
1: แต่ก็รถก็ดูได้เรื่อยๆนะคะ
2: รถก็เคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องครับได้เรื่อยๆแต่ช้าหน่อย
1: ค่ะคนที่เสียชีวิตแล้วแต่เพื่อนเขาเล็กมาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะที่มาด้วยกัน
2: ใช่ครับมาด้วยกัน
1: อีกคนหนึ่งอาการเป็นไงอะคะรองสาวัตร
2: ก็มีบาดเจ็บเล็กน้อยศีรษะแล้วก็แขนขา
1: โอ้คนนี้เป็นคนซ้อนหรือเป็นคนขับคนที่
2: คนนี้เป็นคนซ้อนครับเสียชีวิตบอกว่าเป็นคนซ้อน
1: อ๋อค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็น่าจะทราบชื่อติดต่อกับทางครอบครัวทางญาติได้แล้วใช่ไหมคะ
2: ตอนนี้คือ
1: ค่ะ
2: เป็นญาติเข้ามาแล้วคร
1: ับ อ๋อแปลว่าเป็นคนที่อยู่ในละแวกนั้นด้วยสิคะรองสาวัต
2: ร
1: ค่ะค่ะค่ะโอ้ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวเอาเป็นว่าใครที่จะขึ้นสะพานกับรถตรงนี้ยังได้อยู่นะคะใช้ได้ใช่ไหม
2: ค
1: ะ
2: ใช่ได้ดีเดี๋ยวรอหมอมาแป๊บนึงคร
1: ับ โอเคค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะรองสาวัตรขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากแม่เป็นอัปเดตเพิ่มเติมนะคะพระราม2ตรงช่วงของสะพานกับรถเนี่ยค่ะนะคะก็เนี่ยถ้าดูจากในกล้อง CCTV ก็จะเห็นแล้วว่ารถเนี่ยยังขึ้นตามกันได้โดยตลอดนะยังตามกันได้โดยตลอดแต่ดูแล้วที่จะคือเป็นเขาเป็นค่อนข้างจะเป็นระเบียบนะคะแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยแต่ไม่ได้นิ่งนะคะส่วนคุณธนากรตอนนี้บอกว่าใช้เส้นมอเตอร์เวย์แล้วไปเจอเหตุการณ์อะไรเข้าคุณธนากรคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณธนากรไปเจอเหตุการณ์อะไรอะคะบนมอเตอร์เวย์
3: คือผมขับจากพัทยาจะเข้ากรุงเทพเจอก้อนหินอยู่เ ่บนถนนครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: และก็ชนเลยชนก้อนหินเลยแล้วมีรถฟอร์ดโว้ที่ขับไปก่อนหน้าผม1คัน
1: ค่ะ
3: ชนเหมือนกันยางแตกระเบิดเหมือนกัน
1: ตรงช่วงไหนคะมอเตอร์เวย์คะ
3: ตรงช่วงปม94+600ครับ
1: 94+600อือค่ะค่ะนี่เป็นฝั่งไหนนะคะ
3: ฝั่งเข้ากรุงเทพครับ
1: ฝั่งขาเข้ากรุงเทพแล้วตอนนี้มีการดำเนินการยังไงคะคุณธนากรตรงจุดที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่มีอะไรมาหรือยัง
3: แจ้งทางหลวงเจ้าหน้าที่ทางหลวงมาเปลี่ยนยางครับมาเปลี่ยนยางให
1: ้ค่ะก็คือค่ะ
3: เจ้าหน้าที่ทางหลวงเอารถมาแล้วก็เปลี่ยนยางบริการเปลี่ยนยางอยู่ครับ
1: คือตอนนี้อยู่ตรงค่ะ
3: ส่วนรถวอลโว่ข้างหน้าผมเนี่ยยังรออยู่เพราะว่ารถยุโรปเขาไม่รู้จะทำยังไง
1: คือเป็นก้อนหินก้อนใหญ่เลยเหรอคะ
3: ก้อนหินก้อนใหญ่เลยครับอยู่บนถนนเลย
1: ค่ะ
3: อยู่เลนขวาสุดเลนขวาสุดขึ้นเราวิ่งเร็วอ่ะ
1: ค่ะ
3: แล้วก็ชนปุ้งก็ระเบิดเอง
1: แต่ยังดีประคองรถมีสติดีไม่ได้เกิดอุบัติอะไรที่มันรุนแรงไปมากกว่านั้น
3: ครับประคองรถได้พอสงสัยว่า
1: ค่ะ
3: จะแตกหรือเปล่าก็เลยพอดีลูกสาวเป็นคนขับครับ
1: โอ้สติดีมากเลยอ่ะคุณธนากรแล้วคือไอ้ก้อนหินอยู่แค่ก้อนเดียวเหรอคะ
3: มีก้อนเดียวครับก้อนเดียว
1: โอ้ไม่รู้มันหล่นมาจากรถคันไหน
3: ไม่แน่ใจว่าหล่นมาจากรถคันไหน
1: มันเป็นลักษณะของพวกก้อนหินที่เขาจะไปประดับตกแต่งเป็นสวนอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะหรือมันเป็นก้อน
3: ไม่แน่ใจว่าเป็นก้อนหินประดับหรือเปล่าเนี่ยผมมีเพื่อนร่วมชะตากรรมอยู่ด้วยนี
1: ่ที่เป็นคุณเคยขับรถเก๋งวอลโว่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: คนนั้นก็ปลอดภัยนะคะปลอดภัยเหมือนกันใช่ไหม
3: ทุกคนปลอดภัยไม่มีอะไรรถไม่ไปพลิกไม่ฟ้อมแต่ว่าเราประคองรถเข้าข้างทางได้คร
1: ับ คันไหนเจอก่อนคุณธนากรระหว่างคุณธนากรกับอีกคันหนึ่ง
3: คันวอลโว่ก่อนครับ
1: วอลโว
3: ่ผมยังคุยกันเล่นกับลูกในรถว่าวอลโว่แกขับ120หรือเปล่า
1: แล้วพอหลังจากนี้ก็เห็นต่อหน้าต่อตาเลย
3: ครับผม
1: แต่ว่าพอชนแล้วมันกระเด็นเหรอคะ
3: ผมไม่แน่ใจครับวอลโว่ชนก่อนผมน่าจะประมาณสัก 2-3 นาทีประมาณนั้นหรือประมาณไม่เกินประมาณนั้นแล้วผมมาปั๊บก็หลบไม่ทัน
1: ไม่ทันแล้วตอนนี้เขาขยับก้อนหินออกแล้วยังอะคะ
3: ยังครับยังอยู่ในไหลทางของทางมอเตอร์เวย์ครับ
1: ยังอยู่ไหลทางหมายถึงว่าไอ้ก้อนหินที่ว่านี้อยู่ในไหลทางใช่ไหมคะ
3: ไม่รู้ครับเพราะก้อนหินเราน่าจะมาประมาณสัก400-500เมตรนะจากที่ชนเพราะว่าม
1: ันกระเด็น
3: ประคองรถนะครับ
1: อ๋ออุ้ยถ้าอย่างนี้เดี๋ยวคนที่ตามหลังมานี่จะเจออย่างที่คุณธนากรกับอีกคนหนึ่งเจอไหมอ่ะ
3: ใช่ถ้าไม่เอาออกเจอแน่เลย
1: ค่ะ
3: แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทางหลวงมาถึงแล้วเขาน่าจะมีวิธีคร
1: ับ น่าจะมีวิธีงั้นเดี๋ยวใครที่กำลังใช้เส้นมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้านะคะให้เริ่มระหว่างตั้งแต่ตรงช่วงกิโลเมตรที่เท่าไหร่คะ
3: ก่อน94ครับ
1: ก่อน94ให้ระวังไว้ก่อนเลยแล้วก็จะอยู่ในช่องทางทางด้านเลน
3: คร
1: ับ เลนซ้ายเหรอคะ
3: อยู่เลนซ้ายทางเข้ากรุงเทพแต่มันมี4เลนมันน่าจะไม่รู้ตอนนี้พอหินไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วครับ
1: ตรงจุดนั้นพวกมีแนวก่อสร้างมีอะไรอยู่ไหมคะ
3: ไม่มีครับไม่มี
1: ค่ะไม่มีด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราประสานย้ำในส่วนแต่ทางคุณธนากรได้บอกกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ของทางมอเตอร์เวย์ไปแล้วใช่ไหมว่าไอ้ตรงจุดที่ชนอยู่ตรงไหน
3: เจ้าหน้าที่ทางหลวงก็มาเคลียร์มาจัดการนะให้เรียบร้อยแล้วครับ
1: แล้วเดี๋ยวจะเดินทางต่อได้ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะ
3: ได้น่าจะได้แต่ว่าต้องเคลมประกันเพราะว่ามีรถเสียหาย
1: มีรถเสียหายแต่รถก็คือขับต่อได
3: ้ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเสียอะไรหรือเปล่าจะลองขับครับ
1: ค่ะโอ้แต่อีกคนนึงนี่ยังไม่รู้เลยว่าจะเคลื่อนย้ายรถยังไง
3: ครับผม
1: ค่ะงั้นเอาไปว่าตอนนี้ก็คือมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วแต่ต้องมีการจัดการกับทางด้านของดำเนินการคุยกับประกันก่อนนะคะส่วนก้อนหินนี่ยังไม่มั่นใจว่าเขาเก็บแล้วหรือยัง
3: ครับ
1: โอเคเดี๋ยวเราประสานทางด้านของทางมอเตอร์เวย์ให้อีกทางหนึ่งโอ้โหแต่มันดูแล้วมันไม่ใช่ไอ้พวกก้อนหินที่เขามาหมอดมารองรถรองล้อเลยไม่ใช่ใช่ไหมมันใหญ่กว่านั้น
3: ไม่น่าจะใช่เพราะมันอยู่กลางถนนเลยคร
1: ับ อ๋อค่ะค่ะแล้วมันเป็นก้อนที่ขนาดที่ถึงจะใหญ่แต่เราจะมาเห็นในระยะที่มันประชันชิดแล้ว
3: เห็นชัดแต่ว่าพอเห็นปั๊บมันไม่ทันแล้วมันชนแล้ว
1: ค่ะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเพื่อนๆที่ตามหลังมานะคะจะได้ระวังมากขึ้นเนี่ยเจออย่างนี้อยากจะบอกอะไรกับคนที่ใช้ทางบ้างไหมคะ
3: คือหนึ่งอยากจะให้คนที่ตามหลังมาได้ไม่ต้องเจออุบัติเหตุแบบผมครับ
1: ค่ะค่ะ
3: เพราะว่าอันตรายถ้าเกิดว่ารถสภาพไม่ดีจะพลิกคว่ำได
1: ้ค่ะค่ะ
3: และอาจจะมีรถข้างหลังชนเพราะรถมันเร็วมากครับรถที่เร็วตลอด
1: นี่รถของคุณธนากรนี่คันสีขาวหรือว่าคันสีเข้มๆ
3: คันสีขาว
1: อ๋อคันสีขาวโอเคจอดอยู่ใกล้ๆกันเลยติดๆกันเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีรถของทางเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลแล้วนะ
3: ครับผม
1: ค่ะค่ะยังไงระวังด้วยนะคะ
3: ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะแต่ว่าประเด็นคือก่อนจะถึงจุดที่รถของคุณธนากรจอดอยู่ตรงกิโลเมตรที่94/600เนี่ยให้ระวังก้อนหินด้วยถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางนะคะในเส้นมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะให้ระวังกันด้วยนะคะหรือว่าอยู่ตรงจุดไหนได้แจ้งมาได้ประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ค่ะในช่วงนี้ไปที่คุณธานุตรากันก่อนตอนนี้นะคะในส่วนของโครงการทางด่วนรถไฟข้ามกรุงเมื่อตอนช่วงเช้าเราคุยกันตอนนั้นน่ะเพิ่งทานอาหารเช้าเสร็จแล้วกำลังจะเข้าพูดคุยอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการหาวิชาประเทศไทยนะคะแต่ณเวลานี้ตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่ไหนยังไงต้องไปที่คุณฐานุตราหรือวิทยานนท์กันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีคุณปุญญานุชอีกรอบหนึ่งนะคะ
1: ค
4: ่ะก่อนหน้านี้คือเป็นบรรยากาศช่วงเช้าก่อนที่จะเข้าห้องไปทำกิจกรรมนะคะสำหรับวันอาทิตย์เนี่ยก็คือจะจัดเต็มทั้งในเรื่องของการให้ความรู้ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยเตรียมมอบให้กับผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่มาร่วมกิจกรรมทางด่วนรถไฟข้ามกรุงครั้งที่48นะคะดิฉันเข้าไปนั่งฟังแล้วตอนแรกเลยเหมือนจะเป็นการเขาเรียกอะไรนะละลายพฤติกรรมเพราะว่าต่างคนต่างมาใช่ไหมมาจะเป็นคู่ทั้งหมด40คู่80คนก็มาจากต่างที่ต่างทิศทางกันนะคะก็มีการจัดกลุ่มแบ่งเป็นสีทำกิจกรรมกันต้องบอกว่าเหมือนเป็น extrovert อะคุณปุญญานุช
1: โอเคจะตรงข้ามกับ introvert ค่ะ
4: ใช่ค่ะมันมากเข้าไปปุ๊บจับกลุ่มทำกิจกรรมกันนะคะมีการหาค้นหาคำนะอันนึงที่สนุกเลยคือเป็นดิฉันไม่เคยคิดว่าคนยุคนี้จะตั้งใจอ่านหนังสือพิมพ์ขนาดนี้อันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าจะต้องค้นหาคำที่มันอยู่ในหนังสือพิมพ์อ่ะคุณจะรู้ทุกคนแบบค้างหนังสือพิมพ์หาอย่างให้หาคำว่าแชมป์อย่างเงี้ยนะคะโอ้โหอ่านแทบทุกตัวอักษรเอางี้ดีกว่าผู้ที่ดาเลือกคำออกมาแล้วก็เอาไปให้กรรมการนะคะเพื่อจะไปเก็บคะแนนเก็บแต้มกัน
1: โอ้โหคนคิดได้ยังไง
4: สนุกมากที่ทุกคนทุ่มเทมากลงไปอยู่ที่พื้นอ่ะทางคนละแผ่นอย่างเงี้ย
1: จะถ่ายรูปค่ะ
4: สามัคคีมากนะคะตรงกิจกรรมตรงนี้มันนี่คือหนึ่งในกิจกรรมที่ทำกันนะคะจริงๆมันมีอีกหลายอย่างเลยแหละมีทั้งเต้นทั้งอะไรหลายอย่างเก็บคะแนนแล้วก็ผู้ชนะนะคะก็เป็นของกลุ่มสีแดงขึ้นไปรับรางวัลกันก็ได้รางวัลติดไม้ติดมือกันไปจริงๆอ่ะรางวัลมันมีแจกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเยอะแยะมากมายนี่เช้านี้ยังแจกอีกนะยังไม่จบเสร็จเรียบร้อยหลังจากละลายพฤติกรรมเข้ากันได้ดีทั้งหมดทั้งห้องแล้วนะคะเราพระมีการพักเบรกนิดนึงทานขนมทานของว่างที่ทาง 4-2-C The Chic Hotel เขาจัดเตรียมไว้ให้แล้วก็กลับเข้ามาในห้องประชุ
1: ม
4: มาให้ความรู้กันนะคะก็เปิดการประชุมด้วยทางท่านรองผู้ว่าการชินนาถคุณเจริญนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางรองอีกท่านหนึ่งนะคะก็ขึ้นไปให้ความรู้เรื่องของนวัตกรรมเพื่อการเดินทาง Exact Innovation ซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยว่าสมาชิก Easy Pass ที่มาครั้งนี้ได้รับความรู้กันอย่างเต็มๆแน่นอนบางเรื่องบางท่านอุ๊ยยังไม่รู้เลยอ๋อทำแบบนี้ได้เหรออ๋อใช้อย่างนี้ได้เหรอก็คือมีการทั้งให้ความรู้แล้วก็มีการถามในสิ่งที่ยังสงสัยอยู่นะคะอย่างเช่นหนึ่งเรื่องบางท่านบอกว่าบัตร Easy Pass เนี่ยบางคนไม่ได้ติด คล้ายยกแปะเวลาเข้าหน้าด่านใช่ไหมบางท่านก็ให้เหตุผลว่าที่บ้านมีรถหลายคันมีบัตรใบเดียวก็จะใช้แบบนี้ก็ให้คำแนะนำว่าจริงๆอ่ะมันจะมีตัวพลาสติกที่สำหรับติดตรงหน้ารถติดไว้ด้านหลังกระจกมองหน้าใช่ไหมคะเป็นกระจกมองหลังขออภัยติดไว้ตรงนั้นนะคะพอถึงเวลาก็เสียบเอาตัวบัตรเข้าไปเสียบแล้วที่สำคัญตัวติดเนี่ยรับได้ฟรีตรงอาคารที่ทำการหน้าด่านไปขอได
1: ้อ๋อเออไม่ต้อง
4: ไปหาซื้ออ ื
1: มค่ะ
4: เพราะว่าบางท่านเนี่ยเข้าไปในแอปต่างๆเพื่อจะไปหาซื้อมาแล้วก
1: ็
4: ซื้อมาใช้ปรากฏว่าเป็นตัวติดที่เป็นหน้าเหล็กซ
1: ึ่
4: งมันไปขัดขวางการทำงานของระบบตัวบัตร Easy Pass ค่ะเอออันนี้ดิฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าอ๋อตัวติดแม่เหล็กมันไปขวางการทำงานบางทีแบบบางคนถอยหน้าถอยหลังทำไมเข้าไม่ได้สักทีประตูไม้กั้นไม่เปิดอะไรเงี้ยน
1: ี
4: ่แหละส่วนหนึ่ง
1: ค่ะ
4: ค่ะ
1: เขาได้รู้กันทุกคน
4: ค่ะนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะจะมีข้อมูลอีกมากมายหลากหลายในเรื่องของความรู้ที่ให้กับผู้ใช้ Easy Pass แล้วก็ขอเชิญชวนเลยค่ะถ้าสมมติว่าท่านไหนเนี่ยที่ยังไม่ได้มีบัตร Easy Pass นะอันนี้สมัครก็ง่ายใช้งานก็ง่ายเพราะว่าต่อไปตามหน้าด่านเนี่ยในช่องนะคะที่จ่ายสตางค์อ่ะจะเปลี่ยนจากเงินสด คือเราจะเห็นแล้วตอนนี้มันเริ่มจะมีช่องบัตรอีซี่พาสเยอะกว่าเงินสดใช่ไหมคุณปุญญานุช ณโอกาสต่อไปตามหน้าด่านนะคะเขาก็จะเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะได้ผ่านทางได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและที่สำคัญพอใช้บัตรอีซี่พาสใช่ไหมมันจะเก็บแต้มได้
1: ใช่ค่ะ
4: อันนี้ทุกคนแบบพยักหน้าเลยใช่บางคนดีฉันฟังนะเมื่อกี้สักครู่เขามีการแตกคะแนนกันสำหรับใครที่ยังมีแต้ม exact reward เยอะๆนะเขามีรางวัลพิเศษให้คุณมีเป็นหมื่นแต้มไม่เป็นแรกเลยอ่ะคุณแรกได้หลายอย่างนะแรกของรางวัลก็ได้หรือว่าแรกกลับเป็นเงินไปด้วยจะเอามาใช้เติมในบัตร Easy Pass ก็ได้ด้วย
1: นี่
4: ไงนะนี่แหละแล้วเขาก็เลยนะคะฝากในเรื่องราวตรงนี้ไว้และที่สำคัญการทางพิเศษของประเทศไทยนะคะเขาก็ยังมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับการให้บริการของการทางพิเศษไปเรื่อยๆค่ะต้องติดตามกัน
1: ค
4: ่ะอันนี้ก็ยังไม่จบนะเนี่ยดิฉันหนีออกมาก่อน
1: อ้าวแล้วไงคุณกลับไป
4: เหลืออีกหน่อยนึง
1: กลับไป
4: เดี๋ยวเสียงมันดังเดี๋ยวเสียงดังน้าก็จะมาไล่คุณกุญแจฟังก่อนแล้วก็หลังจากตอนนี้นะคะเดี๋ยวประมาณสักใกล้ๆเที่ยงเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันละพาผู้ร่วมกิจกรรมของเราไปทานอาหารอร่อยอร่อยที่ร้านสวนอาหารบ้านอีสานแล้วหลังจากนั้น
1: คุณไปภาคกลางไม่ใช่หรอคุณไปภาคกลางไม่ใช่หรอคะแต่ทานอาหารอีสาน
4: ดิฉันดูทุกคนนะเวลาเนี้ยแต่ร้านอาหารอีสานมีกระจายไปทั่วแต่ละที่อาจจะรสชาติไม่เหมือนกันต้องลองไปชิมก็บอกที่นี่อร่อยจะไปชิมมาให้หลังจากนั้นจะพาไปซื้อของฝากที่ร้านเกษราที่สิงห์บุรีค่
1: ะ
4: แวะที่เราทุกจังหวัดเลยนะคะ
1: กี่จังหวัด
4: พูดถึงในประเทศไทย
1: เท่ากับอันนี้กี่จังหวัดละเดี๋ยวนี้ชัยเราไปกันที่ราชชัยนาทแล้วก็ไปนอนกันที่นครสวรรค์แล้วก็กลับมาซื้อของกันที่สิงห์บุรี3
4: ใช่ค่ะ3จังหวัดค่ะกล
1: ับ
4: มาถึงกรุงเทพก็4จังหวัดค่ะคุ้มในการเดินทาง2วัน1คืนกับทางการทางพิเศษของประเทศไทยต้องบอกเลยคุณปุญญานุช
1: ค่ะ
4: ตอนเนี้ยจะเปลี่ยนจากรถทัวร์เรานั่งรถทัวร์ทรัพย์เจริญใช่ไหมคะเรียกว่าต้องเปลี่ยนขากลับเนี่ยอาจจะต้องเป็น10ล้ออ่ะเพราะของรางวัลเยอะมากที่เขาได้ของรางวัลกันแล้วก็เขาซื้อของฝากกันแหล่งของฝากที่ชุมชน
1: อ
4: ่ะก่อนจะมาถึงที่นครสวรรค์เราก็มีการไปอุดหนุนสินค้าชุมชนนะคะที่เขานำมาจำหน่ายต้องมีผลไม้มีผลไม้แปรรูปเรียบ
1: นี่คือขนาดว่าวันนี้ฉันเห็นภาพบรรยากาศในรถเขากว้างมากนะนั่งมากเลยไม่พอเหรอคะของฝากที่จะซื้อ
4: ไม่ได้พอนะเพราะว่าผู้ร่วมกิจกรรมผู้ร่วมเดินทางของเราสมาชิกอีซี่พาสเราเนี่ยซื้อกันเป็นไม้เป็นมือไปหมด
1: ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราก็เพิ่มไปหารถเพิ่มสำหรับการขนของฝากอ่ะเดี๋ยวคิดทำให้เผื
4: ่อค่ะ
1: อุดหนุนชุมชนอันนี้สำคัญเป็นการกระจายรายได้ด้วย
4: ค่ะ
1: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะ
4: ค
1: ่ะขอบคุณนะคะต้องขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมากๆด้วย ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากๆโอ้คือตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องมาถึงวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นทริปที่สนุกสนานมากๆจริงก็ต้องขอบคุณนะคะในส่วนของโครงการทางด่วนรถฟ้าข้ามกรุงนี่เป็นครั้งที่48แล้วนะคะโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะที่ร่วมกันกับทางจสร้อยนะคะได้ทั้งความสนุกขึ้นได้พักผ่อนได้ชาร์จแบตไปด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะได้เข้าใจในส่วนของทางด้านของการทำวิจัยแห่งประเทศไทยนะในเรื่องของสายทานต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยนะคะส่วนในช่วงนี้พูดถึงนี่เขาไปเที่ยวไปเรียนรู้ไปทำความเข้าใจในส่วนของชุมชนนะคะแล้วก็ในส่วนของการหาพิเศษมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะของทางจสร้อยนะคะที่อยากจะเชิญชวนให้มาเข้าร่วมนะคะในส่วนของกิจกรรมนี้ค่ะก็เป็นกิจกรรมนะคะซึ่งสำหรับคนที่ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าคนที่เป็นคนป่วยอัลไซเมอร์นะคะทางจสร้อยร่วมกับทางภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ซึ่งมีภาวะสมองเสื่อมจัดกิจกรรมอบรมดูแลผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในวันพุธที่2กันยายนนะคะที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลก็ตั้งแต่ช่วง 8:30 นถึง 16:30 นค่ะซึ่งภายในงานผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับสมองเสื่อมคืออะไรการสาธิตกิจกรรมกระตุ้นการรู้คิดและความจำปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและเทคนิคการแก้ไขการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านความเคลื่อนไหวการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมแล้วก็รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์อีกด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพราะตอนนี้เต็มแล้วใช่ไหมเพราะเรารับจำนวนจำกัดมากๆจริงๆนะคะก็ต้องขอบคุณเลยนะทุกๆคนที่สมัครมาร่วมกิจกรรมนะคะแต่ถ้าหากว่าเราพลาดไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถที่จะรับชมไลฟ์สดได้นะคะทาง Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะก็แล้วก็ทางเพจศิระ PR ด้วยตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:00 นได้เช่นกันค่ะนะคะมีอีก1ช่องทางให้สามารถที่จะร่วมกิจกรรมนี้กันก็ต้องขอบคุณสำหรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมนี้นะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้ขอให้โอกาสคือการให้นะคะให้โอกาสให้ความหวังแล้วก็ให้ความสุขค่ะบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM ผู้ให้บริการการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตจุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะก็พูดถึงนะในส่วนของกิจกรรมนะคะในเรื่องของการอบรมนะคะอย่างที่บอกค่ะถ้าว่าใครที่พลาดไปก็ไปดูได้นะคะผ่านทางไลฟ์ของทาง Facebook ที่บอกไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุนะคะล่าสุดมีแจ้งอุบัติเหตุค่ะเส้นทางทางด้านของพื้นที่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นรถบรรทุกนะคะแล้วก็รถกระบะบรรทุกอ่ะ1คันรถกระบะ3แล้วรถกระบะนี่คือพลิกตะแคงแล้วก็ขวางทุกช่องทางซึ่งจุดนี้มีคนเจ็บด้วยบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรนะคะบอกว่าตรงจุดนั้นนะเขาเรียกว่า3แยก3แยกไซทองลาดกระทิงนะคะก็ตอนนี้บอกว่ามีผลการจราจรเดี๋ยวอาจจะได้มีเพิ่มเติมกันส่วนกรณีของอุบัติเหตุถนนมิตรภาพในฝั่งขาออกค่ะ ตรงกิโลเมตรที่45+500ที่เป็นรถ2คันชนกันโอ้โหจุดนี้เจ็บถึง4คนนะคะเจ็บถึง4คนนะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนเพราะว่าอย่างคันหนึ่งอ่ะที่เห็นก็คือว่าสภาพของรถเนี่ยเกยขึ้นไปอยู่ไอ้ตรงแบเรียร์เลยอะค่ะแล้วก็จากในรูปเนี่ยจะเห็นนะคะว่าในส่วนของไอ้หลังคารถที่อยู่ด้านหลังตรงกระบะหลังอะตกลงมาอยู่บนพื้นถนนนะคะแต่รุนแรงนะเพราะว่ามีคนเจ็บถึง4คนนะคะจุดนี้แต่ชนกัน2คันแล้วถ้าดูจากในรูปก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นแล้วว่าตรงจุดที่เกิดเหตุจะเป็นช่วงจุดกลับรถนะคะตั้งแต่เมื่อตอนช่วง 9:00 นตอนนี้ 11:38 นก็น่าจะมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายต่างๆเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแล้วก็ถนนอิสรภาพถนนอิสรภาพตรงช่วงของสะพานเจริญพานนะคะก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์เสียหลักลื่นล้มเนื่องจากว่ามันมีคราบน้ำมันอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายแล้วก็จุดนี้ค่ะมีคนเจ็บถึง3คนทางเจ้าหน้าที่นะคะช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีแล้วก็ล่าสุดนะคะก็มีการเคลื่อนย้ายรถพ้นขีดขวางตะกี้ถ้าพูดถึงในฝั่งทางด้านนี้ถนนอิสรภาพนะคะดูจากในกล้อง CCTV เนี่ยก่อนหน้านี้ตรงช่วงแยกบ้านแขกอะตรงจุดนั้นอะรถเยอะมากนะคะดูการจราจรนี่คือรถเนี่ยแน่นๆเต็มๆเลยประชาธิปกที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของแยกบ้านแขกให้เลี่ยงเส้นทางนะคะจะดีกว่าเดี๋ยวดูอัปเดตล่าสุดก่อนเมื่อกี้นี้ดูในช่วงของต้นชั่วโมงนะคะกรณีของเส้นทางแถววงเวียนใหญ่วงเวียนใหญ่เนี่ยตอนนี้หลายๆเส้นทางรถมากขึ้นรถแน่นรถติดแล้วเหมือนกันนะในบางเส้นทางเดี๋ยวดูตรงช่วงเนี้ยเนี่ยถนนประชาธิปกนะคะจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้ามาตรงช่วงของแยกบ้านแขกรถมากนะคะรถมากเคลื่อนตัวตามกันไปค่อนข้างที่จะช้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่มาจากทางวงเวียนใหญ่นี้ไปใช้ฝั่งของถนนลาดย่านะคะแล้วไปใช้ถนนสมเด็จเจ้าพระยานะคะคือมันเหมือนกับมันจะอ้อมแต่เวลาดีกว่าแน่นอนนะคะเพราะถ้าหากว่าใช้เส้นถนนประชาธิปกแล้วก็ตรงไปนะคะเพื่อจะไปทางด้านของแยกบ้านแขกอันนั้นน่าจะใช้เวลานานเพราะว่ารถนิ่งนะคะไม่แน่ใจมันมีอะไรยังไงพิเศษไหมคะสำหรับในช่วงนี้นะคะใครผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
8: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: มีผู้ฟังจส.ร้อยถามมาว่า Mflow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
11: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร Mflow ก็ผ่านช่อง Mflow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน Mflow ไทย LINE Official @mflow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
10: ที่สำคัญใช้ Mflow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทย สำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
13: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
14: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
13: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
15: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
16: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
17: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
16: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
17: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
16: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
17: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
16: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ในช่วงนี้นะคะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งทาริยะประกันภัยร่วมกับทางจสร้อยค่ะจะทำโครงการนี้นะคะก็มีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1นะคะรถที่สามารถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ได้ค่ะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการค่ะก็คือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีนะคะในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการนะคะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมแต่ว่าสูงสุดเนี่ยไม่เกิน20วันนะคะก็มีผ่อนได้ด้วยนะคะสามารถที่จะผ่อนได้ 0% 6เดือนค่ะสนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้เลยที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150088 02150088ค่ะแต่ถ้าหากว่ารถของคุณนะคะไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้นะคะเรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งก็ทำได้นะคะทั้งในส่วนของรถเก๋งส่วนบุคคลนะคะแล้วก็รวมไปถึงกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รถกระบะเชิงพาณิชย์ก็เช่นเดียวกันค่ะนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นประเภท3นี่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะแล้วก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษเช่นเดียวกันสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ที่02150088 02150088บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะผ่อนได้เช่นกันนะคะ 0% 3เดือนนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของโครงการประกันภัยรถยนต์นะคะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดเพิ่มเติมกันต่อนะคะก็คือกรณีของอุบัติเหตุเนี่ยสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงนะคะในหลายจุดแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็ต้องบอกว่าในความรุนแรงของอุบัติเหตุนี่คอมเมนต์ใน Facebook ของทาง JS ร้อยก็โอ้โหกันหนำเหมือนกันคือ2เคสที่มันเป็นอุบัติเหตุที่ลักษณะเดียวกันเลยแต่ว่าคนละถนนนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณในส่วนของคอมเมนต์ของคนที่ติดตามด้วยเพราะมันอย่างหนึ่งทำให้เข้าใจเลยในสภาพของถนนเส้นที่เกิดอุบัติเหตุนะคะอย่างกรณีของอุบัติเหตุถนนกิ่งแก้วที่เป็นอุบัติเหตุระหว่างเก๋งกับรถบรรทุกพ่วงนะคะคือมันไม่มีตัวพ่วงนะมันจะมีเฉพาะแค่ตัวฐานนะคะแล้วรถคันนี้กำลังจะกลับรถแล้วปรากฏว่าเก๋งนะคะขับมาไม่ได้เบรกเลยชนนะคะแล้วก็คือเหมือนกับเป็นการชนพุ่งทะลุเลยคือไม่ใช่ทะลุค่ะแต่ว่ารอดนะรอดใต้ไอ้ตัวฐานะของไอ้ตัวของคอนเทนเนอร์นะคะซึ่งโหตอนนี้คอมเมนต์อ่ะ231คอมเมนต์นะคะแล้วก็หลากหลายคอมเมนต์เลยที่บอกว่าเนี่ยจุดเนี้ยมันเป็นจุดกลับรถแล้วมันเป็นจุดที่มันค่อนข้างที่จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยเหมือนกับที่ทางเจ้าหน้าที่ของทางมูลนิธิเนี่ยเล่าให้ฟังเลยนะคะแล้วก็เส้นนี้นะคะเส้นกิ่งแก้วหลายๆคนบอกเลยว่าโอ้โหมันเป็นเส้นที่อันตรายมากๆนะคะมันจะมียูเทิร์นมีอะไรต่างๆนะคะอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆนะคะแล้วก็มีบางคนบอกว่าจากภาพมันไม่ใช่ชนกันนะแต่มันคือเก๋งมุดไปมากกว่า นะคะอันนี้ก็มีคนเจ็บนะมีคนเจ็บนะคะกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้นะคะแล้วก็อย่างที่ทางเจ้าหน้าที่ของทางมูลนิธิเล่าให้ฟังคือมันไม่มีร่องรอยของการเบรกเลยนะคะเนี่ยเป็นตอนช่วงมาสักตีสี่กว่าอีกจุดนึงนะคะเนี่ยพอเราถัดมองลงมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นอุบัติเหตุถนนปู่เจ้าสมิงพายอันนี้ตอนช่วงก่อนเที่ยงคืนของเมื่อวานก็ลักษณะไม่ได้ต่างกันเลยเก๋งนะคะก็แทบจะมุดไปอยู่ตรงใต้ฐานที่รองตู้คอนเทนเนอร์แต่มันเป็นรถเป็นทุกตู้คอนเทนเนอร์เปล่าอะนะคะแต่คันนี้ก็คือไม่ได้มุดลอดเหมือนกับไอ้คันที่ฝั่งของถนนกิ่งแก้วอันนี้ก็คอมเมนต์เยอะมากเหมือนกันนะคะตอนนี้คือ172คอมเมนต์นะคะแล้วก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งเลยค่ะถ้าอ่านจากในคอมเมนต์ในแต่ละจุดเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าเส้นทางทางด้านนี้มันมีเรื่องของจุดกับรถแล้วก็มีเป็นเส้นทางที่รถเป็นทุกเนี่ยจะใช้เส้นทางกันแล้วก็ตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยจุดนี้บอกว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากๆนะคะตรงช่วงของบริเวณปากซอยวัดสำโรงใต้คือ2เคสเนี้ยเหมือนกันเป๊ะคือลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกันมากๆนะคะนี่ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เลยสำหรับคนที่ใช้เส้นทางนี้นะคะมันจะได้คือเราเห็นแล้วเรารับรู้เลยโอ้โหมันถนนในช่วงเวลากลางคืนกับช่วงเช้ามืดเนี่ยมันอันตรายอันตรายมากๆนะคะคือบางจุดเหมือนกับมันสว่างไอ้อย่างกรณีของอุบัติเหตุตรงถนนปู่เจ้าสมิงพรายก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะมีบางคนบอกว่านี่มันก็ดูสว่างทำไมมันเกิดอุบัติเหตุมีคนบอกอ๋อคือเนื่องจากเขาฉายไฟมันก็เลยเนื่องจากมันกล้องของการอุบัติเหตุเรื่องของการเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆทำให้ดูเหมือนกับว่าไอ้ตรงจุดนี้มันมีความสว่างจริงๆมันไม่ได้สว่างมากขนาดนั้นนะคะอ่ะก็2เส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุนะคะบ่อยแล้วก็จะเป็นอุบัติเหตุโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีคู่กรณีคือเป็นรถบรรทุกนะคะคุณพันธ์คะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณวันยนุชครับผมใช่ต
0: ั
1: ้งแต่แยก3รามนะครับมุ่งหน้ามาอ้อมใหญ่อ้อมน้อยการจราจรไม่มีปัญหาครับผม
0: ค่ะ
1: การจราจรก็ใช้การได้ดีครับแนวก่อสร้าง
0: เป็นยังไงบ้าง
1: พื้นที่กำลังขยับเพนวิลเลอร์ออกมาอีกนิดหนึ่งนะครับผมมาต่อครับผม
0: ค่ะ
1: ยังกำลังขึ้นตอม่ออยู่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็อีกไม่นานเกินรอมั้ง3ปี
0: แป๊บๆค่ะ3ปี
1: 3ปีใช
0: ่
1: คร
0: ับ ใช่แป๊บๆอืม
1: รออีกไม่นานครับผม
0: อืมค่ะ
1: แดดก็โอ้แดดก็ไม่ค่อยร้อนครับคุณวิญญาณุษย์ไม่มีแดดครับผม
0: ค่ะ
1: 33องศาครับผม
0: ก็ถือว่าโอเค
1: ครับไอ้กิ่งแก้วกับปู่เจ้าเนี่ยมันรถเทรลเลอร์มันเยอะครับมันรถตีโค้งอะครับรถบรรทุกอะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แล้วกิ่งแก้วเนี่ยที่ยูเทิร์นรถเขาเยอะมากเลยแต่ว่ามันมีแต่โรงงานอะนะครับ
0: เออมีคนบอกเหมือนกันนี่นะอ่ะจากในคอมเมนต์เขาบอกว่าต้องระวัง
1: มาเลนสองครับตีโค้ง
0: ต้องใช้พื้นที
1: ่รถอะไรมาเลนขวาเลนขวาจะเรียบร้อยครับ
0: ค่ะอ่ะสองเส้นมันมีเส้นอื่นอีกไหมที่เราต้องระวังกันขนาดอ่ะแต่สองเส้นนี้ต้องระวังมากมากค่ะ
1: ใช่ครับปู่เจ้ากับกิ่งแก้วครับผม
0: อืมค่ะ
1: ครับผม
0: แล้ว
1: เขาวิ่งออกมาจากแดดตู้คอนเทนเนอร์ครับผมอ
0: ืมใช่
1: รถ18ล้อนี่มันต้องตีโค้งนะครับคุณบุญยรถ
0: ค่ะ
1: มันไม่ใช่เลนเดียวเลี้ยวได้เลยคร
0: ับให้เวลาเขาหน่อย
1: ครับใช่คร
0: ับ ค่ะ
1: ค่ะบางคนก็ไม่รู้เขาเปิดไฟสัญญาณตีไปคู่ครับบางคนก็แดดขวางขึ้น
0: อืมค่ะมีบางคนบอกว่าให้ไปเพิ่มไฟไอ้ตรงฐานน่ะตรงฐานรอง
1: ไฟเลี้ยวอ่ะคร
0: ับ ไฟโอ้แต่ถ้าพูดถึงมุมหนึ่งไฟมันก็จ้านะถ้ามันเออมันเอาต้องหาความเหมาะสมอ่ะเริ่มจากการระมัดระวังกันก่อน
1: ค่ะ
0: น
1: านแล้วคร
0: ับ
1: ที่ว่านักศึกษาเรียนจบแล้วก็
0: ที่หลายศพใช่ไหมเข้าใจอืมอืม
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผมมันตรงด้วยแล้วรถยูเทิร์นเยอะครับผม
0: อืมค่ะขอบคุณมากๆเลยคุณพันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจริงถนนกิ่งแก้วเกิดอุบัติเหตุก็เลยเสียถ่ายและเจอเคสที่คุณพันบอกอ่ะเออนั้นต้องบอกว่าเป็นใช้คำเป็นโศกนาฏกรรมเลยเพราะว่าเสียชีวิตไป10กว่าคนน่ะนะคะเป็นนักศึกษาด้วยนะคะอ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงอีกเคสนึงคือช่วงนี้ที่ Impact เมืองทองธานีเนี่ยเขามีงานเนี่ยเป็นมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะซึ่งก็จัดมาเมื่อวานวันแรกแล้วก็นู่นเลยค่ะถึงวันที่23สิงหาคมนะคะตั้งแต่ช่วง 9:00 น.ถึง 19:00 น. นะคะที่อาคาร9ถึง11 Impact เมืองทองธานีนะคะก็ภายใต้แนวคิดวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนชวนเลยนะแล้วเวลาที่ไปแล้วอย่าลืมแวะไปที่บูธของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วยนะคะเพราะว่าบูธนี้เนี่ยโอ้เขามีการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆเอาไว้นิทรรศการเอาไว้8กลุ่มงานวิจัยเลยมานำเสนอให้น้องๆเด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้ทำความเข้าใจกันนะคะอย่างทางผู้ช่วยผู้ว่าการการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าทางผู้ช่วยสุรชัยสุภชัยคุณเศษค่ะก็บอกในส่วนของการจัดนิทรรศการของทางกฟผ.ในครั้งนี้เนี่ยนะคะเขาจัดภายใต้แนวคิดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่านะคะซึ่งก็นี่แหละในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะย้ำเลยนะอย่าลืมแวะไปกันนะคะแล้วก็อย่าลืมในครั้งนี้เนี่ยนะคะเขาจัดภายใต้แนวคิดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่านะคะซึ่งก็นี่แหละในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

0: คืออันนี้เป็นเรื่องที่ทั่วโลกเลยนะให้ความสำคัญให้ความใส่ใจนะคะ SMR Energy Storage นะคะแล้วก็ Hybrid Floating Solar เนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5นะคะโอ้อันนี้เขาก็ทำมานานมากๆนะคะแล้วยุคนี้ต้องเป็นยุคของ EV ใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของ EV แล้วก็จุดที่เป็นสถานที่ในเรื่องของการชาร์จนะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงนะคะในส่วนของ Second Life Battery Ecosystem นะคะแล้วก็ Land Moss ค่ะอันนี้ Land Moss จะเป็นระบบเฝ้าติดตามการเคลื่อนตัวของดินบริเวณเหมืองแม่เมาะแบบเรียลไทม์อันนี้น่าสนใจมากๆยังไม่หมดเพราะว่าเขาเอามาด้วยกันทั้งหมดเนี่ยคือ8กลุ่มงานวิจัยเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะเขาก็ยังมีการนำเท่าลอยจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมาพัฒนาเป็นวัสดุก่อสร้างทางเลือกนะคะแล้วมีนวัตกรรมการระบบควบคุมและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในยุคดิจิตอลด้วยนะคะภายในบูธของทางการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้องๆได้เรียนรู้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาด
1: กนกพรคำริกบุตรค่ะสวนดุสิตโพเผยคนไทยกังวลปัญหาการฟอกเงินมองการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษยังไม่จริงจังสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
2: ์กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
6: สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ส่วนดุสิตโพเผยผลสำรวจคนไทยส่วนใหญ่มีประสบการณ์เกี่ยวกับภัยทางการเงินและยังไม่เชื่อมั่นการทำงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: ส่วนดุสิตโพมหาวิทยาลัยส่วนดุสิตเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศเรื่องคนไทยกับภัยการเงินและการฟอกเงิน 1,151 ตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 51% ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับภัยทางการเงิน 48% เคยมีประสบการณ์โดยลักษณะที่พบมากที่สุดคือโฆษณาเงินกู้นอกระบบหรือการชกชวนลงทุนที่น่าสนใจขณะที่ 57% พบว่าเบาะแสที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงินกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าควรที่จะแจ้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร้อยละ42ทางนี้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 59% เห็นว่าปัญหาการฟอกเงินวันนี้น่ากังวลมากที่สุดสาเหตุสำคัญคือการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษที่ไม่จริงจังรองลงมาเห็นว่ารัฐบาลควรที่จะจัดการกับผู้ที่เป็นตัวการใหญ่ลงโทษอย่างหนักกวาดล้างให้สิ้นซากเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นอีกอย่างไรก็ตามผลโพลสะท้อนว่าปัญหาทางการเงินเป็นเรื่องใกล้ตัวเกือบครึ่งมีประสบการณ์โดยมองว่าปัญหาการฟอกเงินน่ากังวลและยังไม่เชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐฉะนั้นภาครัฐจึงจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาควบคู่ไปกับการตรวจสอบความผิดปกติและสร้างความรู้ให้กับประชาชนในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ติดตามประเด็นข่าวกีฬาที่น่าสนใจตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
9: หงแดงลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษขยับเข้าใกล้การได้กลุ่มผู้ลงทุนรายใหม่เข้ามาร่วมถือหุ้นหลังสื่อชั้นนำของอังกฤษรายงานว่ากลุ่มทุนที่นำโดยอามิดบาเทียและเจฟเบซอสผู้ก่อตั้งอเมซอนรวมถึงเอ็ดวาร์โดซาเฟรินผู้ร่วมก่อตั้ง Facebook เป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงทุนและกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจา ทั้งนี้กลุ่มทุนดังกล่าวเตรียมเข้าซื้อหุ้นของลิเวอร์พูลในสัดส่วน1/3ของสโมสร

0: หรือมากกว่า 30% ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าของหงส์แดงถูกประเมินไว้ที่ประมาณ 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 198,000 ล้านบาทส่วนทัพนักกีฬาตบลูกยางสาวทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีหลังสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2026รุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศชิลีด้วยการตบเอาชนะทีมชาติโปแลนด์3-1เซตก่อนจะพ่ายกับทีมสาวไชนีสไทเปแบบบุดบิด2-3เซตสกอร์25-15 24-26 27-29 25-22 และ7-15คะแนนพร้อมกับหยุดเส้นทางการสานฝันเข้าสู่รอบรองชนะเลิศอย่างน่าเสียดายขณะที่ข่าวเศร้าของวงการกอล์ฟหญิงนานาชาติเมื่อเจสสิก้าบังนักกอล์ฟอาชีพดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรเลียได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันจากภาวะเลือดออกในสมองหลังอยู่พักในประเทศไทยเพื่อร่วมกันแข่งขันศึกกอล์ฟรายการ KLPGA ทัวร์รอบคัดเลือกนานาชาติโดยแพทย์ระบุว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากภาวะเลือดออกในสมองรวมถึงภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่ตามมาสุราเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2535
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
5: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินซึ่งเกิดจากหน้าดินถูกน้ำฝนกัดเซาะจนสูญเสียความอุดมสมบูรณ์จึงทรงศึกษาค้นคว้าเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำและมีพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2534ให้ทำการศึกษาและทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนพื้นที่อื่นๆที่เหมาะสมซึ่งต่อมาสำนักงานกปร.ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนจัดทำโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยขยายผลการทดลองและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการนำหญ้าแฝกมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินน้ำและช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดในส่วนของสำนักงานกปร.มีการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการอบรมครูหญ้าแฝกเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์โครงการสัมมนาวิชาการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางป้องกันกรณีเกิดภัยพิบัติดินถล่มเป็นต้นเช่นเดียวกับหน่วยงานต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางของแต่ละองค์กรส่งผลให้วันนี้จากต้นหญ้าที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงวัชพืชทั่วไปหญ้าแฝกได้กลายเป็นพืชที่มีความหมายยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของเกษตรกรเพราะช่วยพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
6: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร 02-447-8500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะ
1: สบายสบายสบายดี
0: โอ้สบาย
1: สบายมาก
0: บ้านวัดก็พูดถึงได
2: ้แล้วนัดไว้จะโรงพยาบาล
3: โรงพยาบาล
2: เป็นลูกคนที่เท่าไหร่
3: เป็นลูกคนโต
2: แล้วสองคนลูก
3: ของหนู
2: ขอให้ลูกให้ลูกสาวด้วยนะคะ
0: ตอนนี้ป่านนี้ครูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญ
3: คุณค่ะ

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็คุณณัฐยาวันนี้อุบัติเหตุจริงๆตะกี้เล่าไปแล้วรอบหนึ่งเหมือนกันมันมีอุบัติเหตุ2จุดซึ่งมันอยู่ในสภาพที่แบบใกล้เคียงกันเลยอ่ะนะคะแล้วคอมเมนต์เยอะมากใน Facebook ของทาง JS Roy Radio นะคะคือจุดแรกเนี่ยเมื่อคืนตอนช่วงประมาณเกือบๆสัก 5:00 นนะคะก็จะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนปู่เจ้าสมิงพรายซึ่งจะอยู่ตรงช่วงปากซอยวัดสำโรงใต
2: ้
1: ใช่แต่ว่าเหตุการณ์จริงๆอ่ะเกิดขึ้นก่อนเที่ยงคืน
2: คะ
1: นะคะประมาณสัก22นาฬิกากว่าประมาณนั้นน่ะแต่ต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการนะคะซึ่งจุดนี้ก็คือลักษณะของรถเนี่ยเหมือนกับกำลังจะออกมาที่ฉันดูจากภาพในสตรีทวิวเหมือนกับเป็นโรงงานนะตรงจุดนั้นแล้วเขาจะเหมือนกับจะยูเทิร์นนะคะแล้วก็เก๋งคันนี้ขับทางตรงมาแล้วก็ชนนะคะก็ด้านหน้ามันก็มุดไปอยู่ตรงใต้ฐานนะของไอตัวที่จะวางตู้คอนเทนเนอร์แต่นี่เป็นรถเปล่านะคะก็ใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการคอมเมนต์เยอะมากบอกว่าตรงจุดนี้เป็นจุดเดิมแล้วเกิดเหตุบ่อยมากนะคะมีทั้งในส่วนจักรยานยนต์ก็มีที่เคยเกิดเหตุจักรยานยนต์นี้แบบโหเห็นย้อนหลังพอลองเซิร์ชหาปุ๊บนี่ขึ้นมาพึบเลยอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นรถบรรทุกที่กำลังที่จะเลี้ยวกลับรถ
2: หางพ่วง
1: หางพ่วงใช่หางพ่วงค่ะนะคะพอผ่านจุดนี้มาเนี่ยก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยเป็นเหมือนกับเมื่อตอนช่วงเช้าวันนี้เลยนะคะแถวทางด้านของทางถนนกิ่งแก้วปรากฏว่าพอหลังจากนั้นมาเช็คมีอุบัติเหตุจริงๆเมื่อตอนช่วงมาตั้งตีสี่กว่าลักษณะเหมือนจริงๆนะคะคือรถหางพ่วงเนี่ยนะคะกำลังจะกลับรถแล้วรถเก๋งคันนี้มาทางตรงนะคะซึ่งมีโอกาสได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ของทางมูลนิธิที่เขาสแตนบายอยู่ห่างจากตรงจุดนี้ประมาณ50เมตรได้ยินเสียงดังเลยนะคะแล้วพอเข้าไปก็รีบไปช่วยเหลือคนเจ็บก่อนเพราะว่ามันลักษณะคือมุดไปลอดไปเกือบจะมาถึงลอดอีกฝั่งนึงนะคะคือบอกว่าอาการก็ถือว่าหนักแต่เขายังพอที่จะแบบรู้สึกตัวดีถามตอบพอยังได้อยู่ก็จะเป็นคนที่ได้ดูตามที่อยู่ก็เป็นคนที่อยู่ในละแวกนั้นติดต่อทางญาติทางครอบครัวได้นะคะนี่ก็คอมเมนต์เยอะมากเหมือนกันก็บางทุกคนอาจจะบอกเลยว่าถนนกิ่งแก้วจุดเนี้ยมันจุดอันตรายมันมีพวกจุดกับรถมีรถใหญ่รถบรรทุกต่างๆนะคะก็อันนี้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันกว่าที่จะเคลื่อนย้ายได้ต้องใช้รถเครนมาดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะอันนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับเลยจากโรงพยาบาลจุฬารัตน์9ไปเล็กน้อยค่ะแต่ว่าตอนนี้ทั้งหมดก็เรียบร้อยละนะคะเรื่องของการเคลื่อนย้ายต่างๆคือวันนี้อุบัติเหตุเนื่องจากว่าพอสังเกตในถนนโล่งๆอ่ะแล้วพอเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันก็จะเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงนะคะอย่างถนนเส้นถนนสามแยกไซทองลาดกระทิงนะคะอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราอันนี้ก็เพิ่งรับแจ้งมาบอกว่าคือชนกันอุบัติเหตุชนกันทั้งหมดคือมีทั้งรถกระบะนะคะแล้วก็มีรถบรรทุกเพิ่งเห็นรูปไม่รู้เหมือนกันว่าเข้ามาในสภาพไหนแต่ว่าคันหนึ่งนี่คือหมุนกวางถนนเลยนะรถกระบะที่เห็นเนี่ยคือ2แล้วก็รถบรรทุกเนี่ยคือ1ชิ้นส่วนของรถนี้แบบกระจัดกระจายเลยอยู่บนถนนอันนี้น่าจะเป็น SUV มั้ยเก๋งถ้าดูได้เป็นรถเก๋ง EV นะคะก็ไม่แน่ใจมีส่วนของคนเจ็บหรือว่าอะไรยังไงด้วยมั้ยแต่ถ้าดูจากสภาพแล้วน่าจะมีคนเจ็บนะคะมีคนเจ็บแต่บอกว่าบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยคืออุบัติเหตุวันนี้มันจะอยู่ในสภาพที่มันรุนแรงมากชะลอความเร็วกันหน่อยเป็นห่วงจริงๆค่ะเพราะยิ่งถามว่าเร็วมากขึ้นเท่าไหร่เวลาที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยความรุนแรงเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วมีเรื่องของรถบรรทุก22ล้อเขาบอกว่าเบรกติดก็เลยทำให้มันมีไฟลุกไหม้แต่ว่าจุดนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะเป็นเส้นทางหมายเลข11ช่วงก่อนถึงแยกตากฟ้านี่ก็ตั้งแต่ตอนช่วงเช้าประมาณสัก6นาฬิกากว่าๆนะคะตรงจุดนี้ค่ะแล้วก็มันจะมีอุบัติเหตุอีกจุดนึงเมื่อคืนช่วงเป็นรถบรรทุกน้ำมันที่ไอตัวถังน้ำมันที่หลุดใช้เวลาเกือบๆตี2 กว่าที่จะดำเนินการทุกอย่างได้เรียบร้อยเพราะว่า
2: คือจริงๆจริงๆอ่ะเขาเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายรถอ่ะคนกีดขวางไปก่อนเที่ยงคืนพอดีไปเปิดคือเราก็ตามตลอดแล้วก็จนกระทั่งก่อนออกเวรไปเจอพอดีว่าเขาลากออกไปแล้วที่ขั้นตอนต่อไปคือเขาต้องทำความสะอาดบริเวณนั้น
1: เพราะน้ำมันเยอะมากนะคะที่มันเขาใช้คำว่าซึมใช่ไหม
2: มันรั่วออก
1: มานะคะจากในตัวของถังคือสภาพของไอ้ตัวถังที่มันจุน้ำมันนี่มันบูบี้มากเพราะมันแรงเหวี่ยงแรงกระแทกอย่างไร
2: เพราะว่าเป็นรถบรรทุกน้ำมันที่พ่วงมาแล้วเนื้อมันหลุดอันนี้ก็เลยแบบฟาดเลยกับไอ้ที
1: ่ไม่มีคนเจ็บ
2: คนขับเจ็บเล็กน้อยไ
1: อ
2: ้คนขับไม่เจ็บคนขับไม่เจ็บเพราะว่าส่วนหัว
1: ส่วนหัวยังไปนี่เป็นข้อค่าในส่วนของหางดีมันไม่ไฟลุกไหม้นะ
2: ไม่มันเป็นน้ำมันเหมือนเป็นน้ำมันเตาอ่ะ
1: ก็ใช้เวลานานเพราะต้องใช้ทรายกบอะไรหลายขั้นตอน
2: ตอนแรกเอารถเครน2คันมายกเสร็จแล้วก็กะว่าเอาไอ้หัวส่วนหัวที่มันหลุดไปอ่ะจะมาเชื่อมต่อเข้าไปแล้วก็ลากออกไปปรากฏว่าเดือยมันขาดไงมันก็เลยต่อไม่ได้เลยต้องไปหาส่วนหัวท่านอื่นมาก็เลยเสียเวลาไปอีกเหตุเกิดตั้งแต่ตอนยังไม่ทุ่มอ่ะ
1: ตีสองกว่าถึงจะเรียบร้อย
2: อันนี้คือมันรอหนึ่งก็คือรอ
1: รถใช่ไหม
2: ที่จะมาลากออกไป
1: ค่ะนี่แหละเป็นสิ่งที่ต้องบอกคือจริงๆไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุนะเพราะมันเกิดแล้วแต่ละอย่างเวลาถนนโล่งๆอะไรต่างๆมันรุนแรง
2: คือจัดรายการช่วงกลางคืนอ่ะ
1: หนักใช่ไหม
2: พูดทุกคืนเลยว่าถนนโล่งๆอย่าขับกันเร็วเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุรุนแรงมากขึ้น
1: มากขึ้น
2: เพราะว่ารถเยอะๆเนี่ยบางทีเราไม่ได้ใช้ความเร็วไงมันเวลาชนก็อาจจะแค่นิดๆหน่อยๆกระแทกกันเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาที
1: ่
2: ถนนโล่งเนี่ยชนกันแรงเสียหลักพลิกตะแคงอะไรเงี้ยเยอะมาก
1: ใช่นะคะเราก็พูดถึงเนี่ยถนนเส้นมอเตอร์เวย์คุณธนากรขับมากับลูกเป็นคนขับธนากรนั่งมาแล้วก็คุยกันกับลูกบอกมันมีรถคันนึงที่ขับแซงไปนะคะเป็นรถเก๋งวอลโว่ก็น่าจะขับเร็วนะแต่หลังจากนั้นปรากฏว่ารถคันนี้เขาชนก้อนหินแล้วเขาก็ต้องไปจอดอยู่ข้างทางแล้วคุณธนากรเองก็ก้อนหินก้อนเดียวกันเลยนะคะคือจะบอกว่ามันมีก้อนหินตกอยู่บนถนนแล้วถ้ารถที่ขับมามันไม่ทันอ่ะมันจะเบรกจะอะไรบางทีไปเห็นในระยะใกล้แต่ว่าก็มีเจ้าหน้าที่ของทางกู้ภัยทางมอเตอร์เวย์ไปให้ความช่วยเหลือแล้วนะคะเมื่อตอนช่วงประมาณ 11:00 น.กว่าๆเพราะฉะนั้นอย่างนึงเลยคนที่เขาขนของขนอะไรมาเพราะว่าก้อนหินที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ก้อนหินที่แบบไอ้รองล้อรถหรือว่าอะไรนะมันเป็นก้อนที่ใหญ่มากกว่านั้น
2: หินทุบ
1: ก็ยังถามอยู่เหมือนกันว่า
2: เป็นหินทุบ
1: เป็นหินที่แบบเขาไปประดับสวนหรืออะไรยังไงหรือเปล่าก็มันไม่ได้ขนาดนั้นนะ
2: ใหญ่ขนาดไหนอ่ะ
1: เขาบอกว่าเป็นขนาดกลางๆไงแต่ว่ามันมองไม่เห็นอ่ะคือมันทำให้พอไปเหยียบปุ๊บ
2: ไปเก็บขึ้นมา
1: แล้ว
2: ยัง
1: แจ้งทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วเพราะว่ากว่าที่รถจะไปจอดได้มันก็ห่างจากตรงจุดที่เขาเหยียบก้อนหินก้อนนั้นไปนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่ต้องบอกว่าต้องระวังในเรื่องของการขับรถเอาของอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ช่วยดูให้มันเขาเรียกว่าอะไรปิดให้มันไม่ชิดเรียบร้อยไม่ให้มาสร้างความเดือดร้อนหรือว่ากระทบกับคนอื่นๆที่ใช้เส้นทางร่วมกันนะคะมีอีกเรื่องนึงเมื่อวานเห็นใช่ไหมที่มันเป็นภาพที่แชร์กันในโซเชียลอะค่ะที่ในพื้นที่ของที่จังหวัดเชียงใหม่ที่น้ำตกนะคะแล้วก
2: ็แม่สา
1: แม่สาแล้วก็ปรากฏว่าคือนักท่องเที่ยวคือกำลังเล่นน้ำกันอยู
2: ่
1: แล้วปรากฏว่ามีน้ำป่าลงมาโอ้เรียกว่าเป็นช่วงวินาทีชีวิตเลยนะทุกคนก็พยายามที่
2: ตั้งอุทยานน่ะคือเขาเห็นละว
1: ่
2: ามันมีสีน้ำมาก่อนเขาก็ขึ้นไป
1: เตือน
2: นักท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวอ่ะก็คือบอกว่ามันเป็นเกือบจะเป็นเสี้ยววินาทีละที่น้ำมาแรงอะไรอย่างเงี้ยน่ะ
1: เพราะว่ามีโอกาสได้คุยกับทางผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานเนี่ยนะคะก็บอกเลยว่าจริงๆเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตเพราะฝนมันตกหนักมาโดยตลอดเขาก็มีการเรียกว่าในส่วนของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยคือประจำเลยนะคะในจุดที่แบบเป็นจุดที่ลงไปเล่นน้ำได้แล้วมีการตะโกนบอกแต่ว่าอย่างหนึ่งจะเห็นแล้วจากในคลิปเนี่ยนักท่องเที่ยวนี่เขาที่กำลังเล่นน้ำอยู่เขาหันหลังให้กับ
2: ค
1: ือแต่มันไม่ว่าจะอะไรก็ตาม
2: คือจริงๆแล้วอ่ะตรงนั้นน่ะถ้าเราดูในคลิปเราเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวไม่ใช่นักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่อุทยานที่แต่งเครื่องแบบอ่ะเขาเหมือนกับเขายืนสแตนบายในจุดที่มีนักท่องเที่ยวเล่นน้ำอยู่แล้วแล้วพอบอกพอเห็นสีน้ำเปลี่ยนปุ๊บตะโกนบอกเท่านั้นแหละ มาเลย
1: มาเลยมามาเร็วมาก
2: แล้วก็จะมีคนที่อยู่ทางน่าจะน้ำตกชั้นบนๆเนาะโดนน้ำซัดมากระแทกมาตลอด
1: ซึ่งจะบาดเจ็บจากการกระแทกแต่บาดเจ็บแล้วแต่โชคดีที่บอกว่าคือคนกลุ่มนี้เขามีสตินะพอถ้าดูนะแล้วทุกคนว่ายน้ำเป็น
2: คือลักษณะน่าจะไม่ลึกน่าจะไม่ลึกแต่ว่าลักษณะของน้
1: ำ
2: เวลาโดนตีอ่ะแล้วตัวแรงน้ำมันกระแทกลงก็แบบอาจจะแบบว่าพลุบหายไปในน้ำมั่งพองมาได้มากอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาบอกว่าก็ในที่สุดก็ทุกคนอย่างหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าคือมันเป็นช่วงเวลาที่ใกล้จะปิดอุทยาน
2: ค
1: ือใกล้จะปิดไม่ให้เข้าไปแล้วใช่ไหมคะก็นักท่องเที่ยวก็เลยเหลือน้อยไง
2: ใช่แล้วบางคนก็แค่ไม่ได้เล่นน้ำแต่จะ
1: ไปยืนถ่ายรูป
2: ถ่ายรูปบนโขดหินเลยว่าอย่างเงี้ยก็เลยโดนน้ำซัดไปด้วยเพราะว่าน้ำมากลับมาไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นก็เลยช่วงนี้ก็ต้องขอปิดให้บริการก่อนนะคะสำหรับที่น้ำตกเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเพื่อความปลอดภัยเพราะว่า
2: ช่วงหน้าฝนนะโดยเฉพาะทางเหนือเนาะเพราะว่าฝนตกบนเขาเยอะแล้วก็ก่อนหน้านี้ทั้งที่แม่แตงทั้งที่เชียงดาวก็มีน้ำป่าหลากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะไปเที่ยวน้ำตกช่วงหน้าฝนน่ะคืออาจจะเข้าไปเที่ยวได้แต่อย่าลงเล่นน้ำเลย
1: ไม่ใช่เฉพาะแค่น้ำตกนะแม้แต่พวกน้ำตามห้วยตามคลอง
2: นั่นแหละคือแบบว่าอาจจะดูอยู่ริมฝั่ง
1: ริม
2: ๆอย่าลง
1: แต่มันเป็นช่วงที่ถ้าบอกว่าเป็นช่วงที่น้ำใน
2: น้ำเยอะ
1: มันจะสวยแต่มันก็ต้องให้เราสังเกตอันตรายนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ทางด้านของผู้ช่วยเขาก็อธิบายแนะนำเหมือนกันแล้วบอกให้ระวังจริงๆตรงจุดพวกนี้โดยเฉพาะช่วงนี้นะคะก็ต้องระวังให้มันสังเกตนะคะอีกเรื่องนึงวันนี้หลายเรื่องบี้ถ่ายปัก
2: อะไรคะ
1: บี้ถ่ายปักอาหาร
2: คืออะไร
1: มันเป็นอาหารคล้ายๆขนมหวานของภูเก็ตซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะมีการโหวตใช่ไหมในส่วนของ
2: ที่อาหารที่แบบว่าสูญหายที่ก่อนหน้านี้เคยมีใช่ไหม
1: มีทุกปีอาหารถิ่นไหมคะมีทุกปี
2: อาหารถิ่นที่หายไป
1: ก็เพิ่งฟื้นมาไม่กี่ปีนะคะแล้วก็เนี่ยพอของปีเนี้ยแล้วเขาก็จะมีทุกคน
2: มาดูซิหน้าตามันเป็นยังไงในฐานะที่คุณเป็นคนภูเก็ต
1: คือจริงๆที่เห็นที่เขาลงในรูปแบบมันจะไม่เหมือนกันกับที่เราเห็นจริงๆในที่เรา
2: จริงถ้าถามว่าภูเก็ตอ่ะขนมที่ภูเก็ตอ่ะที
1: ่เป็นสไตล์จีนๆ
2: อ่ะคุณพิมพ์สิ
1: เดี๋ยวให้คุณดูคลิปไหม
2: ไม่เนี่ยคุณพิมพ์ค่ะเราจะได้เห็นได้ไม่ใช่พิมพ์ค่ะ
1: ค่ะ
2: คือ
1: ดิฉันกำลัง
2: ปกติแล้วถ้าจะเป็นภูเก็ตอ่ะเราจะได้ยินคุ้นๆอยู่อันเดียวขนมอะไรนะที่มันเป็นวุ้นๆอ่ะที่เขากินกับน้ำแดงโอเอลนั่นแค่นั้นอ่ะคุณแค่นั้นจริง
1: ๆมันจะคนละรสชาติคนละแบบ
2: เ
1: ดี๋ยวนะคุณจริงๆอาหารยากหาทานได้ยากมากใน
2: ท่า
1: ตามเน
2: ี่
1: ยเนี่ย
2: อ๋อเห็นภาพเมื่อวานนี้เหมือนกัน
1: ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นจริงๆเนี่ยมันจะมีแค่สองสี
2: นี่คือแป้ง
1: แป้ง
2: แล้วมาบีบๆอย่างนั้นเหรอคะ
1: ใช่วิธีการทำไม่รู้แต่รู้ว่าจริงๆมันจะมีแค่สีขาวกับสีแดง
2: แล้วสีแดงนี่คือสีอะไร
1: สีธรรมชาติสีผสมอาหาร
2: สีผสมอาหาร
1: ดูมองนะ
2: คุณจะทำภูเก็ตจริงป่ะเนี่ย
1: ไม่ได้เป็นคนภูเก็ต
2: ภูเก็ตบูทูธ
1: ที่ที่ตรังก็มีแบบนี
2: ้
1: ม
2: ัน
1: เป็นสไตล์อาหารแบบคล้ายๆกับชิ้นนูโปรตุเกสอาหารแบบน่ารักเ
2: รา
1: ใช้คำว่าอาหารบ้านๆ
2: รสชาติเป็นยังไง
1: มันก็
2: มันหวานไหม
1: หวานชื่นใจ
2: เพราะมันใส่น้ำแข็ง
1: ต้องใส่น้ำแข็ง
2: คุณแล้วก็น้ำเชื่อม
1: สมัยก่อนเนี่ยของหวานไม่เหมือนกับปัจจุบันมันไม่ได้มีอะไรเยอะเหมือนกับปัจจุบันแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่กินกันแล้วไง
2: ค
1: ุ
2: ณเกิดทันแล้วเนี่ย
1: พูดว่าถามว่ามันมาที่ไปอย่างเกาะหมากคุณรู้จักเกาะหมาก
2: ไ
1: ห
2: ม
1: โทเรารู้จัก
2: เกาะหมากที่จังหวัดตราดไหมใช่ไหม
1: ปีนัง
2: อ๋ออันนี้เคยรู้จักแต่ที่จังหวัดตราดคุณผู้ฟังตัดสินเอาเองแล้วกัน
1: เมื่อก่อนปีนังก็เป็นพื้นที่หนึ่งของประเทศไทยเรา
2: แล้วคือเกี่ยวอะไรกับเกาะหมากอ่ะคือ
1: มันเป็นสไตล์ของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันไงคะ
2: อย่างเป็นของทางมาเลเซีย
1: ใช่ค่ะทางมันจะเป็นชิโนโปรตุเกสแล้วก็คนจีนผสม
2: ชิโนโปรตุเกสไม่ได้อยู่แถว
1: คุณอีกแล้วไปแล้วนะ
2: ไม่กำลังจะถามไงเพราะว่าชิโนโปรตุเกสนอกจากภูเก็ตแล้วก็ยังจะมี
1: โอ้ย
2: ขึ้นมาทางกรุงเทพก็มี
1: สไตล์ตึกสไตล์อาคารมันก็เป็นการผสมผสานของทางวัฒนธรรม
2: นี่เห็นไหมขึ้นเนี่ยคุณพิมพ์เกาะหมากเมื่อกี้ขึ้นเนี่ยเกาะกูดก็ยืน
1: ตายแล้ว เกาะปีนังเฮ้ยทำไมเรารู้ว่า
2: ปีนังก็ปีนังเราอาจจะได้ยิน
1: ชื่อเดิม
2: คือเกาะปีนังมากกว่าคำว่าเกาะมา
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมอ่ะเอาจริงๆผิดตรงไหนอันนี้คือชื่อเก่ากว่าปีนังอีกเหรอ
1: ใช่ค่ะก็นี่แหละเมื่อก่อน
2: เขาบอกว่าชื่อเดิมคือปีนังแล้วใครมาเปลี่ยนให้เขาเป็นชื่อเกาะมา
1: ชื่อเดิมในประวัติศาสตร์คนไทยใช้เรียกเกาะเกาะปีนังคือเมื่อก่อนคือชื่อเกาะมาก คือเป็นชื่อเดิมเลยที่คนไทยใช้เรียกเกาะปีนังในปัจจุบันซึ่งเคยอดีตอยู่ภายใต้การปกครองของเมืองไซบุรีรัชดาก่อนที่พญาไซบุรีจะให้อังกฤษเช่าเกาะแห่งนี
2: ้
1: แล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งต้องไม่อ่านประวัติศาสตร์อ่ะ
2: แล้วคือ
1: ไม่มันก็จะเป็นการผสมกันในเรื่องของวัฒนธรรมของในพื้นถิ่นเพราะอย่างเมื่อก่อนมันก็จะมีการท้าขายการทำธุรกิจอะไรต่างๆกันนะคะแล้วสมัยก่อนจริงๆนะอันนี้แบบส่วนตัวคนที่อยู่แถวทางด้านของภาคใต้เนี่ยเขาก็จะไปเรียนปีนัง
2: ใช่ๆ
1: เขาจะส่งไปเรียนปีนังไปเรียนเนี่ยที่นี่แหละเพราะว่ามันการเดินทางมันจะสะดวกนะก็นั่งเรือ
2: ไปลงเรือ กระตัง
1: ใช่ไปลงเร
2: ือไปที่นู่น
1: ไปลงเรือที่กันตัง
2: ไปเรียนภาษาที่ปีนัง
1: ผู้ชายผู้หญิงก็ไปเรียนคอนแวนไงก็ได้ภาษาแล้วอะไรมา
2: ค่ะแล้วขนมมากลับไปที่ขนมสิ
1: ก็ไม่เป็นไรคุณไปทางใต้ตอนนี้คุณก็ไปทานไปหาทานเมื่อก่อนหาทานยากเพราะว่าบอกว่าปัจจุบันเนี่ยพออย่างนี้ก็คงจะหาได้ง่ายขึ้นแล้วล่ะเพราะว่าคงจะไปอยู่ตามร้านต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการรักษาไว้ซึ่งอาหารที่มันก็ค่อยๆเลือนหายไปนะ
2: จริงๆตอนแรกแคมเปญอันเนี้ยหลายๆคนอ่ะก็มีการพูดถึงนะบอกว่าตั้งแต่แคมเปญแรกๆที่เขาเริ่มต้นน่ะอาหารบางชนิดอะทุกคนคนที่แบบคนในจังหวัดนั้นเองอะเขายังไม่รู้จักเลยเขายังไม่รู้จักเลยหลายคนก็บอกว่าอุ้ยนี
1: ่มันคืออะไร
2: ใ
1: ช่คือดิฉันดูของจังหวัดตรังที่ฉันก็เปิดดูว่าเอ๊ะ
2: คุณดูไกลตัวหน่อยดิ
1: เอาใกล้ๆไงไกลๆจะบอกว่าเราเองไม่รู้เลยมันเป็นแบบไหนคุณต้องมาเสิร์ชหาดูแล้วอ๋อหน้าตาแบบนี้เองเห็นไหมมันค่อยๆกลืนหายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาฟื้นฟูขึ้นมามันก็จะทำให้มันก็ดีนะมันก็จะช่วยรักษาสูตรเดิม
2: ๆอันนี้ชื่ออะไรนะคะขนมอันนี้ชื่ออะไรนะ
1: บีปีถ่ายปั๊ก
2: เป็นภาษาอะไรอ่ะ
1: ภาษาท้องถิ่น
2: ภาษาใต้เหรอ
1: ภาษามันเป็นจีนไทยฮกเกี้ยน
2: อ๋อเป็นฮกเกี้ยนข้างนอกตะโกนมาแล้วฮกเกี้ยนค่ะ
1: ฮกเกี้ยน
2: อ๋อพอดีมันเป็นแต่จิ๋ว
1: คุณค่ะนี่ดิฉันกำลังจะดูว่าของกรุงเทพคืออาหารอะไร
2: อ่ะดูค่ะ
1: แป๊บนึงนะ
2: จ้ะคุณพิม
1: พ์ยิ่งรีบยิ่งช้าอาหารท้องถิ่นนะ อาหารอะไรอ่ะหนึ่งจังหวัดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรา
2: อะไรอ่ะข้าวตอก
1: ข้าวตอกตั้งเคยเห็น
2: เคยได้ยินข้าวตอก
1: ข้าวตอกตั้งเป็นอาหารขนมไทยโบราณมงคลนี่ฉันเคยเห็นเนี่ยแถวตลาดของนี่เห็นไหมแถวตลาดของเตย
2: คืออันนี้อันนี้คือไม่ใช่เมื่อก่อนนะอันนี้เคยเห็นจริงในปัจจุบันก็ยังมีแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยน่าจะเป็นลักษณะของแบบของแบบมันเป็นของแร
1: ่
2: ของแร่เอาไว้ข้างนอกบอกเที่ยงครึ่งแล้วค่ะ
1: ไปแล้วค่ะยืนอยู่ไงไปแล้วนะคะ
2: ขอบคุณ
1: ส่งต่อค่ะ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงนี้12:32นะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะรับหน้าที่ต่อจากคุณปุญญนุชนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะได้อยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะคุณผู้ฟังสามารถส่งข้อความนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจรหรือว่าอุบัติเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือก็สามารถส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะในช่องทางออนไลน์ของเรานะคะทาง YouTube Live แล้วก็ X ค่ะก็ส่งเข้ามาได้เช่นเดียวกันที่ JS100 Radioนะช่วงนี้ก็สภาพการจราจรช่วงเวลากลางวันยังสบายๆอยู่นะคะหลายๆเส้นทางก็การจราจรยังไม่ได้รถหนาแน่นมากนักนะคะก็ยังถือว่ายังคงเคลื่อนตัวกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยจะมีในจุดที่มีอุบัติเหตุเท่านั้นนะคะที่อาจจะมีเรื่องของการจราจรชะลอตัวอย่างตอนนี้นะคะมีอุบัติเหตุแจ้งเข้ามาที่ถนนอรุณอมรินทร์ฝั่งขาออกค่ะจากบริเวณสะพานพระปกเกล้ามุ่งหน้ามาทางกองทัพเรือหรือว่าถนนวังเดิมจุดที่เกิดเหตุอันนี้เกิดตั้งแต่ตอนช่วง 9:55 แล้วนะคะเป็นจักรยานยนต์ชนคนเดินเท้าค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชาย1คนด้วยมีคนเจ็บถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีแล้วนะคะเป็นพื้นที่ของสน.บางกอกใหญ่ตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุให้พ้นกีดขวางกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอุบัติเหตุรายล่าสุดเลยที่แจ้งเข้ามาแล้วก็เกิดไปตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณ 9:30 แล้วนะคะตอนนี้ก็ไม่เป็นปัญหาละสำหรับเรื่องของอุบัติเหตุตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งอุบัติเหตุที่ตรงบริเวณแยกไซทองและลาดกระทิงพื้นที่สนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะรถบรรทุกรถกระบะอีก3คันชนกันแล้วก็กีดขวางทุกช่องทางเลยนะคะตอนนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสำหรับใครที่จะผ่านตรงช่วงของเกิดอุบัติเหตุเนี่ยระมัดระวังนะคะเนื่องจากว่าเป็นรถเป็นรถใหญ่ก็คือเป็นรถพ่วงแล้วก็รถกระบะอีก3คันตรงถนนสายแยกไซทองและกระทิงจุดนี้นะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเคลื่อนย้ายไปแล้วหรือยังเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะน่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่ารถกระบะที่เป็นที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีคันนึงเป็นตู้ทึบแล้วก็เสียหลักพลิกตะแคงจริงๆเสียหลักพลิกตะแคงไป2คันกระบะ3คันเนี่ยแล้วก็เสียหลักพลิกตะแคงไป2คันส่วนอีกคันหนึ่งก็มีสภาพที่เสียหายพังยับเยินเหมือนกันนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะได้รายงานให้ทราบกันนะคะสำหรับอุบัติเหตุตรงจุดตรงนี้ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านอื่นนะคะที่ใช้เส้นทางอยู่ก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยดูสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านถนนจรัญสนิทวงศ์มาจากทางแยกท่าพระมุ่งหน้ามาทางแยกไฟฉายช่วงนี้ยังเคลื่อนตัวไปได้นะคะแต่ช่วงจากแยกไฟฉายมุ่งหน้ามาตรงทางรถไฟตรงบางขุนนนท์ช่วงนี้เนี่ยจะมีการชะลอตัวนะคะรถปริมาณรถเยอะทีเดียวแล้วก็ชะลอตัวต่อเนื่องมาจนถึงตรงบริเวณแยกไฟฉายเลยคือตั้งแต่ก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกไฟฉายแล้วนะคะก็จะมีรถชะลอตัวผ่านพ้นจากแยกไฟฉายไปจนถึงบริเวณทางรถไฟตรงบางขุนนนท์เนี่ยรถยังเยอะอยู่ต้องเลยจากทางด้านของทางรถไฟบางขุนนนท์ไปทางแยกบรมราชชนนีช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะต่อเนื่องไปที่บริเวณแยกบางพลัดไปสะพานพระราม7ส่วนทางด้านกลับกันนะคะลงมาจากสะพานพระราม7มาแยกบางพลัดในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็มุ่งหน้าตรงมาทางด้านของแยกบรมราชชนนีก็ยังต่อเนื่องกันมาได้จะมีรถเยอะก่อนที่จะผ่านตรงช่วงของบางยี่ขันตรงสถานีรถไฟฟ้าบางยี่ขันนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาแยกบรมต่อเนื่องมาทางด้านของบางขุนนนท์ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ค่ะแล้วก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยตรงสัญญาณไฟที่บริเวณแยกไฟฉายตรงมาที่บริเวณแยกท่าพระช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้เข้ามาใช้เส้นทางถนนรัชดามาตลาดพลูมาเดอะมอลล์ท่าพระแยกมหาสวรรค์มาขึ้นสะพานพระราม3ถนนตกลงมาถนนพระราม3ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางทั้งกลับกันก็เช่นเดียวกันนะฮะมาจากทางด้านของใต้สะพานพระราม9มุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพช่วงนี้ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะฮะยาวๆไปจนถึงนู่นเลยแยกท่าพระนู่นนะคะก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะส่วนเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์มาจากตรงบริเวณต่างระดับส่วนเรียบนะคะมุ่งหน้ามาตรงบางว่า ออกมาราชพฤกษ์ฝั่งขาออกตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาฝั่งกับกันฝั่งขาเข้าก็เช่นเดียวกันเพิ่มเติมตรงช่วงบริเวณถนนบรมชนนีนะคะจากบริเวณแยกบรมมุ่งหน้าไปตรงหน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าช่วงนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านตรงบริเวณหน้าโลตัสปิ่นเกล้านะคะพอเลยจากโลตัสปิ่นเกล้าไปแล้วตอนนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้เลยส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหานะคะในช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางขึ้นมาทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าลงมาแยกผ่านพิภพใช้ถนนราชดำเนินมาทางด้านของแยกคอกวัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยต่อเนื่องมาจนถึงแยกผ่านฟ้าก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะทางกลับกันก็เช่นเดียวกันจากบริเวณแยกผ่านฟ้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาที่บริเวณแยกคอกวัวแยกผ่านพิภพขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในช่วงนี้ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักนี้สักครู่นะคะ
1: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
3: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
4: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power New Tin พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power New Tin
7: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: ช่วงนี้เรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะคุณผู้ฟังสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะยังต้องบอกว่ายังสบายๆอยู่นะคะเส้นทางในพื้นที่เส้นทางกรุงเทพมหานครช่วงนี้เนี่ยแล้วก็แดดก็ไม่มีไม่ใช่แดดไม่มีแดดแรงฝนก็ยังไม่มีนะคะกําลังจะบอกว่าแดดแดดที่ออกไม่น่าจะมีฝนนะตอนช่วงนี้นะคะสําหรับใครที่กําลังจะเดินทางอาจจะเป็นเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของการซ่อมแซมพื้นผิวถนนนะคะจุดไหนที่มีการทํางานแล้วก็ทําให้การจราจรนั้นไม่สะดวกนะคะก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อเริ่มทางจะได้ทราบว่าจุดที่กำลังจะผ่านไปตอนนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะจุดไหนที่มีปัญหา เส้นทางมีการทำงานเจ้าหน้าที่มีช่องทางเบี่ยงอะไรต่างๆก็เพิ่มเติมกันเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรอย่างที่บอกนะคะภาพรวมๆถือว่ายังคงใช้การได้จะมีบางช่วงเท่านั้นนะคะที่จะหนาแน่นอย่างเช่นรถที่จะเข้าออกห้างในพื้นที่ต่างๆตอนนี้นะคะตอนนี้นี่โอ้เส้นทางทางด้านของถนนสุขุมวิทนะอันนี้เป็นช่วงที่เห็นดูเป็นสุขุมวิทสายเก่าอะค่ะที่มาจากตรงโค้งโพจากแยกโค้งโพนะที่จะมุ่งหน้ามาทางแพร่กษาช่วงนี้รถเยอะเลยทีเดียวนะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของที่จะเข้ามาแยกการไฟฟ้าไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามีอุบัติเหตุหรือว่ามีรถหนาแน่นอย่างเดียวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ตรงโค้งโพเข้ามาแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้าสายลวดเข้ามาเลยนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆมาจนถึงแพร่กษามาจนถึงตรงช่วงของบริเวณสถานีรถไฟฟ้าศรีนครินทร์ที่วัดชัยมงคลซอยถนนวัดชัยมงคลนะตรงนี้ก็รถเยอะด้วยเหมือนกันนะเขามีงานอะไรหรือเปล่าเลยทำให้เข้าไปใช้เส้นทางกันเยอะคือเลยจากตรงช่วงของถนนที่จะเลี้ยวเข้าซอยวัดชัยมงคลไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะที่จะมุ่งหน้าต่อเนื่องไปที่บริเวณแยกการไฟฟ้าสมุทรปราการส่วนทางด้านฝั่งกับการที่มาจากแยกการไฟฟ้าสมุทรปราการมุ่งหน้ามาทางแพร่กษาช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะผ่านจากตรงแยกแพร่กษามุ่งหน้ามาที่สายลวดไปใช้เส้นทางทางด้านของสุขุมวิทฝั่งขาออกไปทางบางปูช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะก็จะมีเฉพาะทางฝั่งขาเข้าเนี่ยแหละค่ะที่รถหนาแน่นตรงช่วงบริเวณวัดชัยมงคลถนนที่จะเลี้ยวเข้าทางวัดชัยมงคลนะคะส่วนเส้นทางถนนศรีนครินทร์ในช่วงนี้ตั้งแต่ปากน้ำมาเลยยาวๆเข้ามาจนถึงวัดศรีเอี่ยมช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเข้ามาตรงศรีนุชมาพัฒนาการเข้าไปที่บริเวณแยกลำสาลีช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาออกก็เช่นเดียวกันตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะสุขุมวิทช่วงที่มาจากทางปากน้ำตรงช่วงของแยกปากน้ำมุ่งหน้าเข้ามาที่บริเวณพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณตรงปู่เจ้าเข้ามาตรงสำโรงมาแยกบางนาช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ค่ะจากแยกบางนามุ่งหน้าเข้ามาทางสุขุมวิท12เข้ามาต่อเนื่องจนถึงทางด้านของอ่อนนุชสะพานข้ามคลองพระขนงช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะฝั่งกลับกันฝั่งขาออกก็เช่นเดียวกันก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะก็ยังสบายๆอยู่นะคะอาจจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยตามจุดกับรถทางแยกต่างๆนะคะแต่โดยรวมก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมกันทางด้านของถนนจรัญสนิทวงศ์คุณบอยอยู่ที่นั่นนะคะคุณบอยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณบอยอยู่ตรงไหนของจรัญคะ
1: ตอนนี้ผมย้อนหลังไปเมื่อ10นาทีที่แล้วตอนนี้ผมอยู่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าแหละซึ่งเมื่อ10นาทีที่แล้วเนี่ยช่วงยูเทิร์นที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านคุณบรรหารนะครับฮะจะมีรถเมย์สาย66สีส้มจอดเสียอยู่เลนซ้ายซึ่งตำแหน่งที่เขาเสียเนี่ยเลนขวาจะเป็นรถที่จอดรอยูเทิร์นเพราะฉะนั้นรถก็จะต้องมาแย่งกันเพื่อจะเข้าตรงกลางได้อย่างเดียวก็นี่ถ้ามีรถยูเทิร์นก็จะกลายเป็นว่าเป็นปัญหาซึ่งที่ผมมาเนี่ยท้ายแถวจะอยู่ประมาณอุโมงค์บางพัดปากอุโมงค์บางพัดก็คือปัญหาคือมีแค่ตรงนี้ตรงเดียวถ้าหลุดตรงนี้ไปได้นี่คือต้องโล่งเลยผมจากจุดตรงนี้ ช้เวลาไม่ถึง10นาทีผมถึงเซ็นทรัลปิ่นเกล้าแล้ว
0: คุณบอยตัวไอ้ที่รถเมย์นี่มันเป็นรถเมย์รถใหญ่ไหมหรือว่าขนาดไหน
1: รถเมย์ใหญ่ครับรถเมย์สีส้ม
0: รถแอร์เหรอคะอ๋อรถยูโรแล้วก็จอดเสียอยู่ตรงใกล้ๆกับตรงจุดกลับรถพอดีเลยทีนี
1: ้เขาจอดอยู่คือเลนซ้ายที่เขาจอดก
0: ับ
1: เลนขวาที่เป็นจุดกลับรถเนี่ยตรงกันเลยเพราะฉะนั้นรถก็จะต้องมาเข้ากันตรงกลางอย่างเดียวกรณีที่มีรถจอดรออยู่เทิร์นอะไร
0: ครับผมค่ะก็พอเลยจากตรงนี้มาก็ใช้การได้ดีเลยค่ะ
1: ก็จะมีมาติดกันตรงหน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าอย่างเดียวแต่ก็ชะลอหลายไปได้แป๊บเดียวก็จะเข้าทางได้แหละ
0: ค่ะครับผมได้แต่หูตอนนี้ก็ที่คุณบอยบอกว่าท้ายแถวจากทางด้านของบางพลัดมาตรงจุดที่รถเมย์จอดเสียนี่ก็ยาวไปถึงอุโมงค์บางพลัดแล้วนะคะ
1: เมื่อ10นาทีที่ผมมาย้อนหลังเนี่ย
0: ค
1: ือประมาณปากอุโมงค์บางพลัด
0: ค่ะประมาณนี้เลยตอนนี้ก็ยังอยู่แบบนี้เลย
1: ใช่ก็ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้อยู่เท่าไหร่แล้วเพราะว่าผมย้อนหลังเมื่อ10นาทีที
0: ่
1: แล้ว
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ ได้ค่ะเดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่ให้อีกทีหนึ่งไปดูนิดหนึ่งขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นจุดที่มีรถเมล์จอดเสียนะคะตรงช่วงบริเวณจุดกับรถช่วงปากซอยจรัญ44นะคะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปกันที่ทางหัวหน้าหมวดทางหลวงบางปะกงค่ะเขาบอกว่าคืนนี้จะมีการปิดสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงคุณวสันต์พรมบุญนะคะคุณวสันต์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะมีการปิดบนขึ้นสะพานบางปะกงเหรอคะ
2: ใช่ครับเป็นการปิดใต้ทางข้ามสะพานแม่น้ำบางปะกงครับ
0: ค่ะ
2: ทางขาออก
0: ขาออกค่ะ
2: ปิดเพื่อทำการเทสโหลดนะฮะเนื่องจากเรื่องเดิมเนี่ยมีเรือชนตอนหม้อสะพานเนาะแล้วก็มีการซ่อมแซมทีนี้ก็เป็นการติดตามการซ่อมแซมว่าสะพานที่ซ่อมเนี่ยได้รับกำลังได้ตามที่กำหนดไว้หรือเปล่าก็จะเป็นการทดสอบคุณภาพนะครับทีนี
0: ้
2: ก็จะเป็นการปิด3ช่องทางเลยทางขนานแต่ว่าก็จะมีทางเบี่ยงให้เข้าทางหลักของคอสะพานนะครับ
0: ค่ะ
2: ปิด3ทุ่มถึงประมาณ3
0: ปิด3ช่องทางขนานก็ปัดรถให้เข้ามาในช่องทางหลักทั้งหมดนะคะตั้งแต่21นาฬิกาจนถึง3นาฬิกา
2: คร
0: ับ ค่ะเฉพาะทางฝั่งขาออกทางเดียวใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับ ค่ะแล้วค่ะแล้วฝั่งขาเข้าต้องมีการทดสอบอีกไหมคะ
2: ไม่มีครับอันนี้เป็นการทดสอบที่มีการซ่อมแซมเอาตะหม้อที่ชำรุดไว้เฉยๆ
0: อืมค่ะทำงานวันเดียวนะคะ
2: คืนเดียวครับ
0: คืนเดียว
2: ถ้าเสร็จก่อนก็จะเปิดให้ก่อนครับ
0: อืมค่ะมีเจ้าหน้าที่ติดตั้งสัญญาณไฟอะไรแจ้งเตือนก่อนขึ้นสะพานไหมคะ
2: ที่ทดสอบครับ
0: ตรงที่มันจะเป็นทางเบี่ยงที่เข้าทางหลักนี่ก่อนขึ้นสะพานไปเยอะไหมคะ
2: ไม่เยอะครับตรงคอสะพานพอดีเลย
0: ตรงคอสะพานก็จะเป็นทางเบี่ยงเข้ามาพอดี
2: ถือกระบอกไฟโบกด้วยอำนวยความสะดวกอยู่ครับ
0: ค่ะก็คือตรงคอสะพานก็จะเป็นทางเบี่ยงขึ้นสะพานพอดีอย่างนั้นใช่ไหมคะค่ะค่ะสามทุ่มนะคะตอนประมาณสัก2ทุ่มเสร็จก็จะน่าจะมีเจ้าหน้าที่ไปสแตนบายเตรียมปิดแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่
2: คร
0: ับค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะคุณวสันต์พรหมบุญนะคะเป็นหัวหน้าหมวดทางหลวงบางปะกงนะเขาจะทำการปิดในฝั่งขาออกค่ะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางชลบุรีนะคะก็คือจะเป็นการทดสอบเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีการซ่อมบำรุงที่บนสะพานนะคะต่อหม้อสะพานเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุเป็นเรือไปชนต่อหม้อสะพานเขาก็เลยมีการซ่อมบำรุงแล้วตอนนี้ก็จะทดสอบน้ำหนักนะคะโดยการปิดในช่องทางขนานของสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงในฝั่งขาออกโดยเจ้าหน้าที่เขาจะปัดให้รถเนี่ยเข้ามาใช้ในช่องทางหลักทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ตอนช่วง3ทุ่มวันนี้นะคะเรื่อยไปจนถึง3นาฬิกาแต่ถ้าเกิดว่าการทำงานทดสอบเนี่ยแล้วเสร็จก่อนนะคะก็จะเปิดก่อนจะมีเจ้าหน้าที่คอยถือกระบองไฟคอยปัดให้รถเข้ามาในช่องทางหลักนะคะเพราะฉะนั้นคืนนี้ถ้าเกิดว่าใครจะผ่านทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงสังเกตในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เขาจะมีการปัดในช่องทางเบี่ยงให้ขึ้นมาใช้ทางหลักกันก่อนนะสังเกตด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเกรงว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ทันสังเกตนี่เดี๋ยวอาจจะเกิดเหตุอุบัติเหตุขึ้นมาได้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่เขาคอยบัดให้รถเบี่ยงเข้ามาในช่องทางหลักได้นะคะเดี๋ยวช่วงเย็น จะได้มาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณกู๊ดมิวบอกว่าปทุมธานีหนองเสือบึงบาอากาศอบอ้าวครับบอกว่าคุณยายนุชเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่นะคะนะนอกเหนือจากเส้นทางสภาพการจราจรในพื้นที่จุดในตัวเมืองกรุงเทพชั้นในที่มีรถหนาแน่นแล้วนะคะก็จะมีรอบนอกที่มีอุบัติเหตุอยู่นะที่แถวๆทางด้านของจังหวัดฉะเชิงเทราอันนั้นเนี่ยเป็นอุบัติเหตุแล้วก็น่าจะมีเรื่องของการจราจรที่มีการชะลอตัวด้วยนะคะตอนนี้ถนนพระราม2นะคะช่วงที่มาจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้จะมีการชะลอตัวก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเท่านั้นนะคะในช่องทางหลักแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยส่วนฝั่งกับการฝั่งขาออกก็เช่นเดียวกันนะยาวๆเข้ามาจนถึงตรงบริเวณต่างระดับพระราม2รอบในเข้ามาทางบางปะแก้วมาใช้เส้นทางทางด้านของถนนสุขสวัสดิ์ในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะก็ยังไม่เป็นปัญหาค่ะสำหรับสภาพการจราจรในจุดอื่นๆนะคุณผู้ฟังยังเพิ่มเติมกันเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ได้เลยนะคะรวมถึงในช่องทางโซเชียลของเราด้วยนะคะทั้งทางด้านของทาง X แล้วก็ทาง YouTube Line นะส่งเข้ามาเป็นข้อความสั้นหรือว่าจะส่งเข้ามาเป็นคลิปเป็นภาพนิ่งได้หมดเลยนะทุกช่องทางที่เราสื่อสารกันอยากให้ทุกท่านนั้นได้มีส่วนร่วมในการแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านให้ได้ทราบกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะโฆษกรัฐบาลเผยยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 76% ทบทวนสิทธิ์4,400,000รายเร่งกลุ่มที่เหลือดำเนินการก่อน31สิงหาคมสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
6: วฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขาน
1: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าจากข้อมูลกรมการปกครองณวันที่15สิงหาคม69พบว่าผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 คนหรือร้อยละ76เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคม69ซึ่งอยู่ที่ 2,100,000 คนหรือร้อยละ69ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงจากประมาณ 980,000 คนเหลือประมาณ 800,000 คนซึ่งกลุ่มดังกล่าวต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้ในวันที่1ตุลาคมนี้ส่วนการทบทวนสิทธิ์มีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,400,000 คนเพิ่มขึ้นจาก 4,100,000 คนเมื่อวันที่2สิงหาคม69ทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ลดลงจากประมาณ5,200,000 คนเหลือประมาณ 4,900,000 คนโดยต้องดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569สำหรับตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐช่วยให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ยืนยันตัวตนเพิ่มขึ้นราว 200,000 คนและยื่นทบทวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นราว 300,000 คนอย่างไรก็ตามยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ต้องดำเนินการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงเร่งสื่อสารและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ทิศทางข่าวสัปดาห์หน้าติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
9: ระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสให้ประเทศไทย19สิงหาคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดให้ประชาชนเริ่มต้นลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อทดสอบระบบเข้าโครงการไทย AI Passport เป็นวันแรกจากนั้นจะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ28สิงหาคมและเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้งานได้จริง31สิงหาคมนี้ยังต้องติดตามมาตรการควบคุมอาวุธปืนหลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลเตรียมพิจารณาแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน17สิงหาคมนี้สภากทมจะนัดประชุมสมัยพิเศษเพื่อตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมเสียบบัตรแทนกันระหว่างการพิจารณางบประมาณในวันศุกร์ที่21สิงหา

0: สมาคมเตรียมทดลองเปิดใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองฟรีมอเตอร์เวย์สาย M6 บางปะอินปักช่องเริ่มวันศุกร์ที่21สิงหาคมเวลา12นาฬิกาไปจนถึงวันอาทิตย์ในเวลา24นาฬิกาโดยจะทดลองใช้ทุกสัปดาห์ตลอดปี2569และสัปดาห์หน้านี้ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานในช่วงระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: เพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะรับแจ้งบอกว่าเป็นอุบัติถนนเพชรเกษม เป็นฝั่งขาเข้ามาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของวังมะนาวมาตรงช่วงของจังหวัดเพชรบุรีนะคะตอนนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุอยู่ตรงบริเวณทางแยกตลาดหัวหินถึงตรงจุดกลับรถจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็คือตรงบริเวณจุดกลับรถหน้าวัดนิคมวชิรารามค่ะเป็นรถบรรทุกพ่วงบรรทุกน้ำมันชนกับรถบรรทุกมะพร้าวเหตุเกิดเมื่อตอนช่วง 12:30 นนะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะในจุดนี้รถจะกีดขวางอยู่ในช่องทางขวานะคะตอนนี้เปิดการจราจรได้แล้ว2ช่องทางซ้ายกำลังเคลื่อนย้ายอยู่นะคนที่กำลังจะผ่านไปตรงบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะคะก็น่าจะดีขึ้นตอนนี้เนี่ยจะกำลังเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเรามากันที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีใครสังเกตดูว่าตอนนี้เนี่ยจะมีคนที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่กันเพิ่มมากขึ้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นหน้าฝนหลายๆคนคิดว่าเป็นหน้าฝนนะแต่จริงๆแล้วสาเหตุของการเกิดไข้หวัดใหญ่ในช่วงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเราจะมีวิธีในการป้องกันอย่างไรนะคะช่วงนี้ดิฉันมีสายของแพทย์หญิงปิติพรพรมดวงศรีค่ะท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคนะคะเราจะมาเรียนสอบถามกับคุณหมอเรื่องของกรณีของโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีค่ะคุณนัตยาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่าน
0: ค่ะคุณหมอคะคงต้องเรียนสอบถามก่อนเลยว่าในเรื่องของไข้หวัดใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะอันมันเป็นมาเนื่องจากว่าเป็นช่วงของหน้าฝนฤดูฝนหรือว่าเป็นเพราะเกิดจากอะไรเกิดขึ้นทำไมถึงมาเริ่มมาในช่วงนี้อีกอะคะ
1: ค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้ก็อย่างที่คุณนัตยาแจ้งคุณผู้ฟังเลยค่ะว่าอากาศเปลี่ยนบ่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนะคะหลายบ้านก็เริ่มมีคนในบ้านนี้การไอมีเป็นหวัดกันนะคะถามว่าจริงๆทำไมช่วงนี้ถึงอาการมีผู้ป่วยค่อนข้างเพิ่มขึ้นนะคะต้องบอกว่าช่วงอากาศหน้าฝนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันกับผู้ป่วยนะคะเพราะว่าตัวความชื้นแล้วก็ตัวอุณหภูมิในช่วงหน้าฝนเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้เชื้อโรคแล้วก็เชื้อไวรัสต่างๆเนี่ยมีอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือว่าสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้นแล้วก็กระจายได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็บวกกับช่วงนี้เนี่ยเด็กๆก็เริ่มเปิดเทอมไปโรงเรียนแล้วก็ผู้ใหญ่ต่างๆก็มีไปปาร์ตี้สังสรรค์กันนะคะก็จะเป็นการแพร่จากคนที่ติดเชื้อไปอีกคนหนึ่งได้ด้วยค่ะ
0: อืมค่ะก็คือปัจจัยหนึ่งก็มาจากเรื่องของสภาพอากาศเนื่องจากหน้าฝนมีปัจจัยอื่นมาเพิ่มเติมไหมคะนอกจากว่าเด็กไปโรงเรียนแล้วไปแบบเหมือนกับเข้าไปอยู่ในแหล่งที่มีคนอยู่เยอะๆค่ะ
1: ค่ะใช่ค่ะก็หลักๆเนี่ยต้องบอกว่าตัวไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคทางเดินหายใจเนี่ยจะเป็นโรคระบาดตามฤดูกาลนะคะถ้าดูย้อนหลังแต่ละปีที่ผ่านมาก็จะเจอเลยค่ะว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นช่วงหน้าหนาวแล้วก็หน้าฝนอย่างที่แจ้งว่าเป็นเรื่องของอากาศแล้วก็ช่วงที่มีการรวมกลุ่มค่อนข้างเยอะเช่นช่วงเปิดเทอมใหม่ๆนะคะหรือว่าหลังจากหยุดยาวกลับมาแล้วกลับมาเจอใหม่กลับมาเจอกันใหม่เด็กๆก็จะเหมือนเอาเชื้อจากที่บ้านมาที่โรงเรียนหรือว่าพอหยุดยาวก็เอาเชื้อโรงเรียนกลับไปแพร่ที่บ้านก็จะมีการมีกิจกรรมรวมตัวในแต่ละเหตุการณ์ที่แตกต่างกันไปค่ะ
0: ค่ะแล้วโรคไข้หวัดใหญ่ที่ตอนนี้เนี่ยมีการติดต่อกันเนี่ยมันมีสายพันธุ์ใหม่ๆหรือว่าสายพันธุ์อะไรที่แบบรุนแรงไหมคะ
1: ตอนนี้เนี่ยโดยทั่วไปไข้หวัดใหญ่จะมี2สายพันธุ์หลักๆค่ะก็คือสายพันธุ์ A แล้วก็สายพันธุ์ B นะคะซึ่งก็จะมีการเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนสายพันธุ์เล็กน้อยนะคะตามวิวัฒนาการของตัวสายพันธุ์แต่ความรุนแรงเนี่ยค่อนข้างจะเท่าเดิมปกติทุกปีค่ะแต่ว่าตัวความรุนแรงจริงๆเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสมากกว่าค่ะก็คือสมมติว่าถ้าเราไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นแข็งแรงดีเนี่ยก็จะเหมือนติดไข้หวัดปกติแต่ถ้าในกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้ป่วยสูงอายุนะคะหรือผู้ป่วยเด็กเล็กหรือมีโรคประจำตัวอันนี้หลังจากติดแล้วเนี่ยก็จะมีความรุนแรงมากกว่าแล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าค่ะ
0: อืมค่ะคุณหมอคะอีกอย่างนึงที่ช่วงหลังๆเนี่ยจะเริ่มมีคนกลับมาป่วยเพิ่มมากขึ้นหรือยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าก็ได้ยินบ่อยเหมือนกันก็คือเรื่องของโควิดนะคะคุณหมออันนี้เนี่ยมันจะเริ่มกลับมาระบาดอีกแล้วหรือว่ายังไงคะ
1: ต้องบอกว่าตัวโควิดเนี่ยมันเหมือนหลังจากที่มันซาไปเราก็เริ่มลดความสนใจของมันลงเนา
0: ะ
1: แต
0: ่
1: ว่าในช่วงโควิดจริงๆค่ะปีที่แล้วเนี่ยมีผู้ป่วยรวมประมาณ 600,000 คนทั้งปีนะ
0: คะ
1: ปีนี้เนี่ยประมาณครึ่งปีมีประมาณ 60,000 คนถ้าถามว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยก็ค่อนข้างจะจำนวนค่อนข้างคงที่ในแต่ละปีเปรียบเทียบกันนะคะแล้วก็ไม่ได้มีสถานการณ์ที่รุนแรงเมื่อเทียบกับที่ผ่านมาค่ะ
0: ก็ครึ่งปีที่ผ่านมามีประมาณ 60,000 คนแล้วอาการแบบมีอาการหนักๆอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ก็อย่างที่หลังๆมาเราก็จะเริ่มสังเกตเนาะว่าโควิดเนี่ยมันจะอาการเบาลงนะคะก
0: ็
1: จะอาการคล้ายๆไข้หวัดค่ะมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกแล้วก็จะมีจุดเด่นของเขาที่แตกต่างจากไข้หวัดใหญ่นิดนึงที่บางคนจะมีเรื่องของจมูกไม่ได้กลิ่นแต่ว่ากลุ่มที่มีอาการรุนแรงก็จะเหมือนไข้หวัดใหญ่เลยค่ะก็คือกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มที่มีโรคประจำตัวค่
0: ะ
1: ก็จะมีเรื่องของอาการรุนแรงได้แต่ว่าสามารถป้องกันในช่วงไม่ได้เรียกว่าป้องกันเรียกว่าสังเกตอาการในช่วงที่เริ่มมีอาการได้ทั้งสองโรคนะคะว่าถ้าเริ่มมีอาการรุนแรงทานได้น้อยหายใจหอบเหนื่อยเนี่ยก็แนะนำให้รีบไปสถานหลักจะไปโรงพยาบาลค่ะ
0: อืมค่ะคุณหมอคะแล้วช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาที่บอกว่ามีคนป่วยติดโควิดเชื้อโควิดเนี่ย60,000กว่าคนมีรุนแรงถึงขนาดเสียชีวิตเลยไหมคะ
1: ใน 60,000 คนนะคะตอนนี้มีเสียชีวิตไป9รายนะคะทั้งปีในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานะคะ
0: ค
1: ่ะก็จะก็ถ้าดูจริงๆเนี่ยของโควิดเนี่ยไม่ได้รุนแรงเท่าไข้หวัดใหญ่นะคะถ้าเทียบกันเนี่ยในปีนี้โควิดมี 60,000 เนาะประมาณช่วงครึ่งปีไข้หวัดใหญ่เนี่ยตอนนี้ปาไปแล้วเกือบ 300,000 รายนะคะแล้วก็เสียชีวิตไปประมาณ30รายต้องบอกว่ายิ่งเราคุ้นเคยแล้วยิ่งรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้รุนแรงแต่จริงมันก็มีเรื่องของภัยเงียบที่ซ่อนอยู่เหมือนกันค่ะ
0: ที่คุณหมอบอกว่าวิธีการสังเกตระหว่างไข้หวัดใหญ่กับโควิดที่ต่างกันถ้าเป็นโควิดนี่ชัดๆเลยเรื่องของการได้กลิ่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆอาการนอกนั้น
1: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยใช่ค่ะแต่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะแตกต่างกันนิดนึงตรงไข้หวัดใหญ่อาการเด่นของเขาส่วนใหญ่จะเป็นไข้สูงลอยแล้วก็ปวดเมื่อยค่อนข้างเยอะกว่าโควิดตัวจะหมายถึงว่าจะมีไข้ค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็จะมีปวดเมื่อยค่อนข้างเยอะค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางอะไรพวกนี้นี่น่าจะอันตรายมากกว่าโควิดมากเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าก็มีเรื่องของตัววัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะที่เราจะมีให้บริการสำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากว่าวัคซีนเนี่ยหากจะเป็นตัวที่ทำให้ลดความรุนแรงตอนติดเชื้อค่ะก็จะเป็นในเด็กกลุ่มเสี่ยงนะคะที่สามารถเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านนะคะ
0: อืมค่ะค่ะแล้วอย่างนี้วิธีการป้องกันเราต้องย้อนกลับไปทำเหมือนเดิมไหมคะคุณหมอที่เราเคยคุ้นเคยกันในช่วงของโควิดช่วงของไข้หวัดระบาดอะไรพวกนี้ค่ะ
1: ค่ะก็จริงๆหัวใจสำคัญของตัวโรคทั้งโควิดทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคหวัดอื่นๆนะคะมันก็จะเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจเนาะก็จะแพร่ได้เหมือนตัวไอจามน้ำมูกนะคะก็จะมีหลักๆเป็นเรื่องของการทำปิดล้างเลี่ยงหยุดนะคะที่จำง่ายๆ4อย่างนะคะตั้งแต่เรื่องของปิดนะคะก็จะมาจากปิดปากปิดจมูกนะคะเนื้อมีอาการไอจามนะคะล้างก็คือจะเป็นเรื่องของการล้างมือบ่อยๆนะคะทั้งน้ำเปล่าเจลแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าเช็ดมือด้วยนะคะแล้วก็เลี่ยงนะคะก็จะเป็นการเลี่ยงการคุกคีใกล้ชิดผู้ป่วยหรือว่าเลี่ยงการไปสถานที่แออัดถ้าเราเริ่มมีอาการเองนะคะหรือว่าเราเป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยก็อาจจะเลี่ยงการไปสถานที่แออัดเหมือนกันนะคะแล้วก็หยุดนี่ก็เป็นเรื่องของการหยุดทำงานนะคะหยุดเรียนหรือว่าหยุดพักที่บ้านนะคะเมื่อเราเริ่มมีอาการไข้ไอเจ็บคอนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ไปแพร่ต่อก็จะเป็นคาถาสั้นๆแล้วกันค่ะว่าเป็นปิดล้างเลี่ยงหยุดสำหรับช่วงไข้หวัดใหญ่โควิดในช่วงนี้ค่ะ
0: คาถาปิดล้างเลี่ยงหยุดอันนี้ก็คล้ายๆกับที่เราเคยทำมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ดิฉันว่าตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะคุ้นชินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนี้ยปิดล้างเลี่ยงหยุดหรือว่าอะไรกินร้อนช้อนกลางอะไรเงี้ยก็ยังท่องกันไว้ได้อย่างนั้นนะคุณหมอ
1: ใช่ค่ะแต่อาจจะต้องมาเข้มข้นกันในช่วงนี้นิดนึงค่ะ
0: ค่ะเรียนสอบถามนิดนึงตอนนี้ที่คุณหมอบอกว่าสามารถที่ไปรับวัคซีนได้นี่คือสามารถฉีดได้ทุกวัยเลยไหมคะวัคซีนไข้หวัดค่ะ
1: สำหรับตัววัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะก็เป จะมีให้บริการฟรีนะคะใน7กลุ่มเสี่ยงหลักๆค่ะก็คือกลุ่มที่1นะคะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า65ปีค่ะกลุ่มที่2ก็คือเด็กเล็ก6เดือนถึง5ปีนะคะเนื่องจากเด็กค่อนข้างจะมีอาการรุนแรงได้นะคะแล้วก็กลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคค่ะได้แก่อะไรนะคะก็จะเป็นเรื่องของไตวายเบาหวานหัวใจนะคะหอบหืดปอดอุดกั้นเรื้อรังนะคะหลอดเลือดสมองหรือว่าผู้ป่วยมะเร็งที่รับเคมีบำบัดอยู่ทางนี้กลุ่มที่4นะคะก็จะเป็นกลุ่มผู้พิการทางสมองนะคะกลุ่มที่5ก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยทาราซีเมียแล้วก็ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะกลุ่มที่6ก็จะเป็นกลุ่มที่มีภาวะอ้วนหรือว่ามีน้ำหนักเกินนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ค่ะก็จะค่อนข้างครอบคลุมทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ถ้าป่วยจะมีอาการมีความเสี่ยงที่จะมีความรุนแรงของโรคค่อนข้างเยอะค่ะ
0: อืมค่ะอันนี้จะนอกจากเจ็ดกลุ่มเสี่ยงตรงนี้แล้วถ้าเป็นแบบว่าเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยต้องการที่จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตรงนี้ก็สามารถฉีดได้ใช่ไหมคะ
1: สามารถฉีดได้ค่ะแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่สถานบริการที่ท่านผู้ฟังเข้ารับค่ะอ
0: ืมค่ะที่วัคซีนที่ฉีดฟรีตอนนี้ยังสามารถรับได้ฟรีหลายคนอาจจะแบบเป็นห่วงว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายแพงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยยังอยู่ในช่วงรับเข้ารับวัคซีนได้ค่ะแล้วหมอก็ค่อนข้างแนะนำให้เข้ารับวัคซีนนะคะเนื่องจากจะเจอว่าเมื่อได้รับวัคซีนแล้วถ้าป่วยเนี่ยก็สามารถลดความรุนแรงได้จริงค่ะ
0: อ๋อค่ะไปตามโรงพยาบาลที่เราได้สิทธิ์อยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะตามโรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้เลยค่ะแม่แต
0: ่อ๋อค่ะค่ะอยากจะให้คุณหมอช่วยเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในกรณีของเรื่องของไข้หวัดกับโควิดหลายๆคนตอนนี้เนี่ยบางคนพอบอกว่าชื่อโควิดได้ยินโควิดบางคนกลัวกว่าไข้หวัดอะค่ะคุณหมอ
1: ใช่ค่ะจริงๆก็ถ้าให้สรุปคร่าวๆเนาะสามอย่างหลักๆค่ะก็คืออันแรกนะคะก็หน้าฝนนะคะแล้วก็โรคทางเดินหายใจเนี่ยระบาดง่ายแล้วก็อย่าประมาทค่ะก็ต้องถ้าไม่รู้จะป้องกันยังไงก็ใส่แมสเลยค่ะปกติเหมือนที่เราเคยใส่ค่ะแล้วก็อย่างที่สองนะคะถ้าเริ่มมีสัญญาณอันตรายนะคะเช่นหายใจเหนื่อยไข้สูงไม่ลดนะคะก็ให้รีบไปพบแพทย์นะคะอย่ารอจนหลายวันจนเกินไปนะคะแล้วก็อันที่สามก็อย่าลืมเรื่องของเรื่องกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็คาถาที่แป้งไปเรื่องของปิดล้างเลี่ยงหยุดนะคะแล้วก็กลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็ยังแนะนำอย่างมากให้รับการฉีดวัคซีนค่ะ
0: บางคนกลัวเข็มมากมากเลยคุณหมอทำยังไงดีคะเนี่ยเคยเห็นคนกลัวเข็มนะคะ
1: เข็มค่อนข้างเล็กเดี๋ยวนี้เข็มค่อนข้างเล็กเลยค่ะของวัคซีนแล้วก็ต้องบอกว่าตัววัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยเรื่องของใช้เอฟเฟกต์เนาะหรือว่าอาการหลังฉีดเนี่ยจะค่อนข้างน้อยกว่าช่วงโควิดที่เราฉีดกันค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าตัววัคซีนเนี่ยมันเป็นวัคซีนที่พัฒนามายาวนานตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วมีการรณรงค์ฉีดทุกปีเพราะฉะนั้นตัวนวัตกรรมหรือการใช้วัคซีนเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งมากค่ะ
0: จะไม่มีแบบว่ามีอาการป่วยหรือว่าอะไรแบบเป็นไข้เมื่อก่อนเนี่ยหลายคนที่บอกว่าพอฉีดวัคซีนไข้หวัดแล้วจะรู้สึกเหมือนคลั่นเนื้อคลั่นตัวเหมือนจะป่วยอะไรอย่างนี้ตอนนี้อาการเหล่านั้นจะน้อยลงหรือว่าไม่มีเลยเหรอคะ
1: ก็บอกว่ายังมีได้บ้างค่ะแต่ว่าน้อยกว่าช่วงที่เราฉีดวัคซีนโควิดกันเนี่ยช่วงวัคซีนโควิดจะเห็นว่าแบบบางทีจะค่อนข้างเมื่อยค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยจะมีอาการข้างเคียงค่อนข้างน้อยกว่าค่ะแต่ก็ยังพบได้บ้างนะคะแต่ไม่ได้รุนแรงค่ะ
0: อืมค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่หลายๆคนยังกลัวเพราะที่ฉันอย่างนี้ค่ะคุณหมอเคยเจอคนที่กลัวเข็มและเป็นผู้ใหญ่คือกลัวเข็มจริงๆกลัวถึงขนาดว่าหน้าซีดปากสั่นจะเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยเราจะช่วยเขายังไงได้คะคือดิฉันงงมากว่าคืออาจจะเป็นว่าเราคุ้นเคยเราแบบเราไม่ได้กลัวการฉีดยาแต่ว่าพอไปเจอคนลักษณะแบบนี้เราก็ไม่รู้จะบอกเขายังไงดีให้เขาให้หายกลัว
1: ค่ะอาจจะเป็นเทคนิคสั้นๆอาจจะลดเรื่องของการมองเนาะเพราะบางคนยิ่งกลัวยิ่งมองพอเห็นแล้วก็อาจจะกลัวมากขึ้นค่ะก็หลักๆถ้าปกติถ้าฉีดวัคซีนให้คนไข้ที่ดูทรงและจะกลัวเข็มก็จะให้มองไปทางอื่นเลยค่ะไม่ต้องมองในระหว่างฉีดแล้วก็ต้องบอกว่าตัวเข็มเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาไปค่อนข้างไกลค่ะเจ็บรู้สึกว่าเจ็บน้อยกว่าเดิมค่อนข้างเยอะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอแบบว่าคนที่ฉีดคุณหมอหรือเป็นพยาบาล ที่มีเบาๆนี่ดินว่าดีเหมือนกันนะเขาจะแบบเอ้าฉีดเสร็จแล้วหรอไม่รู้สึกเขาจะได้มีความรู้สึกว่า ต่อไปฉีดยาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เขาคิดอย่างนั้นนะคะ
1: ช่ค่ะอาจจะรีเควสหรือว่าขอพิเศษบอกว่ากลัวเขียนเป็นพิเศษขอคนมือเบาค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้เนี่ยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคุยกันมาเนี่ยมันก็เพื่อตัวของเราเองป้องกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นไข้หวัดเพราะว่าเคยเจอคนที่เป็นไข้หวัดสายพันเอแล้วก็มีอาการหนักเขาบอกว่าหนักกว่าโควิดอย่างนั้นอีกนะคะคุณหมอ
1: ใช่ค่ะคือถ้าเป็นต้องบอกว่ามันมีไข้หวัดกับไข้หวัดใหญ่เนา
0: ะ
1: ถ้าไข้หวัดมันก็จะเบาๆเหมือนไอน้ำมูกไม่ได้มีอาการรุนแรงอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะเคลียร์ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไข้สูงค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็อาจจะสักต้อง 2-3 วันนะคะกว่าจะดีขึ้น
0: แล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางก็มีโอกาสเสี่ยงที่อาจจะถึงเสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะ
1: ใช่ค่ะก็ถ้าดูในผู้เสียชีวิตในช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ป่วยสูงอายุหรือว่ามีโรคประจำตัวค่อนข้างเกือบทั้งหมดเลยค่ะในส่วนของไข้หวัดใหญ่เสียชีวิตค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ก็ยังสามารถเข้ารับบริการฉีดไข้หวัดใหญ่ฟรีจนถึงสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าไปตามโรงพยาบาลที่เราได้รับสิทธิ์อะค่ะ
1: ใช่เลยค่ะคุณนัตยาตามโรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้เลยค่ะ
0: อ๋อค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เพราะว่าในช่วงหน้าฝนจริงๆมันก็เหมือนกับเป็นโรคตามฤดูกาลเหมือนกันนะพอว่าหน้าฝนตากฝนนิดๆหน่อยๆบางคนก็เป็นหวัดแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดเป็นการป้องกันไว้ก่อนในเบื้องต้นก็ถือว่าจะช่วยอะไรที่มันหนักๆมันก็จะได้ผ่อนเบาลงได้นะคะ
1: ใช่ค่ะมาตามน
0: ั
1: ดเลยค่ะ
0: มาตามนัด
1: มาตามนัดทุกปีเลยค
0: ่ะค่ะก็คุณหมอจะได้ไม่ต้องทำงานหนักด้วยเพราะว่าคนไข้จะได้น้อยลงด้วยนะคะค่ะ
1: ค
0: ่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะแพทย์หญิงปิติพรพรมดวงศรีค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคนะคะอย่างที่คุณหมอแนะนำเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไข้หวัดใหญ่ในช่วงนี้นะเป็นถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นโรคตามฤดูกาลเป็นไข้หวัดตามฤดูกาลแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะก็สามารถขอเข้ารับทำการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้ลดอาการในการป่วยหนักโดยเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเสี่ยงที่คุณหมอบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็สามารถที่จะขอเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้นะคะซึ่งในส่วนของการฉีดวัคซีนตรงนี้เนี่ยคุณสามารถเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้เลยนะในส่วนของคนที่จะเข้าไปขอรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีซึ่งจะมีสิทธิ์ฉีดได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะ31สิงหาคมนี้ค่ะก็เข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีอยู่แหละแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้นะเพราะว่าอย่างน้อยๆก็คือเราก็ใช้เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยใช่ไหมคะก็อันนี้นะก็เข้าไปดูได้ในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะก็เข้าไปพอเปิดแอปเข้าไปแล้วเนี่ยก็ลองดูตรงส่วนที่เป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนขอเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะแล้วก็ดำเนินการตามที่ในแอปเขาทำการแนะนำเลยนะแล้วก็สามารถที่จะไปรับบริการได้หน่วยบริการในระบบบัตรทองใครที่มีบัตรทองนะคะก็ไปขอรับฉีดได้ตามโรงพยาบาลรัฐที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขคลินิกชุมชนอบอุ่นหรือว่าหน่วยบริการประจำตามสิทธิ์ของคุณนะแต่วัคซีนนี้มีจำนวนจำกัดนะแนะนำกลุ่มเสี่ยงเข้ารับบริการโดยเร็วเลยนะให้ตรวจสิทธิ์ของคุณนะที่ในแอปพลิเคชันเป่าตังหรือจะตรวจสิทธิ์ของคุณที่สายด่วนสปสช1330ก่อนได้เลยนะคะเพื่อที่จะขอเข้ารับทำการฉีดวัคซีนป้องกันเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่นะอันนี้ก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าเกิดว่าคุณป้องกันของตัวคุณเองเนี่ยในขั้นตอนหนึ่งแล้วนะคะคุณหมอก็จะได้แบ่งเบางานของคุณหมอด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอมีจำนวนไม่เพียงพอในการดูแลตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนป่วยไข้หวัดใหญ่เข้าไปเยอะๆนะคะสู้คุณป้องกันเขาป้องกันเรื่องของไข้หวัดใหญ่ตรงนี้ก่อนดีกว่านะให้คุณหมอไปรักษาไปให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการหนักๆมากกว่าเรามากกว่านะสำหรับ7กลุ่มเสี่ยงอันนี้ก็คือหญิงตั้งครรภ์นะคะหญิงตั้งครรภ์นี้ต้องมีอายุครรภ์ประมาณ12ถึง20สัปดาห์ แล้วก็มีเด็กเล็กด้วยนะเด็กเล็กตั้งแต่6เดือนจนถึง5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคนะทุกช่วงวัยเลยนะก็คือทั้งโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตวายเบาหวานผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดแล้วก็ผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้โรคทาลัสซีเมียแล้วก็หรือเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นโรคอ้วนก็คือมีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือว่าค่า BMI มากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตรอันนี้ในส่วนของ7กลุ่มเสี่ยงตรงนี้นะคะที่แนะนำว่าควรที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นอกจากนี้ก็ยังมีคนที่มีสิทธิ์ตามประกันสังคมสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีในกรณีที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปที่ตามสถานพยาบาลตามสิทธิ์เท่านั้นนะคะนี่ก็เป็นคำแนะนำจากคุณหมอแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าท่องคาถาเอาไว้นะปิดล้างเลี่ยงหยุดปิดล้างเลี่ยงหยุดปิดล้างท่องเอาไว้นะเมื่อก่อนนี้เราเคยท่องเรื่องของกินร้อนช้อนกลางใช่ไหมคะตอนนี้มีมาอีก4คำปิดล้างเลี่ยงหยุดคือปิดปากปิดจมูกเวลาไอจามนะคะก็ต้องหาผ้าหรือว่ากระดาษทิชชู่มาปิดเอาไว้ล้างก็คือล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่น้ำหรือว่าน้ำสบู่นะคะหรืออาจจะเป็นแอลกอฮอล์เช็ดมือที่เราเคยใช้กันตอนช่วงที่มีโควิดระบาดหลีกเลี่ยงการเข้าไปคุกคลีกับทางด้านของผู้ป่วยหรือว่าสถานที่แออัดนะแล้วก็หยุดถ้าว่าคุณมีอาการป่วยควรที่จะหยุดเรียนหยุดงานหยุดทำกิจกรรมทุกอย่างนะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นคนที่นำเชื้อโรคอันนี้เนี่ยไปแพร่ให้กับผู้อื่นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นคาถา4หลักสำคัญในการป้องกันไข้หวัดใหญ่นะฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยละกันนะคะแล้วก็จากเรื่องของไข้หวัดใหญ่ตอนนี้กลับมาที่เรื่องราวของเรากันต่อค่ะคุณผู้ฟังรับแจ้งเหตุบอกว่ามีเหตุต้นไม้หักทับนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บนะโอ้เป็นโหไม่ใช่แค่กิ่งไม้แหละเป็นลักษณะเป็นต้นไม้เลยนะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆที่ในวัดพระศรีสันเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเลยทีเดียวเหตุเกิดเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณ 12:30 นาทีปรากฏว่ามีต้นไม้ขนาดใหญ่หักทับนักท่องเที่ยวนะคะได้รับบาดเจ็บไปหลายรายเลยทีเดียวภายในวัดพระศรีสันเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเบื้องต้นเจ้าที่อาสาสมัครเดินทางไปให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วนะคะแล้วก็ดูจากคลิปอันนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะว่าต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วก็ทางข้างในต้นเนี่ยจะเป็นลักษณะของแบบมันเหมือนเป็นพรวงเป็นโพรงแล้วนะคะน่าจะอายุเยอะแล้วก็ถูกปลวกกินทางด้านในในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคนก็จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปไหว้พระกันแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเขาก็จะมีคนที่จะเดินทางไปกันเป็นจำนวนมากนะคะในช่วงวันหยุดแบบนี้เพราะว่าเป็นจังหวัดใกล้ๆนะคะแล้วก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างวันเดย์ทริปนะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมเรื่องนี้นะคะกับทางด้านของอยุธยา002มูลนิธิร่วมกตัญญูอยุธยานะอยุธยา002สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเหตุต้นไม้ทับนักท่องเที่ยวอะค่ะ
2: ครับตอนนี้เจ็บทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด4คนครับ
0: เป็นชาวต่างชาติทั้งหมดเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะ
2: เป็น2สามีภรรยา2คนแล้วก็ครอบครัว1ครอบครัว3คนครับ
0: เป็นชาวอะไรเป็นเอเชียหรือเป็นยุโรปอะคะ
2: มาที่เจ็บหนักชายแรกรายแรกนี่จะเป็นสเปนครับ
0: เป็นคนสเปนค่ะ
2: ถูกครับชาวสเปนผัวเมียครับ
0: ค่ะอายุประมาณเท่าไหร่ได้คะ
2: ประมาณ50กว่าครับ
0: 50กว่าทั้งคู่เลยนะคะ
2: ครับผม
0: อืมค่ะแล้วก็มีอีกใช่ไหมคะ
2: มีเป็นเด็กอีก2คนครับ
0: เป็นเด็ก
2: ยังไม่ทราบชาวต่างชาติยังไม่ทราบเชื้อชาติครับ
0: ยังไม่ทราบสัญชาติ
2: คร
0: ับ เด็กเด็กนี้เด็กโตหรือยัง
2: เด็กประมาณถ้าผมประมาณ15-16 ปีประมาณนั้นครับ
0: เด็กชายหรือเด็กหญิงอะคะ
2: เด็กเป็นหญิงทั้งสองคนครับ
0: เป็นเด็กวัยรุ่นนะคะ
2: ครับ
0: ค่ะแต่ว่าเป็นต่างชาติ
2: ใช่ครับ
0: ตกที่ได้รับบาดเจ็บเอาที่ของคู่สามีภรรยาที่เป็นสเปนนี่บาดเจ็บสาหัสขนาดไหนอะคะ
2: สาหัสก็คือมีขาข้างซ้ายผิดรูปครับ
0: โอ้ค่ะ
2: ท่อนล่างผิดรูปครับแล้วก็มี มีปอดด้านขวายุบครับ
0: อุ้ยแสดงว่าคือตอนนั้นคือเขาไม่เห็นหรือว่ายังไงคะตอนที่ต้นไม้มันโค่นลงมาค่ะ
2: ลักษณะที่ถามนะครับเป็นการเหมือนเดินท่องเที่ยวอยู่ครับเดินอยู่แล้วต้นไม้มันล้มลงมาเองครับ
0: ลักษณะคือเหมือนกับเขาหันหลังให้กับต้นไม้ไหมหรือว่ายังไงคะ
2: เหมือนเดินนะครับเหมือนเดินชิดๆนะชายกำแพงวัดนะครับเดินเหมือนเดินเที่ยวปกติเนี่ยครับแล้วต้นไม้อยู่ดีมันล้มลงมาเอง
0: มันไม่มีเสียงอะไรก่อนเลยเหรอคะหรือว่ายังไง
2: มันไม่มีครับแต่เขาพูดว่าต้นไม้มันเป็นโพรงขนาดใหญ
0: ่
2: มันเป็นโพรงอยู่แล้ว
0: ค่ะ
2: แล้วมันก็เลยล้มลงมา
0: ค่ะ
2: ครับผู้ชายที่เป็นชาวสเปนนะครับ
0: ค่ะ
2: ช่วงลำต้นนะทับเขา
0: ค่ะ
2: ลำต้นก็ประมาณ2คนโอบครับ
0: ค่ะแล้วส่วนตัวภรรยาล่ะคะโดนตรง
2: ภรรยาจะโดนกิ่งไม้เฉยๆครับโดนพวกกิ่งไม้เล็กๆไม่เจ็บไม่เจ็บมากครับเป็นเคสสีเหลืองครับเป็นเคสสีเขียวครับ
0: ค่ะค่ะก็คือแล้วส่วนเด็กวัยรุ่นอีก2คน
2: เคสสีเขียวเหมือนกันครับ
0: สีเขียวเหมือนกันนะก็อาจจะโดนแบบว่าโดนกิ่งไม้อะไรต่างๆตรงนี้ไปนะคะ
2: ครับ
0: ค่ะตอนนั้นมีใครบอกไหมว่ามีคนเดินเที่ยวอยู่ตรงบริเวณนั้นจำนวนมากน้อยแค่ไหน
2: ก็ยังไม่ก็เท่าที่ไปถึงก็น่าจะเยอะอยู่ครับเพราะว่าผมเข้าไปถึงก็เห็นเดินอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยนำคนเจ็บไปส่งที่ไหนบ้างอะคะ
2: คนเจ็บทั้งหมด4รายทั้งหมดส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาทั้งหมดครับ
0: รอพอพระนครศรีอยุธยาทั้งหมดเลยนะคะ
2: ถูกครับทั้งหมดเลยครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้นี่ทางวัดก็ยังมีนักท่องเที่ยวเข้าไปหรือว่าปิดก่อนชั่วคราวคะ
2: ก็เห็นน่าจะมีอยู่นะครับเพราะว่ามันจะต้นไม้ที่ล้มมันจะอยู่ชายฝั่งกำแพงครับ
0: อยู่ชายฝั่งกำแพง
2: น่าจะปิดฝั่งมันจะอยู่ทางเข้าแล้วเข้าทางด้านหน้าวัดนะครับมันจะอยู่ขวามือประมาณเข้าจากหน้าวัดไปประมาณสัก100เมตรจะอยู่ขวามือครับ
0: ก็คือเดี๋ยวนะพอจากริมถนนใช่ไหมคะจากริมถนนเข้าไปถ้าหันหน้าเข้าหาวัดจะอยู่ทางด้านฝั่งขวามือ
2: ถูกครับ
0: ค่ะตรงนี้บริเวณพื้นที่ตรงนี้ต้องมีการพื้นที่ไว้ก่อนไหมหรือว่ายังไง
2: ตอนนี้เราจะมีการพื้นที่อยู่ครับเพราะว่าตรงนี้อาสาอยู่ระหว่างตัดกิ่งไม้ออกที่มันเกะกะอยู่ครับมันขวางทางอยู่กลางเริ่มทำการตัดเอาออกเคลียร์พื้นที่อยู่ครับ
0: อ๋อค่ะแล้วจากตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเดินเข้าไปอันนี้เดี๋ยวนะที่ฉันกำลังนึกอยู่ว่าตรงวัดพระศรีสันเพชรเข้าไปทางด้านหลังมีพระอุโบสถมีวิหารตรงบริเวณนี้คือยังไม่ถึงใช่ไหมคะ
2: ยังครับยังไม่ถึงครับมันเขาเรียกว่าเป็นด้านหน้าของวัดมงคลบพิตรครับด้านหน้า
0: อ๋ออยู่ทางฝั่งวัดมงคล
2: ใช่ครับเป็นวัดมงคลบพิตรครับด้านหน้าวัดมงคลบพิตรเลยครับทีพอเราเห็นป้ายวัดมงคลบพิตรเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเดินเข้าไปประมาณสัก100เมตรจะอยู่ขวามือเลยครับ
0: ไม่ได้อยู่เป็นโซนของวัดพระศรีเหรอคะ
2: ไม่ใช่ครับอยู่หน้าวัดมงคลบพิตรเลยครับ
0: อยู่ด้านหน้าวิหารด้านหน้าวิหารเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะก็คือเดินเข้าไปนิดเดียว
2: ครับเดินเข้าไปนิดนึงจะอยู่ขวามือเลยครับ
0: อ๋อค่ะค่ะตรงนี้โอ้วันนี้น่าจะคนเยอะนะเพราะว่าช่วงนี้คนไปเที่ยวอยุธยากันเยอะมีงานด้วยไหมตรงนั้น
2: ครับวันนี้มันมีงานด้วยครับตอนมันมีงาน
0: มวย
2: ขนมต้มอยู
0: ่
2: แต่จะอยู่คนละฝั่งคนท่องเที่ยวเยอะอยู่ครับวันนี
0: ้อ๋อค่ะค่ะตอนนี้ก็คือว่าทางเจ้าหน้าที่ต้องกันพื้นที่ตรงบริเวณที่มีต้นไม้ตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี
2: ้ใช่ครับ
0: อืมค่ะแล้วต้องใช้วิธีในการตัดทอนลำต้นเนาะ
2: ตรงนี้อยู่ใช่ครับตรงนี้อยู่ระหว่างใช้เลื่อยยนต
0: ์
2: ตัดทอนกิ่งไม้อยู่ครับ
0: อืมค่ะ
2: จะได้มันจะได้ไม่เกะกะขวางทางและไม่เป็นที่คนมองเห็นเยอะครับ
0: อืมค่ะแล้วตอนนี้มีทางเจ้าหน้าที่ของวัดหรือว่าเจ้าหน้าที่ทางท่องเที่ยวจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยทางเทศบาลอะไรมาดูในที่เกิดเหตุไหมคะ
2: อ๋ออันนี้ผมยังไม่ได้ไปจับไปที่เกิดเหตุครับพอดีผมอยู่ห้องโรงพยาบาลอยู่ครับ
0: ที่โรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ของทางจังหวัดหรืออะไรเข้าไปช่วยดูนักท่องเที่ยวไหม
2: มีครับช่วงนี้มีตำรวจท่องเที่ยวเข้ามาแล้วครับ
0: อ๋อค่ะมีเข้าไปช่วยแล้วนะ
2: ครับมีตำรวจท่องเที่ยวเข้ามาพูดคุยแล้วมีมาเข้ามาประสานเรียบร้อยครับ
0: สอบถามนิดนึงที่บอกว่าเป็นวัยรุ่นต่างชาติ2คนนี่เข้ามากับครอบครัวหรือว่ายังไงคะ
2: มาครอบครัวครับเขามา4คน
0: ค่ะ
2: พ่อแม่แล้วก็ลูก2คนครับ
0: แต่ว่าที่โดนก็คือเป็นลูก2คน
2: ใช่ครับ
0: อืมค่ะส่วน2สามีภรรยาที่เป็นสเปนนี่คือตอนนี้อยู่ในห้อง ICU ส่งเข้าไปแล้วใช่มั้ยคะ
2: ครับเป็นส่วนแฟนที่เป็นแฟนผู้ชายที่เป็นสเปนครับคือมีแผลบาดเจ็บเล็กน้อยครับแต่ไม่ถึงใจนี่แต่ผู้ชายจะที่เป็นสามีจะหนักหน่อยครับ
0: ตอนที่พาส่งโรงพยาบาลเขารู้สึกตัวมั้ยคะคนที่อาการ
2: เยอะ รู้สึกตัวครับยังถามตอบรู้เรื่องยังถามคุยรู้เรื่องแต่เพียงแค่ว่าการประเมินแล้วว่าเรามองว่ามันขั้นฉุกเฉินต้องรอรถโรงพยาบาลเขามารับอะพอดีมันมีเราออกตัวเย็นด้วยแล้วปวดด้วยอะไรประมาณนี้ครับ
0: มีเลือดออกด้วยไหมคะ
2: เลือดไม่มีครับมันไม่มีเลือดออกครับที่ตัวขาไม่มีเลือดเลย
0: แต่ตัวเย็น
2: แค่ตัวขาหักเฉย
0: แล้วก็ตัวเย็นๆแล้วนะตอนนั้น
2: ใช่คร
0: ับ เริ่มเหมือนจะเบลอๆแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ค่
0: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นเหตุที่ต้นไม้ขนาดใหญ่เลยเอาลืมถามไปเลยว่าเป็นต้นอะไรที่หักโค่นลงมานะที่ลงมาทับทางด้านของนักท่องเที่ยวนะที่เดินท่องเที่ยวอยู่ภายในตกลงเป็นใกล้ๆกับทางด้านของวิหารวัดมงคลบพิตรนะบอกว่าเข้าไปก็ประมาณสักเล็กน้อยได้เท่าที่ดูจากในภาพเนี้ยน่าจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นต้นมะขามไหมต้นหรือว่าต้นอะไรอ่ะดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงนี้เขาเรียกต้นอะไรลืมถามไปเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่หนักๆก็คือเป็นนักท่องเที่ยวชาวสเปนอายุประมาณ50ปีได้นะส่วนคนที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็ยังมีอีก3คนก็คือเป็นภรรยาของชายชาวสเปนแล้วก็มีวัยรุ่นเป็นผู้หญิงอีก2คนนะเป็นต่างชาติเช่นเดียวกันนะตอนนี้ก็นำตัวทั้งหมดส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: ยังไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: วันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้มอเตอร์เวย์สายไหนก็ไม่ต้องกลัวหลงแค่มี M Traffic Application ที่ผู้ใช้มอเตอร์เวย์ต้องมีเพราะ M Traffic เป็นทั้งผู้ช่วยในการตรวจสอบสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ช่วยค้นหาจุดพักรถด่านเก็บค่าผ่านทางคำนวณค่าผ่านทางล่วงหน้าหรือรับแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน M Pass ได้อย่างรวดเร็ว M Traffic ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเค้าแล้วก็บอกให้เค้าจอดรถเค้าก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเค้าเห็นพอดีเค้าก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเค้าก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนสิทธิพรเค้าก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเค้าก็นึกไม่ออกว่าเค้าจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจะสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จะสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: ช่วงนี้นะคะเราจะกลับมาติดตามเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยเราได้รับทราบข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมจากกรณีไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามเพิ่มเติมกับคุณบุษบงบุษปาวนิชนะคะคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็เป็นรายที่39นะคะสำหรับผู้เสียชีวิตจากไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะก็คือ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองนะคะวันนี้ครอบครัวของ10ตำรวจโทธนกรก็เดินทางมารับร่างไปทำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนานะ
0: คะ
1: หลังจากเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็นำร่างออกมาเมื่อตอน 10:30 นขึ้นรถตู้ของมูลนิธิปอเต็กตึงเพื่อนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดนะคะโดยมีเพื่อนแล้วก็คนในครอบครัวที่สำคัญแมวของหมูแดงก็คือน้องปี๊ดนะชื่อน้องปี๊ดเนี่ยมาร่วมเดินทางมารับร่างด้วยนะคะซึ่งครอบครัวแล้วก็กลุ่มเพื่อข้าราชการตำรวจเนี่ยให้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยหมูแดงไปทำงานเป็นกะแทนเพื่อนที่ติดภารกิจนะคะที่เพื่อนเนี่ยมาทำงานไม่ได้เพราะว่าแม่ล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลนะคะก็สำหรับอาการเนี่ยก็คือเขาบอกว่าดีขึ้นนะขึ้นใบหน้าเนี่ยพูดคุยได
0: ้
1: เพราะว่าใบหน้าไม่ได้ถูกไฟไหม
0: ้
1: แต่อวัยวะที่เสียหายมากที่สุดก็คือแขนทั้งสองข้าง นะคะซึ่งหมอเนี่ยต้องเอาเนื้อที่หน้าท้องมาตกแต่งทดแทนเนื้อที่บริเวณแขนที่เสียหายนะคะซึ่งการรักษาเนี่ยภาพรวมเป็นไปด้วยดีนะคะ แต่ว่าที่เกิดอาการวิกฤตเนี่ยเนื่องจากปอดเพราะว่าสูดดมควันแล้วก็เข้าไปเยอะแล้วก็รับต้องให้ยาปฏิชีวนะหลายตัวเพื่อก็เลยส่งผลทำให้ร่างกายที่เสียหายจากไฟไหม้เนี่ยรับไม่ไหวแล้วก็อาการทรุดลงเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งญาติเองก็บอกว่าไม่ยื้อชีวิตนะคะเพราะว่าหมูแดงเองก็ต้องทนจากอาการบาดเจ็บของไฟที่มันไหม้แขนสองข้างด้วยนะคะก็บอกว่าหมูแดงเนี่ยเป็นข้าราชการคนเดียวภายในบ้านนะก่อนเข้ารับตำแหน่งตำรวจคอมมานโดเพราะว่าชื่นชอบการทำภารกิจพิเศษแล้วก็ชอบความท้าทายจนมีความคิดอยากจะสมัครเป็นหน่วยซิลแต่ภรรยาก็ขอไว้นะคะโดยครอบครัวค่ะนำร่างของหมูแดงไปทำพิธีทางศาสนานะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะ 16-20 สิงหาคมที่บ้านเกิดที่อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนะคะแล้วก็จะมีพิธีฌาปนกิจศพที่วัดมัชฌิมเขตในวันที่23สิงหาคมนะคะก็นับว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายที่39นะคะซึ่งจนถึงขนาดนี้นะคะเขาก็มีการมีเบื้องต้นเนี่ยมีการเยียวยานะคะในส่วนของผู้เสียชีวิตไปแล้วนะคะหลายรายไปทั้งหมดแล้วอะค่ะแล้วก็หมูแดงเนี่ยเป็นถือว่าเป็นรายที่39เป็นรายล่าสุดนะคะซึ่งการช่วยเหลือนะวันที่15สิงหาคมนะคะก็มีผู้เสียหายรวมทั้งหมด107รายแบ่งเป็นผู้เสียชีวิต39รายบาดเจ็บ68คนในจำนวนนี้มีผู้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือแล้ว84คนนะคะแบ่งเป็นญาติของผู้เสียชีวิต39รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ45รายขณะที่การจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ43รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,891,967 บาท10สตางค์นะคะซึ่งในส่วนของหมูแดงเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายที่39หน่วยงานช่วยเหลือทางการเงินได้รับคำขอไว้แล้วตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมขณะที่เจ้าตัวพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาเบื้องต้นจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 300,000 บาทกรณีผู้เสียชีวิตนะคะ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติม
0: ค่ะ
1: ก็เรายังไม่รู้ว่าอาการผู้บาดเจ็บที่ยังอยู่ในขั้นวิกฤตเนี่ยก็ยังมีหลายรายรวมไปถึงในส่วนของเจ้าของร้านด้วยนะคะก็ถูกตั้งข้อหาด้วยนะคะประมาททำให้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
0: เหตุการณ์ก็ผ่านมาเดือนเศษๆแล้วนะตอนนี้นะคะ
1: จะครบ2เดือนแล้วไหม
0: เนาะเหตุเกิดเดือนกรกฎาคมสิงหาก
1: รกฎาคมสิงหา
0: 12กรกฎา
1: คมเดือนหน้า
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อว่าสถานการณ์ในการในส่วนผู้บาดเจ็บด้วยแล้วก็ในส่วนของการดำเนินคดีที่เกิดขึ้นด้วย
0: คุณบุษบงตอนนี้มีภาพที่เป็นน้องแมวชื่อน้องอะไรนะน้องปี๊ดเหรอคะ
1: ใช่น้องปี๊ดน้องปี๊ดจะเป็นไต่เรียกไต่ภาพของหมูแดงตลอดเลย เขารักกันมากเขารักกันมาก
0: ค่ะโอ้เราก็ไม่รู้ว่า
1: เขา
0: คือเขาถ้าเกิดว่ารักมากแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกันมากเวลาถ้าเกิดว่าเจ้าของไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเป็นซึมเศร้าได้นะเนี่ย
1: ไม่หรอกมันถ้าซึมเศร้านี่ก็เกือบเดือนแล้วก็น่าจะดีขึ้นแต่ว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกสัมผัสใกล้ชิดกันอยู่หรือเปล่าว่ายังอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็มีสัญชาตญาณของแมวอะเนาะใกล้ชิดกับคนเลี้ยงมากก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะ
0: ต่อไปนี้ก็คืออยู่กับภรรยาของหมูเนาะของหมูแดง
1: ใช่อยู่กับภรรยาของหมูแดงมีคนดูแลต่อเนื่องค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดี
1: ค
0: ่ะก็เป็นความคืบหน้านะคะในส่วนของเหยื่อของเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายล่าสุดเลยรายที่39นะย้อนไปนิดนึงนะสำหรับเหตุเพลิงไหม้ตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมนะในขณะที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในร้านนี่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณเดือนเศษๆได้แล้วนะคะส่วนคนที่ได้รับบาดเจ็บก็ยังรักษาตัวอยู่ที่ภายในโรงพยาบาลนะรวมไปถึงทางด้านของเจ้าของโรงเบียร์นะลาดพร้าวนี้ด้วยนะคะก็ยังได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มีการแจ้งข้อหากับทางด้านของเจ้าของโรงเบียร์นะลาดพร้าวตรงนี้นะทั้งหมดเนี่ยก็คือ5ข้อหาด้วยกันนะคะก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นคือไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ภาพที่เราเห็นอยู่ก็น่ากลัวมากๆเลยทีเดียวนะตอนช่วงที่เกิดไฟไหม้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะกระทรวงคมนาคมเดินหน้าลดค่าครองชีพปฏิรูประบบตั๋วร่วมค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน45บาทตั้งเป้าให้บริการ1มกราคม2570สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นกทาต้องแบรนด์ยิ่งฟ้าดื่มแบรนด์เรื่องนกทาน
3: ายพิพัฒน์ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลลดภาระค่าครองชีพเร่งเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะเดินหน้าค่าโดยสารร่วมรถไฟฟ้าค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวสำหรับสายทางที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วมพร้อมเร่งกฎหมายระบบบริหารจัดการรายได้และการหารือกับผู้ให้บริการตั้งเป้าให้บริการภายใน1มกราคม2570คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมหรือคนต.ครั้งที่2ทับ2569โดยคณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามพรบการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมพ.ศ. 2568ตั้งเป้าให้บริการได้ภายในวันที่1มกราคม2570นายพิพัฒน์กล่าวว่าแนวทางสำคัญของมาตรการคือการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมสำหรับรถไฟฟ้าสายทางที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วมในพื้นที่กทม.และปริมณฑลกำหนดค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทและค่าโดยสารรวมสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวพร้อมลดการคิดค่าแรกเข้าซ้ำเมื่อเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสายทั้งนี้ในส่วนของการเตรียมกลไกบริหารจัดการรายได้กลางที่ประชุมมอบหมายให้สนขเร่งดำเนินการจัดทำประกาศกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางหรือ CCH พร้อมหารือกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมให้เป็นไปตามมติครม.และให้เป็นไปตามพรบ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบบริหารจัดการรายได้มีมาตรฐานโปร่งใสตรวจสอบได้และรองรับการเชื่อมโยงธุรกรรมจากระบบขนส่งหลายสายทางอย่างมีประสิทธิภาพก่อนนำเสนอคนต.พิจารณาตามขั้นตอนนอกจากนี้เห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรองตามพรบ.บริหารจัดการระบบตั๋วร่วมรวม10ฉบับเพื่อดำเนินการวางหลักเกณฑ์มาตรฐานและกลไกกำกับดูแลระบบตั๋วร่วมให้มีความชัดเจนและเป็นระบบธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียและเกิด after shock ตามมาอีกกว่า340ระลอกเมื่อวานนี้ยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจนถึงขณะนี้อยู่ที่51คนแล้วคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกนับร้อยคนในจังหวัดนูซาเตงการาตะวันออกในจำนวนนี้37คนอาการสาหัสและ77คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยด้านทีมกู้ภัยยังคงทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้ที่ติดอยู่ตามซากปรักหักพังต่างๆแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวยังทำให้อาคารบ้านเรือนกว่า 1,300 หลังพังเสียหายขณะเดียวกันประชาชนราว 5,000

0: คนต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยด้านเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอินโดนีเซียกล่าวว่าทางการได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจมากกว่า 3,500 นายลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือแล้ว
1: อย่าทิ้งขยะเรี่ยราดจนเป็นนิสัยเพราะอาจติดตัวไปถึงคนใกล้ตัว
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านอยากดูกันขอข้าวนะฝ่ายดูฝ่ายว่าถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจมาก
1: เฮ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดูว่ากันแดดดีมากเลยสวยด้วย
1: ใส่ใส่ใส่
2: เราเลยไม่ทันถวาย

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยนะคะคุณผู้ฟังที่เมื่อสักครู่นี้นี่เป็นเหตุต้นไม้ล้มลงมาทับนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บนะตกลงเราสอบถามเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นต้นหางนกยูงนะคะซึ่งมีสภาพทางด้านในต้นหางนกยูงเนี่ยขนาดใหญ่เลยนะมันเป็นโพรงแล้วนะคะก็เข้าใจว่าน่าจะถูกปลวกกินทางด้านในทำให้มันโค่นลงมาแล้วก็ทับถูกนักท่องเที่ยวที่กำลังเดินเที่ยวเล่นอยู่ที่ภายในวัดคือตอนแรกบอกว่าเป็นของพื้นที่ทางด้านของวัดพระศรีสันเพชรแต่เมื่อสักครู่นี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ไปให้การช่วยเหลือตัวบอกว่าเป็นตรงทางด้านหน้าก่อนถึงตรงวิหารพระมงคลบพิตรนะคะซึ่งตรงบริเวณเนี้ยต้นไม้ขนาดใหญ่ที่เห็นอยู่ทาง YouTube Live ตอนนี้เลยนะใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็ลำต้นก็ค่อนข้างที่จะยาวอยู่ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาต้องใช้วิธีในการตัดทอนในส่วนของต้นไม้นะเพื่อที่จะทำการเคลื่อนย้ายนอกเหนือจากนักท่องเที่ยวที่เป็นสองสามีภรรยาที่เป็นชาวสเปนนะคะที่ถูกต้นไม้ล้มทับสามีได้รับบาดเจ็บที่ขาซ้ายผิดรูปแล้วก็มีปอดตรงปอดด้วยนะที่ปอดยุบส่วนภรรยาก็จะถูกทางด้านของพวกกิ่งไม้และต่างๆตรงนี้เนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บไปเล็กน้อยนอกจากนี้ก็ยังมีเด็กวัยรุ่นที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอีก2คนเป็นผู้หญิงนะมากับครอบครัวก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วยเหมือนกันนะก็ถูกพวกกิ่งไม้ตรงนี้เนี่ยล้มลงมาทำให้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าก็ไม่ได้มากนักโอ้แต่ว่าจริงๆก็มีเลือดตกยางออกกันอยู่เหมือนกันนะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวสเปนผู้หญิงนะแล้วก็รวมถึง อีก2คนตอนนี้ยังไม่ทราบนะ2คนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยไม่ทราบสัญชาตินะคะแต่ว่าทั้งหมดเป็นต่างชาติทั้งหมดเลยนะคะก็ระมัดระวังด้วยนะสำหรับใครที่เดินเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่มีต้นไม้ใหญ่ๆหรือแม้กระทั่งไปจอดรถอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ฝนตกแล้วก็ลมแรงบางทีเราก็คิดว่าจอดรถใต้ต้นไม้ใหญ่บังแดดแต่ปรากฏว่ากลับไปทีหนึ่งนี่ถูกกิ่งไม้มันหล่นลงมาทับต้นไม้ทับรถของเราเนี่ยก็ได้รับความเสียหายไปด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่เรื่องดีๆกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังสำหรับน้องๆหนูๆค่ะเตรียมพร้อมเต็มอิ่มกับความสนุกพร้อมความรู้ด้านพลังงานนะคะที่บูธของกฟผ.ในงานมหกรรมวิทย์69นะซึ่งงานนี้เขามีกันตั้งแต่วันที่15ไปจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้เลยนะคะโดยเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะคุณสุภชัยคูณเศษค่ะผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นประธานเปิดนิทรรศการของกฟผ.ภายใต้แนวคิดนะคะนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึงวันที่23สิงหาคม2566ณบูธของกฟผ.อาคาร11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีค่ะนายสุภชัยคุณเศษเผยว่าทางกฟผ.ค่ะได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมพลังงานผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ8กลุ่มผลงานวิจัยและก็นวัตกรรมนะคะก็คือกลุ่มแรกนะคะก็คือนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดหรือ SMR Energy Storage นะคะแล้วก็ Hydro Floating Solar 2ค่ะก็คือโครงการสลากประหยัดไฟเบอร์5สลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5นะคะแล้วก็3ค่ะ EV แล้วก็ Charging Station 4ก็คือ Grid Modernization 5ค่ะ Second Life Batteryecosystem นะคะแล้วก็ยังมี6ค่ะก็คือ land moss ซึ่งเป็นระบบเฝ้าติดตามการเคลื่อนตัวของดินบริเวณเหมืองแม่เมาะแบบ real time นะคะแล้วก็7ค่ะ egat as nova การนำเท่าลอยจากกระบวนการผลิตไฟฟ้ามาพัฒนาเป็นวัสดุก่อสร้างทางเลือกและ8นะคะก็คือ egat scada x ค่ะนวัตกรรมระบบ ควบคุมและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในยุคดิจิทัลนะคะซึ่งภายในบูธของกฟผ.เองเนี่ยยังมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้องๆได้เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านการเล่นพร้อมกับลุ้นรับของที่ระลึกสุดน่ารักจากEnergy Shop นะอันนี้ซึ่งสามารถใครที่เข้าไปภายในบูธของกฟผ.ก็สามารถที่จะลุ้นรับของที่ระลึกได้นะคะจากทางด้านของ Energy Shop นะคะก็สนใจก็ไปเดินเที่ยวงานกันได้นะคะงานจะมีไปจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้นะคะที่บูธของกฟผ.อาคาร11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีค่ะ

0: ค่ะแล้วก็เรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องของการจราจรขอย้ำนะคะเรื่องของอุบัติเหตุที่ถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณนัทแจ้งไว้นะคะที่ตรงบริเวณจุดกลับรถหน้าวัดนิคมวชิรารามเป็นรถบรรทุกพ่วงน้ำมันแล้วก็รถบรรทุกมะพร้าวซึ่งเกิดอุบัติเหตุกันตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณสัก13นาฬิกาแล้วนะคะแล้วก็เราสอบถามเพิ่มเติมไปนะคะบอกว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นรถกระบะ1คันแล้วก็รถบรรทุก2คันเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายเข้ามาในช่องทางซ้ายแล้วนะคะตอนที่เกิดอุบัติเหตุนั้นก็การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะมูลนิธิกู้ภัยล่มไทรจุดสุวินทวงศ์ค่ะแจ้งอุบัติเหตุบนถนนสุวินทวงศ์ฝั่งขาออกช่วงบริเวณแยกหลวงแพ่งมาทางฉะเชิงเทราจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะอยู่ก่อนถึงแยกทหารอากาศแยกทหารอากาศอุทิศประมาณ300เมตรเป็นรถปูนเสียหลักพลิกคว่ำโอ้ตอนนี้เนี่ยเลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะตอนที่เกิดอุบัติเหตุนี่ก็คือเวลาประมาณ 13:21 นาทีที่ได้รับแจ้งนะคะจุดเกิดอุบัติเหตุนั้นก็คือเป็นสุวินทวงศ์ฝั่งขาออกค่ะก่อนถึงแยกทหารอากาศอุทิศประมาณ300เมตรนะคะเดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะว่าเป็นสำหรับการจราจรตรงนี้นี่เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้เรียนว่าดีหน่อยนะว่าการจราจรยังไม่ค่อยติดแบบว่าติดหนักมากนะคะแต่ก็อาจจะมีการชะลอตัวเนื่องจากว่าจุดนี้เป็นรถขนาดใหญ่เป็นรถบรรทุกปูนเป็นรถปูนนะคะพลิกคว่ำการจราจรก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงของจุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะแล้วก็คุณเยาวนิพานะแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้เส้นทางถนนงามวงวานฝั่งขาเข้าแยกบางเขนนะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเกษตรในฝั่งขาเข้าการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาบอกว่าเกาะกลางถนนช่วงหน้าท็อปสาขาเกษตรมีแมวลายสลิดติดอยู่กลางถนนค่ะกลัวจะกระโดดลงมาบนถนนแล้วถูกรถชนนะคะขอความช่วยเหลือรบกวนช่วยแจ้งใครก็ได้นะไปช่วยพาน้องออกมาจากจุดนั้นสักนิดนึงนะไปงามวงวานฝั่งขาเข้าที่มาจากแยกเกษตรที่มาจากแยกบางเขนมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเกษตรนะคะตรงบริเวณเกาะกลางถนนช่วงหน้าท็อปสาขาเกษตรนะคะเป็นแมวลายสลิดอยู่ตรงเกาะกลางถนนเลยนะคะเขาทางคุณเยาวนิพาแจ้งบอกว่ากลัวว่าเดี๋ยวว่ารถผ่านไปผ่านมาแล้วเจ้าสลิดตัวนี้เนี่ยเจ้าแมวลายสลิดตัวนี้จะตกใจแล้วก็วิ่งออกมากลางถนนแล้วก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะมาทักทายคุณผู้ฟังทาง YouTube กันสักนิดหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้มีทางคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณอภิชาตินะคะคุณกุ๊ดมิ้วคุณอิสระคุณสุวรรณคุณสุวรรณบอกมาก่อนหน้านี้เมื่อตอนช่วงก่อนบ่ายโมงบอกว่าภาษีเจริญท้องฟ้ามืดแต่ว่าฝนไม่ตกแดดร้อนร้อนรอฝนจะตกไหมเย็นนี้นะตอนนี้ยังตอบไม่ได้เหมือนกันนะว่าฝนจะตกไหมเย็นนี้แล้วคุณมาร์ชค่ะบอกว่าถนนอรุณอมรินทร์ช่วงหน้าโรงเรียนศึกษานารีวันนี้น่าจะมีงานเนื่องจากว่ามีรถจอดอยู่ซ้อนคันทั้งซ้ายขวาเลยรถจำนวนมากเลยนะคะคุณวิรัตบอกว่าสวนหนองจอกยังไม่มีฝนตกครับบ่อน้ำรอลงอ๋อรอถ้าเกิดฝนตกนี่บ่อน้ำก็รอรับน้ำฝนได้แล้วใช่ไหมคะสวัสดีคุณลพีด้วยนะคะที่ทักทายกันเข้ามานะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเรากลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันต่อนะคะในช่วงนี้ตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรเท่าที่ดูแล้วนี่ก็ยังสบายๆดีอยู่นะคะโดยเฉพาะรอบนอกส่วนพื้นที่ชั้นในนะเช่นทางด้านของถนนพระราม1ตอนนี้รถที่มาจากตรงบริเวณแยกเจริญผลที่จะมุ่งหน้าเข้ามา ทางด้านของแยกปทุมวันตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถนะคะก็จะเคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะคุณผู้ฟังเนื่องจากว่ามีปริมาณรถค่อนข้างที่จะหนาแน่นมาจากตรงช่วงของบริเวณแยกเจริญผลนะที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกปทุมวันตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆเนื่องจากว่ายังติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกปทุมวันนะคะก็ติดทีหนึ่งท้ายแถวก็ถึงที่ตรงเจริญผลเลยนะคะแล้วก็พอผ่านพ้นจากที่บริเวณแยกปทุมวันไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านแยกเฉลิมเผ่าช่วงนี้ก็ยังมีรถเยอะอยู่ก็ไหลไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะส่วนพอเลยจากเฉลิมเผ่ามุ่งหน้าไปทางด้านของแยกรับประสงค์ก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันนะคะรถเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะตรงแถวๆทงพระราม1ช่วงนี้เนี่ยก็จะมีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะนะคะส่วนฝั่งกลับกันมาจากบริเวณแยกรับประสงค์มุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าต่อเนื่องไปทางแยกปทุมวันคือช่วงที่มาจากแยกรับประสงค์มุ่งหน้ามาทางเฉลิมเผ่าเนี่ยก็จะรถเคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟต่อเนื่องจากตรงเฉลิมเผ่าไปทางด้านของแยกปทุมวันช่วงนี้ก็ยังมีรถติดจังหวะสัญญาณไฟนะท้ายแถวก็ต่อเนื่องถึงที่ทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าเช่นเดียวกันแต่พอผ่านพ้นจากบริเวณแยกปทุมวันผ่านไปตรงช่วงบริเวณหน้าสนามสุพัชราศัยต่อเนื่องไปที่บริเวณแยกเจริญผลช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้แล้วนะคะแล้วก็จากทางด้านของเจริญผลใช้ทางฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปทางด้านของพงพระรามตรงนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะคะก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางส่วนการจราจรเดี๋ยวดูเพิ่มเติมกันอีกสักจุดหนึ่งนะคะว่าเพชรบุรีก็ยังคงรถเยอะเช่นเดิมนะตรงช่วงที่มีแนวการทำงานของเจ้าหน้าที่เพชรพระรามมาทางด้านของราชเทวีไปประตูน้ำนะคะก็จะมีรถเยอะแต่ว่าก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกพอเลยจากทางด้านของประตูน้ำไปแล้วมุ่งหน้าไปที่ใต้ทางด่วนเพชรในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะคุณผู้ฟังคะทางสำนักงานกสทช.ค่ะขอความร่วมมือประชาชนปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะนายตรายรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติบอกเปิดเผยนะคะบอกว่าทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสำนักงานกสทช.ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม2568ค่ะโดยกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคม2569นะคะซึ่งทางสำนักงานกสทช.จึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดภายในวันที่30สิงหาคม2569นะคะทั้งนี้ค่ะหากท่านได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทาง SMS หรือช่องทางอื่นๆของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งนะคะหากมีความกังวลให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายนะคะการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการนะก็ถ้าเกิดว่ามีข้อความมาจากทางเครือข่ายโทรศัพท์ที่คุณใช้อยู่นะก็ให้ดำเนินการตามที่เขามีการแจ้งมาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะมากันที่เดี๋ยวดูเพิ่มเติมนะว่าสภาพการจราจรตอนนี้มีเรื่องของอุบัติเหตุอะไรต่างๆตรงนี้เรารายงานเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังทราบกันไปแล้วนะคะ เดี๋ยวขอมาที่คุณหาไทยทิพย์แจ้งบอกว่าลืมแว่นตาตกลงเป็นแบตเตอรี่นะคะเป็นแบตเตอรี่ไม่ใช่แว่นตาเป็นแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังเป็นแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังเป็นแบตแบบ3อันอยู่ในกล่องขนาด4คูณ3นิ้วนั่งรถโดยสารไปรถแท็กซี่นะคะสีชมพูทะเบียนททหารสเสือ3344คนขับรถชื่อคุณณัฐกรแสงสาแสงชาลีนะคะแท็กซี่สีชมพูททหารสเสือ3344นั่งมาจากที่ MRT หลัก2มาลงหมู่บ้านเดอะซิตี้สาย3เมื่อตอนช่วง3ทุ่มประมาณ3ทุ่ม3ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็ลืมแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังอยู่ในกล่องขนาดประมาณ4คูณ3นิ้วก็ไม่ใหญ่มากนะแล้วก็อันเล็กพอดีมือถือนะคะนั่งรถมาเป็นผู้ชายคนเดียวนั่งมาจากที่ MRT หลัก2มาลงที่หมู่บ้านเดอะซิตี้ที่สาย3เมื่อวานนี้ตอนประมาณสัก3ทุ่มแล้วก็ลืมแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูททหารสเสือ3344ค่ะคนขับรถชื่อคุณณัฐกรแสงชาลีถ้าเกิดว่าคุณณัฐกรหรือว่าใครที่รู้จักนะหรือว่าคนขับรถแท็กซี่สีชมพูทส3344เจอเจ้าพวกเป็นแบตเตอรี่เล็กๆอ่ะอันนี้เขาใส่อยู่ในกล่องนะคะถ้าเกิดว่าจำได้ว่าเป็นของผู้โดยสารท่านใดรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะคุณนุชแจ้งแทนชาวต่างชาตินะคะบอกว่าลืมโทรศัพท์เป็นไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเป็นโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรแต่ว่าชาวต่างชาตินั่งรถแท็กซี่มากัน3คนเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียน1มมกไก่4641แท็กซี่เขียวเหลือง1มมกไก่4641นั่งกันมา3คนนะคะเป็นชาวต่างชาตินั่งจากที่พหลโยธินซอย3มาลงที่ห้างแพลตินัมประตูน้ำนะคะเมื่อตอนช่วง10โมงวันนี้ค่ะลงจากรถมาแล้วลืมโทรศัพท์มือถือไม่ได้แจ้งไว้นะคะว่าเป็นโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรแต่ว่าเขานั่งกันมา3คนแล้วก็มาลงที่แพลตินัมเมื่อตอนประมาณ10โมงคุณวัชระค่ะบอกว่าลืมลอตเตอรี่นะคะลืมลอตเตอรี่อ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวที่จะไปเพิ่มเติมตรงนี้นี่ขอมาที่ทางร้อยตำรวจพงศิษฐ์จิตวิรัตนะคะรองสารวัตรจราจรสน.สุวินทวงศ์นะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับครับครับผมสวัสดีครับผม
0: ค่ะตอนนี้อุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: อ๋อครับตอนนี้ก็ยกรถขึ้นแล้วครับคาดว่าสักประมาณสักไม่เกินห้านาทีครับเป็นขยะพ้นจิตฝังแล้วครับ
0: ค่ะเขาเป็นรถบรรทุกปูนหรือว่าเป็นรถปูนแบบโม้ปูนนะคะ
1: โม้ปูนครับโม้ปูน
0: เป็นรถโม้ปูนที่แบบว่าโม้ปูนที่มันหมุนตอนเวลาวิ่งอย่างนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วเขามายังไงทำไมถึงมาเสียหลักพลิกคว่ำตรงนี้ได
1: ้เข้าใจว่าเขา
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะคร
0: ับ ค่ะค่ะพอดีตอนนี้เนี่ยเรากำลังติดตามความคืบหน้านะคะเรื่องของอุบัติเหตุที่ตรงบริเวณถนนสุวินทวงศ์ช่วงบริเวณแยกก
1: ัน
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: ครับครับน่าจะเกิดขับมาแล้วก็เสียหลักครับผมเพราะว่ายางเหมือนกับว่าดูลักษณะน่าจะยางหลังนะครับมันอาจจะแตกครับผม
0: อ๋อค่ะ
1: คร
0: ับน่าจะยางระเบิดนะอันนี้
1: ครับครับครับใช่ใช่ที่ผมมองดูนะ
0: ค่ะค่ะเป็น
1: เข้ามาครับ
0: ค่ะเป็นสุวินทวงศ์ฝั่งขาออกนะคะ
1: ใช่ใช่คร
0: ับ มุ่งหน้ามาตรงทางด้านทางแยกก่อนถึงแยกเยอะไหมคะ
1: ตรงเสาครับมุ่งหน้าจากตรงเส
0: าค่ะก่อนถึงทางแยกตรงตรงนี้เขาเรียกแยกทานอากาศอุทิศใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ค่ะ
1: บริเวณครับบริเวณ
0: ค่ะก็แล้วรถที่เขาพลิกคว่ำนี่คือเขาไปกีดขวางช่องทางไหนอะคะ
1: ทางขวามือครับหนึ่งช่องทางแต่ว่าไม่ได้เกิดปัญหาการจราจรนะครับเพราะว่ารถมีปริมาณน้อยครับผม
0: ค่ะคนขับเป็นอะไรไหมคะ
1: ไม่ได้บาดเจ็บนะครับผม
0: ไม่บาดเจ็บนะคะค่ะแล้วอีกต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่ถึงจะยกรถขึ้นมาได้คะ
1: ตอนนี้ยกขึ้นแล้วนะครับ
0: ยกขึ้นแล้ว
1: อยู่กำลังลากจูงนะครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะตอนนี้การจราจรไม่เป็นปัญหานะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะเป็นอุบัติเหตุที่ถนนสุวินทวงศ์ฝั่งขาออกบริเวณก่อนถึงแยกทหารอากาศอุทิศนะเป็นรถโม้ปูนค่ะเสียหลักพลิกตะแคงเข้าใจว่าน่าจะยางระเบิดนะตอนนี้ก็ยกรถขึ้นมากำลังเคลื่อนย้ายแล้วนะคะคุณน้อยมิเตอร์ค่ะอยู่ที่ถนนเทิดไทยค่ะคุณน้อยคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัตยาครับ
0: ค่ะ
2: ครับผมใช้เทิดไทยนะผมอยู่แยกวัดนาคปลกอ่ะ
0: วัดนาคปลกค่ะ
2: จะมุ่งหน้าเข้าไปวัดปากน้ำนี่รถเยอะนะวันนี้ประชาชนเข้ามาสักการะหลวงพ่อวัดปากน้ำกันเยอะนะครับก็เลยทำให้รถหนาแน่น
0: ค
2: ่
0: ะ
2: กว่าจะวนออกมาได้ก็ใช้เวลานานพอสมควร
0: ค่ะ
2: ครับเนื่องจากรถเยอะแล้วออกมาแล้วก็มาชะลอตัวตรงแยกพุทธกาศนี่อีกมุ่งหน้ามาทางตลาดภูนี่ก็ยังแน่นๆอยู่ทั้งไปทั้งกลับนะครับครับขณะนี้ก็รอเลี้ยวเข้ารัชดาท่าพระก็พอดีติดรถไฟพอดี
0: คุณน้อยที่บอกว่าที่ตรงช่วงที่จะเข้าไปที่วัดปากน้ำนี่คือเขารถเยอะตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณไหนอะคะ
2: เยอะจากตรงห่างจากแยกวัดนาคปกเข้าไปประมาณสัก200เมตรก็เจอท้ายแถวละ
0: ประมาณ200เมตรก็คือเป็นทางที่จะเลี้ยวเข้าไปวัดปากน้ำพอดีเลยนะ
2: คะเลี้ยวเข้าไปจากแยกวัดนาคปกเข้าไปสัก200เมตรก็มีท้ายแถวแล้วก็เลยก็ต่อกันเข้าไปคือรถช้านี่เนื่องจากรถจะขึ้นลานจอดอะนะลานจอดของรถปากน้ำอะ
0: ค่ะค่ะ
2: พอขึ้นลานได้พอพ้นลานได้ก็ออกมาได
0: ้อ๋อค่ะ
2: เพราะว่าวันนี้คนเข้าไปสักการะเยอะเป็นวันหยุด
0: ค่ะ
2: ใช่อย่างแล้วพอไหว้เสร็จก็รถก็ต้องออกมาทางเดียวเพราะตรงนั้นเป็นทางตันทางตัวอยู่ไปไหนไม่ได้
0: แล้วเห็นเส้นเทิดไทยเองก็รถเยอะเหมือนกันนะวันนี
2: ้เยอะครับวันนี้เรื่องเยอะอยู
0: ่ค่ะค
2: ่
0: ะ
2: ผมเลี้ยวขวาข้ามทางรถไฟมาได้นะจะมุ่งหน้าไปเดอะมอลล์ช่วงนี้ใช้กันได้ดีถนน
0: ค่ะ
2: รัชดาพิเศษ
0: ค่ะ
2: ครับจะมีปัญหาอยู่เทิดไทยตลาดภูตรงนั้นนะครับ
0: เป็นแหล่งท่องเที่ยวของวัยรุ่นเหมือนกันนะวัยรุ่นกับต่างชาติ
2: ต่างชาติก็เยอะนะต่างชาติก็มาหาอาหารรับประทานเขารู้นะร้านขนมหวานร้านอะไรก็ขึ้นรถผมก็
0: คือตอนที่ดิฉันไปวัดปากน้ำอ่ะคุณน้อยคือดิฉันก็สงสัยว่าต่างชาติรู้ได้ไงว่าก่อนถึงวัดปากน้ำจะมีวัดอะไรด้วยเรายังไม่รู้เลย
2: วัดขุนจันทร์นะ
0: ใช่ใช่ใช่ทำไมต่างชาติแบบว่าถึงนิยมไปที่วัดขุนจันทร์กันด้วยคือดิฉัน
2: เดินข้ามได้เลยเดิน
0: ข้ามไปวัดปากน้ำใช่ไหมคะ
2: ได้ครับได้ไม่ต้องไปอ้อมตรงวัดนาคปก
0: คือเขาอ่ะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเขาศึกษามาหมดเลยไอเราคนไทยเองเราก็ไม่เคยไป
2: เขาเก่ง
0: เขาเก่งนะ
2: ครับ
0: อ๋อเดี๋ยววางๆต้องไปละวัดขุนจันทร
2: ์จากวัดขุนจันทร์นะคุณนัทยามถ้าจอดรถวัดขุนจันทร์ได้ไม่ต้องไปวนไปวัดปากน้ำถามใครก็ได้ว่าเดินไปวัดปากน้ำไปทางไหน
0: ค่ะ
2: เดินประมาณสัก200เมตร
0: เขามีอะไรคะที่ในวัดขุนจันทร์ทำไมคนนิยมไปอ
2: ยู่วัดขุนจันทร์เขาจะมีราหูครับมีพระราหู
0: พระราหู
2: ไหว้ใช่ไห
0: ม
2: มีไหว้มีคนเขาซอกเขาจะมีเจ้าหน้าที่เขาจะสอนให
0: ้
2: พูดให้ไหว้อะไรประมาณนั้นนะครับชงปีไหนชงปีไหนมีพระหลายอย่างนะท
0: ั้
2: งราหูทั้งพระประจำวันอะไรต่างๆมีเยอะครับ
0: เดี๋ยวโอกาสดีๆต้องเข้าไปละ
2: เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นประเพณีของชาวเหนือนะ
0: อ๋อทางเหนือเหรอคะ
2: เป็นออกไปทางเหนือครับ
0: อ๋อค่ะ
2: ก็จะว่าท่านเป็นคนเหนืออ
0: ๋อ
2: ที่ผมรู้ก็เพราะว่าไปแข่งกีฬาอยู่ตรงนั้น20กว่าปีที่ผ่านมาก็ไปทุกปีครับ
0: อ๋อแล้วตรงจากที่วัดขุนจันทร์ตรงนี้ก็ข้ามคลองตอนนั้นเป็นคลองใช่ไหมข
2: ้
0: าม
2: คลอง
0: ไปวัดปากน้ำได้เลย
2: ได้เลยสะพานจะโด่งนิดนึงจะสูงนิดนึงเพราะว่าเขาต้องให้เรือผ่านข้างล่าง
0: แต่คนเดินขึ้นเดินผ่านสบายสบาย
2: สบายสบายครับเดินออกกำลังได้สบายสบาย
0: อ๋อแล้วเอ๊ะถ้างั้นตรงนี้หรือเปล่าที่มันจะมีโลเคชั่นที่มีร้านอาหารที่แบบว่าสามารถถ่ายรูปเห็นทางด้านของหลวงพ่อที่วัดปากน้ำได้เลย
2: น่าจะใช่นะถ้าเห็นรูปหลวงพ่อวัดปากน้ำก็ต้องใกล้เคียงนี่แหละ
0: ใช่ใช่เพราะว่าเขาก็จะมีแบบว่ามีรีวิวนะคนไปแล้วก็บอกว่าถ้าอยากจะได้ถ่ายรูปมุมนี้ต้องมาตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ๋อ
2: ที่ถ่ายรูปนั่น
0: ใช่ไหม
2: ด้านตลาดพลูครับ
0: อ๋อด้านตลาดพลู
2: ด้านท่าน้ำตลาดพลู
0: ถ้
2: าพอถ่ายไปก็จะติดรูปหลวงพ่อวัดปากน้ำ
0: ครับโอ้ยังมีอีกเยอะเลยที่เรายังไม่รู
2: ้ริมคลองตลาดพลูก็เดินได
0: ้ค่ะค่ะ
2: ครับผม
0: โอ้โหอ่ะได้แหล่งท่องเที่ยวอีกละตรงนี้ค่ะ
2: ครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับ ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นที่นิยมกันนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็มาเก็บต้องเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวตามรอยต่างๆเลยนะคะก็สามารถที่จะ เดินทางมาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆตรงนี้ได้นะคะคือจริงๆอะอย่างที่บอกนะว่าท่องเที่ยวต่างชาติที่เขามาเขาหาข้อมูลกันมากันเป็นอย่างดีเลยเขาก็จะรู้นะคะว่าเขาจะสามารถที่จะไปท่องเที่ยวที่ไหนต่อไปที่ไหนเดินทางไปที่ไหนต่อได้นะคะก็ถือว่าแบบทำข้อมูลมาดีนะเราเองนี่เวลาจะไปเที่ยวไปไหว้พระอะไรอย่างนี้ทีนึงเราก็หาข้อมูลเนี่ยตามเนี้ยตามรีวิวตามยูทูบเบอร์อะไรต่างๆนานาตรงนี้นะคะก็มีเวลาว่างๆก็จะได้ไปกันนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรามากันที่ทางด้านของธนาคารออมสินกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยออมสินเขามีสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพนะคะข่าวดีค่ะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเงินทุนต่อยอดอาชีพหรือเป็นเงินทุนเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้ที่มีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์หรือผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้แล้วก็มีความสามารถในการจ่ายชำระคืนนะคะธนาคารออมสินช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพเพิ่มสภาพคล่องหรือต่อยอดกิจการนะคะโดยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพค่ะวงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทดอกเบี้ยคงที่นะคะร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือว่าเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกร้อยละ16.20 ต่อปีนะคะแล้วก็ผ่อนสบายนานสูงสุดถึง5ปีด้วยกันโดยไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะสมัครง่ายๆได้ด้วยตนเองนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo สะดวกรวดเร็วโดยจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะคะสำหรับผู้ที่สนใจค่ะสมัครได้แล้ววันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ GSBแท็กเซ็นเตอร์1115หรือที่ www.gsb.or.th เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะสำหรับใครที่สนใจนะก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ GSB Contact Center 1115หรือที่ www.gsb.or.th นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปพักกันขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะเรื่องของสภาพการจราจรตอนนี้นะคะมีคุณผู้ฟังที่รายงานสภาพการจราจรมาผ่านทางด้านของทาง X นะคะถนนเจริญนครคุณธนกฤตบอกว่าถนนเจริญนครหน้าไอคอนสยามปริมาณรถเยอะเคลื่อนตัวไปได้ช้ารถที่เข้าห้างมีจำนวนมากนะคะแล้วก็ส่งเป็นภาพมาด้วยนะเป็นภาพนิ่งขอบคุณมากเลยนะเห็นว่ารถที่จะผ่านทางด้านของหน้าไอคอนตรงจุดนี้นี่รถยังมีปริมาณมากอยู่เลยนะคะไปกันที่คุณใจกันตนาค่ะอยู่ที่เอกมัยนะคะคุณใจกันตนาสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณนัทยาครับผมและพี่ปุ๊กที่รับฟังจอสร้อยครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ครับก็อยากจะแจ้งพบรถจอดเสียนะถ้าท่านใดที่มาจากเอกมัยข้ามสะพานมาแล้วเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวซ้ายเข้าพระราม9มีรถบรรทุก6ล้อเล็กจอดขีดขวางการจราจรอยู่ช่วงทางเบี่ยงที่จะเข้าถนนพระราม9ขาเข้าพอดีเลยครับผม
0: ค่ะค่ะ
3: ยังไงก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านที่รับฟังจอสร้อยจะผ่านจุดดังกล่าวนั้นมาแล้วที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าพระราม9ที่จะมาทางเมืองหรือปอจูนก็ดีนะ
0: ให
3: ้คิดขวาไว้นะคุณนัทยาครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนถ้าเลยจุดนั้นแล้วก็ไม่มีปัญหาครับผม
0: ค่ะ
3: ครับตอนนี้ขึ้นมาจากตุลทิศได้ยังไม่เจอรถเสียบาดเหตุไม่มีด้วยความปรารถนาดีจากใจกันตนาครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ ก็เป็นจุดที่มีพบรถเป็นรถ6ล้อขนาดเล็กนะจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะเป็นเส้นทางถนนของเอกมัยที่จะเลี้ยวมาทางด้านของถนนพระราม9ค่ะระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับจุดนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
4: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plusจึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยีสมาร์ทมิเตอร์และสมาร์ทเมโทรกริดมาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ไหนครับช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
0: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอดร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

่วงนี้กลับมาติดตามกันต่อค่ะที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังทาง BEM ร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะเขาจะเปิดเพิ่มช่อง Easy Pass ที่บริเวณด่านบางปะอินในทางพิเศษอุดรรัตยานะคะทางบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ค่ะร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.เพิ่มช่องทาง Easy Pass ทางพิเศษอุดรรัตยาด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางปะอินขาเข้านะคะช่องทางที่1เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางของผู้ใช้บริการโดยจะเปิดช่องทาง Easy Pass เพิ่มนะคะตั้งแต่วันที่17สิงหาคมก็คือตั้งแต่6โมงเช้าพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะ6นาฬิกาของวันที่17สิงหาคมก็จะเปิดให้บริการตรงทางด้านของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางปะอินนะบนทางพิเศษอุดรรัตยาผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลข02-567-5679-80 02-567-5679-80 ศูนย์ควบคุมทางพิเศษอุดรรัตยาหรือ Exact Call Center 1543นะคะหรือจะติดตามทางช่องทาง Facebook นะคะแล้วก็ X ก็คือที่ BEM Bangkok XExpressway and Metro นะก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะจะเปิดช่อง Easy Pass เพิ่มเติมบนทางพิเศษอุดรรัตยาที่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางปะอินนะคะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก Easy Pass นะดิฉันว่าสมัครไว้แล้วก็จะได้สะดวกรวดเร็วซึ่งตอนนี้เนี่ยใครที่เป็นคนที่ใช้เส้นทางบนทางด่วนเป็นประจำนะก็น่าจะใช้บริการเรื่องของ Easy Pass กันเยอะเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูการจราจรในเส้นทางที่มีเพื่อนสมาชิกที่ใช้เส้นทางแล้วก็รายงานกันเข้ามานะเมื่อสักครู่นี้มีคุณธนกิจใช่ไหมที่รายงานเส้นทางทางด้านของถนนเจริญนครเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วนะคะสำหรับสภาพการจราจรบนถนนเจริญนครช่วงที่มาจากบริเวณคลองสารมุ่งหน้ามาทางด้านของหน้าไอคอนสยามโอ้โหตอนนี้ก็คือรถนะรถที่มาจากทางด้านของถนนสมเด็จเจ้าพระยามุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกคลองสารแล้วก็จะเลี้ยวไปทางด้านของหน้าไอคอนสยามตอนนี้เนี่ยรถเยอะเลยทีเดียวนะคะก็จะมีท้ายแถวเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกคลองสารแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกคลองสารแล้วก็ที่ตรงแยกก่อนที่ถึงหน้าไอคอนสยามตรงจุดนี้นะคะติดสัญญาณไฟตรงบริเวณนี้แต่ว่าพอผ่านพ้นไปแล้วนะคะก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้เพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนทางด้านกลับกันรถที่มาจากทางใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินมุ่งหน้ามาที่บริเวณทางด้านของหน้าไอคอนหรือว่าตรงบริเวณแยกถนนเจริญรัตน์ต่อเนื่องไปที่ทางด้านของแยกคลองสารในช่วงนี้นะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะก็จะมีปริมาณรถชะลอตัวตั้งแต่ตรงแถวๆประมาณวัดสุวรรณนะคะคือจริงๆก็ยังไม่ได้ถึงกับติดขัดหยุดนิ่งอะไรนะคะก็ยังพอเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆฝั่งที่มาจากคลองสารนี่จะรถเยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะฝั่งที่มาจากบริเวณแยกคลองสารจากถนนสมเด็จเจ้าพระยาที่จะเลี้ยวมาทางด้านของเจริญนครแล้วก็เลี้ยวไปใช้เส้นทางทางด้านของลัดยาช่วงนี้เนี่ยก็จะมีท้ายแถวเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ช่วงก่อนถึงหน้าโรงพยาบาลตักสินแล้วนะคะส่วนบนถนนท่าดินแดงอันนี้เนี่ยที่เลี้ยวมาจากทางด้านของถนนท่าดินแดงตัดกับถนนสมเด็จเจ้าพระยาที่จะมาออกตรงช่วงของบริเวณถนนลัดยาตอนนี้ก็รถเยอะเหมือนกันนะคะการเคลื่อนตัวของรถนี่ก็จะไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟส่วนทางฝั่งที่ไปจากทางด้านแยกบ้านแขกนะก็คือเลี้ยวมาจากทางด้านของแยกบ้านแขกมุ่งหน้ามาที่ชายเส้นทางถนนอิสรภาพที่จะมาออกทางด้านของถนนลัดยาช่วงนี้ก็รถเยอะเหมือนกันนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้แต่ก็มีปริมาณรถหนาแน่นส่วนฝั่งกลับกันที่จะไปออกทางด้านของแยกบ้านแขกนะคะตอนนี้ก็ยังเคลื่อนตัวกันไปได้นะคะยังไม่ได้มีปัญหาติดขัดหยุดนิ่งบนถนนประชาธิปกเจ
จากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้ามาแยกบ้านแขกช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะต่อเนื่องขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าก็ยังคงใช้การได้นะคะโดยรอบวงเวียนใหญ่ในช่วงเวลานี้การจราจรเรียกว่าทุกด้านเลยยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีเลยนะคะทั้ง4ด้านเลยนะคะทางฝั่งประชาธิปกลัดย่าตักสินถนนอินทราพิทักษ์นะคะตอนนี้ที่จะออกไปทางด้านของเพชรเกษมต่อเนื่องไปที่บริเวณแยกท่าพระก็ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางในอุโมงค์ตรงแยกท่าพระตรงจุดนี้ก็ยังคงรถน้อยคล่องตัวดีเลยนะคะแล้วก็มาใช้เส้นทางทางด้านถนนเมื่อสักครู่นี้วงเวียนใหญ่ใช่ไหมมาดูทางด้านเส้นทางถนนตักสินมุ่งหน้ามาแยกตักสินมามหาสวรรค์ดาวคะนองจอมทองยังคงเคลื่อนตัวได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะคะฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันที่ไปจากแยกดาวคะนองจอมทองมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางด้านของแยกมหาสวรรค์มาจนถึงทางจักรศิลป์เข้าวงเวียนใหญ่ช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะก็ยังคงใช้การได้บนถนนเทิดไทยอันนี้เนี่ยเข้ามาจากตรงบริเวณแยกบางยี่เรือมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของแยกตลาดพลูการเคลื่อนตัวของรถนี้ยังคงเคลื่อนตัวได้ดีนะคะยังคงรถน้อยแต่จะไปเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณตรงใต้สะพานตลาดพลูค่ะช่วงนี้น่าจะเป็นจุดที่ก่อนหน้านี้ที่คุยกับทางคุณน้อยมิเตอร์นะที่บอกว่าแถวๆตลาดพลูนี่จะมีคนไปเดินหาอาหารวันหยุดแบบนี้หลายคนก็มาตลาดพลูเพื่อที่จะมาหาอาหารอร่อยๆทานกันนะตรงตลาดพลูก็เลยทำให้รถที่มาจากตรงแยกวุฒากาศที่จะมุ่งหน้ามาตรงใต้สะพานตลาดพลูในช่วงนี้จะมีปริมาณรถเยอะนะแต่พอเลยจากตรงหน้าสถานีรถไฟตลาดพลูหรือว่าใต้ลอดใต้สะพานตลาดพลูมาแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบางยี่เรือช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันเข้ามาจากแยกบางยี่เรือมุ่งหน้ามาตลาดพลูต่อเนื่องมาถนนวุฒากาศการเคลื่อนตัวของรถก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้นะคะบนถนนเอกชัยมาจากทางจอมทองนะเข้ามาจากดาวคะนองจอมทองมุ่งหน้าเข้ามาทางโค้งคอกหมาช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะจากทางด้านของช่วงฝั่งขาออกนะคะจากโค้งคอกหมายาวๆมาจนถึงตรงบริเวณแยกบางบอนเลยนะคะในช่วงนี้ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะยังใช้การได้ดูแล้วนี่ยังรถน้อยอยู่นะในเส้นทางทางด้านของถนนเอกชัยในช่วงเวลานี้แล้วก็ไปจนถึงที่ตรงบริเวณแยกบางบอนก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้เข้ามาทางด้านของวงแหวนตรงบริเวณแยกบางพลึกในช่วงนี้นะคะก็ยังคงใช้การได้นะคะยังสบายๆดีอยู่นะสำหรับเส้นทางรอบนอกกรุงเทพมหานครในช่วงเวลานี้ค่ะคุณผู้ฟังใช้เส้นทางไหนแล้วก็เจอสภาพการจราจรติดขัดเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะจะได้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนร่วมทางในการตัดสินใจที่จะอาจจะต้องใช้เส้นทางผ่านตรงบริเวณนั้นเขาจะได้มีการเผื่อเวลาหรืออาจจะเลี่ยงเส้นทางไปจุดอื่นก่อนได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกา
0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ตำรวจไซเบอร์ทลายเครือข่ายเว็บพนันมันนี่เกม888จับกลุ่มแอดมินยกแก๊งก่อนขยายผลตามจับเจ้าของเว็บขณะกำลังทำธุรกรรมยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงินคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
6: กรมประชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์มันนี่เกม888หลังแฝงตัวล่อเล่นและขยายผลจนพบเส้นทางบัญชีม้าและตัวแอดมินเปิดเว็บพนันมานานกว่า1ปีมีสมาชิกกว่า 5,000 คนเงินหมุนเวียนกว่า12ล้านบาทต่อปีก่อนศาลอนุมัติหมายจับและหมายค้นกระทั่งวันที่8สิงหาคมสามารถจับแอดมินได้2รายในพื้นที่เชียงใหม่และเชียงรายโดยทั้งคู่รับสารภาพและให้ข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงผู้ดูแลเครือข่ายต่อมาวันที่14สิงหาคมตำรวจเข้าค้น2จุดในกรุงเทพมหานครและปทุมธานีจุดแรกจับแอดมินวัย31ปีได้คาเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดตอบชัดลูกค้าพร้อมยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กว่า5รายการส่วนจุดที่2เป็นบ้านพักของเจ้าของเว็บพนันเจ้าตัวไหวตัวทันหลบหนีไปก่อนตำรวจเข้าตรวจค้นพบเพียงภรรยาและลูกเจ้าหน้าที่จึงยึดอุปกรณ์และอายัดทรัพย์สินบางส่วนก่อนเร่งติดตามตัวล่าสุดตำรวจสืบทราบว่านายสิงห์ลินทรัพย์อายุ41ปีเจ้าของเว็บพนันกำลังทำธุรกรรมอยู่ในห้างย่านถนนกำแพงเพชร6จึงเข้าจับกุมได้ในที่สุดรวบผู้ต้องหาทั้งหมด4รายดำเนินคดีในความผิดชักชวนให้เล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากขณะนี้ตำรวจเร่งขยายผลผู้ร่วมขบวนการพร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดต่อไปพงษ์ละทีประพฤติดีรายงาน
5: สถานีตำรวจภูธรบ่อเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยจับกุมตัวผู้ต้องหาชายสัญชาติอิสราเอลอายุ45ปีตามหมายจับศาลจังหวัดเกาะสมุยจำนวน19หมายจับในความผิดฐานร่วมกันแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนและบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าวตามที่กำหนดไว้ในบัญชี1โดยผิดกฎหมายและเป็นบุคคลต่างด้าวยินยอมให้มีผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ต่างด้าวช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยต่างด้าวนั้นไม่ได้รับอนุญาตพร้อมส่งดำเนินคดีต่อไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com
7: อุ๊ยหวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.นะคะทมรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมากันที่มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังมีทางด้านของต่างประเทศนะก็คือที่ทางออสเตรเลียเขามีการบังคับใช้กฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลักซึ่งตรงส่วนตรงนี้เนี่ยทำไมก็ถึงต้องมีการห้ามใช้โซเชียลมีเดียในเด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีมันมีผลกระทบยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ค่ะดิฉันมีสายของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐสุดาเต้พันธ์ค่ะท่านเป็นคณบดีคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะอาจารย์คะจริงๆเรื่องของโซเชียลมีเดียกับเด็กเนี่ยปัญหาเนี้ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเหมือนก็มีมาพอสมควรแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นต่างประเทศเขาหลายๆประเทศเลยที่เขาหันมาให้ความสนใจแล้วก็มีการนำกฎหมายมาบังคับใช้ผลจากเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียในเด็กๆตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีเรื่องของทางวิชาการมีการวิเคราะห์มีการทำวิจัยอะไรออกมาว่ามีผลกระทบยังไงบ้างอะคะ
4: ค่ะจริงๆเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียกับเด็กๆเนี่ยค่ะ
3: ก็
4: คงจะบอกว่าเราก็มักจะรู้สึกว่ามันเป็นผลทางลบเนาะอย่างเรื่องที่เรามักจะเคยได้ยินก็คือพอเด็กๆอยู่บนโซเชียลมีเดียก็มีโอกาสที่จะได้รับอะไรที่มันเป็นอันตรายออนไลน์เนาะอย่างที่เราไม่อยากให้เกิดเช่นเรื่องไซเบอร์บูลลี่งนะคะที่เป็นกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะหร
3: ือ
4: ว่าบางครั้งก็ทำให้เด็กๆไปเจอกับเนื้อหาในโซเชียลมีเดียที่มันรุนแรงหรือว่าถูกล่อลวงโดยมิจฉาชีพถูกไหมคะแต่บางครั้งเนี่ยก็มีอีกกลุ่มนึงที่เป็นงานวิจัยที่บอกเอ้ยมันก็จะส่งผลกับสุขภาพจิตไหมนะว่าอาจจะทำให้มีการที่เขาแบบว่าพออยู่กับหน้าจอนานๆอยู่แต่กับหน้าจอนะคะไม่ได้มีกิจกรรมอื่นม
3: ัน
4: จะมีโอกาสที่จะมีเรื่องภาวะซึมเศร้าไหมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความกังวลตรงนี้ขึ้นเนาะแล้วก็จริงๆสิ่งที่น่าคิดอีกอย่างนึงคือเด็กๆที่เป็นเด็กเนี่ยค่ะจริงๆเรายังอยากให้เขามีใช้คำว่ากิจกรรมทางกายเนาะกิจกรรมกลางแจ้งที่เขายังได้ออกไปเล่นกีฬาไปใช้ชีวิตในสังคมจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้มันเกิดขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในหลายประเทศไม่ใช่แค่ออสเตรเลียนะคะถามว่าในภูมิภาคบ้านเราเองอย่างสิงคโปร์อย่างอินโดนีเซียเนี่ยค่ะก็มีมาตรการบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเช่นกันค่ะ
3: อืมค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยคิดว่าในประเทศไทยเองเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าไปอยู่ในโลกโซเชียลมากๆแบบนี้เนี่ยคิดว่าอาจารย์คิดว่ามองว่าผลกระทบเหล่านี้ที่แสดงออกมาเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนอะคะ
4: คืออย่างเรื่องถ้าเกิดยกตัวอย่างอย่างเรื่องไซเบอร์บูลลี่งนะคะอันที่เราเห็นชัดๆมีงานวิจัยชัดๆเนี่ยค่ะก็คงบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเราก็ไม่ต่างจากต่างประเทศที่เกิดขึ้นนะว่าเวลาเด็กๆ เข้าไปอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนาะที่มันมีเครือข่ายสังคมออนไลน์มีโอกาสที่จะไปเจอพบปะคนออนไลน์ที่บางครั้งเนี่ยค่ะที่เราก็จะไม่รู้ว่าเขาคือใครเขาไม่ได้แสดงตัวตนไหนค่ะแล้วก็งานวิจัยพบเลยนะว่ายิ่งเข้าไปอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เขาไม่ต้องแสดงตัวตนเป็นเขาชัดเจนนะคะมันก็ทำให้คนอาจจะมีพฤติกรรมที่มันแบบว่าไม่ยั้งคิดหรือว่าไม่ทันคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดเขารู้ที่ต่างนะว่าเนี่ยรู้เลยว่าคนที่โพสเนี่ยเป็นคุณนัตยาสมมติน
3: ะ
4: เราก็จะต้องคิดก่อนแล้วว่าอ้าวเขาจะรู้ว่าฉันเป็นใครถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เข้าไปเนี่ยแล้วเขาไม่ได้กำหนดว่าต้องบอกตัวตนเนี่ยบางทีก็ทำให้คนรู้สึกว่าไม่ค่อยจะยั้งแล้วก็อาจจะทำให้มีพฤติกรรมรุนแรงที่กันแกล้งรังแกกันรุนแรงมากขึ้นอย่างนั้นนะคะ
3: อย่างที่เราเจอกันแบบบางคนชอบไปบูลลี่เพื่อนก็จะใช้ไม่ได้ใช้แบบว่าอาจจะโซเชียลตัวจริงของเราอาจจะเป็นอวตารเป็นอะไรก็ต่างๆนานา
4: เป็นอวตารเป็นแอดลุมอะไรอย่างที่ใช้กันอย่างนั้นนะคะ
3: ไม่ได้แสดงตัวตนตรงนี้อาจารย์ว่าตรงนี้เนี่ยเด็กๆที่เขารับอิทธิพลจากโซเชียลเนี่ยมันมีผลมาจากพ่อแม่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราจะเห็นพ่อแม่หลายๆคนเนี่ยเลี้ยงลูกเด็กๆตั้งแต่เล็กๆเลยกลัวลูกร้องเวลาแม่ทำงานก็เปิดการ์ตูนให้ลูกดูอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะค่ะ
4: จริงๆมันเป็นสองส่วนนะคะอย่างไอ้ที่เราพูดถึงเรื่อง โซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลมีเดียมันคือการที่เด็กๆสามารถเข้าไปใช้คำว่ามีปฏิสัมพันธ์ไปทำอะไรต่างๆบนโซเชียลเน็ตเวิร์กได้แต่เรื่องการดูจอใช้คำนี้เน
3: า
4: ะการเข้าดูจอเนี่ยของเด็กเนี่ยเราก็เห็นมากขึ้นเนาะอย่างบางทีตัวเองไปกินข้าวก็เห็นแบบว่าบางทีเด็กเล็กมากเลยประมาณแต่ว่ายังนั่งก็เข็นแต่คุณพ่อคุณแม่ทานข้าวแล้วก็วาง
3: มือถือวางให้ดูการ์ตูนไป
4: ให้ลูกดูอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยหลายที่ในไทยเองก็เคยเห็นนะบางเพจก็ยังบอกว่าต่ำกว่า2ขวบขออย่าให้ดูเลยนะ อะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันก็จะมีสิ่งที่รู้สึกว่ามีความชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เด็กๆ เข้าไปดูจอจนเร็วเกินไปนั่นอาจจะไม่ใช่เรื่องบูลลี่นะแต่จริงๆก็คือเหมือนกับว่าคงบอกว่าเหมือนใช้คำเรียกไงดีการยกตัวอย่างง่ายๆนะว่าอย่างธรรมดาเนี่ยชีวิตมันไม่ได้มีความสุขปุ๊บปั๊บอะค่ะใช้คำอย่างนี้แต่พอเราไปอยู่ในจอเราพอใจไม่พอใจเราเลื่อนปึ๊บถูกไหมคะ
3: อ๋อไม่มีความอดทนนะคุณหมอไอ้คุณอาจารย์อย่างนั้นหรือเปล่า
4: ความสุขมันสำเร็จรูปแล้วก็เราก็คาดหวังว่าทุกอย่างต้องเป็นสำเร็จรูปดังใจเนาะถูกไหมคะ
3: อ๋อค่ะ
4: ก็เลยอาจจะบอกว่าอาจจะอยากให้ระมัดระวังเพราะจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรง่ายแล้วก็จะมีความสุขสมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างเนาะค่ะเพราะจริงๆเนี่ยถ้าจะบอกก็คือถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยปฏิสัมพันธ์จริงที่ยังมีกับครอบครัวกับการที่ได้สัมผัสการที่มีการสังเกตการพูดคุยการสบตาน่าจะยังสำคัญมากกว่าที่จะให้เขาไปสบตากับจอเนาะค
3: ่
4: ะ
3: ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราถามแบบว่าตรงๆเลยว่านอกจากว่าถ้าเด็กเล็กๆแล้วเนี่ยคุณจริงๆอันนี้ก็อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่เพราะก็จะเป็นคนหยิบยื่นอุปกรณ์ให้เด็กๆเองแล้วเด็กๆจริงๆแล้วเนี่ยควรที่จะอายุเท่าไหร่คะที่จะให้เขาเข้าไปศึกษาหาความรู้จากเรื่องของโลกโซเชียลได้อะค่ะ
4: คือจริงๆเนี่ยมันมีมุมมองที่หลากหลายเนาะค่ะบอกว่าถ้าบอกอย่างยกตัวอย่างจากเมื่อกี้ที่คุณนัทยาถามเรื่องออสเตรเลียล่
3: ะ
4: ค่ะออสเตรเลียบอกว่า16ถูกไหมค
3: ะ
4: ถึงจะให้เข้าไปใช้โซเชียลมีเดียทีนี้มันมีคำที่เริ่มมีการถามว่าแบนดีไห
3: ม
4: ถูกไหม
3: คะ
4: ว่าแบนดีไหมศึกษาสั่งห้ามคำว่าแบนนี่คือสั่งห้ามเนาะคือถามว่าไอ้คำว่าแบนเนี่ยก็มีคำพูดมุมมองที่หลากหลายว่าแบนคือแบนอะไรอย่างที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะคำว่าแบนของเขาคือเขาสั่งว่าหน้าที่ของแพลตฟอร์มนะของเจ้าของโซเชียลมีเดียที่ต้องเป็นคนกำกับไม่ให้เด็กต่ำกว่า16เข้ามาใช้ได
3: ้
4: ถ้าเด็กต่ำกว่า16เข้ามาใช้ได้ก็จะมีการลงโทษแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
3: ค่ะ
4: แต่ว่าอย่างอันนี้ยกตัวอย่างสิงคโปร์ใกล้บ้านเราเนาะ
3: ค่ะ
4: เขาก็มีมาตรการแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้มองว่าอายุเป็นตัวกำหนดเพราะว่าก็เริ่มมีคนที่พูดนะว่าอย่างอายุ16ยกตัวอย่างนะคะว่าในห้องเรียนเนี่ยสมมติ16บ้านเราจะอยู่สักม.4ไหมคะ16เนาะทีนี้บางคนก็16แล้วบางคนยังไม่16แต่เพื่อนในห้องก็มีการเข้าใช้ได้ต่างกันนะพอดูที่อายุถูกไหมคะมันก็ยิ่งทำให้เกิดความยากลำบากในการควบคุมของสิงคโปร์เนี่ยเขากำหนดว่าลักษณะว่าแอปแบบไหนที่เด็กจะเข้าใช้ได้แล้วก็ใช้การกำกับที่ในเขาเรียกค่ะ App Store หรือว่า Google Play ว่าอะไรที่เด็กจะโหลดได้ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้สิ่งที่เราพอฟังข่าวประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศอื่นๆในโลกเนาะเราก็เลยคงอยากรู้ว่าแล้วเราควรจะทำยังไงควรจะทำยังไงเนาะบอกว่าคือแน่นอนว่าตอนนี้โจทย์มันชัดว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างเพราะถ้าเราอยู่เฉยๆนิ่งๆเด็กๆ เราน่าจะมีโอกาสได้รับผลกระทบถูกไหมคะไม่ใช่แบบว่าเพราะว่าอัตราการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตบ้านเราก็สูงเนาะคงเคยได้ยินข่าวนะ
3: คะ
4: เขาก็เลยบอกว่าเอ๊มันจะมีงานวิจัยบางงานด้วยนะคะที่เพิ่งออกมาเลยว่าหลังจากการแบนแบบที่ออสเตรเลียแบนเนี่ยค่ะผลกระทบมันเป็นยังไงบ้างซึ่งเขาบอกว่าเอ๊ะบางทีมันก็ไม่ได้ส่งผลบวกอย่างเดียวเขาบอกว่าทราบไหมคะว่าเขาบอกว่าเนี่ยอย่างบางครั้ง6เดือนนะมีงานวิจัยออกมาบอกว่าฝ่าฝืนนั้นสูงมากเลย
3: ฝ่าฝืนโดยที่ยังไงฮะกฎหมายเข้าไปตรวจสอบไม่ได
4: ้คุณนัทยาคุณฟังรู้จักไหมคะมุด VPN ก็คือไม่ให้ฉันเข้าด้วยแอคเคาท์ฉันไปเข้าอันอื่นก็มีนะไปแบบว่าปลอมอายุหรือว่าไม่ให้ฉันเข้าด้วยแอคเคาท์ฉันก็ไปใช้แอคเคาท์ของพี่น้องพี่ พ่อแม่อะไร
3: ที่อายุมากกว่าที่เขาห้าม
4: ใช่เพราะนั้นเขาก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้ทุกคนพยายามซึ่งเป็นว่าประเทศเราก็ต้องพยายามเหมือนกันในการที่จะหามาตรการและหาแนวทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยดูแลให้วัยรุ่นของเราอะค่ะเกิดความปลอดภัยแต่คงบอกว่าตอนนี้มันเริ่มมีงานวิจัยออกมาบอกว่ามันก็อาจจะไม่ใช่ว่าการห้ามเด็ดขาดมันจะได้ผลอย่างที่เราคาดเนาะเพราะว่าเนี่ยมีทั้งกรอกวันเกิดเทศใช้ VPN ก็คือไปออกประเทศอื่นเนาะหรือว่าใช้อุปกรณ์ของสมาชิกคนอื่นแต่เขาบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าทำยังไงที่จะแล้วอีกอันนึงที่ครบๆเนาะบอกว่ามันเลยกลายเกิดเป็นเหมือนความรู้สึกเท่ของคนที่แอบมุดได้อะค่ะ
3: อ๋อเอามาอวดกันว่าเอ้ยฉันแอบเข้าไปดูอันนี้ได้เล่น
4: ฉันเข้าได้อยู่นะฉันยังอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เพราะฉะนั้นก็คือมันทำให้เนี่ยไอ้ความรู้สึกนี่มันก็ไปฟิตกับความเป็นวัยรุ่นนะที่มันรู้สึกแบบตื่นเต้นท้าทายถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยจุดเนี้ยเราอาจจะต้องเป็น lesson learned ว่าถ้าประเทศเราจะทำเราจะทำยังไงเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าจะคิดเนาะข้อเสนอแนะอันนี้เขาบอกว่าอันที่หนึ่งคือแทนที่จะง่ายๆเลยบอกถ้าเราจะใช้เนี่ยสมมติถ้าคิดจะใช้จริงเนาะค่ะคือจากงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าแทนที่จะใช้ช่วงอายุเป็นตัวกำหนดเช่น16ปุ๊บเธอห้ามนะก็บอกอายุชั้นไหนเพื่อให้มันขึ้นไปเป็นทั้งระดับอะค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยสมมติว่าในห้องเนี่ยเพื่อนคนนี้เข้าได้ฉันเข้าไม่ได้ไอ้เพื่อนคนนี้ดูดีกว่าดูเท่กว่าที่จะออกไปค่ะมันก็ทำให้พฤติกรรมการส่งเสริมการใช้มันยิ่งมากขึ้นเนาะเพราะรู้สึกมันแหมมีคนใช้ได
3: ้
4: อันที่สองก็คือเขาบอกว่าจริงๆในสิ่งที่น่าสนใจคือนอกจากเราจะใช้วิธีบังคับจากข้างนอกเนี่ยถ้าเราหาวิธีอะไรได้ไหมว่าให้วัยรุ่นเนี่ยเข้ามาสนับสนุนว่าใช้ได้เท่าไหร่ใช้ได้อย่างไรอย่างเช่นตัวอย่างอย่างสิงคโปร์เนี่ยว่าอันไหนที่เป็นอันที่ปลอดภัยซึ่งจริงๆเนี่ยเชื่อว่านักวิชาการที่ทำงานเรื่องสื่อหลายท่านน่าจะมีบอกแล้วว่าลักษณะแอปพลิเคชันแบบนี้แพลตฟอร์มแบบนี้ปลอดภัยเพียงพอนะคะจำนวนเวลาแล้วก็อันต่อมาก็คือนอกจากเป็นฝั่งของแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยต้นว่าก่อนที่เราจะเอาโทรศัพท์ให้เด็กใช้หรือให้เด็กเข้าอะค่ะเราน่าจะมีการให้ความรู้ที่เราเรียกว่าเรื่องดิจิตอลลิเทอเรซีเนาะให้รู้ว่าอะไรเสี่ยงอะไรต้องระวังอะไรเป็นผลเสียเพื่อที่จะช่วยให้เขารู้ว่าเมื่อจะเข้าไปสู่การใช้เนี่ยมันจะเตรียมตัวอย่างไรป้องกันอย่างไรให้เขาสามารถเข้าไปแล้วอยู่ในที่ที่ปลอดภัยและใช้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ต่อมาคิดอีกอย่างนึงคือบางทีเนี่ยอย่างยกตัวอย่างแล้วบางคนเข้าไปใช้คือนั่งถ่ายถูกไหมคะเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรอาจจะไม่มีเพื่อนมีกิจกรรมงั้นเราคิดว่าเราอันนี้เป็นแหล่งที่อาจจะเกิดอันตรายเราก็อยากให้เขาใช้น้อยลงก็ควรจะมีกิจกรรมทางเลือกอื่นๆที่จะทำให้เขาเมียงคงสามารถเชื่อมต่อกับสังคมตอบสนองต่อความต้องการของเขาเนาะแล้วก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคงบอกว่าถ้าเรากลัวว่าเนี่ยเด็กๆ เข้าไปใช้แล้วเกิดอันตรายมีปัญหาความรุนแรงเรื่องการกลั่นแกล้งรังแกถูกไหมคะมีผลกระทบทางด้านสุขภาพจิต เราอาจจะต้องมองว่าการดูแลสุขภาพจิตเนี่ยมันคงต้องใช้หลายส่วนร่วมมือกันนะคะครอบครัวโรงเรียนเพื่อนๆสภาพแวดล้อมต่างๆเราก็จะต้องเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันดูซิว่าเราจะดูแลจิตใจเข้าถึงเด็กๆได้ยังไง
3: ค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงเรื่องที่ออสเตรเลียที่หลังจากที่เขาบังคับใช้กฎหมายแล้วผลที่เขาหลังจากที่มีการบังคับใช้กฎหมายนอกจากออสเตรเลียแล้วก็ในแถบทางด้านของบ้านเราใกล้ๆนอกจากสิงคโปร์ก็ยังมีทางด้านของอะไรอินโดนีเซียมาเลเซียก็มีการใช้
4: ก็มีค่ะแต่งานวิจัยที่อินโดนีเซียเนี่ยยังไม่เห็นผลิตของออสเตรเลียเนี่ยมันเห็นชัดนะ
3: คะ
4: ของอินโดนีเซียที่เขาทำเนี่ยเขาก็น่าจะใช้ที่กลุ่มอายุใกล้เคียงกันค่ะ
3: เพราะเท่าที่ดูก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเนี้ย15-16ก็คือยังไม่สามารถที่จะใช้เรื่องของการแพลตฟอร์มต่างๆตรงนี้จริงๆอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าบางทีเนี่ยเราเข้าไปดูอย่างบางคลิปบางอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีถามก่อนว่าอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยอย่างที่อาจารย์บอกเลยปัญหาก็คือว่าเด็กก็อาจจะแบบโกหกเรื่องของอายุได้แบบนี้แล้วอันเนี้ยเราควรที่จะต้องไปที่ต้นทางเขาเลยไหมหรือว่ายังไงอะค่ะ
4: คืออย่างออสเตรเลียใช้ที่ต้นทางเนาะค่ะออสเตรเลียใช้ที่ต้นทางในการบังคับว่าให้เหมือนกับว่าจะไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า16เข้ามาสมัครมีบัญชี
3: ค่ะ
4: แต่อย่างที่เรียนก็คือมันก็ต้องทำทุกทางพร้อมกันคือคงจะบอกว่าเด็กอะค่ะก็มีความชำนาญทางเทคโนโลยีสูงนะสมมติเราบังคับที่ต้นทางที่ต่างนะคะว่าน้องอายุ15มาสมัครจะใช้แอป แอปหนึ่งถูกไหมคะแล้วก็บอกว่าต่ำกว่า15ไม่ได้นะเอ้ยต่ำกว่า16ไม่ได้นะแต่เขาก็ไปเอาแอคเคาท์ของคนอื่นหรือเขาอาจจะไปใช้วิธีอื่นในการที่ปลอมอายุเข้ามาก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากมาตรการในการบังคับประคามก็ต้องมีมาตรการที่ส่งเสริมความเข้าใจว่าอันตรายมันเกิดจากอะไรเราจะป้องกันอะไรผลเสียที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงมันก็จะต้องไปควบคู่กันมากกว่าการที่เรากำกับผ่านการบังคับอย่างเดียวนะคะ
3: จริงๆอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้เด็กๆเขาก็มีวิธีในการที่จะไปมุดท้าในเข้าไปโซเชียลได้หลายทางอย่างแบบถ้าเกิดว่าเขาไม่คือเดี๋ยวนี้เด็กเจนซีเก่งมากเลยเด็กเจนซีสามารถไปหาแบบแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆนานาที่บางทีเรายังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยเขาก็ใช้กันได้แบบนั้นนะ
4: คือต่อให้บางทีเนาะเราสมมติว่าเราขอความร่วมมือกับพวกแพลตฟอร์มหลักที่เรารู้จักที่มีชื่อเสียงต่างๆแต่ว่าเคยได้ฟังแต่เด็กๆว่าบางครั้งเขาก็ไปสร้างเว็บของเขาเองนะคะในการที่จะพูดคุยแล้วก็ปล่อยให้มันอโนนิมัสแล้วบางทีความรุนแรงความที่เราไม่อยากให้เกิดมันก็ไปเกิดในนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่ถ้าเกิดตอนเนี้ยเราน่าจะเห็นร่วมกันว่าเออเราต้องมาช่วยดูแลให้เด็กๆปลอดภัยขึ้นแต่ว่าเราน่าจะต้องทำควบคู่กันนะทั้งให้ความเข้าใจรู้ว่าอย่างที่บอกคำว่าดิจิตอลเทเรซี่ให้เขาเกิดความรู้ความเข้าใจจะอยู่บนโลกออนไลน์จะอยู่บนแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเงี้ยจะอยู่ยังไงให้ปลอดภัยแล้วก็ให้เขารู้ถึงอันตรายแล้วก็ไม่ใช่แค่รู้ถึงอันตรายอย่างเดียวนะก็รู้ว่าพอเจออันตรายแล้วทำยังไงถูกไหมครับเพราะว่าต่อให้เราป้องกันขนาดไหนแต่เราก็เห็นข่าวเรื่องบางทีคือเรื่องมิจฉาชีพเรื่องอะไรต่างๆที
3: ่
4: โอ้มันล้ำเกินกว่าที่เราจะนึกได้นะบางครั้งถูกไหมคะก็ต้องให้เขารู้ว่าถ้าเกิดพบว่าอันนี้อันตรายแล้วทำยังไงต่อคือต้องน่าจะเตรียมความรู้เซตนี้ให้เขาทั้งหมดด้วยอย่างนั้นนะคะ
3: ค่ะอาจารย์คะอย่างนี้อย่างบางบ้านนะเขามีปัญหาดังจริงๆเราก็เคยเห็นเรื่องว่าเด็กที่ติดโซเชียลมากๆแล้วพอเวลาผู้ใหญ่ห้ามมันก็จะกลายเป็นอารมณ์ที่แบบว่าเป็นอารมณ์โกรธกลายเป็นความรุนแรงขึ้นมาอาจารย์ตรงนี้เราจะมีแนะนำเขายังไงได้บ้างที่จะค่อยๆทำให้เด็กเข้าใจแล้วก็ห่างจากโซเชียลตรงนั้นได้อ่ะค่ะ
4: คือสิ่งหนึ่งอาจจะเรียนรู้ฝั่งที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณลุงคุณป้าเนาะว่าเราจะทำยังไงคงจะบอกว่าอันที่หนึ่งก่อนว่าขณะที่สำหรับเด็กตอนนี้ค่ะสมมุติว่าเขาเล่นอยู่แล้วเราก็จะเขาแบบหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะใช้เวลาตรงนี้มานานเราก็จะเป็นที่เราอยากจะบอกให้เขารู้ด้วยความเป็นห่วงถูกไหมคะมันก็จะนำมาซึ่งบางทีความขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกันเลยแหละจริงๆบางครั้งน้องเขาก็จะมีอารมณ์เราก็จะมีอารมณ์จริงๆขั้นที่หนึ่งก่อนตอนนั้นใจร่วมๆกันก่อนเนาะแล้วก็เริ่มคุยกันตอนที่ไม่มีอารมณ์ทั้งคู
3: ่ค่ะ
4: ถ้าเกิดเราจะไม่อยากให้เขาใช้หรืออยากให้เขาใช้เวลาเท่าไหร่หรืออยากจะให้เขาใช้แค่ไหนที่ไหนเนี่ยค่ะเราสร้างข้อตกลงกันก่อนสร้างข้อตกลงเพื่อให้มันเป็นการตกลงร่วมกันก่อนค่ะสำหรับเด็กที่เป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยถ้าเกิดอยู่ดีๆเราทำการใช้คำว่าทำการแหมมันก็ไม่ขนาดลงโทษเนาะทำการบ่นถูกไหมคะ
3: บ่น
4: ทำการบ่น บ่นบ้างแบบที่เราชอบบ่นกันเนาะก็เขาก็จะไม่เข้าใจแล้วเขารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจก็จะยิ่งออกห่างกันเนาะวันนั้นนี่คือสิ่งสำคัญคือสร้างกับข้อตกลงร่วมกันก่อนตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าโอเคถ้าตอนนี้นะเรายังไม่สามารถบังคับให้ไม่เล่นได้แต่ถ้าเกิดเราจะเล่นเราจะเข้าที่ไหนจะเข้าแบบไหนแล้วก็กี่ระยะเวลานานเท่าไหร่ต่อวันเช่นสมมุตินะคะทำกันบ้านเสร็จก่อนนะแล้วก็1ชั่วโมงนั่งอยู่ตรงนี้แหละนั่งอยู่ด้วยกัน
3: ค่ะ
4: แล้วก็อีกอันนึงคือก็ฉะนั้นอันที่1อย่าสื่อสารกันด้วยอารมณ์ถ้าบอกเมื่อกี้นะคะเพราะว่าถ้าเรามีอารมณ์เขาก็จะมีอารมณ์มันก็จะนำไปซึ่งความขัดแย้งทะเลาะกันอันที่2เรารู้แล้วว่าเรื่องนี้น่าห่วงเพราะฉะนั้นหาวิธีที่จะสร้างเป็นข้อตกลงร่วมกันโดยไม่ให้เขาถือว่าเป็นการบังคับหาข้อตกลงหาจุดที่ตกลงร่วมกันได้ว่าโอเคประมาณนี
3: ้
4: แล้วก็อันที่3ถ้าเรียนก็คือสิ่งเหล่านี้มันบันเทิงสำหรับเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้เขาใช้น้อยลงเราก็ชวนเขาทำสิ่งอื่นที่มันบันเทิงนะคะสำหรับเขาเช่นเขาชอบเล่นอะไรล่ะดนตรีหรอกีฬาหรอหรือว่ามีอะไรที่เขายังรู้สึกว่าเขาสนใจนอกจากที่จะอยู่ในโลกดิจิตอลอันนี้อย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เนี่ยมี3อันที่น่าจะเป็นหลักง่ายๆที่น่าจะทำร่วมกันเพื่อให้การพูดคุยกันเรื่องให้เกิดขึ้นได้ไม่นำไปสู่การทะเลาะกันนะคะ
3: ค่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่ควรจะชวนลูกออกไปทำกิจกรรมข้างนอกมากกว่าที่จะให้เขาอยู่กับโซเชียลแบบนี้นะคะ
4: แต่ก็เป็นกิจกรรมที่เขาสนใจด้วยนะคะแล้วก็คุยกันให้ได
3: ้ค่ะแต่ตกลงก็คือว่าเด็ก ในเอานี้ย้อนกลับมาในส่วนของประเทศไทยคือเด็กสมัยนี้เนี่ยอายุ11 12เนี่ยเขาก็เก่งเรื่องโซเชียลแล้วนะอาจารย์คะ
4: โอ้เก่งมากเก่งมากบางทีเขารู้จักมากกว่าที่เรารู้จักค่ะแล้วก็คงจะบอกว่าเขาโตมากับมันเนาะใช้คำนี้เนาะใช่ไหมคะ
3: ค่ะเรายังไงดีเพราะว่า15 16นี่คงจะช้าไปแล้วแหละเพราะเด็กมันโตไปถึงไหนแล้วอันนี้เราก็รู้เยอะไปถึงไหนแล้ว
4: ถ้าเรียนคุณแม่แล้วคุณป้าคุณผู้ฟังเนี่ยเนาะคงจะบอกว่าตอนเนี้ยเขาอะเข้าไปถึงแล้วก็เข้าไปไกลกว่าที่เรารู
3: ้
4: แต่สิ่งที่เรารู้เนี่ยข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้
3: ค่ะ
4: คือก่อนที่จะให้เขาเข้าถึงอุปกรณ์เราอาจจะบอกให้เขารู้ว่ามันมีอันตรายอะไรความปลอดภัยจะเป็นยังไงอย่างน้อยเนี่ยขอคือก่อนที่เขาจะมีอุปกรณ์เช่นจะมีโทรศัพท์จะมีคอมพิวเตอร์จะมี iPad จะมีโน้ตบุ๊กอะไรเป็นของตัวเองเนี่ยค่ะขอคุณแม่จะให้ขอคุณแม่คุยกับเขาก่อนว่ามันมีอันนี้เป็นประโยชน์แน่นอนเรื่องการที่เขาหาข้อมูลได้เสิร์ชหาความรู้ได้เป็นประโยชน์กับเขาแน่ๆในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีอันตรายอะไรที่จะเกิดขึ้นได
3: ้
4: มันส่งผลกระทบกับเขายังไงแล้วเราก็เหมือนกับว่าให้ความรู้พูดคุยกันสร้างข้อตกลงกันก่อนที่เขาจะเข้าสู่การใช้งานนะคะเหมือนตอนนี้ภาพที่มันเกิดขึ้นคือเด็กๆเข้าถึงอุปกรณ์ก่อนจะเข้าถึงความรู้ที่จะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยในโลกดิจิตอลเน
3: าะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆก็คือว่าถ้าย้อนหลังไป 5-6 ปีก่อนเด็กๆทุกคนจะต้องเข้าไปเรียนออนไลน์โดยที่ก่อนหน้านั้นเขายังไม่รู้เลยว่าโลกออนไลน์มันคืออะไรมีอะไรอันตรายหรือว่าเป็นประโยชน์กับตัวเขาแต่คือสถานการณ์มันบังคับที่ทำให้เขาต้องเข้าไปเรียนอยู่หรือว่าหลุดเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ตอนนั้นบางทีคนเป็นคุณพ่อคุณแม่อาจจะยังปรับตัวไม่ทันเหมือนกันทันนะคะอาจารย
4: ์ใช่ใช
3: ่ค่ะ
4: บางทีผมรู้คุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวคุณตาคุณยายก็ยิ่งจะไปเลยนะบางทีเรายังไม่รู้เลยเนาะว่าเขาใช้อะไรยังไงแต่ตอนนี้ค่ะคืออาจจะพูดง่ายๆว่าช่วยกันคิดนะว่าก่อนที่เราจะให้อุปกรณ
3: ์
4: ที่เด็กเข้าถึงนอกจากจะให้อุปกรณ์ที่แบบเป็นอันๆแล้วเนี่ยให้ความรู้เขาด้วยนะแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าเราและเขาดูแลกันและกันให้เขาปลอดภัยเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นถามว่าเอ๊ะจะบอกยังไงได้จานจะเอาความรู้มาตรงไหนขอเรียนเลยนะเสิร์ชขึ้นไปหมดเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างอันที่หน่วยงานที่รู้ว่ามีแน่เนี่ยค่ะอย่างกองสื่อเนี่ยบางทีมีนะคะพวกวิดีโอคลิปที่เล่าให้ฟังเป็นเรื่องเหมือนเป็นหนังสั้นให้เด็กดูอย่างได้เลยค่ะเป็นภาษาที่วัยรุ่นสื่อกันด้วยซ้ำบางทีเราอาจจะไม่มีคำพูดที่สื่อถึงวัยรุ่นเนาะนึกถึงเข้าใจผู้ปกครองแต่เราก
3: ็
4: มีสื่อต่างๆมากมายเพราะนั้นอาจจะให้เขาได้รู้อันนี้บอกเอ้ยหนูดูอันนี้แล้วหนูระวังนะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดที่เราเคยพบจากงานวิจัยนะคะที่คณะเนี่ยเคยมีงานวิจัยที่ศึกษาคนที่เคยตกเป็นเหยื่อของการเนี่ยไซเบอร์บูลลี่อะค่
3: ะ
4: เขาบอกว่าสิ่งสำคัญเนี่ยพอบางทีพอเขาเกิดเหตุแล้วอะเขาไปบอกผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่คนที่เขาไว้ใจเชื่อใจแต่ไอ้การตอบสนองจากผู้ใหญ่อะบางทีส่งผลกับเขาว่าแบบบางทีรู้สึกว่าเรื่องเล็กน้อยแค่ติดคอมไว้ไม่ต้องเข้าไปก็เสร็จแต่ความจริงมันไม่ใช่เนาะในแง่ที่ตัวเขากำลังเพราะนั้นวันนี้ค่ะถ้าเกิดคุณผู้ฟังได้ฟังอะอยากให้เข้าใจได้ว่าตอนนี้เหมือนภัยที่มันมาทางในเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นจริงแล้วบางทีมันก็อันตรายแล้วก็กระทบกับใจกระทบกับความรู้สึกของเด็กๆอย่างมากด้วยเพราะว่าถ้ายกตัวอย่างที่ชอบยกเนี่ยอย่างแต่ก่อนตัวเองวัยรุ่นเนาะสมมุติเรารู้เลยเพื่อนกลุ่มเนี้ยเป็นเพื่อนที่เกเรหน่อยถูกไหมคะเขาก็จะมีที่สิงสถิตของเขาอยู่ตรงเนี้ยเราก็จะเดินเลี่ยงซะ
3: ถูกไหมเราก็ไม่พาตัวเองไปตรงนั้น
4: ก็ไม่เจอเขาแต่แบบไอ้ในโลกอินเทอร์เน็ตอ่ะมันอยู่ทุกที่นะคะแล้วยิ่งถ้าเกิดมันไปอยู่ในแพลตฟอร์มที่ไม่ปรากฏตัวเราไม่รู้เลยว่าคนที่ว่าเราเนี่ยใช่คนนี้หรือเปล่าใช่คนนี้หรือเปล่าหรือมีคนมาอ่านเห็นแบบนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอาจจะอยากเรียนว่านอกจากเราให้อุปกรณ์ให้ความรู้แล้วก็อาจจะให้เขารู้ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้มาบอกเราพร้อมที่จะช่วยเหลือรับฟังเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยเตรียมตัวกันได้ค
3: ่
4: ะ
3: ค่ะงั้นก็แสดงว่าต้องย้อนกลับไปในส่วนของหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือครอบครัวเองคุณพ่อคุณแม่เองจะต้องปรับตัวกันไปอย่างแต่คือปัญหาอย่างที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ก็บอกเหมือนกันว่าคนที่เป็นคุณตาคุณยายบางทีเลี้ยงหลานอะมันเรื่องช่องว่างช่วงวัยมันห่างกันพอสมควร
4: เข้าใจจริงๆเลยค่ะเพราะแบบเด็กๆก็ไปไวมากเนาะเราก็แหมกว่าจะเข้าใจได้ว่าไอ้แอปนี้มันทำยังไงจะโหลดยังไงจะสแกนยังไงก็ยังยากแต่เพียงแค่สิ่งสำคัญที่สุดคือให้เขารู้เสมอว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกลับมาเราอยู่ตรงนี้พร้อมจะช่วยเหลือแล้วก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเพราะว่าสิ่งที่เรามักจะพบนะถ้าเกิดไปสังเกตอะค่ะ อย่างเรื่องมิจจี้อย่างเงี้ยค่ะม
3: ี
4: อาชีพที่หลอกเงินอย่างเงี้ยจะเห็นเลยนะเขาก็จะใช้วิธีที่จะแบบว่าขู่เนาะว่าแบบไม่อย่างงั้นจะบอกให้ผู้ใหญ่รู้ผู้ปกครองรู้อะไรเงี้ยแล
3: ้
4: วก็แต่ถ้าเกิดเราอะค่ะสร้างเรียกว่าสร้างความเข้มแข็งไว้ในครอบครัวเรานะให้เด็กๆรู้สึกว่ามีอะไรสื่อกับเราได้อย่างน้อยเนี่ยค่ะเขาก็จะได้กลับมาบอกแล้วก็ความรู้ตอนแรกที่เราให้เขาก่อนให้อุปกรณ์เนี่ยมันก็ยังจะช่วยเหมือนเตือนได้นะคะ
3: อืมค่ะอาจารย์คะสุดท้ายถามอาจารย์ว่าประเทศไทยเหมาะสมหรือยังกับการที่จะใช้กฎหมายบังคับเรื่องของการห้ามเข้าถึงโซเชียลมีเดียกับเด็กอายุเนี่ย15-16หรือว่าอาจจะต่ำกว่านั้นนะคะ
4: ถ้าคำตอบต้องคงบอกประเทศไทยถึงเวลาเหมาะสมแล้วที่จะเริ่มดูแลแต่การใช้กฎหมายบังคับเนี่ยอาจจะอยากให้พิจารณาว่าใช้อย่างไรแล้วก็ใช้ในรูปแบบไหนเพราะว่ามันก็มีบางประเทศที่บอกแล้วว่าเอาใช้แล้วมันทำให้ตอนนี้นะมันก็เด็กก็มุดหาทางออกไปทางอื่นเนา
3: ะ
4: แต่เราไม่ควรจะอยู่เฉยนี่เหรอไหมคะเราไม่ควรจะเอาก็ใช้ไปอย่างที่ใช้เพราะเรารู้แล้วว่ามันเกิดอันตรายมันเกิดความเสี่ยงมันเกิดผลกระทบกับเด็กเราควรต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างที่จะช่วยให้เด็กๆปลอดภัยขึ้นนะคะ
3: อืมค่ะก็คงจะต้องก็คงต้องย้อนกลับไปอย่างที่เราคุยกันก็คือว่าสถาบันครอบครัวเป็นจุดที่จะทำความเข้มแข็งให้กับเด็กๆได้มากที่สุดเลยอย่างนั้นนะคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ
4: ขอบคุณค
3: ่
4: ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐสุดาเต้พันธ์นะคะเป็นคณบดีคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้นะคะเรื่องของประเทศไทยเนี่ยถ้าถามว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องหันมาสนใจเรื่องของโซเชียลมีเดียกับเด็กๆในช่วงนี้ถึงเวลาแล้วแต่ว่าส่วนที่ว่าเราจะใช้กฎหมายบังคับนั้นบังคับใช้เหมือนที่ต่างประเทศที่เขาใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยจริงๆมีหลายประเทศนะนอกเหนือจากทางด้านของออสเตรเลียแล้วเนี่ยแต่ว่าที่ออสเตรเลียเขาเป็นประเทศแรกเลยนะที่มีการผ่านกฎหมายแบนเด็กอายุต่ำกว่า16ปีไม่ให้เข้าถึงหรือว่าไปสร้างบัญชีโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok Instagram หรือ X หรือ YouTube นะอันนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีแพลตฟอร์มไหนไม่ทำตามกฎหมายอันนี้เนี่ยก็จะมีโทษปรับสูงสุดถึง$50 ล้านออสเตรเลียทีเดียวนะส่วนที่ใกล้ๆบ้านเรานะก็จะมีทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์นะคะก็จะมีการเริ่มบังคับใช้กฎหมายเช่นเดียวกันนะที่อินโดนีเซียเขาก็มีการบังคับใช้มาตั้งแต่ช่วงประมาณมีนาคมที่ผ่านมานะอันนี้ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้แพลตฟอร์มมีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ TikTok Instagram อะไรเงี้ยส่วนเด็กอายุ 13-15 ปีก็จะเล่นได้เฉพาะแพลตฟอร์มที่มีความเสี่ยงต่ำแล้วก็จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองด้วยส่วนที่มาเลเซียเขาก็มีการบังคับใช้เป็นการบังคับใช้ระบบเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมานี้เองนะคะก็จะเป็นการกำหนดแพลตฟอร์มที่จะต้องใช้การยืนยันตัวตนเป็นแบบดิจิตอลนะเพื่อป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า16ปีลงทะเบียนบัญชีใหม่อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าปัญหาอย่างนึงก็คือว่าพอเวลาให้ลงทะเบียนเนี่ยบางคนก็กรอกข้อมูลไปที่มันไม่เป็นความจริงนะคะแต่อันนี้ต้องมีการยืนยันตัวตนก็ต้องมีการสแกนอะไรอย่างเงี้ยนะก็น่าจะเป็นส่วนนึงที่จะสามารถที่จะป้องกันได้ส่วนที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อันนี้ก็มีการประกาศกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า15ปีใช้มีการสร้างบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัวห้ามเด็ดขาดเลยนะแม้กระทั่งถ้าเกิดเป็นผู้ปกครองเขายินยอมก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะส่วนที่ตุรกีค่ะเขาก็เพิ่งผ่านกฎหมายจำกัดอายุเด็กต่ำกว่า15ปีในการใช้งานโซเชียลมีเดียแล้วก็ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับเรื่องของเกมออนไลน์ด้วยนะคะในขณะเดียวกันที่ทางด้านของสหรัฐอเมริกาเองเขาก็มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลเด็กออนไลน์นะกำหนดให้เด็กที่อายุต่ำกว่า13ปีเนี่ยไม่สามารถเปิดบัญชีเองได้ในหลายๆรัฐเองเขาก็มีการยกระดับกฎหมายขึ้นมานะอย่างที่เท็กซัสแล้วก็ยูทาห์ที่กำหนดระบบการตรวจสอบอายุอย่างเข้มงวดเลยแม้แต่กระทั่งทางด้านของ EU เองเนี่ยเขาก็มีการมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะรวมถึงเกณฑ์ดิจิตอลนะ อยู่กำหนดอยู่ที่16ปีแล้วพอภายหลังนี้เขาก็มีการลดหย่อนลงมาเหมือนกันนะจีนนี่เขาใช้ระบบโหมดเยาวชนเลยนะคือในระดับตัวเครื่องแล้วก็แอปพลิเคชันเพื่อจะเป็นการจำกัดเวลาแล้วก็เนื้อหาตามช่วงอายุของเด็กโดยเฉพาะเลยนะจริงๆถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยก็มีหลายๆประเทศที่เขาเริ่มหันมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะที่เขากำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาการเตรียมออกกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการข้อกำหนดเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียนะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นที่เวียดนามนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กแคนาดาฝรั่งเศสนะส่วนประเทศไทยเองปัจจุบันเนี้ยมีอยู่กฎหมายเดียวที่อย่างที่เห็นชัดเจนก็คือเรื่องของ PDPA ที่ระบุบอกว่าเด็กอายุต่ำกว่า10ปีนั้นต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองในการเก็บข้อมูลแล้วก็ยังมีหน่วยงานก็คือ ETDA นะอันนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการศึกษาแล้วก็เตรียมแนวทางเกี่ยวกับเรื่องของการยืนยันตัวตนเพื่อป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ในกลุ่มเด็กแล้วก็เยาวชนด้วยนะก็เด็กๆที่เข้าไปอยู่ในโลกของออนไลน์มากๆอันนี้มันส่งผลกระทบอย่างที่อาจารย์บอกตอนแรกเลยเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็อารมณ์บางคนอาจจะเป็นซึมเศร้าบางคนอาจจะติดเกมบางคนอาจจะรุนแรงอะไรต่างๆนานาและที่สำคัญก็คือเรื่องของไซเบอร์บูลิ่งเนี่ยหลายๆคนทราบดีว่าปัญหาเรื่องของการบูลลี่ในสมัยนี้เนี่ยมันมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการบูลลี่กันก็มีมาเอาตั้งแต่รุ่นไหนก็โดนเพื่อนล้อสมัยก่อนเราเรียกว่าล้อเพื่อนล้อใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นการบูลลี่กันนะไม่ว่าจะเป็นการล้อเลียนการประจานอะไรต่างๆแต่ตอนนี้เนี่ยมันผ่านไปทางโลกโซเชียลมันกระจายออกไปเป็นวงกว้างมากขึ้นมันก็เลยส่งผลกระทบกับคนที่ถูกเพื่อนบูลลี่นะแล้วก็ยังเป็นภัยเรื่องของการถูกล่อลวงไปกระทำการอันแบบอาจจะเป็นเรื่องของอาชญากรรมเรื่องของการถูกหลอกแก๊ง call center อะไรต่างๆก็เด็กๆ ก็อาจจะมีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้ด้วยนะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการที่บอกว่าเขารู้เรื่องของไซเบอร์แต่รู้เรื่องไซเบอร์ก็จริงแต่ไม่ได้รู้เรื่องของวิธีการของพวกกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านั้นนะอันนี้เป็นผลเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของตามร่างกายเองเนี่ยเด็กอาจจะมีปัญหาเรื่องของภาวะสายตาการนอนสมาธิสั้นตามมาต่างๆนานาอีกนะคะอันนี้คนเป็นคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยก็ต้องจะต้องให้ความสนใจนะแล้วถ้าเกิดลูกของลูกบ้านไหนติดมากไปก็ทำตามที่คุณหมอคุณอาจารย์นะแนะนำนะว่าก่อนอื่นเลยเราคงต้องมีการสื่อสารกับทางด้านของตัวของลูกของเราหลานของเราเด็กภายในบ้านของเราอย่าใช้อารมณ์ในการสื่อสารกับเขานะแล้วก็มีการอาจจะมีการตั้งเงื่อนไขการใช้เรื่องของสื่อสารโซเชียลตรงนี้นะว่ามีข้อกำหนดอะไรต่างๆไงตกลงกันให้ดีก่อนแล้วป้องกันเอาไว้ก่อนที่มันจะเกิดเหตุร้ายขึ้นนะคะช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ดส์

0: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มากันที่ทางด้านของ PEA ค่ะสำหรับใครที่กำลังมีความสนใจนะคะจะติดตั้งโซลารูฟท็อปติดตั้งโซลารูฟท็อปอย่างมั่นใจอย่าลืมเช็คการรับประกันแล้วก็มาตรฐานการติดตั้งด้วยนะคะการติดตั้งโซลารูฟท็อปนี้ไม่ใช่เพียงแค่เลือกอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพนะคะแต่ว่าควรที่จะตรวจสอบการรับประกันอุปกรณ์แล้วก็เลือกผู้ติดตั้งที่มีความเชี่ยวชาญเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ความคุ้มค่าในการใช้งานในระยะยาวแผงโซลาเซลล์ค่ะรับประกันสินค้า Product Warranty ประมาณ10ถึง15ปีด้วยกันนะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของการรับประกันประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า Performance Warranty อยู่ที่25ถึง30ปีนะคะแล้วก็ Inverter ค่ะรับประกันประมาณ5ถึง10ปีนะคะแบตเตอรี่ถ้าเกิดว่ามีการติดตั้งเนี่ยก็จะต้องมีการรับประกันประมาณ5ถึง10ปีเช่นเดียวกันแล้วก็อายุการใช้งานก็ประมาณ 4,000 ถึง 8,000 รอบการชาร์จขึ้นอยู่กับชนิดแล้วก็ผู้ผลิตด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะควรที่จะเลือกผู้ติดตั้งที่ใช้วัสดุแล้วก็อุปกรณ์ได้มาตรฐานพร้อมกับมีการรับประกันงานติดตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความมั่นใจในการใช้งานแล้วก็บริการหลังการติดตั้งด้วยนะคะการติดตั้งโซลารูฟท็อปที่ไม่ได้มาตรฐานนั้นอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงเช่นไฟฟ้าลัดวงจรความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารหลังคารั่วซึมรวมถึงอาจจะส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขความคุ้มครองของประกันภัยด้วยนะคะPEA ค่ะขอแนะนำให้เลือกใช้อุปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานมอก.หรือ IEC แล้วก็ดำเนินการติดตั้งตามมาตรฐานงานไฟฟ้าเพื่อให้ระบบโซลารูฟท็อปนั้นมีความปลอดภัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็คุ้มค่าในระยะยาวด้วยนะตามนี้เลยค่ะที่ทางด้านของ PEA เขาแนะนำนะไม่ใช่ว่าจะเลือกเฉพาะในส่วนของอุปกรณ์เท่านั้นนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าอุปกรณ์ต่างๆที่จะมาติดตั้งเนี่ยมันมีการรับประกันสินค้าอย่างไรกันบ้างนะไม่ว่าจะเป็นแผงโซลาเซลล์อินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่นะเขาก็จะมีข้อกำหนดแล้วก็มีเหมือนเป็นสเปคอยู่นะว่าจะต้องรับประกันได้อย่างน้อยๆเท่าไหร่บ้างนะคะสำหรับใครที่สนใจนะก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลตรงส่วนตรงนี้ได้นะคะหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ทาง PA ได้เลยนะที่1129นะคะช่วงนี้นะคะเรากลับมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันค่ะคุณผู้ฟังมีคุณเกรียงศักดิ์นะคะแจ้งการจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินฝั่งขาเข้านะช่วงที่มาจากถนนกรุงธนบุรีค่ะมาถึงบริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์บอกว่ารถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาบอกว่าตรงบริเวณกลางสะพานตักสินเจอผู้หญิงคนหนึ่งคล้ายๆกับสาวประเภท2ผมยาวใส่กางเกงช้างแล้วใส่เสื้อสีดำสะพายย่ามเดินลงมาบนถนนยกมือว่าเอาอีกแล้วเหรอคนนี้ใช่คนนี้ไหมโอ้นะเขาบอกว่าเจอบอกว่ามาเดินลงมาบนถนนแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็พูดจะขออะไรสักอย่างดูไม่ชัดฝากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยตอนนี้เราแจ้งไปที่สน.ปากคลองสานทางมีคุณจันทร์เพิ่มเติมมาด้วยเหมือนกันนะคะคุณจันทร์เพิ่มเติมมาบอกว่าบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินเห็นมีผู้หญิงใส่เสื้อลายดอกสีเหลืองกางเกงขายาวเดินเคาะกระจกหลายคันอยู่ในช่องทางขวานะโอ้ยอันนี้อยู่ในช่องทางขวาด้วยอ่ะใช่คนเดียวกันไหมคะใช่คนเดียวกันกับที่จสร.รับแจ้งบ่อยๆด้วยหรือเปล่าเพราะว่าที่คุณเกรียงศักดิ์แจ้งเข้ามาบอกว่าคนที่เจอเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับสาวประเภท2ส่วนคุณจันทร์แจ้งเข้ามาคืออาจจะดูไม่ชัดว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นสาว2อ่ะนะแต่ว่าอยู่ตรงบริเวณสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้มีใครผ่านทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินมั้ยฮะสะพานตักสินเนี่ยแหละค่ะก็ถ้าเกิดว่าเจอนะเป็นฝั่งที่จะลงมาทางสาทรเหนือค่ะฝากรบกวนดูด้วยนิดนึงนะถ้าเกิดว่าเจอเนี่ยรบกวนช่วยแจ้งรีบแจ้งเข้ามาที่จสร.เลยนะคะเพราะว่าอันตรายมากเลยอ่ะเข้าไปอยู่ในเลนขวาได้ไงอ่ะอยู่บนกลางสะพานนะที่คุณจันเจอบอกว่าอยู่ตรงในช่องทางขวาด้วยนะมาเคาะกระจกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่สะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินที่จะลงมาทางแยกสาทรสุรศักดิ์รถเยอะนะคะรถเยอะแล้วก็การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุของทางด้านของมูลนิธิกู้ภัยล่มใส่จุดซูนทวงนะคะแจ้งอุบัติเหตุค่ะเป็นอุบัติเหตุตรงช่วงที่มาจากบริเวณแยกหลวงแพ่งนะคะตัดกับถนนร่วมพัฒนา
ก่อนถึงแยกทหารอากาศออสที่เมื่อสักครู่นี้นะที่เป็นอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ตอนนี้เพิ่มเติมให้บอกว่าตอนนี้เนี่ยยกรถที่เกิดอุบัติเหตุคันนี้นะคะขึ้นมาแล้วกำลังเคลื่อนย้ายนะไม่ได้กีดขวางในส่วนของจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะคุณผู้ฟังที่บนสะพานตักสินนะคะกรณีที่คุณจันนะคะแล้วก็ที่คุณเกรียงศักดิ์แจ้งเข้ามาที่บอกว่าเจอลักษณะคล้ายๆกับสาวสองนะคะอยู่บนสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินฝั่งที่จะลงมาทางสาทรสุรศักดิ์ค่ะลักษณะเหมือนกับมาเคาะกระจกจะพูดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่ายังเจออยู่บนสะพานรบกวนช่วยแจ้งเข้ามาที่1137หรือว่าดอกจัน1808หรือถ้าใครมีแอปพลิเคชันกด SOS แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเพราะมันอันตรายมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะมากันที่ทางด้านของรฟม.ค่ะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะเขาแจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างนะคะออกแบบแล้วก็ก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นนะคะต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนราชดำเนินกลางฝั่งมุ่งหน้าแยกผ่านฟ้าที่บริเวณซอยราชดำเนินกลางเหนือนะคะเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งแต่วันที่16สิงหาคมเวลา 22:00 นจนถึง30กันยายนเวลา 24:00 นค่ะอันนี้ปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งจะมีผลให้ถนนราชดำเนินกลางบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกผ่านฟ้าลีลาดสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรค่ะแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรนะคะโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติทั้งนี้ค่ะการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าวด้วยนะคะหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็รฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้สำหรับผู้ใช้เส้นทางเนี่ยสามารถสอบถามรายละเอียดเรื่องของการเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02-168-3460-68แล้วก็ติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่เฟซบุ๊กโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมลรัฐขันธวินหุค่ะโฆษกรัฐบาลชวนใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวเชื่อมต่อหน่วยงานรับผิดชอบและผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: เป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
1: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
0: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
1: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันภัยและปัญหาบนโลกออนไลน์มีหลายรูปแบบขณะที่ภาครัฐมีช่องทางรับแจ้งหลายระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งไม่ทราบว่าต้องแจ้งเรื่องใดที่ใดหรือจำเป็นต้องส่งเรื่องไปหลายช่องทางล่าสุดสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้พัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาในการแจ้งเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐเลือกประเภทปัญหาและให้รายละเอียดระบบจะเชื่อมต่อเรื่องไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปสำหรับแจ้งรัฐไม่ได้เป็นการนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานมารวมไว้เป็นระบบเดียวแต่เป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางให้ประชาชนเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นกรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 เพิ่มเติมช่วงเอกมัยบ้านแพ้วตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแก้ปัญหารถติดบนถนนพระราม2มุ่งสู่ภาคใต้กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นายปิยพงศ์ศรีวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่าหลังจากมีการเร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามนโยบายควิกวินของกระทรวงคมนาคมปัจจุบันงานก่อสร้างโยธามีความคืบหน้าในภาพรวมถึง98%และมีความพร้อมที่จะเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมในช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางตลอดทุกวัน24ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งจะสามารถใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M82 ได้ต่อเนื่องตลอดสายจากถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้เข้าสู่ทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 บนถนนพระราม2บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยไปจนถึงจุดสิ้นสุดทางยกระดับที่บ้านแพ้วรวม25กิโลเมตรต่อด้วยทางหลวงหมายเลข35ถนนพระราม2มุ่งสู่จังหวัดสมุทรสงครามไปจนถึงทางแยกต่างระดับวังมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อเชื่อมต่อลงพื้นที่ภาคใต้โดยจะเปิดให้ใช้เส้นทางขึ้นลง4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วส่วนสมุทรสาคร1สมุทรสาคร2ยังไม่เปิดให้ใช้งานเนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีเป้าหมายที่จะเปิดเต็มรูปแบบพร้อมเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572ทั้งนี้เนื่องจากงานก่อสร้างโยธาและติดตั้งระบบยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์การเปิดทดลองให้บริการจึงจำกัดความเร็วรถยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารส่วนคนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์รถสำล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทไม่อนุญาตที่ใช้ทางติตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: และปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16สิงหาคมรางวัลเลขหน้า3ตัว731และ429รางวัลเลขท้าย3ตัว937และ094รางวัลเลขท้าย2ตัว53และรางวัลที่1 004615
5: การนอนหลับอย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการออกกำลังกายได้นะครับศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยมากันที่กิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2569นะคะซึ่งทางจสร้อยค่ะร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาร่วมกันเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมโดยการจัดกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมโดยอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนนี้นะคะที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 16:30 นซึ่งภายในงานค่ะผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยก็จะได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของภาวะสมองเสื่อมคืออะไรการสาธิตกิจกรรมกระตุ้นการรู้คิดและความจำปัญหาเรื่องของพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและเทคนิคการแก้ไขการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็การดูแลกิจวัตรประจำวันการความปลอดภัยแล้วก็การสื่อสารในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมค่ะพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์อีกด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรับชมไลฟ์สดได้ทาง Facebook เครือข่ายผู้สนใจนะคะแล้วก็ผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมทางเพจสิริราช PR ได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 15:00 นนะคะอันนี้เนี่ยสำหรับใครที่สมัครมาไม่ทันเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดเพียงแค่50ท่านเท่านั้นก็สามารถเข้าไปดูได้ทาง Facebook นะคะเป็นเครือข่ายของผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมและเพจสิริราช PR นะก็คือเป็นชื่อเพจเลยนะก็คือSLIRIRAJPR นะอันนี้เป็นเพจที่สามารถเข้าไปดูไลฟ์สดในวันที่2กันยายนนี้ได้เลยนะคะในการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมค่ะสำหรับการอบรมในครั้งนี้นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดความเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะก็ติดตามกันได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ เข้าอบรมลงทะเบียน เข้ารับการอบรมตรงนี้นะคะก็ไปเจอกันนะวันพุธที่2กันยายนนี้ที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของคุณผู้ฟังมีเรื่องของสถานการณ์น้ำ ที่จังหวัดน่านนะคะเขามีน้ำเซาะคอสะพานบนทางหลวงหมายเลข1333จังหวัดน่านค่ะแขวงทางหลวงน่านที่2รายงานเหตุนะคะน้ำกัดเซาะคอสะพานบนทางหลวงหมายเลข1333ตอนหลักลายผักเฮือกบริเวณกิโลเมตรที่36+618ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยการจราจรผ่านได้เพียงแค่1ช่องทางเท่านั้นนะคะแขวงทางหลวงน่านที่2ก็ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็อำนวยความสะดวกกับผู้ใช้ทางนะก็ขอฝากเตือนทางด้านของผู้ใช้ทางให้ระมัดระวังด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะก็มีเรื่องของดินสไลด์ปิดทับทางนะคะที่ทางหลวงหมายเลข1081น่านนะคะโดยแขวงทางหลวงน่านที่2ก็รายงานบอกว่ามีดินสไลด์ปิดทับผิวทางบริเวณทางหลวงหมายเลข1081ตอนหลักลายบ่อเกลือบริเวณกิโลเมตรที่53+075บ้านยอดดอยตำบลบ่อเกลือใต้อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านขณะนี้เนี่ยผ่านได้1ช่องทางการจราจรแต่ว่าไม่สะดวกนะคะแขวงทางหลวงน่านที่2ก็ได้มีการเร่งในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเข้าดำเนินการแก้ไขนะก็คาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติอันนี้คือ เขามีการดำเนินการไปแล้วก็คาดว่าเปิดการจราจรได้แล้วนะคะในเส้นทางทางหลวงหมายเลข1081 งตอนหลากหลายบอกเกลือนะนี่ก็มาฝากเตือนกันเพราะว่าก็ยังคงมีคนที่เดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดทางภาคเหนือนะแล้วอาจจะต้องขับรถผ่านในเส้นทางที่เป็นที่ลาดเชิงเขาอะไรแบบนี้ขึ้นเขาขึ้นดอยอะไรแบบนี้นะคะตรงแบบข้างทางอีกข้างหนึ่งเนี่ยเป็นเขาก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเผื่อจะมีกรณีของฝนตกทางด้านบนแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยมันสะสมจนกระทั่งน้ำป่าหลากดินสไลด์ลงมาแบบนี้ปิดทางนะคะตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าจะเดินทางไปที่ไหนตรวจสอบเรื่องของเส้นทางต่างๆด้วยละกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะบางคนแบบว่าไปแล้วไปเจอเรื่องของน้ำท่วมสะพานขาดอะไรแบบนี้ก็อาจจะผ่านไปไม่ได้นะคะพูดถึงเรื่องของเที่ยวคนไปเที่ยวก็มาแล้วนะคุณฐานุตาค่ะกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48นะตอนนี้อยู่ที่ตรงไหนแล้วคุณฐานุตาคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณนภยา
1: ค่ะ
2: ได้ยินเสียงดิฉันชัดเจนไหม
1: ชัดมากค่ะ
2: ค่ะตอนนี้อยู่บนรถแล้วค่ะสำหรับทริปการเดินทางโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48เนี่ยวันนี้ก็ถือว่าภารกิจคอมพลีทเรียบร้อยมิชชั่นคอมพลีทนะคะหลังจากที่ช่วงเช้า
1: ช้อปปิ้งกันแล้วใช่ไหมคะอันนี้ช้อปปิ้งกันแล้ว
2: เรียบร้อย
1: คร
2: บทุกโปรแกรมค่ะจากตอนเช้าที่แบบว่าเรียนรู้กับทางการพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะอินโนเวชั่นนวัตกรรมเพื่อการเดินทางรับข้อมูลกันไปเต็มครึ่งวันหลังจากนั้นเดินทางออกจากโรงแรมที่พักจากจังหวัดนครสวรรค์นะคะไปที่ร้านอาหารกลางวันที่มีชื่อว่าร้านอาหารสวนอาหารบ้านอีสานซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยคุณปุญญนุชตั้งคำถามกับดิฉันว่าเอ๊ะทำไมไปทานอาหารอีสานล่ะอยู่นครสวรรค์เขาบอกว่าเป็นร้านอาหารอีสานที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์ค่ะแล้วร้านนี้เขาก็ไม่ธรรมดานะเพราะเขาได้รับรางวัลจากกรมอนามัยถึง3รางวัลด้วยกันมีรางวัลส้มตำสะอาดปลอดภัยสูตรครัวโลกนะคะแล้วก็เป็นสุดยอดร้านอาหารมาตรฐานกรมอนามัยระดับ5ดาวค่
1: ะ
2: และอีกหนึ่งรางวัลของเขาคือสุดยอดต้วมแห่งปีของเขตค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอเป็นยังไงอ่ะสนใจอยากเขา
2: สนใจอะไรสนใจหัวข้อไหน
1: ทุกอย่าง
2: ก็อาหารเขาเนี่ยต้องบอกว่าน่ารับประทานแล้วก็อร่อยนะสมชื่อเขาที่เขาบอกว่าอาหารจานเด่นเนี่ยจะมีเรื่องของส้มตำนะคะแล้วก็มีปลาเผาแล้วก็จะมีแกงหอยขมส่วนอาหารเมนูอื่นๆเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้กันซึ่งก็จะมีการไปแอบถามสมาชิกอิชิตะที่เดินทางกับเราก็บอกว่า
1: คุณถามลูกตา
2: เ
1: ดี๋ยว
2: นะครับอร่อย
1: อะไรนะคะสัญญาณโทรศัพท์มัน
2: สัญญาณหายหรอมันจะมีอาหารที่หลากหลายมากแล้วก็ไปถามนะคะสมาชิกอิชิตะที่เดินทางกับเราเขาบอกว่าลูกชิ้นลวกจิ้มลูกชิ้นปลากรายอร่อยค่ะ
1: เนี่ยดิฉันเห็นบนโต๊ะอาหารที่คุณส่งภาพมายั่วๆดิฉันเนี่ยมีทั้งปลาเผามีหมูใช่ไหมแล้วก็มีผัดกะหล่ำปีผัดน้ำปลาใช่ไหม
2: ค่ะใช่
1: แล้วก็มีส้มตำมีลูกชิ้น
2: ทอดมันอร่อยนะคะแล้วก็ส้มตำก็อร่อยอย่างที่เขาบอกนะส้มตำของเขาค่ะแล้วก็อะไรนะต้มยำแกงจัดมากนะคะก็สมชื่อเขาแหละนะเราจัดให้เต็มอยู่แล้วสำหรับการจัดมาคิดไปรับประทานอาหารกลางวันที่เรียบร้อยนะคะ
1: ค่ะ
2: ออกจากร้านนี่ก็มีการช้อปปิ้งกันเล็กๆตรงบริเวณหน้าร้านซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีร้านที่เข้าร่วมโครงการกับไทยช่วยไทยพลัสด้วยก
1: ็
2: สนุกสนานกันไปนะซื้อของฝากที่นี่นิดนึงหลังจากนั้นออกเดินทางขับไปที่ร้านเกียรติตา
1: คุณฐานุตาคุณฐานุตาเดี๋ยวโทรกลับได้ไหมสัญญาณฟังไม่รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวโทรกลับอีกทีหนึ่งนะคะ
2: ค
1: ่ะคือดิฉันก็พยายามจะฟังนะคุณฐานุตาก็รายงานคือเท่าที่จับใจความได้ตอนนี้เนี่ยก็คือว่าหลังจากที่แวะรับประทานอาหารกันนะที่สวนอาหารบ้านอีสานที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็มีการช้อปปิ้งซื้อข้าวของติดไม้ติดมือกันกลับมานะตอนนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในระหว่างเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครนะสำหรับใครที่กำลังจะไปรอรับในส่วนของญาติพี่น้องตัวเองนะคะที่เดินทางไปกับทางด้านของโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงที่ครั้งที่10 48ในครั้งนี้นะคะโดยทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับจสร้อยอะค่ะตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างจะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครแล้วนะก็คาดว่านะอีกไม่นานอีกสักพักหนึ่งนะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาล้อหมุนออกมาจากที่ร้านอาหารที่นครสวรรค์นี่กันตั้งแต่ประมาณสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวค่อยสอบถามกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะแต่ที่รู้ๆก็คือว่าดิฉันว่านะพอกินอิ่มช้อปปิ้งเสร็จขึ้นรถแอร์เย็นๆทีนี้ก็ได้เล่นเกมกันละเล่นเกมซ่อนตาดำกันทั้งคันแน่นอนเลยนะเดี๋ยวพอประตื่นอีกทีนึงก็น่าจะถึงกรุงเทพแล้วนะเมื่อสักครู่นี้เห็นแอบดูเรื่องของเมนูอาหารด้วยนะก็ถ้าเกิดว่าคนหิวข้าวนี้เห็นแล้วน่าจะท้องร้องเลยทีเดียวนะนี่เมื่อกี้บอกว่ามีอะไรนะมีแกงคั่วหอยขมทอดมันปลากรายปลาเนี่ยนะมีกะหล่ำปีทอดน้ำปลาใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอะปลาย่างใช่ไหมอะมีหมูทอดมีลูกชิ้นนึ่งมีลูกชิ้นนึ่งจิ้มซีฟู้ดมีหมูทอดหมูแดดเดียวทอดมีทอดมันปลากรายนะโอ้ยก็ดูไปก็หิวไปไม่ดูแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นของที่ของฝากมีไก่ย่างด้วยนะก็ถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะที่ร้านอาหารสวนอาหารบ้านอีสานนะนี่เขาได้รับรางวัลหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะก็เป็นโครงการที่เราเดินทางไปกับทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็เดี๋ยวระหว่างที่รอสายของคุณฐานุตรานะคะตอนนี้มาหรือยังเอ่ยไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยสัญญาณค่อนข้างที่จะแบบไม่แน่ใจว่าอยู่ในช่วงที่เดินทางหรือเปล่านะคะสัญญาณจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เขาบอกว่าสัญญาณไม่ค่อยดีอยู่ในระหว่างเดินทางนะคะไม่เป็นไรก็ตอนนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าสัญญาณดีเมื่อไหร่เดี๋ยวติดต่อกลับมาแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังคะมากันที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะคุณผู้ฟังโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะจัดทำโครงการคนรักรถขึ้นมานะคะแล้วก็รับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งสมาชิกที่ทำประกันภัยแล้วก็อยู่ในโครงการคนรักรถนะคะเราจะมีด้วยกัน2ประเภทในส่วนของโครงการคนรักรถเนี่ยประเภท1ก็คือสำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีแล้วก็ใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยในประเภท1ได้แล้วทางโครงการค่ะก็จะมีประกันภัยประเภท3ซึ่งรองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์ก็คือคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยในกรณีที่คุณทำประกันภัยประเภท1แล้วไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นฝ่ายถูกทางโครงการค่ะก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะเบี้ยประกันภัยประเภท1เนี่ยสามารถผ่อนได้นะคะ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนและสำหรับประกันภัยประเภท3ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะคะ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็กลับมาใหม่แล้วนะคุณฐานุตราม
2: าแล้วได้ยินเสียงดิฉันไหม
1: อันนี้ชัดขึ้นแล้วค่ะ
2: ชัดเจนแล้วนะคะแสดงว่าเมื่อกี้จะปลิวไปกับลมแน่เลยตอนนี้ยังอยู่บนรถเลยคุณนัตยาเมื่อกี้ฉันเล่าถึงไหนแล้วเนี่ย
1: ถึงไหนแล้วกินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ค่ะ
2: หมายถึงว่าตอนกลางวันเนี่ยก็คือจะรับประทานอาหารที่ร้านอาหารในเมืองของทางจังหวัดนะคะนครสวรรค์นั่นก็คือร้านอาหารส่วนอาหารด้านอีสานนะคะที่เป็นร้านที่ดิฉันบอกไปว่าเขาได้รับรางวัลของชุมชนเนี่ยจากทางกรมอนามัยนะคะเรื่องของอาหารสะอาดปลอดภัยแล้วก็เรื่องของความอร่อยด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นร้านอาหารที่คุณภาพดีนะที่เราพยายามจะคัดสรรให้สมาชิกอีทีพาสที่ไปกับเรานะคะที่ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเลือกไปเนี่ยก็ได้รับความอร่อยอิ่มหนำสำราญกันไปหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วนะเราก็เดินทางต่อเพื่อจะไปช้อปปิ้งนะคะข้ามจังหวัดกลับมาที่สิงห์บุรีค่ะคุณนัตยามาที่ร้านของฝากเกศราซึ่งเขามีชื่อขึ้นชื่อในเรื่องของฝากที่ทำมาจากปลาช่อน
1: ปลาช่อน
2: ใช่ค่ะนะคะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วทั้งเค้กปลาช่อนนะคะขนมเปี๊ยะปลาช่อนรวมไปถึงอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนไม่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ไอศกรีมเนื้อปลาช่อน
1: แล้วได้ลองไหมได้ลองไหมอันนี
2: ้ก็ไอศกรีมเขาเนี่ยอร่อยนะคะเป็นกะทิแต่ว่าถามว่ามันมีกลิ่นปลาช่อนไหมมันแค่จะไม่รู้สึกเลยดีกว่า
1: ไม่มีกลิ่นใช่ไห
2: มเนื้ออาจจะไม่เนียนเท่าเจลาโต้อะไรแบบนี้นะไม่สมูทตี้เท่า
1: ไม่อัลต้าสมูท
2: ตี้จะอร่อยนะราคาน่ารักด้วย
1: แล้วร้านใหญ่มากเลยนะเกศราเบเกอรี่เนี่ยนะ
2: ใช่ค่ะก็ร้านเขาเนี่ยโอ้โห40ปีแล้วอ่ะของฝากเยอะมากนะคะมีของฝากที่หลากหลายทั้งของฝากที่ขึ้นชื่อในจังหวัดเองจังหวัดข้างเคียงก็มีก็คือเรียกว่ามาที่นี่ทีเดียวเนี่ยได้ครบเลยนะคะมีทั้งขนมเปี๊ยะโมจิเค้กนะคะน้ำพริกโอ้สารพัดอ่ะ
1: แล้วให้เวลาช้อปปิ้งเยอะไหมคะ
2: ก็ให้สมาชิกเนี่ยได้ช้อปปิ้งกันไปเพลิดเพลินกันไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงนี่ก็ช้อปกระจายค่ะ
1: โอ้ย
2: บอกแล้วว่าอาจจะต้องเปลี่ยนรถอะเกือบจะต้องเปลี่ยนรถอะ
1: ขนาดนั้นเลยนะเพราะว่าร้านของฝากนี่ร้านใหญ่โตมากๆเลย
2: ค่ะค่ะก็แล้วก็ของสดใหม่น่ารับประทานทั้งนั้นนะคะก็มีชื่อกลับไปฝากทีมงานด้วยนะ
1: เอาปลาช่อนกลับมาฝากด้วย
2: ใช่ค่ะค่ะเอาล่ะค่ะเรียบร้อยหลังจากช้อปปิ้งกันแล้วเราก็พาสมาชิกของเรานะคะขึ้นรถเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปถึงจุดหมายปลายทางก็คือที่อาคารศูนย์บริหารการทางพิเศษนะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกลับกันไปที่นั่นลงรถที่นั่นถึงสถานที่โดยสวัสดิภาพแล้วเดี๋ยวค่อยแยกย้ายกลับบ้านกัน
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: น่าจะถึงประมาณกี่โมงนะคะ
2: ประมาณสัก6โมงเย็น
1: ประมาณ6โมงนะเผื่อใครไปรอรับ
2: ต้องขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะที่ร่วมกับทางจสทของเราจัดกิจกรรมทางด่วนรถไฟข้ามกรุงครั้งที่48ขึ้นนะครั้งนี้เนี่ยกิจกรรมชื่อว่า Easy Pass Easy Earth นะคะเราเที่ยวกันแบบรักโลกไปเพาะกล้าไปสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์นะคะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนแล้วก็ได้มีการสนับสนุนอุดหนุนชุมชนด้วยการซื้อสินค้าท้องถิ่นด้วยนะก็เรียกว่าเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง2วันหนึ่งคือที่ชัยนาทแล้วก็นครสวรรค์ครั้งหน้าเราจะลัดฟ้าไปไหนเดี๋ยวต้องติดตามกันอีกนะ
1: เพิ่งยังไม่ให้จะกลับเลยมาหยอดไว้แล้วว่าครั้งหน้า
2: หยอดไว้ก่อนครั้งหน้าไม่ได้บอกเวลาบอกสถานที่หยอดไว้เฉย
1: ๆเรียนว่าเดี๋ยวตอนนี้มีคนมาลงชื่อจองไว้ก่อนแล้วทีนี้
2: นี่เลยเหรอ
1: เอาตอนนี้เลย
2: เอาอย่างนั้นเลยเหรอ
1: เอาข้ามปีกันเลยทีนี
2: ้ค่ะก็มันสนุกอ่ะคุณนัตยาได้ทั้งความรู้ได้ทั้งข้อมูลดีๆจากการทำพิเศษนะคะแล้วก็ได้ท่องเที่ยวด้วยอ่ะ
1: นะ
2: โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช้อปปิ้งเนี่ยสมาชิกชอบมาก
1: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะแม่ฟังคุณถ่ายแล้วตารายงานไปก็กลืนน้ำลายไปนะต้องกินน้ำแล้วลูบท้อไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครในขณะนี้เนี่ยก็เริ่มเห็นได้ชัดแล้วว่ามีคนออกมาใช้เส้นทางกันในช่วงเวลานี้นะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเส้นทางถนนเจริญนครนะคะฝั่งที่มาจากทางแยกคลองสานที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบริเวณผ่านหน้าไอคอนสยามตอนนี้ก็มีปริมาณรถหนาแน่นทีเดียวนะคะการเคลื่อนตัวของรถนั้นจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่ามีปริมาณรถเยอะนะคะก็พอพ้นจากตรงช่วงบริเวณหน้าไอคอนสยามไปแล้วเนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้ช้าๆเนื่องจากว่าก็จะมาติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณทางแยกที่แยกเจริญนครใต้หรือจะเป็นแยกที่ผ่านทางด้านของสะพานตักสินส่วนทางด้านกลับกันนะคะรถที่ไปจากทางด้านแยกเจริญนครใต้มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกถนนเจริญรัตน์หรือว่าจะมาทางด้านของแยกคลองสานในช่วงนี้ก็รถเยอะเช่นเดียวกันนะท้ายแถวชะลอตัวอยู่ตั้งแต่ตรงบริเวณใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินแล้วนะคะแล้วก็พอพ้นจากตรงช่วงบริเวณหน้าไอคอนสยามไปแล้วมุ่งหน้าไปทางคลองสานช่วงนี้ก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะก็เป็นสภาพการจราจรบนถนนเจริญนครในช่วงนี้นะคะข้ามจากทางด้านของฝั่งเจริญนครมาตรงช่วงของถนนเจริญกรุงวันนี้เจริญกรุงใช้การได้นะคะเป็นช่วงที่มาจากแยกถนนตกมุ่งหน้ามาแยกถนนจันทร์ต่อเนื่องไปทางแยกเจริญกรุงที่ตัดกับทางด้านของถนนสีลมในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะส่วนทางด้านกลับกันก็เช่นเดียวกันตอนนี้ตั้งแต่แยกเจริญกรุงมาที่ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินผ่านหน้าเซ็นทรัลบางรักมาที่แยกถนนจันทร์ต่อเนื่องมาที่ตรงทางด้านของแยกถนนตกในช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวกันไปได้นะคะไม่เป็นปัญหาแล้วก็มาดูเส้นทางด้านของถนนจรัญสนิทวงตอนนี้ถนนจรัญสนิทวงเนี่ยรถที่ใช้จรัญสนิทวงฝั่งขาออกไปจากแยกไฟฉายมุ่งหน้าไปทางบางขุนนนท์ตรงทางรถไฟบางขุนนนท์นี่รถหนาแน่นเลยนะคะก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะคะจริงๆตรงบริเวณนี้เนี่ย รถมีการชะลอตัวกันมาตั้งแต่ช่วงที่เดี๋ยวมาดำเนินรายการตอนช่วงเที่ยงแล้วนะคะตอนนั้นก็ยังรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วก็ทำให้ท้ายแถวเนี่ยชะลอตัวต่อเนื่องมาจนถึงตรงบริเวณแยกไฟฉายแล้วนะคะแต่พอผ่านจากทางรถไฟตรงบางขุนนนท์ไปก็ไม่มีปัญหาแล้วนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดแล้วส่วนฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันทางฝั่งกลับกันของถนนจรัญสนิทวงฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกท่าพระตอนนี้ก็รถน้อยคล่องตัวนะก็เคลื่อนตัวมาได้ดีทีเดียวค่ะแล้วก็มาดูในเส้นทางทางด้านถนนพหลโยธินกันบ้างนะคะข้ามมาดูทางฝั่งพหลโยธินจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้ามาทางสะพานควายต่อเนื่องมาทางด้านของแยกกำแพงเพชรมาแยกลาดพร้าวต่อเนื่องยาวๆเลยนะมาทางด้านของรัชโยธินแยกเกษตรช่วงนี้เนี่ยยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะอาจจะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะช่วงที่มาจากทางด้านของบริเวณทางแยกรัชโยธินที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเกษตรนะก็จะมีรถติดสะสมเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกเกษตรผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของวงเวียนบางเขนออกไปทางด้านของสะพานใหม่ช่วงนี้ก็ยังคงไปได้นะคะผ่านจากตรงช่วงของบริเวณสะพานใหม่ไปทางด้านของคอปอก็ยังไม่เป็นปัญหานะคะก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางไปอนุสรณ์สถานตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้ทางด้านกลับกันพหลโยธินฝั่งขาเข้านะมาที่ตรงแยกคปอต่อเนื่องมาที่สะพานใหม่มาวงเวียนบางเขนเข้ามาทางเกษตรเข้ามารัชโยธินลาดพร้าวนะคะยาวๆมาจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยคือพหลโยธินในช่วงนี้เนี่ยโดยรวมแล้วถือว่าเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็มาดูในเส้นทางทางด้านของถนนงามวงวานงามวงวานฝั่งขาออกช่วงที่ไปจากแยกเกษตรมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนต่อเนื่องไปที่แยกพงเพชรในช่วงที่มาจากเกษตรมุ่งหน้าสะพานข้ามแยก บางเขตนะช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาเรียกว่าสภาพการจราจรในช่วงนี้เนี่ยงามวงวานฝั่งขาออกยังรถน้อยคล่องตัวดีเลยนะคะส่วนทางด้านฝั่งกับกันเดี๋ยวนะฝั่งขาออกที่จะไปทางด้านของพงเพชรเนี่ยก็จะมีรถเพิ่มมากขึ้นก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรนะคะลงมาจากสะพานข้ามแยกพงเพชรไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกแครายช่วงนี้ก็จะมีรถเยอะช่วงก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกแครายนะคะส่วนทางด้านกลับการรัตนาธิเบศฝั่งขาเข้ามาที่แยกแครายในช่องทางหลักจะรถเยอะกว่าทางคู่ขนานนะคะขึ้นสะพานข้ามแยกแครายมาทางด้านใต้ทางด่วนงามวงวานช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆค่ะมาทางพงเพชรมาสะพานข้ามแยกบางเขนต่อเนื่องเข้ามาทางด้านแยกเกษตรในช่วงนี้ยังไม่เป็นปัญหานะคะยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางบนถนนแจ้งวัฒนะฝั่งที่ไปจากทางด้านของวงเวียนบางเขนมุ่งหน้าออกมาทางด้านของสะพานข้ามแยกหลัก4ต่อเนื่องไปตรงบริเวณหน้าศูนย์ราชการออกมาจนถึงตรงช่วงของเมืองทองธานีมาทางเลี่ยงเมืองปากเกร็ดทางแยกปากเกร็ดขึ้นสะพานพระราม4คือโดยภาพรวมของถนนแจ้งวัฒนะในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะไม่ได้มีปัญหาติดขัดหยุดนิ่งตรงบริเวณไหนอาจจะมีการชะงักบ้างตามทางแยกนะคะแล้วก็รวมถึงจุดที่หน้าห้างสรรพสินค้านะที่อาจจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยก็เป็นเส้นทางทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะในช่วงเวลานี้นะตรงช่วงของทางด้านของแยกหลัก4นะคะก็ดูแล้วก็คือถือว่ายังสบายสบายอยู่นะก็ยังไม่ได้มีปัญหาติดขัดทางด้านของอันนี้ทางด้านหลัก4ใช่ไหมดูทางด้านของถนนวิภาวดีบนทางยกระดับดอนเมืองโทเวหรือว่าบนถนนวิภาวดีช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเลยนะคะก็ไม่เป็นปัญหาบนถนนวงสว่างนะคะรถที่ลงมาจากทางด้านของสะพานพระราม7ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกสะพานข้ามแยกวงสว่างต่อเนื่องไปทางด้านของประชานุกูลจุดนี้เนี่ยก็จะมีผู้มาใช้เส้นทางกันเยอะหน่อยนะคะก็จะเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆไม่ได้ถึงกับติดขัดหยุดนิ่งแต่จะมีปริมาณรถหนาแน่นนะคะส่วนทางฝั่งพอเลยจากประชานุกูลไปแล้วมุ่งหน้าไปรัชวิภาตอนนี้ก็ใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะส่วนทางฝั่งกลับการที่มาจากรัชวิภามาประชานุกูลตรงนี้เนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะคะก็จะมีรถจะมีปริมาณรถเยอะแถวๆก่อนที่จะผ่านทางด้านของประชานุกูลแต่พอผ่านพ้นไปแล้วนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของวงสว่างขึ้นสะพานพระราม7ช่วงนี้ก็ใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาอะไรทั้งสิ้นค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่นะคะ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: โตต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
4: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะมีคุณลัดดาแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมกระเป๋าถือเป็นกระเป๋าถือสีเขียวนะคะข้างในจะมีเครื่องสำอางมีบัตรเข้าตึกที่ทำงานนะที่อาคารชินวัตรทาวเวอร์3แล้วก็มีใบนัดแพทย์มีสายโทรศัพท์มีแว่นตานั่งรถแท็กซี่สีฟ้านะคะมาจากที่แกรนด์บางกอกบุรวาที่ราชพฤกษ์นะคะรัตนาธิเบศรมาลงที่อาคารชินวัตรทาวเวอร์3เมื่อตอนช่วง16นาฬิกาที่ผ่านมานะคะลงจากรถแท็กซี่มาแล้วแล้วก็ลืมกระเป๋าถือสีเขียวที่ข้างในมีทรัพย์สินเนี่ยที่แจ้งให้ทราบเนี่ยก็คือมีเครื่องสำอางมีบัตรเข้าตึกทำงานแล้วก็มีแว่นตามีที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือนะคะเมื่อตอนช่วงประมาณสัก16นาฬิกาที่ผ่านมานั่งรถมาลงที่อาคารชินวัตร3ทาวเวอร์เป็นรถแท็กซี่สีฟ้าแต่ว่าจำทะเบียนรถไม่ได้นะคะคุณยศวริศค่ะลืมโทรศัพท์มือถืออินฟินิตอยู่ในเคสสีดำนั่งรถมาจากที่ป๊อปปูล่าคอนโด P2 เมืองทองนะคะแล้วก็มาลงที่สถาบันปัญญาภิวัฒน์ไปรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองค่ะแต่ว่าจำทะเบียนรถไม่ได้นั่งมาเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณ 13:30 นาทีแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือยี่ห้ออินฟินิกนะเป็นโทรศัพท์อยู่ในเคสสีดำคุณอวตารนะคะลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าของผู้ชายสีน้ำตาลเข้มบอกว่าเมื่อตอนช่วง 15:30 นาทีนั่งรถแท็กซี่นะคะมาจากที่เมเจอร์ปิ่นเกล้าเมเจอร์เซ็นทรัลปิ่นเกล้ามาลงที่ธนาทาวเวอร์ซอยจรัญสนิทวง40เป็นแท็กซี่สีชมพูนะคะทะเบียนททหารสอเสือ5686นะเมื่อตอนช่วงบ่าย 3:30 ลงมาแล้วก็ลืมกระเป๋าอันนี้ไว้บนรถแท็กซี่นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปกันที่ทางด้านของท่านจ่าสิบตำรวจชันวิทย์นึกชอบนะคะเป็นผบ.หมู่งานจราจรสน.ดินแดงมีรถบรรทุกจอดเสียอยู่ในเส้นทางถนนอโศกดินแดงนะคะจ่าชันวิทย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะจ่าคะรถจอดเสียอยู่ตรงช่วงไหนของอโศกดินแดงอะคะ
1: ก่อนข้ามทางรถไฟที่จะไปถึงแยกอโศกเพชรอะครับ
0: ก่อนข้ามทางรถไฟที่จะมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะเป็นรถอะไรอะคะ
1: อ๋อเป็นรถบรรทุก6ล้อครับเบรกไม่อยู่ครับผมเบรกไม่อยู่ก็เลยหักรถขึ้นฟุตบาท
0: ค่ะ
1: แล้วก็หักรถขึ้นฟุตบาทก็หักรถฟุตบาทแล้วก็ไม่มีผู้กรณีรถชนมีแต่ของปตท.เสียหายกระถางต้นไม้3กระถางนิดหน่อยครับตอนนี้ตำรวจได้นำลากขึ้นมาแล้วพ้นขีดขวางแล้วครับผมการจราจรเปิดปกติครับ
0: ค่ะคือแล้วรถนี่บรรทุกเขาบรรทุกอะไรมาคะ
1: อ๋อเป็นบรรทุกดินครับผม
0: บรรทุกดินคือจะค่ะกำลังจะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกพระราม9นะฮะตอนนั้น
1: มุ่งหน้าแยกอโศกเพชรครับผม
0: อ๋อขออภัยมุ่งหน้าแยกอโศกอยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดอุบัติเหตุคราวก่อนหรือเปล่าคะ
1: ใช่ๆครับห่างกันห่างจากทางรถไฟประมาณ30เมตรครับผม
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วตอนนั้นน่ะรถเยอะด้วยไหมคะ
1: อ๋อตอนนี้วันนี้วันอาทิตย์รถน้อยอยู่ครับไม่เยอะครับ
0: รถน้อยนะคะอ๋อค่ะตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายรถคันนี้พ้นกีดขวางแล้วนะคะ
1: ใช่ครับพ้นกีดขวางครับเอามาจอดฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปแยกพระราม9ที่เซ็นทรัลพระราม9ฟอร์จูนเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะค่ะค่ะแล้วตอนนี้สภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างคะในเส้นทางทางด้านของอโศกดินแดงตอนนี้ค่ะ
1: อ๋อตอนนี้คล่องตัวครับผมไม่มีปัญหาครับรถน้อยครับ
0: ไม่มีปัญหานะคะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะจ่าคะขอบคุณค่ะ
1: ครับผมครับครับครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะเป็นเหตุคือรถบรรทุก10ล้อนะคะบรรทุกดินมาเป็นฝั่งที่มาจากพระรามเก้าที่จะมุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรบุรีก็คือตรงบริเวณใกล้เคียงกับทางด้านของทางรถไฟตรงมักกะสันแถวนั้นน่ะที่เคยเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์นะคะแล้วปรากฏว่ารถคันนี้เนี่ยเขามีปัญหาระบบเบรกก็เลยหักแล้วก็ไปชนทางเท้านะคะทำให้ทางเท้าได้รับความเสียหายไปเล็กน้อยนะคะ3บล็อกนะตอนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีการเคลื่อนย้ายรถคันนี้พ้นกีดขวางกันไปแล้วนะคะโชคดีที่ว่าไม่มีใครไม่มีใครเป็นอะไรนะคะสำหรับกรณีนี้ตอนนี้ก็การจราจรโดยภาพรวมก็ถือว่าก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนอโศกดินแดงที่มาจากแยกพระราม9มุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรนะคะ แล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งนะคะว่ามีที่คุณผู้ฟังแจ้งข้อมูลการจราจรเพิ่มเติมกันเข้ามาหรือไม่นะคะมีทางคุณธันวรินทร์คุณธันวรินทร์ใช้เส้นทางสวนดงนุชพัทยามาถึงทางด้านของสุขุมวิทมาทางถนนสุขุมวิทค่ะบอกว่าการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยเขามีการจัดประชุมประจำปีของ AIA จัดที่ภายในสวนนงนุชพัทยาค่ะตอนนี้เลิกประชุมกันแล้วนะคะรถกำลังทยอยออกมาจากสวนนงนุชค่ะก็เลยทำให้มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวไปได้ช้าคาดว่าจะมีรถหลายร้อยคันเลยที่กำลังเดินทางออกมาจากที่สวนนงนุชนะก็จะทำให้รถติดขัดก็ใครใช้เส้นทางเป็นเส้นทางที่จะออกมาทางด้านของถนนสุขุมวิทนะมาจากสวนนงนุชก็อาจจะมีการชะลอตัวกันไปบ้างนะคะแล้วก็มีอปพร.บูรณะ44นะแจ้งที่ทางด้านของถนนราชบูรณะนะคะเป็นถนนสุขสวัสดิ์นะที่มาจากแยกบางปะแก้วมุ่งหน้ามาที่แยกราชพัฒนาหรือว่าถนนราชบูรณะการจราจรไม่เป็นปัญหาค่ะแต่ว่าตั้งแต่ช่วงบริเวณแยกบางปะแก้วมาจนถึงซอยสุขสวัสดิ์19มีคราบน้ำมันหกอยู่บนถนน2ช่องทางซ้ายตอนนี้เนี่ยรถสามารถวิ่งได้1ช่องทางขวาค่ะเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการนะซับน้ำมันตรงส่วนที่มันหกอยู่บนถนนตอนนี้นะคะป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้นะคะแล้วก็มีทางด้านของผู้ใช้เส้นทางค่ะรายงานบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้านะคะจากสุขุมวิท62มุ่งหน้ามาทางสุขุมวิท77การจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเป็นฝั่งขาเข้าช่วงหน้าโลตัสสุขุมวิทโลตัสอ่อนนุชมีรถแท็กซี่รถตุ๊กๆรถส่วนบุคคลมาจอดแช่รอรับผู้โดยสารเยอะมากเลยจนรถเมย์ไม่สามารถเข้าป้ายได้นะคะก็เลยทำให้รถติดขัดชะลอตัวค่ะตรงบริเวณหน้าโลตัสอ่อนนุชนะคะตอนนี้ก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณหน้าห้างเนี่ยแหละค่ะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมากันที่ทางด้านของอพปรบูรณะ44นะกรณีของน้ำมัน6บนถนนนะคะอพปรบูรณะ44ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัทยาแล้วก็เพื่อนสมาชิกจอสร้อยนะครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะตรงนี้ที่น้ำมัน6อะค่ะ
2: เบื้องต้นเป็นรถติดล้อที่เป็นฝาท้ายเป็นไฮดรอลิกอะครับเขาน้ำมันเนี่ยเขารั่วมาตั้งแต่แยกบางปะแก้วแล้วเป็นทางแล้วก็รั่วไปน้อยแต่พอมาถึงตรงบริเวณปากซอยสุขสวัสดิ์19เนี่ยน้ำมันเนี่ยน่าจะแบบซีนมันแตกทำให้น้ำมันเนี่ยไหลมาเต็มถนนไปหมดเลย
0: โอ้ค่ะ
2: นะครับเป็นทางยาวเสร็จปุ๊บแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับมาแล้วก็ลื่นล้มไปนะครับก็เลยให้เขาจอดทางด้านซ้ายเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้เรียกประสานเจ้าที่ทางฝ่ายรักษาแล้วก็ทางอปพร.ทางสน.ราชบุรณะมาดำเนินการให้การจราจรแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างกวาดเก็บทรายอยู่นะครับอีกสักแป๊บนึงเพราะว่าตอนนี้น้ำมันเป็นน้ำมันไฮโดรลิกค่อนข้างจะเหนียวอยู่เหมือนกันถ้าเราล้างไม่หมดเดี๋ยวถ้าฝนตกลงมาอีกครับเนี่ยก็จะเกิดอันตรายกับเพื่อนที่ใช้ถนนสุขสวัสดิ์ขาออกนะคร
0: ับ ค่ะบูรณะ44คะจุดที่เขาน้ำมันเริ่มหกมาเนี่ยตั้งแต่แยกบางปะแก้วมาเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับยาวเลยแยกบางปะแก้วเลยแต่จะก็จะเป็นแบบหยดมาเป็นเส้นๆแบบเล็กๆอย่างเงี้ยแต่พอตรงนี้พอมันแห้งแล้วปุ๊บมันก็จะไปได้แล้วใช่ไหมครับแต่พอมาถึงจุดใหญ่เนี่ยเพลินน้ำมันเนี่ยมันหล่นออกมาเยอะมากเยอะเต็มถนนเลย
0: ค่ะอยู่เฉพาะในเลนซ้ายใช่ไหมคะ
2: เลนที่หนึ่งกับเลนที่สองครับถนนทุกคนตอนนี้เหลืออยู่สามเลนนะครับ
0: ค่ะ
2: ก็จะเป็นเลนซ้ายสองเลนเลย
0: ซ้ายสองเลนซ้ายนะคะ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะรถก็สามารถผ่านได้ในช่องทางขวาได้อยู่นะตอนนี
2: ้ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะค่ะค่ะคาดว่าต้องใช้เวลาอีกนานไหมคะตอนนี้
2: เคลียร์ได้แล้วจุดใหญ่จุดหนึ่งเหลืออีกจุดหนึ่งฝั่งซ้ายที่เลยปากซอยสุขสวัสดิ์9มาประมาณสัก30เมตรพอตอนนี้พอรถพอน้ำมันเขารั่วเสร็จเขาก็ถอยหลังเดินหน้าชิดซ้ายไปเลยแต่แม้แต่น้ำมันก็หกยาวไปเลย
0: โอ้ไม่ได้หยุดกระทันไม่ได้หยุดทันทีแต่ก็ยังมีค่อยๆขยับไปเรื่อย
2: ใช่ครับใช่ครับใช่คร
0: ับค่ะค่ะได้ค่ะตอนนี้มีทั้งเจ้าหน้าที่อพปรมีทั้งของทั้งเขตด้วยใช่ไหมคะที่มาดำเนินการทำความสะอาดตอนนี้นะคะ
2: ใช่ตอนนี้การจราจรสอนรับน้ำมาแล้วอยู่ว่าการให้ว่าสะดวกอยู่นะครับแต่ตอนนี้อันนี้เคลียร์จุดใหญ่ตรงกลางถนนได้แล้วตอนนี้เปิดสองเลนแล้วก็เหลือเลนซ้ายอยู่หนึ่งเลนตอนนี
0: ้ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เป็นถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกนะคะที่ไปจากบริเวณแยกบางปะแก้วมุ่งหน้าไปทางด้านของบางประกอบจุดที่รถบรรทุกเนี่ยเขาทำน้ำมันรั่วไหลลงมาบนถนนก็คือตั้งแต่ตรงด้านของแยกบางปะแก้วมาเลยจนมาถึงตรงช่วงของปากซอยสุขสวัสดิ์19ตามที่ภาพที่เห็นตรงนี้เลยนะคะก็จะมีทั้งอปร.เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะมาช่วยกันอำนวยการจราจรแล้วก็ทำความสะอาดจุดที่น้ำมันหกอยู่บนถนนตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเปิดให้วิ่งได้2ช่องทางได้แล้วนะคะตอนนี้คือในภาพเนี่ยก็จะอยู่ในช่องทาง2ช่องซ้ายนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้ก็คือสามารถเปิดให้วิ่งได้2ช่องขวาแล้วก็คือช่องขวากับช่องกลางวิ่งได้แล้วนะคะยังเหลืออีกจุดนึงตรงแถวๆหน้าสุขสวัสดิ์11สุขสวัสดิ์19นะที่กำลังทำความสะอาดเก็บคราบน้ำมันตรงนี้อยู่นะคะก็ใครขับรถผ่านไปผ่านมาระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับเส้นทางถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกที่มาจากบางปะแก้วมุ่งหน้าไปที่ทางด้านของแยกราชบูรณะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: คิดถึงยาง
2: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
6: ้คิดถึงยาง
5: บอกก็ได้คิดถึง
6: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
6: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
7: ฮะ
6: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick
7: คิดถึงยาง
2: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
6: ้คิดถึงยาง
5: บอกก็ได้คิดถึง
6: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
6: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV

0: ียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังฝนตกหนักพื้นที่บนดอยส่งผลเกิดน้ำป่าไหลหลากย้ำนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณน้ำตกและลำน้ำในช่วงนี้จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าจัดระเบียบร้านจำหน่ายกัญชายกระดับการบังคับใช้กฎหมายและติดตามตรวจสอบสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องหลังพบสถานประกอบการในย่านเมืองเก่าภูเก็ตซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแต่ยังลักลอบเปิดให้บริการและจำหน่ายกัญชาฝ่าฝืนกฎหมายพร้อมย้ำผู้ประกอบการทุกรายต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัดพิพัฒน์ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลลดภาระค่าครองชีพเร่งเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะเดินหน้าค่าโดยสารร่วมรถไฟฟ้าค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวสำหรับสายทางที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วมพร้อมเร่งกฎหมายระบบบริหารจัดการรายได้และการหารือกับผู้ให้บริการตั้งเป้าให้บริการภายใน1มกราคม2570โฆษกรัฐบาลเผยยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 76% ทบทวนสิทธิ์ 4.4 ล้านรายเร่งรัดกลุ่มที่เหลือดำเนินการก่อน31สิงหาคมนี้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเตรียมทำประชาพิจารณ์เก็บค่าเหยียบแผ่นดินนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวระทึกต้นหางนกยูงขนาดใหญ่ข้างวัดพระศรีสรรเพชรโค่นล้มทับนักท่องเที่ยวต่างชาติเจ็บ4รายเร่งนำส่งโรงพยาบาลพท.เตรียมลงพื้นที่เรือนจำขอนแก่นหลังคนงานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ขุดปรับพื้นที่ด้วยรถแบ็คโฮพบถุงพลาสติกทึบแสงต้องสงสัยถูกฝังใต้ดิน30ถุงมีลักษณะคล้ายยาบ้ารอพิสูจน์หลักฐานภาค4ตรวจยืนยันพร้อมเร่งหาที่มาและผู้เกี่ยวข้องกรมสุขภาพจิตเตือนข่มขู่ไม่ใช่เรื่องเล่นห่วงพฤติกรรมเรียนแบบในโรงเรียนย้ำ2ไม่1ร่วมไม่ส่งต่อไม่เรียนแบบและร่วมแจ้งเบาะแสรองผู้ว่าปราจีนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมแฝงมาเป็นดินถมให้ฟรีในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีผลตรวจเป็นของเสียอันตรายเร่งดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องออกหมายเรียกผู้ครอบครองที่ดินเข้าให้ปากคำกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภาคเหนืออีสานรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก 18-21 สิงหาคมนี้เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเดินหน้าภารกิจกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ล่าสุดเสียชีวิตพุ่งเป็น51คนแล้วบาดเจ็บอีกนับร้อยคนในวันเดียวกันยังมีรายงานเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.9 ตามมายังไม่มีรายงานความสูญเสียและปิดท้ายผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16สิงหาคม2569รางวัลเลขหน้า3ตัว731และ429รางวัลเลขท้าย3ตัว937และ094รางวัลเลขท้าย2ตัว53และรางวัลที่1 004615
2: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: กลับมารับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21 นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ฝุ่นควัน PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
4: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส.ร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
5: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุนะคะถนนมิตรภาพฝั่งที่จะมุ่งหน้าสระบุรีช่วงที่มาจากทางด้านของเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าสระบุรีเป็นฝั่งขาเข้าอ่ะนะคะช่วงบริเวณหน้าฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กมีรถชนท้ายกัน3คันตอนนี้ก็เลยจะทำให้รถเนี่ยมีการชะลอตัวแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้าในช่วงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้านะเป็นวังน้อยนะที่เข้ามาจากตรงบริเวณเดี๋ยวดูนิดนึงนะจากตรงช่วงของหนองแคเข้ามาใช่ไหมคะจากตรงหนองแคเข้ามาวังน้อยตอนนี้เนี่ยก็จะมีแนวที่เขามีการทำงานปรับปรุงผิวการจราจรอยู่นะคะก็เลยจะทำให้รถนี่มีการชะลอตัวชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณเลยจากทางด้านคือเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็จะเริ่มมีการชะลอตัวแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีแนวการทำงานของทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะอันนี้เดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่ามองดูแล้วเนี่ยรถยังมีการจราจรที่เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆนะคะคือเป็นเส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้านะจากหนองแคมุ่งหน้าเข้ามาทางอยุธยาวังน้อยพอเริ่มเข้าเขตในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็จะเริ่มมีการชะลอตัวแล้วล่ะค่ะตรงนี้แล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆนะคะจนมาถึงก่อนถึงตรงทางด้านของต่างระดับตรงธัญบุรีตรงจุดนี้นะคะตรงวังน้อยเนี่ยค่ะนะตรงต่างระดับตรงวังน้อยก่อนถึงต่างระดับวังน้อยเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วนะคะเป็นฝั่งขาเข้าของถนนพหลโยธินส่วนฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหานะในช่วงนี้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็มาดูเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้เป็นเส้นทางทางด้านของถนนมิตรภาพใช่ไหมคะที่บอกว่าตรงช่วงบริเวณหน้าฟาร์มโคนมตรงจุดนี้ที่มีอุบัติเหตุนะคะที่ทางด้านของเพจมิตรภาพรายงานนะคะเป็นช่วงบริเวณหน้าฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กรถชนท้ายกัน3คันก็เลยจะทำให้รถเนี่ยมีการชะลอตัวแล้วนะคะตั้งแต่ตรงบริเวณก่อนขึ้นต่างระดับนะคะก่อนขึ้นต่างระดับตรงแถวๆมวกเหล็กเนี่ยแหละค่ะก็เริ่มมีการชะลอตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆช้าๆแต่พอเลยจากจุดอุบัติเหตุไปแล้วทีนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีขึ้นแล้วส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้าในช่วงเวลานี้แล้วก็พอเข้ามาจนมาถึงตรงเลยจากหนองแคเข้ามาพื้นที่ทางด้านของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรงช่วงนี้เนี่ยตรงวังน้อยเนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวเนื่องจากว่ามีแนวการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะระยะทางที่รถเริ่มหนาแน่นนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณสักเดี๋ยวดูนิดนึงนะประมาณสัก3กิโลกว่าๆได้นะคะที่รถเริ่มมีการชะลอตัวแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครกำลังจะผ่านตรงบริเวณนี้สามารถเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะว่าณขณะนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะเรียกว่าอัปเดตข้อมูลให้กับทางด้านของเพื่อนร่วมทางท่านอื่นนะที่กำลังจะใช้เส้นทางผ่านตรงบริเวณตรงนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าพอผ่านพ้นจากจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะมาดูทางด้านของคุณชัยแจ้งเข้ามาบอกว่าถนนรัชดา ที่มาจากสาธุประดิษฐ์มุ่งหน้ามาทางสะพานพระราม9การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาเข้าใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะบอกว่ารถติดที่ตรงบริเวณแยกสาธุประดิษฐ์อันนี้แจ้งมาเมื่อตอนช่วง 17:10 นะคะรถที่ตรงบริเวณแยกสาธุประดิษฐ์มีรถติดหยุดนิ่งนาน15 นาทีนะคะสอบถามไปที่ทนายของสน.บางโพงพางทราบว่ามีการจำกัดปริมาณรถไว้สักครู่นะคะตอนนี้น่าจะเคลื่อนตัวไปได้แล้วล่ะแล้วก็มีผู้ใช้ทางก็อีกท่านหนึ่งก็สอบถามมาด้วยเช่นเดียวกันนะเป็นพระราม3ที่มาจากแยกนรนองมุ่งหน้ามาทางถนนตกค่ะช่วงที่มาจากตรงบริเวณแยกสาธุประดิษฐ์มุ่งหน้ามาถึงใต้สะพานพระราม9นะนี่เป็นทางเดียวกับทางด้านของคุณชัยเลยนะคะแล้วก็มีคุณชัยรัตน์เพิ่มเติมเข้ามานะคะเป็นสภาพการจราจรบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกที่มาจากวงเวียนนาฬิกาพระสมุทรเจดีย์นะคะมุ่งหน้ามาทางป้อมพระจุลฝั่งขาออกเนี่ยการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ฝั่งขาเข้าก็เช่นเดียวกันฝั่งขาเข้าก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะไม่เป็นปัญหาอันนี้เป็นการจราจรในทางด้านของฝั่งสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ใช้เส้นทางถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกที่มาจากทางด้านของแยกบางปะแก้วที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของหน้าตลาดบางปะกอกนะตอนนี้ดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีรถทำน้ำมัน6รั่วไหลลงมาบนถนนตอนนี้เนี่ยเขาสามารถเปิดการจราจรได้ครบทุกช่องทางแล้วหรือยังนะคะแต่ว่าพอมาพ้นจากทางด้านของซอยสุขวัส19ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยนะคะคุณหัวโต99ค่ะอยู่ถนนทหารบกคุณหัวโตคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณนัตยาครับ
1: ค่ะ
2: ทหารบกวันนี้ไม่ดีเลย
1: อ้าวทำไมอะคะ
2: ค่ะ
1: จ้าไม่มีงานหรือไงฮะหรือว่ายังไงแถวนั้น
2: ไม่มีนะ
1: อ
2: ืมติดทงทางรถไฟอ่ะถ้าดูขนาดเนี้ยนะ
1: ค่ะ
2: เหมือนตอนเช้าเลยธรรมดาผมผ่านทุกวันเวลานี้จะไม่ติดยาวขนาดนี
1: ้ค่ะ
2: วันนี้พอหลุดพอเลี้ยวขวาเข้ามาคือจากถนนตอนตูม375พอเลี้ยวขวาเข้ามาปุ๊บก็ติดเลย
1: อืม
2: แล้วก็ติดยาวมาตลอดถ้าดูอ๋อตรงทางรถไฟตัดทางรถไฟ
1: ค่ะ
2: ก็จะยึดยักกันตรงนี้นะ
1: เขาเป็นสี่แยกที่ไม่มีสัญญาณไฟใช่ไหมคะ
2: ใช่ทางรถไฟเป็นสี่แยกตรงนี้ตัดรถไฟฝั่งตะวันตกที่เรียกไปสถานีรถไฟนครปฐม
1: ค่ะ
2: รถไฟที่มาจากเส้นก็คือจะติดตรงทางรถไฟนั้นที่เดียวเลยเท่าที่ดูขนาดนี้นะรถขาออกน้อยกว่าเยอะนะครับขาเข้าติดยาว
1: ค่ะ
2: ก็แล้วฝั่งตะวันตกถ้ามาจากทางด้านนู้นที่จะมุ่งหน้ามาทางนี้ก็ติดเหมือนกันนะมาจากด้านไอ้แยกสมาคมสุขานุเคราะห์ก็ติดเหมือนกันก็เยอะเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: ตอนที่เด็กจะได้แถวก็200-300 เมตรเหมือนกันก็ถึงเงินเยอะนะ
1: คร
2: ับหลุดมาแล้วเข้าหน้าพระก็ใช้ได้แล้วนะครับรถปันจานยังเคลื่อนตัวได้พอไปดูพยาบาลผ่านตั้งหน้าตลาดก็ยังใช้ได้อยู่
1: ค่ะค่ะ
2: หลังพระก็เท่าที่ดูรอบของพระประสมจะดีก็ไม่มีปัญหาอะไรซ้ายพระก็ดีจะติดอยู่ตรงนั้นจุดเดียว
1: ตรงสี่แยกตรงนั้นพอดีเนาะตรงช่วงทางรถไฟ
2: คือทางรถไฟนั่นแหละรถจะกลับไปกลับมามอเตอร์ไซค์บ้างรถทางที่เรียกรถไฟเขาจะไม่ยอมรถทางนี้ก็นั่นแหละมันก็มาลุมมาตุ้มถึงเช้าต้องวันเช้าเย็นๆกับวันธรรมดาเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของประตูทำไมงั้นก็จะไม่ยอมกันอยู่นั่นแหละจับกันไปจับกันมา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ยอมจบ
1: เขาก็จะวัดใจกันตรงนี้ทุกวัน
2: ครับทุกวันแล้วมอเตอร์ไซค์เขาก็ไม่ยอมนะมีช่องหน่อยเขาจะเปรียบเข้าไปเปรียบเข้ามาเท่าที่ดูมอเตอร์ไซค์นครปฐมนี่มีมอเตอร์ไซค์บวกกันแล้วก็มันไม่ถึง 50% นะสบายสไตล์คนนครปฐมเอาง่ายๆอย่าไปพูดถึงคนที่อื่นก่อนเอาแค่นี
1: ้ค่ะ
2: ก็คือตัวใหญ่จะไม่ค่อยใส่กัน
1: ค่ะ
2: ใช้ความระมัดระวังด้วยผู้ใช้ทางนะครับ
1: ค่ะ
2: ถ้าอากาศสบายสบายน้ำหมดแล้วแดดออกจ้าดีคือน้ำหมดก็แสดงว่าฝนไม่ตกนะ
1: ค่ะ
2: โทรไปถามเมื่อสักครู่เขาบอกน้ำหมดพูดถามครับเทวดา
1: น้ำหมดถามเทวดาบอกน้ำหมดแล้วหมด
2: น้ำหมด
1: หมดล็อตนี้แล้วเดี๋ยวสะสมใหม่
2: ครับขอเติมไปเติมไปก่อนพูดแต่หัวเราะเล่นนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนทหารบกนะที่จังหวัดนครปฐมนะคุณผู้ฟังดูถนนสายเอเชียฝั่งขาเข้านะทางที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของบริเวณตรงนี้เขาเรียกอะไรเมื่อวานนี้เพิ่งจะมีอุบัติเหตุไปนะในฝั่งขาออกวันนี้ในฝั่งขาเข้าที่จะขึ้นมาตรงสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักสะพานบ่อโพรงเมื่อคืนนี้เพิ่งจะมีอุบัติเหตุใกล้ๆตรงนี้เองนะคะตอนนี้เนี่ยฝั่งขาเข้าที่จะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักนะคะเป็นถนนสายเอเชียมาจากตรงช่วงของบริเวณทางแยกต่างระดับเดี๋ยวดูดิฉันดูนิดนึงนะตรงนี้เขาเรียกแยกต่างระดับตรงบางปะหันเข้ามาที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักนะตอนนี้เนี่ยรถการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆช้าๆนะตอนนี้เอาจริงๆท้ายแถวเนี่ยนะคะก็เริ่มต่อเนื่องมาจนถึงตรงช่วงของบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำลพบุรีแล้วนะคะสะพานข้ามแม่น้ำลพบุรีตรงจุดนี้แล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆนะมาจนถึงตรงสะพานบ่อโพรงที่จะข้ามแม่น้ำป่าสักคือเป็นระยะทางค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรเลยทีเดียวนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของจุดที่เกิดรถมีการชะลอตัวแล้วก็รถติดอยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่าพอเลยจากทางด้านของขึ้นสะพานมาแล้วเนี่ยที่จะมุ่งหน้าเข้ามาใช้ทางสายเอเชียฝั่งขาเข้านะที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกต่างระดับอยุธยาตรงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีอุบัติเหตุหรือว่ายังไงนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรถติดท้ายแถวก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก2กม.ได้นะคะมีรถที่มาใช้เส้นทางทางด้านของถนนสายถนนสาย2033ที่จะมาออกตรงช่วงของบริเวณก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักตรงจุดนี้เนี่ยก็มีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็อาจจะทำให้มีการชะลอตัวตรงบริเวณตรงจุดนี้นะคะแต่พอขึ้นสะพานไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาแต่ฝั่งขาออกตอนนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะเป็นสายเอเชียฝั่งขาเข้าในช่วงนี้นะคะที่มาจากทางด้านของบางปะหันนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาตรงสะพานบ่อโพงตรงจุดนี้นะคะเดี๋ยวฉันดูเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งที่ดูเส้นทางนี้เดี๋ยวเผื่อคนที่กำลังเดินทางกลับมาจากทริปทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงนี้เดี๋ยวจะใช้เส้นทางตรงสายเอเชียนี้เข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าเดินทางมาจากที่สิงห์บุรีนะก็ดูเส้นทางให้ในแนวหน้านี่นะคะแล้วก็มาที่ตอนนี้นะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์นะคะที่มาจากทางด้านของทับช้างมุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับร่มเกล้าตอนนี้ปริมาณรถเยอะเหมือนกันนะคะพอเลยจากทางด้านของทับช้างไปเนี่ยก็เริ่มมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆเลยนะตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณทางแยกต่างระดับทับช้างนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของร่มเกล้าค่ะเป็นฝั่งขาออกนะณขณะนี้เนี่ยสภาพการจราจรต้องบอกว่าในฝั่งขาออกรถเริ่มมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆเลยนะไปจนถึงตรงบริเวณตรงต่างระดับร่มเกล้านะพอเลยจากร่มเกล้าไปเล็กน้อยทีนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกณขณะนี้นะคะก็น่าจะมีเนื่องจากว่ามีผู้มาใช้เส้นทางกันเยอะอะค่ะก็เลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวแต่พอพ้นจากตรงบริเวณต่างระดับร่มเกล้ามาแล้วทีนี้ก็เคลื่อนตัวได้ดีเลยนะคะแล้วก็ใช้มอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกไปตลอดเส้นทางก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหานะคะ อ๋อเดี๋ยวนะฝั่งขาเข้าก็จะมีชะลอตัวตรงบริเวณแถวๆทางด้านของต่างระดับลมเกล้านะคะที่มาจากถนนสุนภูมิแล้วก็ออกมาผ่านตรงบริเวณต่างระดับร่มเกล้าในราคาที่จะมีรถชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับติดขัดหยุดนิ่งนานก็ยังคงเคลื่อนตัวตามไหลตามกันไปเรื่อยๆนะต้องบอกอย่างนี้อาจจะมองดูว่าจะมีปริมาณรถเยอะแต่ก็ไม่ได้มีถึงขนาดที่ว่าติดขัดหยุดนิ่งก็จะใช้ความเร็วกันไม่ได้มากหนักนะคะก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยพอเลยจากตรงบริเวณต่างระดับร่มเกล้ามาทางด้านของทับช้างมุ่งหน้ามาทางศรีนครินทร์ช่วงนี้ก็ใช้การได้ดีแล้วนะคะไม่เป็นปัญหาส่วนตรงบริเวณแถวหน้าด่านลาดกระบังตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยค่ะนี่ก็เป็นมอเตอร์เวย์ในช่วงเวลานี้นะคะก็เพิ่มเติมกันให้ได้นะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางอยู่ตรงบริเวณไหนไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายทางมอเตอร์เวย์ทางตะวันออกเข้ามาหรือจะเป็นทางด้านเหนือเข้ามาทางอีสานเข้ากรุงเทพมหานครตอนนี้ก็เพิ่มเติมสภาพการจราจรกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
4: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
9: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
10: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมารายงานสภาพการจราจรกันต่อนะคะมีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาบอกว่าถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ในฝั่งขาออกนะช่วงที่ไปจากทางด้านของสำนักงานเขตประเวศมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกประเวศตัดกับถนนอ่อนนุชรถติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นบอกว่าช่วงก่อนถึงสน.ประเวศมีรถติดขัดหยุดนิ่งนานกว่า20นาทีแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะคะสำหรับรถที่มาจากทางด้านของถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ในฝั่งขาออกตั้งแต่แยกที่ตัดกับถนนอ่อนนุชเนี่ยนะมุ่งหน้าออกไปผ่านตรงช่วงบริเวณหน้าสน.ประเวศไปนะคะผ่านตรงช่วงบริเวณหน้าสน.ประเวศไปจนถึงตรงบริเวณทางแยกที่เป็นซอยเฉลิมพระเกียรติร.9ซอย89นะตรงจุดนี้มีการชะลอตัวนะคะต้องบอกว่าต้องรถที่จะผ่านตรงบริเวณทางแยกตรงนี้เนี่ยรถจะมีการชะลอตัวแล้วก็พอผ่านพ้นจากทางด้านของซอย89ไปแล้วนะคะก็จะเคลื่อนตัวไปได้อ๋อทางด้านนอกสอบถามไปให้แล้วนะคะบอกว่าเนื่องจากว่าที่บริเวณสะพานข้ามคลองประเวศอันนี้น่าจะเป็นปัญหาหลักนะเนื่องจากว่าเดี๋ยวนะก็คือรถคือบอกว่ารถบรรทุกขึ้นสะพานข้ามคลองประเวศไม่ได้นะเนื่องจากว่าเป็นรถใหญ่อันนี้เนี่ยพอเลยจากสะพานข้ามคลองประเวศไปแล้วก็ยังรถติดอยู่นะยังรถติดอยู่หัวแถวยังอยู่ตรงนู้นเลยตรงแยกที่นั่นน่ะที่จะไปทางด้านของซอย89อะค่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นรถที่ข้ามคลองประเวศเนี่ยตรงนี้ก็จะมีชะลอตัวบ้างเหมือนกันแต่ว่าพอเลยไปแล้วเลยจากสะพานข้ามคลองประเวศไปแล้วเนี่ยก็ยังรถเยอะอยู่แล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆช้าๆฝั่งกลับกันเนี่ยฝั่งขาเข้ามาที่จะมุ่งหน้าผ่านมาตรงช่วงบริเวณหน้าสน.ประเวศเนี่ยก็รถเยอะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีเนื่องจากว่าทางด้านของรถที่เขาขึ้นสะพานข้ามคลองไม่ได้ตรงนี้เนี่ยพอขึ้นไม่ได้ปุ๊บนี่เลยทำให้ต้องมาเบี่ยงการจราจรกันหรือเปล่าเป็นสะพานข้ามคลองประเวศนะคะที่รถไม่สามารถขึ้นสะพานได้น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้รถมีการชะลอตัวนะคะคือถนนตรงนี้เนี่ยมันเพียงแค่สองเลนสวนกันพอรถใหญ่ไม่สามารถขึ้นสะพานข้ามคลองได้แล้วก็ต้องถอยลงมาก่อนถอยลงมาตั้งหลักก่อนอย่างนั้นน่ะนะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยมีการชะลอตัวแต่พอฝั่งขาออกพอเลยจากทางด้านของหน้าสน.ประเวศไปแล้วเนี่ยก็ยังมีรถเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปช้าๆไปตลอดเลยไปจนถึงตรงช่วงประมาณซอยเฉลิมพระเกียรติร.9ซอย89ตัวนั้นจะเป็นทางแยกอีกทีนึงเหมือนกันนะคะที่จะไปออกทางด้านของเนี่ยนะที่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นถนนที่จะไปออกกับทางด้านของมอเตอร์เวย์เรียบมอเตอร์เวย์ตรงจุดนี้เนี่ย มีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะสำหรับเส้นทางตรงนี้นะคะแล้วก็บวกกับที่เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่ารถบรรทุกมันขึ้นสะพานข้ามคลองไม่ได้ก็เลยทำให้รถติดขัดในช่วงนี้นะคะสอบถามกันมาให้แล้วนะคะสำหรับหลายๆคนอาจจะใช้เส้นทางตรงนี้ผ่านไปแล้วก็เจอเรื่องของรถติดขัดอยู่แล้วก็มาดูสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะที่เส้นทางทางด้านของถนนลาดกระบังที่มาจากถนนสุนภูมินะคะออกมาใช้เส้นทางถนนลาดกระบังผ่านตรงบริเวณหน้าโรบินสันสุนภูมิรถตรงก่อนที่จะผ่านตรงหน้าโรบินสันตรงจุดนี้เนี่ยก็มีรถเยอะเหมือนกันนะคะการเคลื่อนตัวของรถนี่ก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆนะต้องบอกเลยว่าตรงช่วงนี้ก็มีรถเข้าออกน่าจะเป็นรถที่เข้าออกห้างนะคะก็เลยจะทำให้มีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณถนนลาดกระบังนะก่อนที่จะผ่านหน้าห้างโรบินสันตรงแถวๆเดอะพาซิโอตรงลาดกระบังตรงจุดนี้นะก็เป็นจุดที่มีคนมาน่าจะเข้าห้างกันเยอะก็เลยทำให้รถมีการชะลอตัวนะคะ
เรากลับเข้ามารอบในกันบ้างนะคะตอนนี้ถนนพระราม4ค่ะพระราม4ขาออกตั้งแต่ตรงสะพานเหลืองมุ่งหน้ามาทางสามย่านต่อเนื่องออกมาทางด้านของสาระแดงฝั่งขาออกตอนนี้นะคะโดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางเลยนะอาจจะมองดูแล้วทางฝั่งขาออกน่าจะมีคนมาใช้มีรถมาใช้เส้นทางกันเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณทางแยกสัมย่านนะคะรถที่ขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นนะจากทางด้านของแยกสัมย่านไปก็ยังไหลตามกันไปได้นะเท่าที่ดูแล้วก็ไม่ได้แบบว่ามีรถเยอะอะไรมากมายนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางอาจจะมีเรื่องของรถที่ใช้ทางด้านของพื้นราบที่เข้าไปทางด้านของแยกสัมย่านนะคะก็จะมีปริมาณรถเยอะสักหน่อยหนึ่งผ่านจากทางด้านของแยกสัมย่านไปแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของอังรีดูนังช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวมาได้ก็จะติดจังหวะสัญญาณไฟที่แยกอังรีดูนังอีกหนึ่งรอบเท่านั้นแล้วก็จากทางด้านของอังรีดูนังมาสาระแดงไปทางด้านของแยกวิทยุช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะบนสะพานไทยญี่ปุ่นก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาลงมาจากสะพานไทยญี่ปุ่นนะมุ่งหน้ามาขึ้นสะพานลอยไทยเบลเยียมในช่วงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะออกมาจนถึงตรงบริเวณใต้ทางด่วนพระราม4ช่วงนี้ก็ใช้การได้นะจะมีรถเยอะก่อนที่จะผ่านตรงใต้ทางด่วนพระราม4นะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาคลองเตยต่อเนื่องออกไปทางหน้าของเกษมราษฎร์ตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้ค่ะส่วนทางด้านกลับการมาจากแยกเกษมราษฎร์มุ่งหน้ามาทางคลองเตยต่อเนื่องไปที่ใต้สะพานใต้ทางด่วนพระราม4นะใต้ทางด่วนพระราม4ก็จะมีรถติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณใต้ทางด่วนเท่านั้นนะมุ่งหน้าจากใต้ทางด่วนพระราม4มาที่แยกวิทยุฝั่งขาเข้าของถนนพระราม4ตอนนี้ยังใช้การได้ฝั่งขาเข้านี่น่าจะรถน้อยกว่าฝั่งขาออกนะของถนนพระราม4ฝั่งขาเข้าใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเลยไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณแยกสัมย่านเข้าไปจนถึงหัวลำโพงเลยนะที่ตรงแยกหัวลำโพงตอนนี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้ไม่เป็นปัญหาค่ะก็เป็นจุดที่ช่วงเวลานี้ยังไม่มีปัญหาเรื่องของการจราจรนะคะถนนพญาไทตอนนี้ที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่บริเวณแยกพญาไทนะคะตอนนี้มีรถติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงทางแยกท้ายแถวก็จะอยู่ที่บริเวณซอยลังน้ําแต่พอผ่านพ้นไปแล้วนะคะมุ่งหน้ามาที่ราชเทวีช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆนะคะสําหรับเส้นทางทางด้านของถนนพญาไทฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกราชเทวีจากราชเทวีนะคะเข้ามาทางด้านของแยกปทุมวันช่วงนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหาค่ะยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยจากแยกปทุมวันเข้ามาแยกสามย่านก็จะมีติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสามย่านเท่านั้นนะท้ายแถวก็จะอยู่ประมาณตรงข้ามกับสามย่านมิตรทาวคือก่อนที่จะเข้ามาทางด้านของแยกสามย่านไม่เยอะนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพญาไทท้ายแถวยังไม่ยาวมากนักค่ะส่วนถนนอังรีดูนังตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากแยกเฉลิมเผ่ามุ่งหน้ามาที่ทางด้านของแยกอังรีการจราจรโดยภาพรวมนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้แล้วก็จะมีการชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงทางแยกนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของอังรีดูนังท้ายแถวที่เขาเริ่มชะลอตัวสำหรับอังรีดูนังที่มาจากเฉลิมเผ่าเนี่ยท้ายก็จะอยู่ตรงช่วงประมาณทางด้านของราชกรีธาสโมสรนะคะก็จะอันนี้มาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณทางแยกค่ะก็ยังคงถือว่ายังคงเคลื่อนตัวมาได้นะรถที่ออกมาจากทางด้านอังรีดูนังเข้าไปทางสุรวงศ์ยาวๆเลยไปจนถึงนี่เลยนะคะตรงช่วงสุรวงศ์ไปจนถึงเจริญกรุงนู่นเลยที่ตรงบริเวณทางแยกตัดกับถนนเจริญกรุงนี่ก็ใช้การได้ตลอดเส้นทางนะคะ
ยังไม่เป็นปัญหาก็จะมีชะงักบ้างตามจังหวะตรงทางแยกต่างๆนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบติดขัดหยุดนิ่งอะไรนะคะบนถนนสีลมตอนนี้จากสารแดงมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกสีลมตัดกับถนนนราธิวาสต่อเนื่องมาที่แยกสุรศักดิ์ก็ยังคงใช้การได้นะวันนี้สีลมยังสบายๆอยู่เลยนะคะเข้าไปจนถึงตรงทางแยกสีลมเลี้ยวไปใช้ทางด้านของถนนเจริญกรุงผ่านไปตรงช่วงหน้าเซ็นทรัลบางรักช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะจากตรงช่วงหน้าเซ็นทรัลบางรักนะคะต่อเนื่องมาตรงช่วงบริเวณแยกถนนจันทร์แยกตรอกจันทร์เนี่ยแหละค่ะก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็จากตรงแยกถนนจันทร์มุ่งหน้ามาที่แยกถนนตกตอนนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ส่วนทางหน้ากลับกันเนี่ยก็จะมีรถชะลอตัวก่อนที่จะผ่านตรงบริเวณหน้าเอเชียทีคเท่านั้นนะคะผ่านพ้นไปแล้วผ่านพ้นจากตรงบริเวณหน้าเอเชียทีคมุ่งหน้าไปทางแยกถนนจันทร์ตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะแล้วก็บนถนนพระราม3ที่มาจากทางแยกวงเวียนวงแหวนอุตสาหกรรมมุ่งหน้ามาทางใต้สะพานพระราม9ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะต่อเนื่องจากบริเวณแยกพระรามตรงใต้สะพานพระราม9มาที่บริเวณถนนตกขึ้นสะพานพระราม3ไปทางด้านของทางถนนรัชดาในช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยส่วนรถที่ขึ้นบนสะพานกรุงเทพรถที่ขึ้นสะพานกรุงเทพในช่วงนี้นะคะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยรถที่ขึ้นสะพานกรุงเทพลงมาที่บริเวณแยกเจริญนครยังมีรถมาใช้เส้นทางกันต่อเนื่องกันตลอดเลยนะคะก็ทำให้อาจจะมีการเคลื่อนตัวไปได้ช้าบ้างแต่ว่าไม่ได้ติดขัดนะสำหรับเส้นทางทางด้านของสะพานกรุงเทพลงมาที่ทางด้านของถนนเจริญนครไปใช้ทางด้านของเจริญนครฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางสะพานข้ามคลองดาวคะนองไปราชบุรณะไม่เป็นปัญหานะคะส่วนฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปที่ฝั่งเจริญนครมุ่งหน้าไปทางใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะก็จะไปมีท้ายแถวตรงช่วงบริเวณใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินที่จะมุ่งหน้าผ่านไปทางด้านของหน้าไอคอนสยามนี่แหละค่ะส่วนทางด้านกลับกันก็เช่นเดียวกันจากคลองสานมารถที่จะผ่านหน้าไอคอนสยามยังมีปริมาณรถเยอะอยู่เลยนะคะผ่านพ้นมาแล้วมาที่ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมาที่ทางด้านของแยกเจริญนครออกไปทางด้านของถนนราชบูรณะช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็มาดูทางด้านของถนนเพชรเกษมกันบ้างนะคะเพชรเกษมตอนนี้ที่ไปจากบริเวณแยกท่าพระมาที่บางว่าต่อเนื่องมาต่างระดับเพชรเกษมตรงข้ามเซนตรงข้ามเดอะมอลล์บางแคตรงนี้ก็โดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะอาจจะมีชะงักบ้างตามทางแยกแล้วก็จังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นส่วนทางด้านกลับกันตรงช่วงต่างระดับเพชรเกษมมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านหน้าซีคอนสแควร์ซีคอนบางแคนะคะเข้าไปทางด้านของบางว่าไปแยกท่าพระยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะยังไม่เป็นปัญหาแล้วก็ถนนบรมราชชนนีจากแยกบรมเลยนะคะตอนนี้ต่อเนื่องออกมาที่ตรงช่วงของโค้งสายใต้เก่ามาที่ตลิ่งชันออกมาทางต่างระดับชิมพลีช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ดีเลยนะคะรถน้อยคล่องตัวดีเลยสำหรับเส้นทางทางหน้าของถนนบรมราชชนนีถนนเดี๋ยวนะคะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะที่กรณีที่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่บอกว่าเป็นรถโม้ปูนจอดเสียอยู่คือขึ้นสะพานไม่ได้รถใหญ่ขนาดนี้โอ้โหต้องเป็นฝั่งทางด้านของเป็นฝั่งขาออกนะคะที่ก่อนที่จะข้ามสะพานตรงทางด้านของหน้าสน.สน.ประเวศเลยนะเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติร.9นะคะฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าออกไปข้ามสะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยแหละค่ะขึ้นสะพานไม่ได้เลยทำใ
แล้วไม่ได้แค่ขึ้นสะพานไม่ได้อย่างเดียวนะตอนนี้เนี่ยพอถอยหลังมาแล้วก็ทำให้รถเนี่ยมันขวางการจราจรด้วยนะคะทีนี้ติดสองฝั่งเลยอะฝั่งทางด้านที่ฝั่งขาเข้ามาที่จะผ่านมาทางด้านของสะพานข้ามคลองประเวศสะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์ตรงช่วงบริเวณหน้าสน.ประเวศก็ติดไปด้วยนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็ต่อเนื่องมาจนถึงทางด้านของถนน อ่อนนุชแล้วนะคะน่าจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งค่ะหรืออาจจะต้องเคลื่อนย้ายให้พ้นกีดขวางไปก่อนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปรอเคารพธงชาติช่วง18 นาฬิกากันค่ะ

0: ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแล

0: เดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: หกสิบแปดปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของกับตะร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกับตะร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
6: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ยากจนไปทุกปีใช่อันนี้เป็นบ้านหมู่เซอหลังเมืองแล้วก็ถนนกับน้ำน้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะคือพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมู่เฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18นาฬิกา10นาทีนะคะ11นาทีแล้วสวัสดีค่ะคุณพัช
2: ค่
1: ะค่ะเอาอันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะสดๆร้อนๆก็คือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีเส้นทางทางด้านของถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ฝั่งที่มาจากทงแยกตัดกับถนนอ่อนนุชมุ่งหน้าเป็นฝั่งขาออกไปเนี่ยมีคุณผู้ฟังแจ้งบอกว่ารถติดไม่แน่ใจว่าติดอะไรกันขึ้นนะคะแล้วก็เลยตรวจสอบไปกับทางด้านของสน.ประเวศปรากฏว่าตรงสะพานข้ามคลองประเวศตรงจุดนี้เนี่ยอันนี้เห็นไหมคะตรงนี้เป็นสน.ประเวศนะสน.ประเวศอยู่ในฝั่งขาเข้านะคะรถโม้ปูนปรากฏว่าเขาขึ้นสะพานข้ามคลองตรงนี้ไม่ได้แล้วก็เลยเขาก็เลยต้องอันนี้มันเป็นสะพานค่อนข้างที่จะสูงค่อนข้างที่จะสูงนะพอขึ้นไม่ได้เขาก็ถอยหลังลงมาใช่ไหมพอถอยหลังลงมาทีเนี้ยมันก็อยู่ในลักษณะของสภาพที่แบบว่าขวางไปขวางเอาถนนเห็นไหมขวางถนนทั้งสองฝั่งเลยปิดเลยนะก็เลยอาจจะทำให้การจราจรทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเนี่ยรถติดกันไปด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะเอาพ้นกีดขวางไปแล
2: ้
1: วนะน่าจะเลื่อนไปก่อนเดี๋ยวเอาไปพักไว้ก่อนเดี๋ยวให้ระบายรถไปก่อนเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยติดมาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะตั้งแต่ตรงแยกตะกะอ่อนนุชมาทางสะพานข้ามคลองประเวศมาจนถึงช่วงนี้เลยมาถึงตรงแยกตรงนี้เลยนะคะก็อันนี้ดีขึ้นแล้วนะคะค่ะแล้วก็มีจุดที่เขามีการทำงานในเส้นทางทางด้านของทางหลวงสายเอเชียนะเป็นทางสายเอเชียค่ะเป็นช่วงที่เดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะพอดีเมื่อวานนี้เนี่ยตอนช่วงค่ำมีอุบัติเหตุในฝั่งทางด้านของขาออกฉันเลยจำได้ดีคุณพัดเพราะว่าเป็นตรงช่วงบริเวณเขาเรียกว่าเป็นสะพานบ่อโพงสะพานบ่อโพงอันนี้เป็นเส้นทางทางด้านของสายเอเชียนะเดี๋ยวเรียนดูตรงสะพานบ่อโพงตรงจุดนี้นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นทางฝั่งขาเข้าค่ะเป็นทางขาเข้าที
2: ่มีการทำงาน
1: มีการทำงานของทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็เลยทำให้การจราจรนั้นน่ะมีการชะลอตัวมานะอ้าวตอนนี้ดีขึ้นแล้วอ่ะตอนนี้ดีขึ้นแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะรถติดถึงตรงนี้เลยเนี่ยถึงตรงช่วงของสะพานข้ามแม่น้ำลพบุ
2: ร
1: ีตรงช่วงนี้นะแล้วก็ติดยาวมาจนถึงตรงนี้เนี่ยเห็นไหมก็ยังมีรถเยอะอยู่เหมือนกัน
2: ตรงข้ามแม่น้ำป่าสัก
1: ใช่
2: มีปริมาณรถอยู่
1: ใช่
2: แต่เคลื่อนตัวได้นะคร
1: ับ ใช่ใช่เมื่อตะกี้นี้แดงแบบยาวเลยนะคะตอนนี้ก็หมดปัญหาไปแล้วนะคะแล้วก็มีวันนี้เนี่ยมีเหตุก็คือว่านักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาติเข้าไปท่องเที่ยวที่วัดพระศรีสรรเพชรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปรากฏว่าจู่ๆต้นหางนกยูงค่ะซึ่งเป็นต้นขนาดใหญ่เลยทีเดียวหักไม่ใช่โคนนะหักเหมือนหักตรงโคนนิดนึงแล้วปรากฏว่าที่หักตรงโคนอ่ะปรากฏว่าทางด้านในต้นหางนกยูงตรงนี้เนี่ยมันเป็นโพรงเลยค่ะมันเป็นโพรงเลยเพราะว่าน่าจะแบบว่าถูกปลวกกินกันหมดเลยเลยทำให้เนี่ยดูสิดูต้นหางนกยูงตรงนี้พอมันหักลงมาเสร็จปุ๊บจังหวะที่มีนักท่องเที่ยวเดินอยู่ตรงบริเวณนั้นพอดีปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวชาวสเปนสามีภรรยาได้รับบาดเจ็บตัวสามีเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยมีขาผิดรูปแล้วก็ส่วนตัวภรรยาก็ถูกแบบว่าพวกกิ่งของต้นหางนกยูงตรงนี้เนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บไปเล็กน้อยนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเด็กวัยรุ่นอีก2คนแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาเป็นต่างชาติแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นชาติอะไรนะอันนี้ก็ถูกลักษณะเหมือนกับเนี่ยเป็นกิ่งเกิ่งอะไรของต้นหางนกยูงที่หักลงมาก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วยเหมือนกันตอนนี้นำทั้งหมดส่งไปที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะเดี๋ยวคงต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาตรวจสอบอีกทีนึงเพราะว่านอกจากว่าที่ขาผิดรูปแล้วเนี่ยปอดยุบต้นไม้ขนาดนั้นนะคิดดูแล้วกันเนี่ยใหญ่มากนะล้มฟาดลงมาใช่ค่ะก็เลยแบบว่าโอ้น่ากลัวนะถ้าว่าอันนี้เวลาเดินอยู่ในสถานที่หรือไม่ใช่เฉพาะเดินนะช่วงนี้ฝนตกลมแรงใช่ไหมคะรถ บางคนอาจจะคิดว่าไปจอดรถใต้ต้นไม้ล่มๆระวังด้วยนะระวัง
2: แบบนี้บ่อยนะ
1: ใช่ใช่แต่ว่าอันนี้เป็นกรณีของต้นหางนกยูงเข้าใจว่านะก็คืออย่างที่บอกถ้ามีภาพจะให้เห็นว่ามันพอเห็นภาพเนี่ยตรงข้างในของต้นหางนกยูงตรงใกล้ๆกับโคนอ่ะมันไม่ได้หักแบบตรงกลางแต่หักไปใกล้ๆโคนจากโคนขึ้นมาตรงประมาณอย่างนี
2: ้
1: เป็นโพรงเลยอ่ะ
2: มันรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วอ่ะอย่างนั้นไ
1: หม
2: ม
1: ัน
2: ตรงโคนมันเป็นโพรง
1: มันเป็นลักษณะ
2: ดูเหมือนยังมีน้ำหนักอยู่นะตัวนั้นบนเนี่ย
1: คือใช่ก็คือลักษณะอย่างที่เนี่ยดูเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นมาเนี่ยมันเหมือนโดนปลวกกินข้างใน
2: มันเป็นรูด้านใน
1: ปลวกกินข้างในแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นแค่เหมือนแบบเปลือกไม้อยู่ข้างนอกแค่นี้เองขอบมันแค่นั้น
2: ข้างในมันกลวง
1: ใช่ก็คือแล้วก็หักฉีกลงมาเลยอย่างนี้คือตอนที่ถามกับทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ไปให้การช่วยเหลือบอกว่ามีใครเล่าให้ฟังไหมว่ามันได้ยินเสียงอะไรก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยก
2: ็
1: ไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรเลย
2: ค
1: ือรู้อีกทีนึงก็คือหักโค่นลงมาเลย
2: แต่ว่าอีกด้านนึงถ้าล้มไปอีกด้านนึงนี่เป็นกำแพงนะกำแพงของ
1: ใช่แต่ว่าดูจากแนวคือมันฉีกทางด้านในอ
2: ่
1: ะ
2: อันนี้เป็นด้านข้างนะ
1: ใช่
2: พระศรีสันเพ
1: ชรใช่ค่ะเห็นทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่ามันจะอยู่ทางโซนทางด้านหน้าวิหารวัดมงคลวพิษตรงโซนตรงนั้นนะก็บาดเจ็บไป4รายแล้วก็เป็นชาวต่างชาติด้วยที่เขาเดินทางท่องเที่ยวอ๋อนี่ล่าสุดเห็นบอกว่าท่านผู้ว่าอยุธยาเดินทางไปดูคนเจ็บที่โรงพยาบาลแล้วนะคะนี่ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงประมาณเที่ยงที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีทางด้านของเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะมีทางเจ้าที่แจ้งเข้ามานะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยเขาจะมีการปิดช่องทางขนานของสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงในฝั่งขาออกเป็นเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยต่อหม้อสะพานมันถูกเรือชนถูกเรือชนเขาก็เลยมีการซ่อมบำรุงปรากฏว่าพอซ่อมบำรุงเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้เขาจะมีการทดสอบกำลังของสะพานก็เลยต้องปิดช่องทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงโดยเขาจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยปัดรถคือเส้นทางที่ข้ามทางด้านของแม่น้ำบางปะกงนะคะก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงในฝั่งขาออกเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีคนคอยปัดรถขึ้นจากทางขนานให้ขึ้นไปใช้ทางหลักแล้วก็ขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำไป
2: อ
1: ัน
2: นี้ด้านขาออก
1: ใช่เป็นฝั่งทางด้านของขาออกนะคะค่ะก็ใช้เวลาประมาณ3ทุ่มจนถึงตี3ที่จะปิดในช่องทางขนานที่จะขึ้นแม่น้ำบางประกงแต่ถ้าเสร็จเร็วกว่านั้นก็จะเปิดก่อนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของแพทย์หญิงปิติพรพรมดวงศรีค่ะเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคนะคะคุณหมอมาให้เขาเรียกอะไรนะเป็นคาถานิดนึงก็คือเรื่องของคำว่าปิดล้างเลี่ยงหยุดเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยจะมีเรื่องของการระบาดของไข้หวัดใหญ่เนื่องจากว่าเป็นไข้ที่เป็นโรคที่มาตามฤดูกาลนะรวมถึงตอนนี้เนี่ยบอกว่ามีคนที่ติดเรื่องของไข้หวัดใหญ่ครึ่งปีเนี่ยนะประมาณสัก 300,000 หรือไงเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยมีคนป่วยเป็นจำนวนมากแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากเรื่องของไข้หวัดใหญ่แล้วด้วยนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงจะเป็น7กลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางกลุ่มเสี่ยงตรงนี้เนี่ยพอป่วยแล้วก็อาจจะมีความรุนแรงมากกว่าปกตินะ ก็คุณหมอก็แนะนำบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ไปฉีดวัคซีนป้องกันเรื่องของไข้หวัดใหญ่ไว้ก่อนตอนนี้เนี่ยก็สามารถใช้
2: นะก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเนาะที่อาจจะมีผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนนี่ช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะ
1: ใช่เพราะว่าจะได้ลดความรุนแรงของอาการลงได้นะแล้วก็แนะนำบอกว่าเนี่ยตามนี้เลยคือปิดจมูกปิดปาก
2: ปิดจมูก
1: ล้างมือ
2: ล้างมือด้วยนะครับก็เป็นลักษณะของ
1: ก็คือปิดปากล้างมือแล้วก็เลี่ยงไปอยู่ในที่ชุมชนหรือว่าเป็นจุดที่อาจจะมีคนที่มีอาจจะมีความเสี่ยงที่จะ จะเป็นไข้หวัดใหญ่ได้แล้วหยุดถ้าเกิดว่าคุณมีอาการเหมือนจะเป็นไข้หวัดใหญ่หยุดงานหยุดเรียนเลยนะเพราะจะได้ไม่ต้องไปแพร่เชื้อให้คนอื่นนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยก็ตอนนี้เนี่ยทางด้านของคนที่จะไปฉีดวัคซีนฟรีตามโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของเราเนี่ยยังได้ถึงสิ้นเดือนนี้นะคะ
2: โควิดนี่ก็เริ่มเห็นว่ามีติดร่างไป
1: จริงๆคุณหมอบอกว่าโควิดอ่ะตอนนี้อาการมันน้อยกว่าไข้หวัดใหญ่อาการมันน้อยกว่าไข้หวัดใหญ่คุณหมอบอกว่าตอนนี้ครึ่งปีตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมีคนติดโควิดมาแล้วเนี่ยประมาณ 60,000 คนแต่ก็อาการไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของไข้หวัดใหญ่เพราะว่าบางคนเขาตอนนี้แยกไม่ค่อยถูกระหว่างเป็นไข้หวัดใหญ่กับเป็นโควิดใช่แต่ว่าโควิดเนี่ยที่ชัดเจนอาการมันจะแบบคืออาการเหมือนไข้หวัดใหญ่ทั้งหมดแต่จมูกจะไม่ได้กลิ่นน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะก็ต้องเป็นห่วงก็คือเป็นห่วงเรื่องของบางคนอาจจะแยกไม่ถูกก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง
2: ตรวจได้ที่เคถ้าขึ้นอันนี้ก็ชัดเจน
1: ก็คือตอนนี้คนน่ะเริ่มแบบว่าไม่กลัวการติดโควิดเหมือนช่วงแรกๆแล้วนะแต่ก็ป้องกันเอาไว้ก็คือไม่อยากป่วยเอางี้ดีกว่
2: า
1: ทางที่ดีอย่าป่วยเลยนะ
2: คร
1: ับ แล้วก็ได้คุยกับทางด้านของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัสสุดาเต้พันธ์ค่ะท่านเป็นอาจารย์คณบดีคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าล่าสุดเนี่ยมีทางด้านของออสเตรเลียเขามีการบังคับใช้กฎหมายคุมเข้มเกี่ยวกับเรื่องของห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีเล่นโซเชียลนะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะออสเตรเลียนะก็มีหลากหลายประเทศเหมือนกันที่เริ่มนำเอากฎหมายเนี่ยมาบังคับใช้เหมือนกันซึ่งใกล้ๆประเทศไทยเองก็จะมีทั้งทางด้านของอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ก็มีเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดเข้มถึงขนาดที่ออสเตรเลียตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็แนะนำบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆที่เขามีการจำกัดเรื่องของอายุของคนใช้เนี่ยบางทีมันไม่ได้ผลหรอกเพราะว่าอย่างเขาก็จะไปลงทะเบียนโกงอายุมั่งโกหกมั่งเลยพวกนี้นะแต่ว่าทางที่ดีที่สุดที่จะต้องทำถ้ามองย้อนกลับมาก็คือครอบครัวนั่นแหละจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับตัวเด็กๆก่อนว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอกับสถานการณ์แบบนี้คุณเข้าไปท่องโลกโซเชียลแล้วเจอลักษณะของการบูลลี่กันหรือว่าการ อะไรที่แบบว่ามันไม่ดีเนี่ยคุณจะมีวิธีในการดำเนินการหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบกำจัดตรงสิ่งเหล่านั้นยังไงบ้างนะก็เนี่ยล่ะอาจารย์บอกว่า16ปีในประเทศอายุเด็กอายุ16ปีในประเทศไทยอ่ะมันไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กอ่ะ11 12ขวบเขาก็รู้จักเขาใช้โซเชียลกันเป็นแล้วนะแล้วเขาก็แบบบอกว่าถึงแม้ว่าจะปิดกั้นเขาก็ไปมุดเอาทางด้านของช่องทางอื่นเข้าไปจนได
2: ้ยิ่งปิดก็ยิ่งหาก็ยิ่งแบบว่าขวนขวายอยากจะเล่นนะ
1: ใช่อาจารย์ก็แนะนำนะครับบอกว่าทางที่ดีเนี่ยเราก็ควรที่จะมีการพูดคุยกับลูกหลานของเราก่อน อย่างทั้งในเรื่องของการที่การคุยกันเนี่ยเราอย่าใช้อารมณ์เวลาที่เขาเล่นอยู่เราอย่าบอกว่าปิดเดี๋ยวนี้ห้ามนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นความรุนแรงอ
2: ย
1: ่
2: าเป็นการไปออกคำสั่งคืออาศัยการพูดคุยทำความเข้าใจ
1: ใช่ค่ะ
2: แนะนำ
1: ก็ให้ใช้การพูดคุยกันนะการสื่อสารแบบอย่าใช้อารมณ์แล้วก็อาจจะมีข้อตกลงกันก่อนว่าสามารถใช้เปิดโซเชียลได้หลังจากทำการบ้านเสร็จแล้วนะหลังจากอ่านหนังสือแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็จำกัดเวลาให้เขาด้วยนะแล้วก็ที่เป็นห่วงนอกจากเรื่องของการสื่อสารทางโซเชียลต่างๆตรงนี้เนี่ยก็มันอาจจะส่งผลเรื่องของสุขภาพด้วยนะเด็กๆจ้องหน้าจอนานๆมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะอันนี้ก็ฝากไว้สุดท้ายก็คือไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ก็กลับไปอยู่ที่ครอบครัวอยู่ดีก็ต้องคอยดูกันนะคะเอาละค่ะฝากคุณพัดไว้เท่านี้เลยนะคะ
2: ครับขอบคุณครับ

0: มาติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้18นาฬิกา27นาทีนะครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอสร้อยทุกท่านด้วยนะครับผมพัฒน์อภิธนการนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราไปติดตามบรรยากาศกิจกรรมในโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48จังหวัดชัยนาทนครสวรรค์นะครับนะกับทางคุณฐานุตราหลีวิทยานนท์นะครับคุณฐานุตราครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพัฒน์
0: ครับผม
1: ค่ะค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ประจำปี2569นะคะซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะที่จับไม้กับมือกับทางจสร้อยนะคะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะภายใต้ชื่อ Easy Pass Easy Earth วันนี้หลังจากทำกิจกรรมเรียบร้อยขากลับเราก็เดินทางกลับอย่างปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วมากเนื่องจากพอเข้าสู่อยุธยาปุ๊บเนี่ยเราก็ไปขึ้นด่วนอุดรรัตยาคุณพัฒน
0: ์
1: ผ่านฉลุยปึ๊บไปลงที่อาคารศูนย์บริหารการทางพิเศษนะคะแล้วก็ส่งสมาชิกกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยเรียกว่าได้ทั้งความสนุกสนานสาระความรู้นะคะแล้วก็ได้ของอร่อยอร่อยของฝากกลับบ้านกันด้วยเต็มไม้เต็มมืออย่างในรูปนั่นเลยทุกคนแบบมีกระเป๋าคนละ 2-3 ใบพากันกลับบ้านพร้อมกับของรางวัลที่เราจัดเตรียมไปแจกภายในงานนี้ด้วยค่ะ
0: คร
1: ับ ค่ะก็อันเนี้ยเป็นหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เราได้จัดร่วมกับทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วก็ในโอกาสต่อๆไปนะคะก็อยากจะฝากคุณผู้ฟังนะแล้วก็สมาชิกของ Easy Pass นะคะให้ติดตามไว้ว่าเราจะมีทริปไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงอีกนะคะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ละคนนี่แบบโอ้โหเต็มกระเป๋าจริงๆนะขาไปขาไปนี่ใบเล็กกว่าขาไปใบเล็กกว่าขากลับนี่ใบโตขึ้นนะ
1: ค่ะใช่ก็ต้องบอกว่าโอ้สนุกสนานมากแล้วก็ความรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมจากทางการทางพิเศษเนี่ยก็ช่วยทำให้สมาชิก Easy Pass เนี่ยได้เข้าใจถึงนวัตกรรมการเดินทางใหม่ๆที่ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยพยายามจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะ
0: ครับเป็นไงแล้วทางคุณฐานุตราก็สนุกสนานเลยนะฮะได้ไปทำกิจกรรมหลากหลายเลยนะวันนี้ในรอบนี้
1: ค่ะใช่ไปทั้งสัมผัสวิถีเกษตรนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมชุมชนนะคะไปได้ลองชิมอาหารพื้นถิ่นอะไรเงี้ยก็สนุกสนานกันไปถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงปีนี้ค่ะ
0: นะครับส่วนใครที่อยากจะติดตามพวกเรากิจกรรมในครั้งหน้าของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็นี่แหละติดตามได้ที่จอสร้อยโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นสมาชิก Easy Pass ด้วยนะคุณฐานุตรา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะได้ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะทั้งทางจอสร้อยด้วยทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยเข้าไปดูได้นะคะในหน้าเพจ
0: นะครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณฐานุตรา
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับขอบคุณทางคุณฐานุตรานะครับขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับในโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48จังหวัดชัยนาทนครสวรรค์ก็เสร็จสิ้นกันไป2วัน1คืนนะครับภารกิจที่เรียกได้ว่าหลายคนประทับใจมากๆก็ติดตามกันได้นะครับโครงการดีๆแบบนี้นะจสร้อยเราก็จะนะมีกิจกรรมแบบนี้ครับมาให้กับคุณผู้ฟังก็ติดตามรับฟังได้แล้วก็ใครที่เป็นสมาชิก Easy Pass เตรียมไว้ได้เลยนะครับในครั้งหน้านะครับเอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณชัยรัตน์กันก่อนนะครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพัฒน์สวัสดีผู้ฟังจสร้อยทุกท่านครับผม
0: ครับผม
2: จริงผมมาจากแถวเขียนห้วยขวางแล้วก็มาที่ป้อมพระจุลให้สุดทางเลยนะเอาป้อมพระจุลไปแล้วก็ไปส่งนักเรียนในเรือครับผม
0: ครับ
2: เข้าไปในโรงเรียนวันนี้มีนักเรียนไปเยอะแล้วก็มีคนออกกำลังกายเยอะๆครับผมในโรงเรียนแล้วก็เป็นทางตันนะครับผม
0: ครับ
2: แต่ว่าการจราจรช่วงประมาณ4โมงเย็นที่ผมเดินทางมาจากห้วยขวางซึ่งไปรับงานมาแล้วก็ไม่มีปัญหาการจราจรวิ่งก็เกือบ50นาทีครับถึงประมาณว่าเคลื่อนตัวได้ดีช่วงที่น้องหลังไมโทรมาหาก็พอดีก็ตอนนั้นติดข่าวด้วยคุณนัตยาแล้วก็เลยสายหลุดไปก็เลยไม่ได้รายงานตอนนี้ก็เลยมารับงานอยู่แถวๆนี้ครับวิ่งได้2เที่ยวก็มาทานก๋วยเตี๋ยวเรือแถวออกมาจากปั๊มประจุแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเลยปั๊ม LPG ปตท.มานิดหนึ่งก็อยู่ในปั๊มเลยครับผม
0: ครับ
2: ร้านใหญ่นะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือร้านใหญ
0: ่
2: ก็ทานเสร็จก็ออกมาพอดีก็เลยโทรมาที่จอสร้อยการจราจรถือว่า
0: ครับ
2: วันนี้ใช้การได้ดีนะคุณบัน
0: คล่องตัวดีเลยครับ
2: ปัญหาเลยใช่ในถนนปั๊มประจุนี่ก็ ไป1ช่องจราจรเข้าออกก็ไม่มีปัญหาการจราจร
0: ครับ
2: ว่าก่อนถึงไอ้สโมสรทุ่นระเบิดตรงนั้นก็จะมีสร้างสะพานตัวใหม่ขึ้นมา2จุดก็ไม่ติดนะ
0: ครับ
2: ก็มีทางเบี่ยงให้เพราะว่าเขาจะสร้างเป็นสะพานคอนกรีตแต่วันนี้บรรยากาศดีมากคุณท่าน
0: ลมเย็นสบายเลย
2: พัทยามันเหมือนคล้ายอ่าวไทยแล้วมั้งตรงนี้ผม
0: ครับก็ติด
2: ก็ตกปลาเยอะบรรยากาศดีมาก
0: ใช่
2: กลับมาแล้วก็ไม่อยากกลับลาดเท้าเลยบรรยากาศดีลมพัดเย็นวิวเลยก็เลยจอดทักหนึ่งแล้วนี่ก็มาที่ถนนสุขสวัสดิ์แล้วตอนนี้ก็วิ่งมาเรื่อยๆก็อยู่แถวอะไรใกล้ๆถึงทางด่วนบางพีสุขสวัสดิ์แล้วตอนนี
0: ้ครับ
2: ไม่มีผู้โดยสารงานไม่เด้งไปเรื่อยๆครับ
0: อืมครับ
2: ปัญหาการจราจรคุณฐานุตาได้ไปเที่ยวก็โหสบายใจแล้วตอนนี้ จริงๆผมอยากให้มีทัวร์นำเที่ยวถ้าเอารถไปนี่มันก็ดีนะต่างคนต่างไปแต่ว่าถ้าจัดเป็นทัวร์ผมว่าจะดีให้เป็นกลุ่มคณะก็เอาพวกอาวุโสไปอย่างเช่นผู้พันมั่งอะไรพี่ปีชามั่งอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: จิบที่นั่งอะไร
0: ครับ
2: ต้องมีโอกาสนะ
0: ครับผม
2: จะให้คุณพัดหรือคุณเสมาจัดสัก2คันของ2รถทัวร์อย่างเงี้ย
0: ครับ
2: ไปได้นะฮะถ้ามีโอกาสนะครับถ้าผู้ใหญ่ใจดีฟังอยู่จะสนับสนุนก็เรียนเชิญได้นะครับผม
0: ครับขอบคุณมากเลยครับผู้ชายรัฐ
2: ครับผมก็ขอจบรายงานตรงถนนสุขสวัสดิ์ขาเข้าช่วงทางด่วนมาพีสุขสวัสดิ์ขอบคุณและสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ฟังมีรับแจ้งมาเมื่อช่วง 18:06 นะครับจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียนครับมีเหตุเพลิงไหม้หญ้านะครับใกล้เคียงกับไปรษณีย์บางขุนเทียนถนนเอกชัยนะครับที่แขวงบางขุนเทียนเขตจอมทองซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียนเดินทางไปที่เกิดเหตุนะครับเนี่ยฮะเป็นภาพที่บริเวณจุดเกิดเหตุนะครับเป็นเพลิงไหม้หญ้านะครับใกล้เคียงกับไปรษณีย์บางขุนเทียนถนนเอกชัยนะครับส่วนอีกเหตุหนึ่งนะครับรับแจ้งเมื่อช่วง 18:28 นะครับมีไฟไหม้รถนะถนนประดิษฐ์มนูธรรมเลียบทางด่วนรามอินทรานะครับโอ้ที่เกิดเหตุนี่เป็นรถตู้นะฝั่งด้านขาออกของเลียบทางด่วนรามอินทราช่วงแยกระหว่างแยกเลียบทางด่วนมุ่งหน้ามาทางนวมินทร์นะครับหรือว่าต่อเนื่องมาทางซอยนนจันทร์นะตรงนั้นบริเวณทางลงทางด่วนเกษตรนวมินทร์ครับเป็นรถตู้นะฮะเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับที่เห็นในภาพเนี่ยมีเพลิงลุกไหม้บริเวณประตูด้านฝั่งผู้โดยสารนะเพลิงลุกไหม้บริเวณด้านข้างนะครับล่าสุดมีคืบหน้าเข้ามาว่าเพลิงเนี่ยสงบแล้วนะครับอันนี้ฮะเป็นภาพหลังจากที่เพลิงสงบคือด้านข้างบริเวณล้อยางนี่ถูกไฟไหม้เผาไปจนหมดเลยเหลือแต่ล้อแม็กครับแล้วก็บริเวณห้องผู้โดยสารเนี่ยเบาะที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับข้างคนขับเนี่ยเสียหายนะครับนี่นะฮะก็ควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับเดี๋ยวยังไงคงจะต้องตรวจสอบหาสาเหตุกันต่ออันนี้เป็นถนนประดิษฐ์มนูธรรมคือเป็นด้านขาออกนะครับช่วงบริเวณทางลงถนนเกษตรนวมินทร์นะครับก็มีรถตู้เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับล่าสุดควบคุมเพลิงสงบแล้วนะครับมีแจ้งมาจากทางคุณธนวันด้วยนะเหตุการณ์เดียวกันเลยเนี่ยนะครับเป็นเหตุรถตู้เกิดไฟไหม้จุดนั้นคุณธนวันเพิ่มเติมมาให้บอกว่าประมาณสักแถวๆปากซอยประดิษฐ์มนุธรรม23แล้วก็มีทางด้านของสะพานกรุงเทพฝั่งขาเข้านะครับรายงานมาบอกว่าการเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งด้านกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับช่วงระหว่างแยกบุคโลไปถนนตกปริมาณรถบ้างนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งหลายๆเส้นทางวันอาทิตย์ก็ค่อนข้างดีนะครับภาพรวมอาจจะมีด้านในบริเวณผ่านศูนย์การค้าจุดต่างๆที่มีการจัดกิจกรรมอะไรแบบนี้การจราจรปริมาณรถก็ยังดูเยอะนะครับพิษณุโลกด้านฝั่งขาเข้าจากทางด้านของนางเลิ้งเข้ามาทางยมราชเนี่ยมีปริมาณรถมากนะครับเลยจากแยกยมราชข้ามแยกยมราชคล้องตัวลงมาทางเพชรบุรีขาออกก็จะเจอท้ายสะสมช่วงแยกเพชรพระรามมาทางด้านของราชเทวีเบี่ยงแนวก่อสร้างนะครับตรงนี้ก็จะติดเป็นประจำ ส่วนด้านกลับกันที่มาจากทางประตูน้ำต่อเนื่องในฝั่งขาออกไปราชเทวีไปยมราชเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับราชดำริรถมากนะครับผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ไปทางประตูน้ำหนาแน่นเลยก็มีรถที่รอออกมาจากด้านหลังของห้างเซ็นทรัลเวิลด์มีปริมาณรถมากเหมือนกันนะครับต่อเนื่องทางด้านของพระราม1เจริญผลมีท้ายสะสมอยู่บริเวณแยกพงพระรามนะครับหนาแน่นนะครับพระราม1จากแยกพงพระรามเจริญผลเข้ามาทางปทุมวันเนี่ยนะก็ติดทั้งเส้นเหมือนกันนะครับราชประสงค์เพลินจิตนะครับด้านที่มาจากนานาต่อเนื่องเพลินจิตเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีชะลอช่วงเข้าแยกราชประสงค์ท้ายสะสมไม่ยาวนะครับด้านนี้แล้วก็ไปทางพระราม1ต่อเนื่องแยกปทุมวันนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าคือทั้งสองด้านเลยนะครับจากปทุมวันมาราชประสงค์เนี่ยส่วนวิทยุอังรีดูนังยังเคลื่อนตัวได้นะครับพญาไทออกปทุมวันมีท้ายสะสมซอยจุฬา12แล้วก็ทางด้านของพระราม4ก็ยังพอเคลื่อนตัวได้พระราม4นี้ใช้การได้นะครับขาออกคล่องตัวขาเข้าจะมีสะสมช่วงเข้าแยกสามย่านนะครับเหนือสะพานไทยญี่ปุ่นตรงนี้รถเคลื่อนตัวช้านะครับ18นาฬิกาครับกับ39นาทีนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
3: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: มาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณแฟนครับช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับธนาคารออมสินนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับคุณแฟนครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้นะครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกด้วยนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทนะครับก็รับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีครับส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปก็รับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีนะครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีนะครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าครับให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับมีข้อมูลแจ้งมาจากทางคุณชัยรัตน์นะครับบอกว่าสุขสวัสดิ์ด้านขาเข้าแยกพระประแดงนี่สัญญาณไฟจราจรดับทุกด้านนะครับทำให้รถติดนะก็ทุกด้านเลยนะครับมีปัญหาเรื่องของสัญญาณไฟท่านใดใช้เส้นทางสุขสวัสดิ์นะครับบริเวณช่วงแยกพระประแดงให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับอย่าเพิ่งรีบนะดูด้านอื่นด้วยนะครับเพราะเวลาที่มีปัญหาเรื่องของสัญญาณไฟจราจรบางท่านก็พอมาถึงตรงนี้ต้องชะลอนะครับต้องชะลอแล้วก็ดูทางด้านอื่นด้วยนะครับถามว่าตอนนี้รถติดไหมคือฝั่งทางด้านขาออกดูมีท้ายสะสมยาวกว่านะครับฝั่งขาเข้าก็มีปริมาณรถนะเครื่องตัวช้าแล้วก็รถที่มาจากถนนนครเขื่อนขันก็มีมาชะลอเหมือนกันนะครับเนี่ยพอทุกด้านมีปัญหาก็จะเรียกได้ว่าต้องมาชะลอกันนะฮะตรงนี้รถติดก็แทบจะทุกด้านเหมือนกันนะทางด้านของสามแยกพระประแดงแต่ว่าถ้าเลยจุดนี้ไปก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับนะตลอดทั้งเส้นเนี่ยถือว่าไม่มีปัญหานะอย่างก่อนหน้านี้คุณชัยรัตน์รายงานก็ใช้การได้ดีนะครับส่วนเส้นทางของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับดูทิศทางในฝั่งขาเข้าก็มีปริมาณรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตามกันช้าๆต่อเนื่องนะครับถนนเจริญนครนะฮะช่วงผ่านทางด้านของหน้าห้างเนี่ยรถเยอะนะครับเจริญนครมาทางด้านของลาดย่านะครับฝั่งตรงข้ามกับไอคอนสยามเนี่ยมีปริมาณรถมากนะครับหนาแน่นเคลื่อนตัวช้าแล้วก็ฝั่งที่มาจากคลองสารก็จะมีชะลอช่วงหน้าห้างไอคอนสยามเท่านั้นนะครับถ้าเลยห้างมาเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้มาทางด้านของใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินไม่ติดนะครับคล่องตัวดีส่วนบางรักนะครับเจริญกรุงจะมีฝั่งตรงข้ามกับเซ็นทรัลบางรักเนี่ยรถจะดูค่อนข้างเยอะนะครับส่วนด้านกลับกันที่ผ่านหน้าห้างก็จะมีชะลอตัวเล็กน้อยเท่านั้นสีลมขาเข้าดีนะครับคล่องตัวสาทรใต้ก็ดีสาทรเหนือจะมีรอสัญญาณไฟที่แยกวิทยุแต่ท้ายยังไม่ยาวนะครับเพราะว่าด้านนอกพระรามสี่ทั้งสองด้านขาเข้าขาออกถือว่าคล่องตัวสุขุมวิททองหล่อไปพร้อมพงเริ่มมีชะลอนะครับตั้งแต่ซอย30ก็เป็นรถที่สะสมเข้าแยกซอยอารี26ท้ายสะสมสัญญาณไฟนะครับอยู่ที่ซอยสุขุมวิท30/1ถือว่าหนาแน่นเหมือนกันนะครับผ่านหน้าห้างครับ
ผ่านสวนเบญจสิริปริมาณรถเครื่องตัวช้านะครับเลยห้างเอ็มสเฟียร์ไปได้ก็จะคล่องตัวเข้าแยกอโศกสะสมไม่ยาวนะครับเนี่ยโดยรอบแยกอโศกถือว่าคล่องตัวนะครับด้านที่มาจากนานาดูจะรถเยอะกว่ามีท้ายสะสมซอยสุขุมวิท15ในซอยอโศกมนตรียังเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งจากอโศกสุขุมวิทไปอโศกเพชรดูรถมากกว่าฝั่งตรงข้ามเพชรบุรีขาเข้าคลองตันเอกมัยเหนือทองหล่อเคลื่อนตัวได้นะครับเข้าแยกพร้อมพงท้ายสะสมไม่ยาวด้วยครับณเวลานี้เลยจากแยกพร้อมพงมาทางเพชรอุทัยรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับอโศกดินแดงจะมีท้ายสะสมก่อนเข้าแยกอโศกเพชรท้ายอยู่ใต้ทางด่วนก็มีชะลอช่วงก้ามทางรถไฟกำแพงเพชร7นะส่วนด้านที่จะมุ่งหน้าไปทางพระราม9ท้ายไม่ยาวนะครับรัชดาพระราม9คล่องตัวสุทธิสารห้วยขวางเทียมร่วมมิตรเข้ามาทางด้านของแยกพระราม9ดีนะครับจะมีชะลอตัวช่วงหน้าห้างเท่านั้นเองถนนวัฒนธรรมเข้าแยกผังเมืองคล่องตัวพระราม9ด้านขาออกก็ไม่ติดนะเคลื่อนตัวได้ขาเข้าจะมีปริมาณรถนะครับช่วงดินแดงเข้าแยกโบสถ์แม่พระรถมากเคลื่อนตัวช้าเล็กน้อยนะครับเข้าอนุสาวรีย์คล่องตัวโดยรอบแยกอนุสาวรีย์เคลื่อนตัวได้ทุกด้านนะครับพญาไทออกมาก็ไม่ติดนะวันนี้พญาไทดีนะครับเย็นนี้จากแยกราชเทวีเข้าพญาไทไปอนุสาวรีย์คล่องตัวเลยนะครับถือว่ามาใช้การได้นะครับพหลโยธินนะครับทางด้านของสนามเป้าอารีไปสะพานควายก็คล่องตัวนะต่อเนื่อง5แยกนะครับไปทางด้านของราชโยธินไปเสนาเกษตรนี่ก็ดีนะครับเข้าบางเขนคล่องตัวดีกลับกันก็ยังไม่มีปัญหานะครับส่วนเส้นทางขาเข้ากรุงเทพนะครับมีบางท่านที่อาจจะกำลังเดินทางกันอยู่หรือเปล่านะครับดูทางด้านของผลโยธินเนี่ยจะมีปริมาณรถนะครับช่วงวังน้อยนะครับแถวๆหนองแคมาทางด้านของวังน้อยเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหานะขาเข้าจะมีสลอนิดหนึ่งตัวนี่เหมือนจะมีการทำงานด้วยนะครับส่วนทางด้านของมิตรภาพต่อเนื่องผลโยธินคล่องตัวมิตรภาพนี่ก็ไม่ติดนะครับมอเตอร์เวย์ M6 ใช้การได้คุณฟังเดี๋ยววันศุกร์ที่21นะครับสิงหาคมนี้เขาจะเริ่มเปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M6 บางประอินปากช่องนะครับก็จะเริ่มทุกวันศุกร์เวลาเที่ยงนะเดี๋ยวจะเริ่มต้นตั้งแต่ศุกร์ที่21สิงหาคมนี้เลยหลายท่านก็รอคอยเพราะว่าเรามีโอกาสได้ขึ้นไปใช้กันช่วงเทศกาลสงกรานต์ล่าสุดใช่ไหมแล้วก็ปีใหม่นะครับที่ผ่านมาด้วยนะใครที่จะเดินทางไปสายอีสานนะครับผู้ฟังก็สามารถขึ้นได้ที่ด่านบางประอินนะตั้งแต่วันศุกร์นี้เลยนะครับก็จะเริ่ม 12:00 นแล้วก็จะปิดให้บริการคืนวันอาทิตย์นะครับเวลา24:00 นนะฮะส่วน M6 ช่วงปากช่องโคราชอันนี้ก็ยังเปิดให้บริการตลอด24 ชั่วโมงตามปกตินะครับก็ให้วางแผนการเดินทางนะครับในวันศุกร์นี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ขึ้นไปใช้นะครับนะก็สามารถที่จะรายงานบรรยากาศกันมาได้เช่นเดียวกันนะฮะก็ยังจำกัดเรื่องของความเร็วนะครับแล้วก็รถต้องเป็นรถ4ล้อเท่านั้นความเร็วต้องไม่เกิน80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ยังเน้นย้ำนะครับยิ่งถ้าเขาเปิดจากบางประอินไปปากช่องไปโคราชเนี่ยระยะทางก็จะยาวขึ้นเพราะฉะนั้นเติมน้ำมันให้เต็มนะครับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าก็ชาร์จให้เต็มวางแผนดีๆครับคุณผู้ฟังเพราะว่าด้านบนของสายทางของมอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยแน่นอนนะครับไม่มีสถานีบริการน้ำมันไม่มีสถานีบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแต่จะมีบริการจุดพักรถนะครับที่มีห้องน้ำนะแต่ก็ยังไม่ได้มากนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเติมน้ำมันเติมชาร์จไฟให้เรียบร้อยทำธุระให้เรียบร้อยนะครับเข้าห้องน้ำห้องท่าให้ครบถ้วนแล้วก็ค่อยขึ้นไปใช้นะครับก็จะได้รับความสะดวกมากกว่าโดยเฉพาะการใช้ความเร็วเนี่ยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับซึ่งวันก่อนก็คุยกับทางด้านของสารวัตรทางหลวงมอเตอร์เวย์ท่านก็เน้นย้ำมานะครับว่าอยากจะให้ทุกท่านใช้ความเร็วที่ไม่เกิน80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็หลายทางเนี่ยอย่าไปวิ่งนะครับก็สงวนให้กับรถที่เขาขัดข้องรถจอดเสียยิ่งช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับอย่าวิ่งหลายทางนะอันตรายคือลักษณะของถนนเนี่ยมอเตอร์เวย์สายมอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยก็จะเป็นถนน2ช่องจราจรไปกลับก็ไป2กลับ2นะฮะใครที่วิ่งช้าก็ใ
วิ่งเลนซ้ายนะครับก็แบ่งเหลือเลนขวาไว้ใช้แซงรถอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าให้อยู่ในความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะว่าเกิดเหตุกันบ่อยมากนะครับถนนโล่งๆก็อย่าเพิ่งไปใช้ความเร็วมากนะครับอันนี้ก็ย้ำให้นะครับวันศุกร์นี้ก็จะเริ่มเปิดให้เข้าไปใช้แต่ยังเป็นช่วงทดลองนะยังเป็นช่วงทดลองใช้ก็ไม่ได้มีการเก็บเรื่องของค่าผ่านทางนะครับล่าสุดมีคุณตุ๋ยนะครับแจ้งมาบอกว่าถนนบรมราชชนนีการจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับบนต่างระดับสิรินธรเห็นมีผู้ชายนะสวมเสื้อยืดนะครับแล้วก็กางเกงสีดำเดินอยู่ในช่องทางขวาก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ไปรับตัวออกมานะครับกลัวว่าเดี๋ยวรถมาไวจะถูกชนได้นะครับไปเดินอยู่บนต่างระดับสิรินธรนะฮะช่วงโค้งสายใต้เก่านะตรงนั้นนะครับขึ้นไปได้ยังไงนะก็เป็นห่วงกันนะครับเกรงว่าเดี๋ยวจะถูกรถชนนะอย่างท่านใดที่ตามหลังมาก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับบรมขาออกนะครับบนต่างระดับสิรินธรนะมีคนเดินอยู่นะครับในช่องทางด้านขวานะเป็นผู้ชายเดินถึงไหนแล้วนะไม่แน่ใจตรงนี้ใครที่เห็นเพิ่มเติมได้นะครับดอกจัน1808นะครับหรือ1137ทักทายหลายๆท่านเลยนะครับทาง YouTube JS Roy Radio นะฮะสวัสดีคุณรพีด้วยนะครับคุณปรมินนะทักทายเข้ามานะครับแล้วก็คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยคุณอภิชาตินะครับพี่จุกระเบียบนะคุณ AA คุณก่อนหน้านี้นะครับมีคุณมาชี่ด้วยนะครับก็ทักทายเข้ามานานแล้วคุณวิรัตนะขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับพิมพ์เข้ามาทักทายกันได้คุณอิสระด้วยนะครับบอกว่าไม่สบายอีกแล้วหรอคุณพาร์ทดูแลตัวเองด้วยขอบคุณนะครับมันหายยากครับแต่ไม่ได้เป็นไข้นะก็ก่อนหน้านี้เคยเป็นไข้แล้วก็หายไปแล้วก็เหลือแค่นิดหน่อยนะครับฟึดฟัดฟึดฟัดตามสภาพอากาศนะครับขอบคุณในความห่วงใยนะครับเอาละช่วงนี้ครับ18:59 นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 19:08 นะครับมาติดตามไปต่อกับจส100ครับคุณผู้ฟังกรณีของคุณตุ๋ยที่แจ้งมาว่ามีคนเดินอยู่ถนนบรมราชชนนีนะครับบนต่างระดับสิรินธรนะที่เป็นผู้ชายสวมเสื้อยืดสีกรมนะครับกางเกงสีดำล่าสุดเดี๋ยวเราประสานไปกับสน.ตลิ่งชันให้แล้วนะครับยังไงท่านใดที่ขับรถอยู่บริเวณนั้นถ้ายังพบเห็นอยู่นะแจ้งพิกัดได้นะครับว่าตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เอาดอกจัน1808นะครับเบอร์นี้โทรฟรีหรือหมายเลข1137นะช่วยกันเพิ่มเติมรายงานกันมาได้เลยนะครับคุณฟังวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ทางสน.จระเข้น้อยเนี่ยเขามีการทดลองยกเลิกช่องทางซ้ายผ่านตลอดบริเวณแยกลาดกระบัง54ฝั่งด้านขาออกนะครับคือเริ่มเป็นการทดลองนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับรถทุกชนิดจะต้องหยุดแล้วก็จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรคือก่อนหน้านี้ก็จะวิ่งซ้ายผ่านตลอดวันก่อนได้คุยกับทางด้านของรองสาวัจราจรในพื้นที่ของสน.จระเข้น้อยท่านก็บอกว่าบริเวณตรงนี้รถเกิดอุบัติเหตุบ่อยมีเด็กข้ามถนนเด็กนักเรียนในช่วงเร่งด่วนเช้าเร่งด่วนเย็นเช้าๆนี่ก็มีพระสงฆ์นะครับเดินบิณฑบาตด้วยก็เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุต่อเนื่องกันไปอีกเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองมาทุกอย่างแล้วนะครับก่อนหน้านี้ใช้ลักษณะของแบรีเออร์ล้มลุกเอามาวางกั้นแต่ก็ทำให้ช่องทางมันก็เรียกได้ว่าแคบลงและตรงนี้ประกอบกับมีรถใหญ่ที่ใช้เส้นทางกันเยอะด้วยประเมินดูแล้วเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับก็เลยพิจารณานำเอาตัวแบรีเออร์ล้มลุกเนี่ยออกไปแล้วก็มาเปลี่ยนรูปแบบก็คือทดลองยกเลิกช่องทางซ้ายผ่านตลอดบริเวณดังกล่าวซึ่งวันนี้เริ่มต้นวันแรกเดี๋ยววันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็ต้องติดตามกันนะครับโดยเฉพาะช่วงเช้าๆเนี่ยนะว่าจะเป็นอย่างไรท่านใดที่ใช้เส้นทางอาจจะคุ้นชินกันอยู่แล้วว่าซ้ายจะต้องผ่านตลอดตรงนี้ผู้ฟังต้องปฏิบัติตามสัญญาณไฟนะครับคือเลนซ้ายก็ต้องหยุดรอสัญญาณไฟนะตรงนั้นก็จะมีทางข้ามทางม้าลายด้วยคือเป็นแยกที่รถจอแจยศรถแบบใช้กันเยอะนะครับแยกลาดกระบัง54ฝั่งด้านขาออกย้ำกันนะครับว่าเขายกเลิกการทดก็เป็นการทดลองยกเลิกช่องทางซ้ายผ่านตลอดนะครับรถทุกชนิดต้องปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรนะครับนะก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่เดี๋ยวต้องติดตามช่วงเช้าพรุ่งนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรด้วยเขาก็จะมีการทดลองหรือหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการประชุมกันประเมินผลกันว่าเป็นอย่างไรดีขึ้นไหมทางรองสาวัจราจรสน.จระเข้น้อยก็บอกนะครับว่าอาจจะมีบางท่านที่เสียประโยชน์แต่ก็ต้องให้คำนึงถึงส่วนรวมนะครับซึ่งทางพื้นที่เองเนี่ยก็ต้องการให้ทุกฝ่ายทุกท่านทุกคนนะครับได้รับความสะดวกนะครับมากยิ่งขึ้นอาจจะมีบางคนที่รู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคสำหรับการเดินทางเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่องซ้ายจะผ่านได้ตลอดแต่ว่าก็นี่แหละให้คำนึงถึงทางด้านอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการพิจารณายกทดลองยกเลิกนะครับถามว่าชั่วคราวไหมก็ต้องมาประเมินกันว่าถ้าดีเนี่ยนะการจราจรรถติดน้อยลงผลกระทบอุบัติเหตุน้อยลงอันเนี้ยถ้าประเมินแล้วดีก็คงจะต้องใช้ลักษณะแบบนี้ต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเกิดเหตุเรือหางยาวนำเที่ยวล่มนะครับซึ่งมีผู้ประสบภัย3รายนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับทางคุณพูนชิตคำลูนนะครับรักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยนะครับสวัสดีครับหัวหน้าครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับหัวหน้าครับล่าสุดนี่เป็นยังไงบ้างครับเหตุการณ์นี้เห็นโมมีผู้ที่ประสบภัยกี่รายนะครับหัวหน้า
1: 3รายครับเป็นนักท่องเที่ยว2รายแล้วก็เป็นคนขับเรือ1รายครับ
0: ครับเหตุการณ์ล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างครับหัวหน้าครับ
1: ก็ช่วยเหลือได้ทั้งหมดนะครับเหตุการณ์มันเกิดช่วงประมาณสักบ่าย2กว่าบ่าย3นะครับช่วงนั้นบังเอิญว่าก็เป็นเรือที่นักท่องเที่ยวไปชมทัศนียภาพน้ําตื้นนะครับบริเวณเกาะแตนซึ่งอยู่ใกล้กับเกาะสมุยนะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นก็มีลมกระโชกแรงขึ้นมานะครับทำให้เรือเกิดเหตุล่มลงนะครับแต่ว่าในขณะเกิดเหตุนั้นก็มีเรือท่องเที่ยว แล้วก็เรือผู้ประกอบการที่ไปท่องเที่ยวอยู่บริเวณนั้นนะครับอยู่ใกล้ๆกับเรือลำนั้นก็เข้าไปช่วยผู้ประสบภัยได้ทั้งหมด
0: ทุกคนปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยดีครับปลอดภัยแล้วก็ช่วยได้ทันทีแล้วก็นำเข้าสู่ฝั่งครับ
0: เรือลำนี้มีนักท่องเที่ยวกี่คนนะครับบนเรือ
1: 2คนครับ2คน
0: อ๋อก็คือ2คนแล้วก็เป็นนายท้ายเรือใช่ไหมอีกหนึ่งราย
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็เป็นลักษณะของเรือวันเดย์ทริปครับที่ไปดำน้ำตื้นแล้วก็ดูแหล่งท่องเที่ยว
0: คือในช่วงที่เกิดเหตุนี้ลมมันมีลักษณะเรื่องของพายุไหมหรือว่าลมกระโชกแรง
1: ไม่ครับมันเป็นลมกระโชกแรงที่ฝนเพิ่งจะตกพอดีฝนกำลังมาพอดีครับ
0: ครับมีรายงานเรือลำอื่นไหมครับที่ประสบเหตุด้วย
1: ก็ไม่มีครับมีแค่ลำเดียวนะครับ
0: แต่ว่าช่วงบริเวณเกาะแตนตรงนั้นนี่มีเรือลำอื่นด้วยไหมครับตอนที
1: ่ใช่ครับเพราะตรงนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำตื้นอยู่แล้วนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำตื้นชมปะการังอยู่แล้วครับ
0: แต่ก็มีแค่ลำนี้ที่ประสบเหตุเท่านั้นเองเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่เขากำลังเดินทางกลับเพราะว่าในเส้นทางที่จุดที่เกิดเหตุนะครับ
0: ค
1: ือเส้นทางที่เดินทางกลับจากเกาะแตนมาเกาะสมุยละ
0: มาแค่หอบเดียวไหมหรือว่ามา
1: หอบเดียวครับไปแป๊บเดียว
0: นะ
1: แค่ลม
0: มาไป
1: ใช่ครับ
0: มาแล้วก็ไปอย่างนั้น
1: ใช่ครับ
0: นะครับเรื่องของการท่องเที่ยวยังถือว่าปลอดภัยไหมครับบริเวณเกาะแตนเกาะสมุยตรงนี
1: ้ปลอดภัยครับปลอดภัยยังมีการท่องเที่ยวได้ตามปกติครับไม่ได้มีคลื่นลมแรงครับเป็นแค่ช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวตอนที่ฝนตกใหม่แค่นั้นเองครับ
0: ส่วนตัวเรือนี่ตอนนี้กู้ขึ้นมาได้ไหมครับในช่วงที่เกิดเหตุ
1: ช่วงเกิดเหตุยังกู้ไม่ได้ครับเพราะว่าฝนมันตกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการผูกทุ่นแล้วก
0: ็
1: เข้าไปกู้เรือออกมากลับเข้ามาสู่ฝั่งนะครับ
0: นำกลับเข้ามาได้แล้วใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: ใช้เวลานานไหมครับกว่าจะกู้เรือกว่าจะนำเข้าฝั่งได
1: ้จริงๆก็ไม่นานมากครับแค่ฝนหยุดตกก็ไปลากเรือแล้วก็กลับเข้ามาได้ละระยะกันมันไม่ไกลมากครับจากฝั่ง
0: แสดงว่าเป็นช่วงที่กำลังจะถึงฝั่งแล้วเหมือนกันใช่ไหมช่วงขาครับ
1: มันอยู่ใกล้กันครับระหว่างสมุยกับเกาะแตนมันอยู่ใกล้กันมาก
0: สักกี่กิโลได้ครับจากเกาะแตนเกาะสมุยเนี่ย
1: ก็ไม่เกิน3กิโลครับ
0: เท่านั้นเอง
1: ครับนิดเดียวเองครับ
0: ก็เป็นนักท่องเที่ยว2รายจากต่างชาติที่เป็นชาวอะไรครับ
1: เมื่อตอนที่ทําเรียกขึ้นมาก็ยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยเรื่องต่างชาติครับเพราะเอกสารอะไรของเขาก็อยู่ในเรือด้วย
0: เป็นเด็กไหมครับหรือว่าเป็นผู้ใหญ
1: ่ไม่เป็นผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่
0: ผู้ใหญ่แล้วนะนะคร
1: ับ
0: ก็ไม่มีการปิดเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวยังไงตรงนี้ไม่มีใช่ไหม
1: ไม่มีครับไม่มีครับ
0: ก็ยังปลอดภัย
1: นะปกติแค่เป็นลมกระโชกเฉยๆช่วงนี้ครับ
0: ครับช่วงนี้มีเรื่องของการเตือนเรื่องลมกระโชกแรงยังไงบ้างไหมครับ
1: จริงๆแล้วก็ในช่วงที่ฝนตกนะครับก็จะมีการเตือนโดยปกติที่ชาวเรือเขาจะเป็นการประกาศข่าวชาวเรือที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคเขาประกาศอยู่แล้วครับ ถ้ากรณีที่มีฝนตกลมแรงนะครับก็ต้องเฝ้าระวังแค่นั้นเองครับในห่วงปกตินั้นก็ยังชัดก็ยังสามารถที่จะบริการนักท่องเที่ยวได้เพราะไม่ได้มีคลื่นลมแรงโดยทั่วไป เหมือนกับเป็นช่วงมรสุมแบบปลายปีนี้มันต่างกันครับ
0: ก็ยังแบบเที่ยวเกาะได้ดำน้ำดูปะการัง
1: ยังได้อยู่ครับน้ำใสดูได้ครับ
0: ยังได้อยู่
1: ท่องเที่ยวอยู่แล้ว
0: แต่ว่าถ้ามีเรื่องของการแจ้งเตือนยังไงเนี่ยทางผู้ประกอบการตรงนี้จะมีการประสานนะรับประสานจากทางปภ.ทางยังไง
1: ในกรณีที่มีการประกาศเตือนเนี่ยผู้ประกอบการก็จะเพิ่มระมัดระวังปฏิบัติตามการประกาศของสำนักงานเจ้าท่าและของจังหวัดอยู่แล้วครับส่วนการบริการปกติทุกๆวันเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเจ้าท่าเข้าไปดูแลอยู่แล้วครับการออกเรือทุกครั้งก็จะมีการบังคับใช้กฎเรื่องของการสวมใส่ชูชีพของผู้รับบริการทุกคนอยู่แล้วครับ
0: ตรงนี้ต้องเน้นย้ำเป็นพิเศษเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะว่าถือว่าเป็นความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเองด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: ก็เรียกว่าต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเลยนะครับ
1: ครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณมากๆเลยครับหัวหน้าที่มาเพิ่มเติมกันนะครับ
1: ครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณบุญชิตกำลุนนะครับรักษาการหัวหน้าปภ.สุราษฎร์สาขาเกาะสมุยก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณ 15:00 น.เป็นเรือหางยาวนำเที่ยวประสบเหตุล่มนะครับแล้วมีผู้ประสบภัยเนี่ย3รายก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ2รายนายท้ายเรือ1รายนะครับเกิดเหตุที่บริเวณเกาะแตนใกล้กับเกาะสมุยนะครับก็สามารถช่วยผู้ประสบภัยได้นะครับทุกรายปลอดภัยนะครับแล้วก็กู้เรือนำเข้าฝั่งเป็นที่เรียบร้อยสาเหตุก็เกิดจากลมกระโชกแรงคือมาไวไปไวนะครับลักษณะลมกระโชกแรงฉับพลันว่าอย่างนั้นดีกว่าปลอดภัยทุกคนนะครับคือใครจะเที่ยวทะเลเนี่ย ทะเลใต้เนี่ยเขาก็มีการถ้ามีเรื่องของการแจ้งเตือนเนี่ยเขาก็จะมีการประสานงานกันกับทางผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งชายฝั่งต่างๆเนี่ยถ้ามีคลื่นลมแรงก็จะมีการปักธงนะเตือนนักท่องเที่ยวด้วยบ่อยครั้งที่เราเห็นมีการปักธงสีแดงธงแดงแต่ก็ยังเห็นนักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะโดยส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นชาวต่างชาติที่ยังแบบว่าลงไปเล่นน้ำแต่ว่าคนไทยเองก็อย่าไปเรียนแบบคือให้เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่เขาในการไปแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวเองนะครับแต่บางทีแบบเราเห็นเอ้าเขาเล่นได้เดี๋ยวปักธงแดงแต่ทำไมยังเล่นได้เราลงไปเล่นด้วยอันนี้ไม่ควรนะครับก็อย่าไปทำตามให้เชื่อทางเจ้าหน้าที่นะครับแต่เขามีการแจ้งเตือนนี่คือเขาประเมินมาแล้วเขาได้รับการแจ้งเตือนมาแล้วถึงได้มีการปักธงแดงนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับจะไปเที่ยวก็ต้องให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างการใส่เสื้อชูชีพเนี่ยสำคัญมากนะครับคืออย่างแค่เรานั่งเรือข้ามเกาะเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกเกาะเนี่ยเขาจะมีข้อปฏิบัติก็คือต้องมีเสื้อชูชีพที่ครบกับจำนวนคนสมัยก่อนเนี่ยเราข้ามเกาะอย่างผมเองไปที่เอาบางเกาะแล้วกันผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยเนื่องจากเกาะเนี้ยอาจจะมีคนข้ามไปเยอะทีนี้ก็ไม่ได้มีการจำกัดเรื่องของปริมาณคนที่ลงไปด้วยนะบางทีก็ยืนกันแบบแน่นเลยแล้วปัญหาคือเสื้อชูชีพไม่พอทีนี้พอเกิดเหตุลมกระโชกแรงมีเรื่องของพายุเรื่องของคลื่นที่มันมีคลื่นแรงเนี่ยมันเป็นอันตรายเรือก็จะโคลงเคลงแล้วก็พอเสื้อชูชีพไม่พอถ้าเกิดเหตุจริงๆโอ้โหมันอันตรายมากเดี๋ยวนี้ก็จะมีข้อบังคับนะครับในเรื่องของการจัดการกับจำนวนของเสื้อชูชีพกับจำนวนของผู้โดยสารต้องใส่ทุกคนเนี่ยนะครับก็เป็นมาตรการเรื่องของความปลอดภัยที่ต้องปฏิบัติตามนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณพันธ์หน่อยครับคุณพันธ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่พันธ์
0: คุณพันธ์เป็นไงบ้างครับ
2: ใช่สุขาภิบาลนะพี่แล้วก็เลี้ยวขวามาใช้ถนนตัดใหม่เขาเรียกถนนอะไรเทพพระรัก
0: เทพ
2: ร
0: ัก
2: ษ์เลยครับผม
0: ครับเทพรักษ์เทพรักษ
2: ์ที่ออกมาวัชระวิ่งมาออกโยธินทางจราจรนี่ปัญหาพี่จะว่าร ถเขาจอดทานอาหารเยอะหน้าถนนตัดใหม่นะครับ
0: ครับ
2: ทั้งสองฝั่งเราต้องใส่ร้านอาหารอร่อยครับอันนี้ผมโยงเวียนบางเขนเลี้ยวขวาเขามาแจ้งวัฒนะ
0: ครับ
2: ตรงหน้าวิภาวดีนี่ครับตามหาพี่ชัยรัตน์เนี่ย
0: ครับ
2: ตามหาคุณน้าชัยรัตน์ไม่เห็นเลยวันนี
0: ้
2: พอดีทางจราจรนี่การดีนะพี่พัด
0: อ๋อครับคล่องตัวดี
2: ไปกลับครับจะไม่มีใครโบกแท็กซี่นะเขาขึ้นรถไฟฟ้าหมด
0: ครับ
2: รถไฟฟ้ามันแค่น่านั่งนะพี่มันคนน้อยวันนี
0: ้อ๋อครับ
2: ใช้สีชมพูสายสีเขียวครับผม
0: อ๋อรถไฟฟ้าเนาะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับ
2: ยังไม่เคยขึ้นนะพี่พัฒน์เนี่ยตั้งแต่เขาเปิดมาเนี่ยผมยังไม่เคยขึ้นมันไม่มีเวลาขึ้นคร
0: ับ คร
2: ับ แล้วอีกอย่างขึ้นไม่เป็นด้วย
0: ครับไม่ยากต้องลองดู
2: ต้องลองดูสักวันนะพี่นะ
0: เขามีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำอยู่นะครับ
2: โอ้ครับผมอยากจะลองนั่งอยู่มันกันไม่เคยขึ้นไง
0: สบายมากทำเวลาได้เลย
2: ครับนะครับต้องครับนี่มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะก็ห้ามวิภาวดีก็ไม่ติดนะครับยังไปยังกลับนะผมจะเลี้ยวซ้ายออกวิภาครับจะมุ่งหน้าไปทางรัชโยธินนู่นแหละครับผม
0: ยังคล่องตัวนะตรงนี้นะครับ
2: ตรงนี้คล่องตัวครับเนี่ยแจ้งวัฒนะนี่ครับผม
0: ครับ
2: ทั้งไปทั้งกลับรถน้อยพี่วัดมันอะไรนะกลางเดือนต้องโดนหวยแล้วประธานด้วยมั้ง
0: มีเห็นอุบัติเหตุอะไรบ้างไหมครับเนี่ย
2: ไม่เห็น
0: ไม่มีด้วยนะอ๋อดีมาก
2: ผมนึกว่าพี่วัดถูก3ไป60ล้านนะครับอยู่ในแอปมันมีคนอยู่ในแอปนะพ
0: ี่ครับ
2: 10ใบ
0: ครับโชคดีไป
2: อยู่ในแอปเป่าตังค์นะ
0: ครับ
2: ครับผมไม่ได้แอปดีกว่าพี่ถูกด้วย80
0: ครับผม
2: ครับผม
0: ได้ข้างหน้ามีอะไรเพิ่มเติมกันได้นะครับคุณพัน
2: ครับผมตอนนี้เข้าวิภาแล้วครับ
0: อ๋อครับ
2: จราจรก็มีปัญหาอยู่ช่วงหน้าสโมสรตำรวจคู่ขนาน
0: นิดเดียวเนาะแค่นิดเดียวนะตรงนั้น
2: เดียวครับนิดเดียวพี่ทำโอ้กี่ปีแล้วครับเนี่ยยังไม่เสร็จเลยคร
0: ับ คร
2: ับ ครับผมเล่นด่วนก็ใช้การได้ดีครับผมนั่งไปนั่งกลับ
0: ครับ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณพัน
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับก็ไม่มีจุดไหนที่ติดเลยนะครับเท่าที่เดินทางมา ภาพรวมที่ถือว่าดีนะครับก็ทำเวลากันได้แต่อย่าใช้ความเร็วนะครับบางท่านบอกโอ้เห็นถนนโล่งๆทำเวลาได้เอาละก็ใช้ความเร็วกันเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเลี้ยวทางด่วนรามินทราครับจากลาดพร้าวไปเกษตรนวมินทร์นะช่วงผ่านโลตัสช่วงผ่านเซ็นทรัลเนี่ยรถจะเยอะหน่อยนะหัวแถวนี่อยู่ประมาณโอ้เดี๋ยวดูนิดนึงนะหัวแถวนี่อยู่ก่อนถึงเกษตรนวมินทร์เลยครับก็ทางด้านของเซ็นทรัลคริสตัลพาร์คเนี่ยรถยังเยอะนะนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าเลยนะครับก็จอแจนะครับคนยังเรียกได้ว่าออกห้างเข้าห้างด้วยนะตรงนี้ฝั่งกลับกันก็จะมีปริมาณรถมากนะครับโยธินพัฒนา3มาทางด้านของ CDC ลาดพร้าว87ตรงนี้รถเยอะนะครับถ้าเลย87ไปก็จะคล่องตัวนะครับคือจะมีจอแจช่วงนี้จะเป็นจุดกลับรถที่จะวนกลับมาทางด้านของฝั่งขาออกด้วยนะครับก็เลยทำให้รถเยอะนิดหนึ่งทั้งจุดกลับรถด้วยแล้วก็วนไปปั๊บเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของฝั่งห้างเซ็นทรัลก็จะเยอะหน่อยนะทั้งสองด้านเลยนะครับเลี้ยวทางด่วนรามินทราช่วงลาดพร้าวไปเกษตรโนมินแล้วก็จากทางเกษตรโนมินโยธินพัฒนามาทางด้านของลาดพร้าวนะครับส่วนถ้าเลยมาได้แล้วเนี่ยก็จะคล่องตัวนะครับมาทางลาดพร้าวต่อเนื่องเข้าประชาธรรมมาทางด้านของแยก92เคลื่อนตัวได้ตลอดรามคำแหงทั้งสองด้านก็ดีนะครับด้านหลังหัวมากก็ไม่ติดคล่องตัวนะท่านใดที่เดินทางอยู่เส้นทางไหนก็รายงานได้นะครับรถไม่ติดคล่องตัวเดินทางกันเป็นอย่างไรก็เพิ่มเติมรายงานกันได้นะครับที่จอสร้อยของเราดอกชัน1808ครับหรือ1137ด้วยนะครับคุณสมเพ็งใช่ไหมบอกว่าสามแยกพระประแดงสัญญาณไฟปกติแล้วค่ะโอ้ขอบคุณมากนะครับเพิ่มเติมมาทาง YouTube เพราะว่าก่อนหน้านี้มีแจ้งเข้ามานะครับเรื่องของสัญญาณไฟจากทางคุณชัยรัตน์นี่แหละนะครับที่บอกว่าสัญญาณไฟมีปัญหาแล้วก็ทางด้านของสภ.พระประแดงเนี่ยเขาทราบนะครับแล้วก็ติดต่อช่างมาซ่อมนะครับตรงนี้ล่าสุดคุณสมเพ็งนี้เพิ่มเติมมาให้แล้วนะครับว่าดำเนินการแก้ไขแล้วเป็นปกติแล้วนะครับการจราจรก็น่าจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะสามแยกบางกะปิสุขสวัสดิ์ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะนะครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ร่วมกันแจ้งเข้ามาแพร่กระสาช่วงที่มีการทำงานปรับผิวการจราจรบริเวณซอยบ่อดินหรือว่าเทศบาลบางปู39มีสะสมนะครับฝั่งที่มาจากทางสุขุมวิทยาวหน่อยนะครับท้ายสะสมอยู่นะครับก่อนถึงซอยบ่อดินหรือว่าเทศบาลบางปู39นี่มีท้ายสะสมอยู่ประมาณสักกิโลเมตรเศษๆนะส่วนด้านฝั่งกลับกันเนี่ยท้ายสั้นนะครับไม่ยาวคือวันนี้วันหยุดด้วยนะครับก็จะไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์แต่ที่ผ่านมาเนี่ยหลายวันที่ผ่านมาหลายๆท่านก็หลีกเลี่ยงเส้นทางกันนะครับคือเขาจะมีการซ่อมผิวการจราจรมีการทำถนนจาก3ช่องทางก็จะบีบเหลือ1ช่องทางนะครับก็เลยทำให้รถเนี่ยมาชะลอติดขัดนะฮะส่วนจุดอื่นที่มีการทำงานณเวลานี้จุดไหนที่มีผลกระทบการจราจรก็ฝากคุณผู้ฟังนะครับช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลกันได้จรัญสนิทวงศ์จากแยกไฟฉายไปทางด้านของบางขุนนนท์เนี่ยปริมาณรถเยอะนะครับมีเครื่องตัวช้าสลับหยุดนิ่งครับนะจากทางด้านของแยกไฟฉายเข้าไปเนี่ยนะรถเยอะทีเดียวไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตรงบริเวณตลาดบางขุนศรีมีอุบัติเหตุหรือเปล่านะครับดูรถหนาแน่นมากนะครับท่านใดใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับอุโมงค์ลอดแยกไฟฉายก็รถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดมีท้ายสะสมตั้งแต่บริเวณทางลงอุโมงค์เลยนะครับ ติดเยอะนะเนี่ยใครใช้เส้นทางอยู่ตรงนั้นเพิ่มเติมได้นะครับน่าจะมีเหตุอะไรหรือเปล่าส่วนด้านกลับกันยังถือว่าคล่องตัวนะครับในฝั่งทางด้านขาเข้าถือว่าคล่องตัวขาออกในรถติดเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งทางด้านของรัตนาธิเบศเข้าแครายเคลื่อนตัวได้นะครับนามุงวานเข้าออกก็ไม่ติดนะจะมีชะลอช่วงจุดกลับรถนะครับทางด้านของแยกพงเพชรแล้วก็บริเวณหน้าห้างส่วนทางด้านของแจ้งวัฒนะไม่มีปัญหาเลยนะครับแจ้งวัฒนะเข้าออกคล่องตัวดีนะครับรามินทราตลอดทั้งเส้นทางนี้ดีมากนะครับเคลื่อนตัวได้ดีเลยเข้าแจ้งวัฒนะไม่มีปัญหาขาออกก็คล่องตัวสายตะวันออกนะครับจากชลบุรีเข้ามากรุงเทพทั้งมอเตอร์เวย์สาย7เทพรัตน์นะครับบุรพาวิถีไม่มีปัญหาเลยนะครับการเคลื่อนตัวถือว่าคล่องตัวมากๆส่วนทางด้านของพระราม2จะมีช่วงข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับมีท้ายสะสมนะมีท้ายสะสมอยู่นะครับก็ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะครับท้ายเนี่ยตอนนี้เลยโรงพยาบาลวิภารามไปแล้วนะครับเลยตรงข้ามโรงพยาบาลวิภารามไปเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดช่วงหน้ายันหวอยุนเนี่ยนะฮะรถจะเริ่มหนาแน่นมากนะครับในช่องทางคู่ขนานนะครับก็ค่อนข้างติดนะส่วนถ้าเลยตลาดทะเลไทยไปได้ก็จะคล่องตัวนะครับต่างระดับพระราม2บางขุนเทียนไม่ติดนะดาวคะนองทางขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานครคล่องตัวดีนะครับเข้ามาทางด้านของแยกบางประแก้วก็ตามกันได้ตลอดเลยนะครับก็ติดตามกันภาพรวมการเดินทางนะครับจะเหลือรอบในเท่านั้นนะครับผ่านบริเวณศูนย์การค้าเนี่ยที่ยังมีปริมาณรถหนาแน่นกันอยู่หนักๆนี่ก็ทางด้านของปทุมวันพระราม1นะครับเพชรบุรีแยกราชเทวีในด้านขาออกนะครับตรงนี้ก็จะมีเบี่ยงแนวก่อสร้างราชเทวีมาทางประตูน้ำรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับมีท้ายสะสมเพชรบุรีซอย11นะส่วนราชปรถถือว่าภาพรวมดีนะครับราชปรถเนี่ยจะมีฝั่งจากทางประตูน้ำไปมักกะสันมีชะลอช่วงก่อนเข้าแยกมักกะสันแถวๆอินทราสแควร์รถมากนะครับเคลื่อนตัวช้านะส่วนด้านกลับกันที่มาจากทางดินแดงนี่ถือว่าใช้การได้นะครับก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่ามีเบี่ยงแนวก่อสร้างด้วยสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าดีนะครับวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกก็ไม่ติดนะเคลื่อนตัวได้นะครับถนนสมเด็จเจ้าพระยาลาดย่าเคลื่อนตัวได้ดีเลยนะครับเจริญนครยังติดนะครับช่วงจากทางด้านของแยกเจริญนครไปทางด้านคลองสานเนี่ยปริมาณรถหนาแน่นนะครับก็ติดบริเวณจุดกลับรถเนี่ยแหละตรงห้างไอคอนสยามรถยังเยอะนะครับด้านที่มาจากทางคลองสานมีท้ายสะสมนะครับเข้าไปนะทางด้านของโรงพยาบาลตากสินเคลื่อนตัวช้านะครับผ่านหน้าห้างไอคอนสยามไปได้แล้วก็จะคล่องตัวนะครับคุณฟังวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของพิธีซ้อมขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคนะครับพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กองทัพเรือนะครับมีกำหนดการจัดรูปแบบในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2569กำหนดการฝึกซ้อมเนี่ยจะมีการซ้อมย่อยพรุ่งนี้นะครับ17สิงหาคมแล้วก็วันพฤหัสบดี20สิงหาคมนะ27สิงหาคม3กันยายนนะครับก็หลายวันนะครับเดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมให้เพราะว่าทางกรมเจ้าท่าก็มีการประชาสัมพันธ์เรื่องของการควบคุมการจราจรทางน้ำด้วยแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวขอไปที่สายจากทางจ่าสิบตำรวจพงศธรบุญล้อมนะครับเจ้าหน้าที่จราจรสน.ทุ่งมหาเมฆนะครับนะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพี่
0: ครับผมก็มีกรณีที่มีหญิงสาวเขาหมดสตินะครับแล้วก็มีการไปตรวจสอบที่ตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับจ่าครับ
3: เบื้องต้นนะครับรับแจ้งจากประชาชนนะครับว่ามีหญิงสาวหมดสตินะครับไม่ได้สติผมก็เลยรีบขับรถเพื่อที่จะไปตรวจสอบนะครับเบื้องต้นเนี่ยไปตรวจสอบเจอหญิงสาวหมดสติอยู่ที่ถนนพระราม4ครับก่อนถึงโรงแรมอมันตาครับแล้วคราวนี้พอไปพบหญิงสาวคนนั้นน่ะเขาเหมือนแฟนเขาบอกว่าฉี่แตกแล้วครับแล้วก็ไม่ได้สติตอนแรกผมก็ไปเรียกดูไม่พอไม่ได้สติปุ๊บอ่ะแล้วผมก็เลยถามว่าพี่เรียกรถโรงพยาบาลหรือยังเขาบอกว่าเรียกแล้วนานแล้วแต่ยังไม่มาครับผมก็เลยได้อาสาเพื่อจะตอนแรกจะให้ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ของผมครับเพื่อให้รีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพราะว่าพี่เขาบอกว่ามันไม่มีคนประคองผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมเป็นคนขับแล้วพี่ประคองแล้วกันแล้วคราวนี้พอดีว่าจะเอาขึ้นรถแล้วแต่ว่าดันมีรถสายตรวจครับรถกระบะสายตรวจขับมาพอดีผมก็เลยเรียกให้หยุดก็เลยนำตัวหญิงสาวที่หมดสติครับขึ้นรถกระบะแล้วก็ขับรถนำพามาส่งที่โรงพยาบาลจุฬาครับ
4: ครับ
0: เหตุเกิดช่วงประมาณกี่โมงได้ครับจ๋า
3: ประมาณไปสามครึ่งครับประมาณนี้ครับ
0: อ๋อครับก็นำส่งไปที่โรงพยาบาลจุฬานะครับใช้เวลานานไหมครับกว่าจะเดินทางไปถึงณจุดนั้น
3: ไม่นานครับวันนี้การจราจรคล่องตัวครับผมก็เลยแค่ขอไฟแยกสายแดงแล้วก
4: ็
3: ผ่านปุ๊บก็เข้าน่าจะไม่เกิน10นาทีครับ
0: ครับได้เห็นภาพนะครับในช่วงวินาทีนั้นนะตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับที่ทางจ่าเข้าไปถึงบริเวณจุดที่เขา
3: ผมเข้าไปเห็นก็ตัวนีซิดแล้วครับตัวเหลืองครับผมก็ตกใจแล้ว
0: ครับอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
3: ไม่ทราบนะครับน่าจะประมาณผมว่าโดยประมาณน่าประมาณ30อ่ะครับ
0: ครับคือตอนนั้น
3: ได้ขอเบอร์แฟนเขาไว้แล้วครับแต่เบื้องต้นเนี่ยโทรไปบอกว่ายังอยู่ห้อง ICU นะครับ
0: เขามาย
3: ังไม่ได้สติครับ
0: เขามาคนเดียวไหมหรือว่าเขามากับแฟนนะตอนนั้นอ่ะ
3: ไปมากับแฟนครับตอนนั้นแต่แฟนเขาก็เหมือนทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับแฟนเขาเป็นคนขับรถ
0: อ๋อครับครับ
3: แล้วหลังจากที่ผมพามาเนี่ยแฟนเขาขับรถตามมานะครับ
0: อ๋อที่เป็นมอเตอร์ไซค์นะ
3: มาที่โรงพยาบาลผม
0: ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมา
3: ผมก็เลยขอเบอร์ครับใช่ครับที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
0: ครับ
3: หลังสุดครับ
0: ก็เรียกได้ว่าเดินทางมาด้วยความรวดเร็วมากเพราะโชคดีที่วันนี้รถไม่ติดด้วยนะจ๋านะครับ
3: ใช่ครับโชคดีที่รถไม่ติดครับการจราจรคล่องตัวครับก็เลยนำส่งโรงพยาบาลได้เร็วครับ
0: ครับผมคือไปถึงตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้สติเลยใช่ไหมสำหรับผู้หญิงคนนี
3: ้ไม่ได้สติเลยครับแล้วก็ตัวเหลื่อมตัวซีดแล้วครับ
0: ครับเนี่ยเราเห็นตั้งแต่จ่าพงศธรจอดรถเลยนะเนี่ยนะครับซึ่งตรงนั้นนี
3: ่ใช่ครับ
0: ไม่ได้ว่า
3: ผมก็เลยสอบถามไปเบื้องต้นบอกว่าพี่ได้เรียกรถพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าให้ผมมาเรียกรถพยาบาลอีกทีเพราะว่าตัวเขาเรียกแล้วแต่รถพยาบาลยังมาไม่ถึงเลยผมก็คิดว่ามันนานเกินไปผมคิดว่าถ้าสมมติว่าเรารีบนำส่งให้โรงพยาบาลเร็วที่สุดอ่ะมันน่าจะดีกว่าครับ
0: คือมันเป็นนาทีชีวิตที่ต้องรีบตัดสินใจทำเลยนะตัดสินใจแล้วต้องทำเลย
3: ใช่ครับ
0: นะครับ
3: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วก็โชคดีมากที่คือตอนนั้นจังหวะของรถกระบะสายตรวจเขาบังเอิญใช่ไหมถือว่าบังเอิญใช่ไหมผ่านมาพอดี
3: บังเอิญใช่ครับบังเอิญผ่านมาพอดีผมก็เลยเรียกแล้วก็ไปที่ผมก็เลยอุ้มขึ้นเพื่อที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลคร
0: ับ
3: อุ้มขึ้นหลังรถกระบะครับ
0: ก็เป็นรถสายตรวจของทางสน.ด้วยใช่ไหมครับตรงนี้
3: ใช่ครับของสน.ทุ่งหมาเนี่ยครับ
0: ครับผมโอ้โหเป็นจังหวะที่มันประกอบพอเหมาะพอเจาะเลยอ่ะโอ้โชคดีมากนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวยังไงต้องคงต้องติดตามอาการกันต่อก็เอาใจช่วยขอให้เขาปลอดภัยเนาะนะ
3: ครับ
0: ครับยังไงขอบคุณมากๆเลยนะครับจ่าที่เรียกได้ว่ามาถึงไวแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือนะครับเป็นนาทีชีวิตต้องรีบเร่งเลยนะครับเนี่ยแล้วตรงคนอื่นที่เราเห็นไม่เป็นพลเมืองดีป่ะครับนอกเหนือจากแฟนเขาเนี่ยที่มาช่วยกัน
3: มีเป็นพลเมืองดีก็ประมาณ 2-3 คนครับที่มาช่วยอุ้มขึ้นรถครับเพราะว่าถ้าผมคนเดียวน่าจะไม่ไหวครับช่วยคนอุ้มประมาณ3คนครับ
0: ครับคือถ้ารถสายตรวจไม่มาพอถึงตรงนั้นแล้วก็จะต้องก่อนใช้มอเตอร์ไซค์ก็ต้องใช้นะแต่ว่าต้องมีคนประคองนะ
3: ใช่ครับ
0: ครับ
3: ใช่ครับต้องมีก็แฟนของน่าจะประคองครับแล้วก็ผมน่าจะขับเพราะผมสอบถามแล้วว่าถ้าถือว่าผมมาพาขับมอเตอร์ไซค์ไปอ่ะได้ไหมเขาบอกว่าได้แต่ต้องมีคนประคองผมเหรอนั้นพี่ประคองนะอย่าผมมาเป็นคนขับเพราะแต่เปอร์เอิญรถ
0: มาพอดี
3: กระบะมาพอดีครับ
0: ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่จ่าโพสทอนออกตรวจแล้วครับ
3: ใช่ครับพอดีผมออกตรวจครับแล้วคราวนี้ประชาชนมาบอกว่าพี่มีคนหมดสติอยู่ตรงไหนครับผมก็เลยสตาร์ทรถแล้วก็ขับมาเลยครับตอนนั้นเลย
0: ครับแหมเยี่ยมเลยนะครับอ่ะก็ตอนนี้ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราติดตามอาการนะครับรู้สึกว่าจะมีสายของทางคุณแม่นะคุณแม่ของน้องที่ป่วยด้วยนะเดี๋ยวเราไปคุยพร้อมๆกันเลยดีกว่าไหมฮะคุณอาภากรอยู่ในสายกับเราจะได้ติดตามความคืบหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับคุณอาภากรครับคุณอาภากรตอนนี้เราอยู่กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจ่าสิบตำรวจพงศธรที่เป็นจราจรจากสน.ทุ่งมหาเมฆได้ความช่วยเหลือในช่วงแรกด้วยนะครับอยู่ในสายกันด้วยเดี๋ยวเรียนถามถึงอาการของน้องก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับล่าสุดครับ
4: ล่าสุดเหรอคะตอนนี้ยังหมอยังพอถามว่ารู้สึกตัวนิดหนึ่งก
0: ็
4: พอรู้สึกตัวนิดหนึ่งเลยค่ะ
3: พอรู้สึกตัวแล้วใช่ไหมครับคุณแม
4: ่ค่ะแต่ยังไม่ดีขึ้นนะคะ
0: นะครับ
4: แต่ก็ยังไม่ผิดอยู
0: ่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพมาก่อนบ้างไหมครับเนี่ย
4: มีค่ะเขาเป็นโรคเบาหวานนะคะ
0: อ๋อเป็นโรคเบาหวาน
4: ค
0: ่
4: ะ
0: น้องอายุเท่าไหร่นะครับ
4: ตอนนี้18ค่ะ
0: 18ปีนะครับก็ยังไงให้กำลังใจครอบครัวด้วยนะครับเนาะคุณหมอก็ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ด้วยตอนนี้ครับคุณแม่ครับมีอะไรอยากจะบอกทางด้านของจ่าพงศธรไหมครับเนี่ยอยู่ในสายกับเราก็เป็นท่านที่เรียกได้ว่าเข้าไปช่วยเหลือในช่วงเวลานั้นด้วยนะครับ
4: ขอบคุณคุณตำรวจมากเลยนะคะที่พาน้องมาส่งที่โรงพยาบาลนะคะ
0: นะครับ
3: คุณแม่ขอให้ลูกหายไวๆนะ
4: แล้วตอนนี้น้องก็เป็นแบบเลือดเป็นกรดด้วยนะคะ
0: เลือดเป็นกรด
4: ค่ะ
0: อ๋อครับ
4: เลือดเป็นกรดแล้วก็จะมีฝีอยู่ตรงหน้าท้องด้วยค่ะ
0: อ๋อ
4: แต่ตอนที่หมอเขาทำอะไรก็ยังไม่รู้สึกตัวหรอกค่ะ
0: ครับก็ยังไม่ได้คุยกับลูกสาวเนาะตอนนี้ใช่ไหม
4: ยังค่ะยังไม่ได้คุยเลยค่ะ
0: เห็นบอกมีอาการอ่อนแรงเป็นประจำเลยเหรอครับตัวน้องเองเนี่ย
4: ใช่ค่ะอ่อนแรงเพราะว่าเขาไม่ฉีดยาค่ะถ้าเขาขาดยาเมื่อไหร่เขาจะเป็นแบบ
0: คือต้องฉีดอินซูลินเข้าไปอย่างนั้นใช่ไหมครับเป็นประจำ
4: ใช่ค่ะ
0: เนาะเราเอาใจช่วยกันนะจ่าพงศธรนะครับเนาะ
4: ค่ะ
3: ขอให้หายไวๆนะคะคุณแม
4: ่ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: ค่ะให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจคุณแม่แล้วก็ครอบครัวด้วยยังไงแข็งแรงแน่ๆนะเราให้กำลังใจกันขอบคุณจ่าพงศธรมากๆด้วยนะครับที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับเนาะ
3: ครับผมช่วยเหลือเต็มที่อยู่แล้วครับ
0: ครับผม
4: ขอบพระคุณมาก
3: ครับ
0: ครับเอาใจช่วยนะครับคุณแม่ครับขอบคุณมากครับจ่าครับสวัสดีครับ
3: คร
0: ับ
3: คุณพี่
0: ครับผมขอบคุณทางด้านของคุณอภากรนะครับคุณแม่ของน้องที่ป่วยแล้วก็ขอบคุณจ่าสิบตำรวจพงศธรบุญล้อมนะครับจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆด้วยก็ได้ว่าเป็นช่วงที่โอ้โหจ่านี่คือเห็นการดูแลของจ่าเนี่ยทำทุกอย่างรวดเร็วมากนะครับตั้งแต่ตอนจอดรถคือก็มีกล้องนะครับถ่ายอยู่ตลอดเนี่ยนะแล้วก็จังหวะนั้นนี่ถือว่าโชคดีมากมีทั้งพลเมืองดีนะครับที่มาช่วยกันด้วยนะแล้วก็รถของสายตรวจสน.ทุ่งมหาเมฆก็ผ่านมาพอดีนะครับเป็นจังหวะที่รถกระบะก็ผ่านมาพอดีจ่านี่ก็วิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปประสานกับสายตรวจบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะรับผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็วิ่งนะคือวิ่งตลอดนะฮะวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปอุ้มผู้ป่วยเนี่ยก็ช่วยกันระหว่างพลเมืองดีด้วยอีก2ท่านก็วิ่งอุ้มพาขึ้นรถนะฮะคือมันเป็นนาทีชีวิตนะครับเพราะว่าผู้ป่วยนี่หมดสติไปแล้วนะครับต้องให้ถึงมือแพทย์ให้ไวที่สุดก็ไปถึงที่ห้องฉุกเฉินนะครับใช้เวลาประมาณไม่เกิน10นาทีเนี่ยครับขอบคุณนอกเหนือจากจ่าพงศธรสายตรวจของสน.ทุ่งมหาเมฆแล้วเนี่ยขอบคุณพลเมืองดีทุกท่านด้วยนะครับเนี่ยที่เราขึ้นภาพให้ก็เรียกได้ว่าทุกท่านช่วยกันนะคนไทยมีน้ำใจไม่ทิ้งกันเป็นน้ำใจที่ดีมากๆบนท้องถนนวันนี้เมื่อช่วงบ่าย3โมงที่ถนนพระราม4นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับคุณผู้ฟัง
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับ ไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญ
9: อะดูนี
8: ่ฮะ Waiver ทำได้ไงอะ
9: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
8: โหเร็วจัง
9: บอกแล้วไงไวไหม
10: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

คุณฟังครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่หลายคนมาร่วมกันงดเหล้าเข้าพรรษานะครับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นเทศกาลเข้าพรรษากันแล้วนะครับ3เดือนต่อจากนี้ครับสสส.อยากจะขอชวนนะครับเชิญชวนสายดื่มทุกท่านไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ดื่มเป็นประจำหรือว่าดื่มแค่เฉพาะตอนสังสรรค์มาร่วมกันนะครับพักตับงดดื่มแล้วหันมาเก็บแต้มเรื่องดีๆนะครับให้กับตัวเองกันคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการงดดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ว่าจะงดในช่วงสั้นๆหรือว่างดแบบยาวๆล้วนส่งผลดีและช่วยเพิ่มแต้มบวกให้กับชีวิตของเราได้อย่างคาดไม่ถึงเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะได้แต้มอะไรกันบ้างครับเริ่มกันที่เพิ่มแต้มสุขภาพดีทันทีที่เราหยุดดื่มร่างกายจะได้ฟื้นฟูจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์นะครับสมองจะกลับมาปลอดโปร่งมีสมาธิควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นนะครับสิ่งสำคัญคือตับจะทำงานได้ดีขึ้นช่วยลดปริมาณไขมันในตับช่วยลดความเสี่ยงภาวะดื้อต่ออินซูลินได้ด้วยนะครับแถมใครที่อยากดูดีขึ้นการงดเหล้าจะช่วยให้ผิวพรรณสดใสนะสดใสขึ้นเลยนะครับแต้มที่2ครับเพิ่มแต้มการเงินคุณผู้ฟังลองคิดดูเล่นๆนะครับพอลดหรือว่างดดื่มเงินที่เคยจ่ายไปกับค่าเหล้าค่าเบียร์ก็จะเปลี่ยนมาเป็นเงินเก็บทันทีนะครับเผลอๆช่วง3เดือนเข้าพรรษานี้นะครับที่เราหยุดเหล้าที่เรางดเหล้าคุณอาจจะได้เงินเพิ่มนะครับนะตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นบาทเลยนะครับเงินก้อนนี้ครับเอาไปต่อยอดทำอะไรดีๆได้อีกเยอะเลยส่วนแต้มที่3นะครับนั่นคือแต้มความสุขและเวลาที่มีคุณภาพนะครับลองเปลี่ยนเวลาที่เรานั่งในวงดื่มมาเป็นเวลาดีๆทำกิจกรรมกับครอบครัวหรือคนที่เรารักนะครับหรือจะเอาเวลานี้ไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับตัวเองรับรองนะครับว่าความสัมพันธ์ของเราและคนในครอบครัวก็จะดีขึ้นนะครับและความสุขก็จะเพิ่มขึ้นแน่นอนครับหลายคนอาจจะคิดว่าทำยากนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าปีนี้ทางสสส.เขามีตัวช่วยดีๆนะครับที่จะช่วยเคียงข้างคุณตลอดการงดเหล้าตัวช่วยแรกนะครับโทรไปได้เลยครับที่สายด่วน1413จะมีผู้เชี่ยวชาญใจดีนะครับคอยให้คำปรึกษาเรื่องของการเลิกเหล้าโดยเฉพาะนะครับสายด่วน1413นะครับและตัวช่วยที่2สามารถโหลดได้เลยครับนั่นคือแอปพลิเคชัน Persona Health ที่จะช่วยคุณร่วมเก็บแต้มสุขภาพให้สนุกมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเข้าพรรษานี้มางดเหล้าเก็บแต้มเรื่องดีๆไปด้วยกันครับยิ่งเริ่มได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับกับตัวเราและคนในครอบครัวนะก็จะได้ผลดีตามไปด้วยนะครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากสสส.นะครับขอบคุณสสส.ด้วยนะครับมีข้อมูลแจ้งมาจากทางคุณพันธ์นะครับบอกว่าพหลโยธินขาเข้าสะพานใหม่ดอนเมืองไปวงเวียนวงเวียนบางเขนต่อเนื่องอุโมงค์บางเขนเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับด้านฝั่งกลับกันขาออกก็ไม่ติดนะการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีส่วนกรณีของเหตุเพลิงไหม้หญ้านะครับบริเวณแถวๆทางด้านของใกล้เคียงกับไปรษณีย์บางขุนเทียนล่าสุดนี้นะครับเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้น้ำหนึ่งหัวฉีดเป็นผลนะครับแสงเพลิงนี้หมดไปเหลือเพียงแค่กลุ่มควันขาวก็อยู่ระหว่างการขั้นตอนของการคุยเคลียร์แล้วก็ดับฐานนะครับนะก็เป็นการแจ้งเพิ่มเติมเข้ามานะครับส่วนที่เราติดค้างกันไว้ครับผู้ฟังเรื่องของการฝึกซ้อมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับโดยเฉพาะกำหนดการที่จะเริ่มต้นซ้อมย่อยวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังทางกระทรวงคมนาคมนะครับโดยกรมเจ้าท่าก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับการควบคุมการจราจรทางน้ำพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับตั้งแต่สะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้านะครับสำหรับการฝึกซ้อมย่อยในส่วนของการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับพรุ่งนี้17สิงหาคมมีการปิดการจราจรทางน้ำนะครับระหว่างสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา 12:00 น.จนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จในส่วนของเรือลำเลียงนะครับขอความร่วมมือเรือลำเลียงสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือนะครับในพื้นที่ควบคุมระหว่างสะพานกรุงธน
ถึงสะพานพระปกเกล้านะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จส่วนเรือโดยสารทุกชนิดขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ควบคุมครับตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึงจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จนี่นะฮะในส่วนของเรือด่วนเจ้าพระยานะครับเขาก็มีการปรับเรื่องของการให้บริการด้วยนะครับอันนี้ต้องติดตามแล้วก็วางแผนเผื่อเวลานะครับในการเดินทางกันด้วยนะคุณผู้ฟังนะครับก็มีการปรับเรื่องของการให้บริการนะครับอย่างเช่นเรือด่วนเจ้าพระยาบริษัทเจ้าพระยาทัวริสโบ๊ทบริษัทสุภัทราโบ๊ทก็มีการปรับตารางในการให้บริการวันพรุ่งนี้นะครับ17สิงหาคมวันที่20แล้วก็27สิงหาคมด้วยตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปนะครับตารางเดินเรือของเรือด่วนเจ้าพระยาเนี่ยเฉพาะวันที่17สิงหาคมเนี่ยนะฮะก็ช่วงเวลาตั้งแต่6นาฬิกาถึง12นาฬิกาก็จะมีเรือธงส้มจากนนทบุรีเวลา6นาฬิกาแล้วก็ถึงเวลา7นาฬิกา45นาทีนะครับแล้วก็ในส่วนของเรือธงเหลืองจากนนทบุรี6นาฬิกาถึง8นาฬิกา15นาทีนะครับก็จะมีเดินเรือใน7เที่ยวนะครับอันนี้ต้องเช็คนะครับต้องตรวจสอบแล้วก็สามารถตรวจสอบกันได้นะครับคุณผู้ฟังใครที่ต้องใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยากันอย่างเป็นประจำเนี่ยนะฮะรวมไปถึงให้เผื่อเวลาในการวางแผนการเดินทางด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับส่วนช่วงนี้นะครับ19นาฬิกากับ56นาทีมีคุณตู่ระยองด้วยนะครับบอกว่าพระราม2ขาเข้ากิโลเมตรที่35ขยับได้ทีละเล็กทีละน้อยฝั่งขาออกคล่องตัวนะครับนะก็น่าจะเป็นช่วงข้ามแม่น้ำท่าจีนะครับเคลื่อนตัวช้านะแล้วก็มีสลับหยุดด้วยขาเข้าเนี่ยนะครับขาออกคล่องตัวนะไม่มีปัญหาขอบคุณทางคุณตู่ระยองด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดอาคารทศมบพิตรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารทศมบพิตรณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครสำหรับอาคารดังกล่าวกองทัพเรือโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือสถานพยาบาลระดับชั้นตติยภูมิชั้นสูงกระทรวงกลาโหมดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2562เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้ป่วยทั้งกำลังพลกองทัพเรือครอบครัวและประชาชนทั่วไปที่มารับบริการรักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยกระดับมาตรฐานการรักษาซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2566และเปิดใช้งานอาคารเมื่อเดือนเมษายน2567ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามอาคารว่าอาคารทศมบพิตรมีความหมายว่าอาคารที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่10โดยเป็นอาคารผู้ป่วยในความสูง14ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 2,300 ตารางเมตรมีระบบการให้บริการทางการแพทย์ที่รองรับเตียงผู้ป่วยรวม228เตียงแบ่งเป็นเตียงผู้ป่วยทั่วไปจำนวน184เตียงและเตียงผู้ป่วยวิกฤตและกึ่งวิกฤตจำนวน44เตียงภายในอาคารได้รับการจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมและโรคซับซ้อนโดยเฉพาะพร้อมด้วยระบบสนับสนุนการรักษาพยาบาลอัจฉริยะเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลด้วยมาตรฐานสูงสุดรวดเร็วและปลอดภัยจากนั้นทรงพระดำเนินเข้าภายในอาคารทศมบพิตรทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวศบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรสายทานพระเมตตารักษาปวงประชาต่อยอดเวชศาสตร์ทหารเรือเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าผ่านการจัดแสดงเรื่องราวจำนวน6โซนประกอบด้วยโซนสายทานพระเมตตาสมบพิตรสายทานพระเมตตารักษาปวงประชาต่อยอดเวชศาสตร์ทหารเรือเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าผ่านการจัดแสดงเรื่องราวจำนวน6โซน

การจัดแสดงความเป็นมาของอาคารทศมบพิตรส่วนการแพทย์เชิงยุทธวิธีจัดแสดงภารกิจการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตการปฏิบัติการแพทย์สนามการส่งกลับสายแพทย์และนวัตกรรมฝีมือแพทย์ทหารโซนศูนย์รักษาสายตาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าจะแสดงความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยแสงเลเซอร์แผลขนาดเล็กพร้อมโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงโอกาสในการมองเห็นโซนศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงจะแสดงเทคโนโลยีห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงพร้อมการรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูงได้มาตรฐานสากลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตตลอด24ชั่วโมงและโซนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดจะแสดงการยกระดับการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่เพิ่มความแม่นยำสูงสุดลดความเสี่ยงและสะท้อนความพร้อมของทีมแพทย์เฉพาะทางในการดูแลประชาชนการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือในครั้งนี้นับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและประชาชนผู้มารับบริการของโรงพยาบาลและถือเป็นจุดหมายสำคัญของกรมแพทย์ทหารเรือที่สะท้อนเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการปฏิบัติภารกิจภายใต้ปณิธานการแพทย์ของทหารคือการแพทย์เพื่อประชาชนเพื่อขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยให้มีความก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสืบไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 18:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวปิงคิดนิกอนเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคม2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลังเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายรูปหล่อลอยองค์พระคลังในพระคลังมหาสมบัติเทพประจำกระทรวงการคลังจำลองและเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติซึ่งจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2568ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบ150ปีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทางตะวันตกของสาธารณรัฐโคลอมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พนักท่านนายอาเบลาโดเดลาเอสเปรียยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรุงโบโกตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกของโคลอมเบียความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวโคลอมเบียและโดยเฉพาะครอบครัวจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับประชาชนชาวโคลอมเบียและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากขอให้ทุกคนได้ฟื้นฟูพลังกายพลังใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้เราหวังด้วยใจจริงว่าจะช่วยผู้รอดชีวิตได้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วจากพิบัติภัยร้ายแรงในครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์วันนี้เวลา 17:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์ณเมรุวัฒน์ท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์เกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2472เป็นบุตรของอมาตรีหลวงคหกรรมบดีชมจารุรัตน์และนางภัทราจารุรัตน์วัยเด็กศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินและวชิราวุธวิทยาลัยปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นแรกควบคู่กับเป็นนักเรียนพลตำรวจประจำกอง103เมื่อปี2495ได้รับแต่งตั้งให้ประจำแผนกกฎหมายกองวิชาการกรมตำรวจเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตราชการตำรวจจากนั้นได้รับการคัดเลือกจากกรมตำรวจไปศึกษาด้านกิจการตำรวจณประเทศอังกฤษผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำที่เมืองแคนเทอร์เบอรีได้รับการศึกษาที่โรงเรียนเตรียมนายร้อยอีตันฮอลล์โรงเรียนตำรวจเขต4และโรงเรียนสืบสวนสกอตแลนด์ยาร์ดรวมทั้งฝึกงานตามสถานีตำรวจต่างๆก่อนเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารงานตำรวจที่มหาวิทยาลัยอินเดียนาสหรัฐอเมริกาเมื่อกลับประเทศไทยได้ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรสารวัตรแผนกศูนย์รวมข่าวและรองผู้กำกับการรถวิทยุและศูนย์รวมข่าวมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานระบบวิทยุสื่อสารของตำรวจในปี2505พลตำรวจเอกเสริมได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาหลักสูตรของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FBI รุ่นที่70เป็นข้าราชการตำรวจไทยคนแรกที่ได้รับโอกาสดังกล่าวได้นำความรู้ตลอดจนวิทยาการตำรวจสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานตำรวจไทยตลอดชีวิตราชการพลตำรวจเอกเสริมได้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญหลายตำแหน่งอาทิผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจและรองอธิบดีกรมตำรวจทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานงานตำรวจโดยเฉพาะงานสายตรวจงานปฏิบัติการพิเศษและงานถวายความปลอดภัยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการสารสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ191คนแรกอีกทั้งยังได้รับพระบรมราชานุญาตให้นำตราอุณาโลมมาประดับบนเครื่องหมายประจำหน่วยและสืบทอดเป็นเอกลักษณ์ของหน่วยมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้เป็นผู้วางรากฐานหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วยสวาทรองรับการก่อการร้ายสากลพลตำรวจเอกเสริมอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่ไว้วางพระราชาฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำและต่ออายุราชการจนอายุครบ72ปีรวมทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ร่วมเป็นสมาชิกวงดนตรีสหายพัฒนาและวงดนตรีอสวันศุกร์ทั้งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรมงกุฎและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่3ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงชโลบลจารุรัตน์มีบุตรธิดา3คนพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่28เมษายน2569สิริอายุ97ปีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเซนเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่16สิงหาคม2569วันนี้เวลา 10:49 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแด่คุณพุ่มเจนเซนพระโอรสเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่16สิงหาคม2569โดยมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนพร้อมครอบครัวและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จในการนี้ด้วยโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จากนั้นเสด็จเข้ายังพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่พระโอรสทั้งนี้คุณพุ่มเจนเซนเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2526ที่สหรัฐอเมริกาหลังจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เดินทางกลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยมีความสนใจในด้านกีฬาและมีความสามารถพิเศษในการคำนวณตัวเลขปฏิทินรวมถึงการทำขนมซินนามอนโรลคุณพุ่มถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นสึนามิที่จังหวัดพังงาเมื่อวันที่26ธันวาคม2547สิริอายุ21ปีซึ่งในภายหลังทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงจัดตั้งมูลนิธิคุณพุ่มขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสสงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษให้เป็นคนเก่งดีมีคุณธรรมควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อันถือเป็นมรดกแห่งความดีงามของคุณพุ่มที่ยังคงส่องสว่างและมอบชีวิตใหม่ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหลังเสร็จสิ้นพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลภายในพระอุโบสถทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนและครอบครัวและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนไปทรงวางพวงมาลัยที่หน้าอัฐิคุณพุ่มณอนุสาวรีย์เจ้าจอมันดาอ่วมในสุสานหลวงซึ่งตลอดช่วงชีวิตของคุณพุ่มเจนเซนได้เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงในการเรียนรู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตลอดจนเป็นที่รักแก่ผู้ที่ได้สัมผัสและใกล้ชิดพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกดจำนวน8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันจากนั้นเวลา 11:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปต่อมาเวลา 17:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้เวลา10นาฬิกานางนิพาสุพิจยางคูลและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวย่งหัวไทยแลนด์บริษัทน้ำดื่มเพื่อชีวิตจำกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครวัดนายาวและวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์วัดทุ่มท่าจังหวัดพะเยาวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์และวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังและชายหาดสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยบริษัทมหาชัยพัฒนาที่ดินจำกัดและบริษัทปิ่นทองอินดัสเทรียลพาร์คจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดกัลยาณมิตรและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีวัดราชนิมิตศรัทธาธรรมและวัดบัวรวยจังหวัดสมุทรปราการวัดสวนราชโพธิยารามวัดสามราชนุกูลวัดสว่างโสพลและวัดจอมรัตนารามจังหวัดสุรินทร์เวลา 17:00 น.บริษัทนิปปอนคินโซคุประเทศไทยจำกัดบริษัทมักกะสันสแตนเลสสตีลจำกัดนางศิวากรรัตนภากรและคณะโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและนายภูเทพโพหอมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดโมลีโลกยารามและวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดราชสามัคคีวัดช่องแสมสารวัดเทพประสาทและวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีและเวลา 19:00 น.วัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจังหวัดตราดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและวัดหัวตลุกวนารามจังหวัดนครสวรรค์และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางบนเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครสู่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินอาคารเรียนรู้เรื่องโขนศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดให้บริการรถรับส่งฟรีวันละ1รอบระหว่างวันที่12สิงหาคมถึง26ธันวาคม2569ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และในวันเดียวกันนี้ที่
พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนราชประชาสมาสัยจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจังหวัดตราดนักเรียนราชินีรุ่น95สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตรวัดหัวตลุกวนารามและวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์นายภูเทพโพหอมโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรุงเทพมหานครและมูลนิธิพระพุทธเจ้า5พระองค์จังหวัดหนองคายทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและเวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกส่วนนักเรียนสวมเครื่องแบบตามระเบียบค่ะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยพื้นป่าสู่การสืบสานทรัพยากรธรรมชาติผู้ทรงเป็นด่างพระแม่แห่งพื้นป่าไทยในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนพื้นป่าชายแดนความมั่นคงของแผ่นดินติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ชนชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ผืนป่าของแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องนับได้ว่าแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านในปัจจุบันได้เป็นต้นแบบในการดูแลรักษาผืนป่าจนเป็นที่มาของคำว่าจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยซึ่งเรื่องราวเหล่านี้จะทำให้ประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินได้รับรู้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงเป็นด่างพระแม่แห่งผืนป่าไทย

0: นพื้นแผ่นดินที่สูงชันครั้งหนึ่งเคยแห้งแล้งและเปราะบางพื้นป่าถูกแผ่วถางเพื่อแลกกับการอยู่รอดของชีวิตหากภายใต้สายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดพระเนตรเห็นถึงหนทางของการแก้ปัญหาทางออกที่ไม่ใช่เพียงการรักษาป่าแต่คือการรักษาชีวิตของผู้คนควบคู่กันไปปัญหาการบุกรุกป่ามิได้เกิดจากความต้องการทำลายแต่เกิดจากความจำเป็นของการดำรงชีพพระองค์ทรงตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนมิอาจเกิดขึ้นได้หากราษฎรยังขาดโอกาสในการดำรงชีพทางออกจึงไม่ใช่เพียงการปกป้องผืนป่าแต่คือการสร้างชีวิตให้สามารถยืนหยัดอยู่ได้เคียงข้างผืนป่า
1: ซึ่งจะส่งผลให
2: ้คนสมัยใหม่แม้จะเป็นชาวเขาก็เรียกว่ามีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยต้องมีงานการทำถึงจะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวได้เราก็ลองดูแทนที่จะตั้งหมู่บ้านที่บ้านเราดูเป็นสถานีเกษตรใหญ่แล้วก็มีหมู่บ้านของสถานีเกษตรอยู่ในแถวนี้แล้วเขาบอกตอนนี้เขาหางานทำลำบากเหลือเกินเป็นเหตุเขาต้องไปร่วมมือกับพวกค้ายาเสพติดซึ่งเราก็โทษเขาไม่ได้เพราะไม่มีงานให้เขาทำจริงๆนี่ก็ลองสร้างงานให้เขาทำในด้านที่จะผลิตผลไม้ผัก
3: พ
2: ื
3: ชเม
2: ือง จะรับคนที่จะมาทำงานคล้ายๆเป็นที่ที่ทำงานหางานทำได้
0: พระราชดำริอันลึกซึ้งจึงได้เกิดสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในปีพุทธศักราช2546บนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในภาคเหนือกว่า18แห่งสถานีพัฒนาการเกษตรเหล่านี้มิใช่เพียงแหล่งทดลองแต่คือโรงเรียนของชีวิตที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้
4: ทรงโปรดให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามบ้านบิเกิดขึ้นมาเป็นสถานีที่ทดลองเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณตอนกลางของภูเขาของป่านะครับเข้ามาเรียนรู้ทำการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็นำเอาความรู้ต่างๆเหล่านี้ครับไปทำในพื้นที่ตัวเองเพื่อจะลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับหันมาปลูกพืชผลทางการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ป่าตรงนั้นนะครับปัจจุบันนะครับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามบริเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด18แห่งนะครับอยู่ทั้งหมดเดียวของประเทศไทยนะครับเชียงใหม่มีอยู่8แห่งนะครับเชียงราย4แห่งแล้วก็น่าน3แห่งนะครับที่เหลือก็มีพะเยามีกำแพงเพชรเลยมีพิษณุโลกอีกจังหวัดละ1แห่งรวมทั้งหมด18แห่งด้วยกันปัจจุบันยังทำหน้าที่เป็นสถานีที่ทดลองต่างไม่ว่าพืชผักผลไม้เมืองหนาวเหล่านี้นะครับขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาแล้วเป็นการสร้างอาชีพให้ตรงนั้นขึ้นมานะครับ
0: จากยอดเขาสู่พื้นที่ราบพระองค์ทรงสานต่อโอกาสแห่งชีวิตมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเพื่อเป็นแหล่งฝึกอาชีพให้ราษฎรได้เรียนรู้ตั้งแต่การปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์ไปจนถึงการแปรรูปผลผลิตที่ซึ่งความรู้ถูกแปรเปลี่ยนเป็นอาชีพและอาชีพกลายเป็นความมั่นคง
4: ภายหลังจากสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงแล้วเนี่ยครับพระองค์ท่านทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเพื่อให้ชาวบ้านพื้นราบเนี่ยโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นราบเลยนะครับให้มีอาชีพมีการสร้างงานขึ้นในพื้นที่ตรงนั้นนะครับเช่นเรื่องการเลี้ยงสัตว์การทำฟาร์มต่างๆที่มันเป็นอาชีพทางพื้นราบครับตรงนี้ก็คือเพื่อให้ชาวบ้านที่อยู่พื้นราบเนี่ยเขาสามารถที่จะมีอาชีพที่มั่นคงนะครับไม่ต้องไปคล้องแวะกับยาเสพติดต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นพระบิดาอีกอันหนึ่งที่ช่วยในการรักษาป่าตั้งแต่ยอดเขาลงมาสู่พื้นราบนะครับ
0: เมื่อความรู้ถูกถ่ายทอดเมื่อโอกาสมาพร้อมความเข้าใจผืนป่าที่เคยเสื่อมโทรมจึงค่อยๆฟื้นคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ขณะเดียวกันราษฎรก็มีอาชีพที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนผืนป่าจากผู้เคยพึ่งพาป่าอย่างไร้ทางเลือกวันนี้ราษฎรของพระองค์กลายเป็นผู้พิทักษ์ผืนป่า พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ได้เป็นต้นแบบสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้ความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกว่า70โครงการทั่วประเทศทุกโครงการมีหัวใจเดียวกันคือการดูแลผืนป่าควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาไม่เบียดเบียนแต่เกื้อกูลจากภูเขาที่เคยแห้งแล้งสู่ผืนป่าที่กลับมาเขียวขจีจากชีวิตที่ไร้ความมั่นคงสู่ความหวังที่ยังรากลึกในหัวใจของผู้คนทั้งหมดนี้คือผลแห่งพระวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ของพระแม่แห่งผืนป่าไทยผู้ส่งมอบทั้งผืนป่าและชีวิตใหม่ให้แก่ประสบกรณิกรเพื่อให้ผืนป่ายังคงอยู่และให้ผู้คนดำรงชีวิตอย่างมั่นคงสืบไปจากพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าวันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แก่ตาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้วนะคะว่าสมเด็จพระราชินีแห่งสยามประเทศมิเพียงทรงดูแลคุณภาพชีวิตของเราประสบกรณิกรเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงมีพระเมตตาต่อผืนป่าและสรรพชีวิตและทั้งหมดนี้คือพระวิสัยทัศน์พระแม่แห่งผืนป่าของผืนแผ่นดินไทยที่คนไทยทุกหมู่เหล่าจะต้องร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานรักษาผืนป่าอันเป็นมรดกของแผ่นดินให้ยั่งยืนสืบไปสวัสดีค่ะ
3: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไม่มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้งน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกิดผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเร่ร่อนเหมือนเมื่อก่อนครับ
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: ฮัลโหลพี่ป๋อง
1: ว่าไง
0: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
1: เออเอาดิ
0: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
1: ได
0: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
1: เออดี
0: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
2: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
1: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: เล็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
6: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
7: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
6: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
7: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
6: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
7: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
6: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

20:46 ครับมาติดตามจส.ร้อยกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ทางด้านของ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะครับเตือนภัยคือมีไลน์ปลอมนะครับฝากให้ระวังมิจฉาชีพนะครับที่มาแชทแล้วก็อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงนะครับหลอกเพื่อเข้าตรวจสอบมิเตอร์แล้วก็มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายด้วยนะครับคุณฟังครับทางด้านของ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงแจ้งเตือนประชาชนนะครับให้ระมัดระวังไลน์ปลอมนะครับมิจฉาชีพมาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของ MEA ทำการส่งข้อความนะครับโดยอ้างว่าจะเข้าไปขอตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าครับพร้อมกับพยายามสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงให้ประชาชนนะครับยินยอมให้เข้าพื้นที่หรือว่าเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งข้อความดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่การติดต่อจาก MEA นะครับ MEA ยืนยันครับว่าการเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าของเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการตามขั้นตอนของหน่วยงานเนี่ยคือเขาจะไม่มีการเรียกเก็บไม่มีการเรียกเก็บเงินผ่านแชทผ่านโทรศัพท์หรือเรียกชำระค่าใช้จ่ายหน้างานนะครับโดยไม่ได้มีเอกสารหรือกระบวนการของ MEA รองรับนะครับหากมีความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่นะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนที่ตรวจสอบได้นะครับโดยทาง MEA ขอให้ประชาชนอย่าไปหลงเชื่อข้อความหรือบัญชีที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้และควรตรวจสอบข้อมูลกับ MEA โดยตรงก่อนดำเนินการใดๆ MEA ขอแนะนำประชาชนให้ปฏิบัติดังนี้นะครับอย่าให้บุคคลแปลกหน้าเข้าพื้นที่โดยไม่ได้ตรวจสอบตัวตนอย่าโอนเงินหรือชำระค่าใช้จ่ายตามคำสั่งที่ได้รับผ่านแชทหรือโทรศัพท์นะครับขอให้เจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจำตัวทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงานหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวครับให้หยุดการสนทนาและติดต่อ MEA เพื่อตรวจสอบในทันทีนะครับประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็นทางการของ MEA นะครับได้ที่ LINE MEA Connect @MEA Thailand นะครับซึ่งต้องมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีหรือให้ติดต่อที่ MEA Call Center โทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็มาในหลากหลายรูปแบบนะคุณผู้ฟังเนี่ยฮะตอนนี้เราขึ้นหน้าจอทาง YouTube ให้ดูนะครับลักษณะที่เป็นแชทปลอมว่าเป็นลักษณะอย่างไรคุณผู้ฟังลองเข้ามาดูได้นะตรงนี้ที่ YouTube JS100 นะครับในไลฟ์สดตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของข้อความคือเป็นไลน์ที่ก็ใช้สัญลักษณ์นะครับแล้วก็ชื่อนะ MEA Thailand นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นไลน์ปลอมอย่างที่บอกนะครับคือประชาชนถ้าจะตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางนะครับอย่าง LINE MEA Connect เนี่ยแอดไซน์ของเขาต้องมีแอดไซน์นำหน้านะคุณผู้ฟังแอดไซน์ MEA Thailand นะครับ ID LINE ของ MEA อย่างเป็นทางการนะครับแอดไซน์ MEA Thailand นะครับสังเกตสัญลักษณ์ต้องมีโล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาจะไม่มีโล่สีเขียวนำหน้าอันนี้เป็นลายปลอมนะฮะคือลักษณะแบบนี้คุณผู้ฟังอย่าไปเชื่อเพราะฉะนั้นทาง MEA ก็แจ้งเตือนเลยนะครับหากมีข้อสงสัยนี่ก็สามารถที่จะสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วนของ MEA Call Center นะครับ1130นั่นเองขอบคุณ MEA นะครับหรือการไฟฟ้านครหลวงด้วยครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับการเดินทางในช่วงค่ำๆแบบนี้นะมีข้อมูลแจ้งมาจากทางคุณธันวรินทร์นะครับนะบอกว่าราชพฤกษ์นะครับด้านที่มาจากแยกบางกรวยไซน้อยมุ่งหน้าแยกบางขุนกองการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากในอุโมงค์บางขุนกองเนี่ยเห็นมีรถยกนะครับอยู่ในช่องทางด้านซ้ายและเปิดไฟกระพริบนะครับล่าสุดเราสอบถามไปกับทางสภ.บางกรวยก็แจ้งว่าในอุโมงค์มีอุบัติเหตุนะครับรถชนกันเป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1คนนะครับทางกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลศรีสวรรค์นะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุเรียบร้อยนะครับเหตุเกิดประมาณช่วง 19:40 นครับทำให้ช่วงนั้นการจราจรติดขัดนะครับ
นะทางคุณธันวรินทร์ก็สอบถามว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่าเราก็เลยสอบถามไปกับทางพื้นที่ให้นะครับปรากฏว่าเป็นกรณีของอุบัติเหตุนั่นเองล่าสุดณเวลานี้การจราจรเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังก็ช่วยเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูภาพรวมณจุดดังกล่าวเนี่ยไม่ติดแล้วนะฮะไม่ติดแล้วถนนนครอินทร์นะครับในด้านฝั่งขาเข้าช่องทางหลักผ่านตลาดพระราม5เนี่ยมีปริมาณรถมากนะครับก็มีสะสมช่วงก่อนเข้าวงเวียนบางขุนกองนะฮะส่วนราชพฤกษ์เนี่ยก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับณเวลานี้ช่วงโดยรอบวงเวียนบางขุนกองจะเหลือทางด้านของนครอินทร์ด้านขาเข้าเท่านั้นเองนะครับตรงนั้นน่าจะเหมือนมีการทำงานหรือเปล่านะท่านใดผ่านตรงนั้นก็ช่วยเพิ่มเติมอัปเดตกันได้นะครับส่วนพระราม2ด้านขาเข้ารถยังมีปริมาณมากนะครับช่วงก่อนข้ามสะพานท่าจีนนะครับท้ายสะสมเกือบถึงปากทางเข้านิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครนะครับทั้งช่องหลักและก็ช่องทางคู่ขนานด้วยปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับลงจากสะพานก็จะคล่องตัวนะต้องเลยตลาดสดทะเลไทยไปก่อนนะครับก็จะไม่ติดเลยนะช่วงก่อนถึงต่างระดับพระราม2บางขุนเทียนปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับก็มีเรื่องของการเบี่ยงแนวก่อสร้างด้วยนะตรงนี้กลับการขาออกคล่องตัวถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินทิศทางด้านขาออกที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของดาวคณงจอมทองเนี่ยเหมือนมีเหตุหรือเปล่าครับเนี่ยช่วงบริเวณปากทางเข้าดาวคณงจอมทองตรงนี้รถชะลอตัวนะครับมีสะสมตั้งแต่ตรงข้ามกับโรงเรียนแสงทองชะลอตัวเคลื่อนตัวช้านะครับเลยจากแยกดาวคณงจอมทองไปก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับตรงนี้ไม่แน่ใจนะมีเหตุหรือไม่เพิ่มเติมได้นะครับใครที่ใช้เส้นทางตรงนี้ฟังด้านกลับการขาเข้าไม่ติดนะครับคล่องตัวนะเหมือนจะมีเหตุนะครับเนี่ยเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้ก็ไม่ติดแล้วฮะก็เพิ่งจะมีเหตุหรือเปล่ารอบในเองนะเวลานี้เดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยจรัญสนิทวงศ์ด้านขาออกนะครับผ่านแยกไฟฉายมาทางบางขุนนนท์เนี่ยยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับผ่านแมคโครจรัญเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันคล่องตัวรอบในครับพญาไทจากแยกปทุมวันไปราชเทวีมีปริมาณรถมากนะครับท้ายก็ค่อนข้างยาวท้ายอยู่ซอยเกษมสันต์1นะส่วนเพชรบุรีขาออกนะครับมุ่งหน้าแยกราชเทวีเบี่ยงแนวก่อสร้างยังมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งครับทางด้านของราชดำริผ่านเซ็นทรัลเวิลด์ไปประตูน้ำรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดก่อนเข้าแยกประตูน้ำส่วนราชปรารภยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับด้านที่มาจากประตูน้ำไปแยกหมอเหลงกับการพอเคลื่อนตัวได้นะจากมักกะสันมาทางด้านของประตูน้ำจะมีชะลอตัวเข้าแยกประตูน้ำนะครับพระราม1ปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์ยังติดเหมือนกันนะปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดส่วนด้านกลับกันพอเคลื่อนตัวได้นะครับที่มาจากทางราชประสงค์รถที่มาจากเพลินจิตเข้าแยกราชประสงค์เคลื่อนตัวได้ดีนะครับคุณผู้ฟังจะมีสะสมช่วงเข้าแยกราชประสงค์ท้ายสั้นครับนานาเข้าอโศกมีท้ายอยู่ซอยสุขุมวิท11นะครับแถวๆใต้ BTS นานาส่วนขาเข้าก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับช่วงแยก26เข้ามาทางสวนเบญพร้อมพงษ์เข้าอโศกนะครับรถจึงเยอะนะทั้ง2ด้านนะครับสุขุมวิทเข้าออกแยกอโศกส่วนเพชรบุรีนะครับแยกเพชรอุทัยเข้าอโศกเพชรมีท้ายสะสมนะครับก่อนเข้าแยกเพชรอุทัยส่วนด้านกลับการขาออกไปพร้อมพงไปทองหล่อเอกมัยไปพัฒนาการศรีนครินทร์เคลื่อนตัวได้ดีนะครับก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปก็น่าจะดีขึ้นนะครับในบางเส้นทางโดยเฉพาะรอบในนะครับ20นาฬิกากับ55นาทีฝากกันไว้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับใครที่ขับรถดีนะครับเรามีโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับ
จากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับที่ร่วมกับจสร้อยของเราแน่นอนนะครับอยากให้คุณผู้ฟังเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเยอะจริงในแต่ละวันนะครับก็เรียกได้ว่าสร้างความเสียหายต่อรถของเราเกิดความสูญเสียขึ้นนะครับใครที่เข้าร่วมโครงการคนรักรถเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สมาชิกนะครับจะได้รับสิทธิประโยชน์โดยเฉพาะเงินกองทุนคืนครับถ้าคุณขับรถดีไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะครับสมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนการทำประกันประเภทที่1ก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมด้วยนะครับถ้ารถเราไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดยืมรถได้สูงสุดไม่เกิน20วันรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภท1ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถผ่อนได้นะครับ 0% นาน6เดือนมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปให้ด้วยส่วนรถที่อายุเกิน7ปีครับก็ย้ายไปทำประกันประเภทที่3เปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยนะครับประกันประเภทที่3เนี่ยจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมแต่ได้รับเงินกองทุนคืนเช่นกันนะครับถ้าหากไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดมีเงินคืนให้นะขอให้คุณขับรถดีเท่านั้นเองรับเงินกองทุนคืนในรอบการเฉลี่ยแต่ละปีด้วยรถที่สามารถเข้าร่วมการทำประกันประเภท3นะครับก็รองรับทั้งเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์ด้วยนะครับมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้ผ่อนได้ 0% 3เดือนครับสนใจเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับกับบริษัทวิริยะประกันภัยครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ02 150 0888นะครับ02 150 0888ครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะนายกถูกสุ่มตรวจอาวุธปืนยาเสพติดด่านบุรีรัมย์และกรมสุขภาพจิตเตือนโพสต์ข่มขู่ไม่ใช่เรื่องเล่นห่วงพฤติกรรมเรียนแบบในโรงเรียนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
7: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สนที่กำลังตั้งจุดตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดอย่างเข้มงวดในพื้นที่ตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์รวมไปถึงอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการกวดขันและป้องกันการแพร่กระจายของอาวุธปืนโดยในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่นายอนุทินซึ่งเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเช่นเดียวกับประชาชนซึ่งนายกสอบถามว่าเจออะไรไหมด้านตำรวจตอบว่าไม่เจอครับขณะที่นายกถามกลับอีกว่าหมายถึงที่ตั้งด่านทั่วๆไปแถวนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตอบว่าเจอแต่ยาครับกรมสุขภาพจิตเตือนข่มขู่ไม่ใช่เรื่องเล่นห่วงพฤติกรรมเรียนแบบในโรงเรียนย้ำ2ไม่1ร่วมไม่ส่งต่อไม่เรียนแบบและร่วมแจ้งเบาะแสคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
9: นายแพทย์กิตติศักดิ์อักษรวงอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าจากเหตุการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษาที่ผ่านมาพบการเผยแพร่ข้อความหรือเนื้อหาที่มีลักษณะข่มขู่และพฤติกรรมเรียนแบบในหลายสถานศึกษาได้สร้างความหวาดกลัวความตื่นตระหนกส่งผลกระทบต่อจิตใจของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงอาจซ้ำเติมความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เดิมโดยเฉพาะเมื่อเหตุการณ์ได้รับความสนใจและมีการนำเสนอภาพรายละเอียดหรือเรื่องราวของเหตุการณ์และผู้ก่อเหตุซ้ำๆซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อพฤติกรรมเลียนแบบจึงขอให้ผู้ที่โพสต์ข้อความข่มขู่หรือล้อเลียนเหตุการณ์ความรุนแรงอย่าเห็นเป็นเรื่องสนุกและมีการนำเสนอภาพรายละเอียดหรือเรื่องราวของเหตุการณ์และผู้ก่อเหตุซ้ำๆซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อพฤติกรรมเลียนแบบจึงขอให้ผู้ที่โพสต์ข้อความข่มขู่หรือ

0: สมขณะเดียวกันครูและผู้ปกครองควรกำหนดแนวทางป้องกันและรับมือที่ชัดเจนตักเตือนและจัดการผู้โพสต์อย่างจริงจังด้วยความเหมาะสมรวมถึงควรเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้พูดคุยถึงความรู้สึกรับฟังโดยไม่ตำหนิหรือตรีตาและสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือพฤติกรรมหากมีความเครียดความหวาดกลัวเศร้าหรือรู้สึกไม่สบายใจจากเหตุการณ์สามารถปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับคำแนะนำและการช่วยเหลือที่เหมาะสมและศึกษาข้อมูลความรู้สุขภาพจิตเพิ่มเติมได้ที่ www.sukhaphapjit.com ปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
1: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชน

0: และหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 3:13 ครับมาติดตามจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรกันต่อนะครับยังอยู่ด้วยกันกับผมนะครับพัฒน์อภิธนการด้วยคุณผู้ฟังครับมีอุบัติเหตุรับแจ้งทาง LINE @js100 นะครับถนนกาญจนาภิเษกช่วงระหว่างต่างระดับเอกชัยนะครับมุ่งหน้ามาทางต่างระดับบางโคลัดตัดกับกลับประพฤกนะครับจุดที่เกิดเหตุครับอยู่เยื้องกับแมคโครบางบอนนะครับเยื้องๆกันประมาณ300เมตรเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกันนะฮะกับทางคุณเรืองฤทธิ์นะครับอยู่ในสายกับเราคุณเรืองฤทธิ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับคุณเรืองฤทธิ์เห็นเหตุนี้เป็นยังไงครับเป็นเหตุยังไงครับตรงนี
1: ้ผมมานี่เจอแต่รถซึ่งน่าจะบรรทุกเสาปูนเสาเข็มนะครับน่าจะหลายตันนะครับผมคือลักษณะเขาเสียหลักน่าจะเพาหลุดหรือล้อหลังหลุด
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะมันแยกออกจากตัวรถแล้ว
0: ตัวเพาก
1: ับเขาก็ไปชนขอบทางครับผม
0: โ
1: อ้ทีนี้น้ำมันตัวถังอะไรนี่ก็กระจายลงพื้นแล้วลื่นครับ
0: โอ้
1: ลื่นมากขนาดรถผมยังเกือบไปหมุนนะครับผม
0: ตอนที่คุณตอนที่คุณเรืองฤทธิ์มาเนี่ยมาด้วยความเร็วแค่ไหนตอนนั้น
1: ก็ประมาณ20นะครับเพราะว่าจะมีกู้ภัยเขาไปถึงก่อนผมแล้ว
0: ผม
1: ขับมาก็เจอรถกู้ภัยเปิดไฟแล้วก็ให้สัญญาณไปทีละคันนะครับ
0: เออแต่ก็คือต้องขับเหยียบคาบน้ำมันใช่ไหม
1: คาบน้ำมันครับคาบน้ำมัน
0: ต้องขับเหยียบคาบน้ำมัน
1: มันจะอยู่ตรงหน้าศูนย์โตโยต้าที่เยื้องกับห้างแมคโครบางบอนนะครับมันเป็นสะพานพอดีเลยตรงนั้นเป็นคอสะพาน
0: เ
1: ลื่อนมากครับต้องระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับก่อนถึงที่เกิดเหตุเขาจะมีจากเลนคู่ขนานให้เข้าข้างในนะครับหลายคันก็หลบเข้าข้างในกันไม่มีปัญหาครับ
0: ก็คือเปลี่ยนเข้าช่องทางหลักกันก็จะ
1: เพราะว่าเกิดเหตุคู่ขนาน
0: แล้วที่เห็นนี้ตอนที่ผ่านนี่มีรถที่ประสบเหตุลื่นถลายอะไรยังไงบ้างเรื่อง
1: ก็มีลื่นครับแต่เขาพยุงรถกันได้นะครับเพราะว่าเขาจะให้ขับช้ามากมันลื่นมากจริงๆครับ
0: คือตอนที่ขับผ่านนี
1: ่เต็มทุกเลนเลย
0: ตอนที่ขับผ่านลักษณะพวงมาลัยมันจะเหวอะเหวอะเลยไหมตอนนั้นน่ะ
1: ใช่ครับก็คือเราควบคุมล้อไม่ได้นะเหมือนมันลื่นนะครับเหมือนมันจะหมุนนะครับขนาดขับแค่20-30นะคร
0: ับ ครับ
1: เหมือนล้อมันฟรีนะครับก็ระมัดระวังครับผมว่าน่าจะมีกู้ภัยหลายตอนนี้มันมาแล้วน่าจะ10 กว่านาที20 นาทีแล้วที่ผมผ่านมาคร
0: ับแล้วตอนที่ผ่านนี่มีรถหลายคันไหมตอนนั้นอะเยอะไหม
1: ติดยาวเลยครับติดเป็น200-300เมตรนะครับ
0: คือผ่านได้แค่ช่อง
1: แต่ต่างระดับเอกชัยเลยจนถึงที่เกิดเหตุนะคร
0: ับแล้วผ่านได้แค่ช่องทางซ้ายใช่ไหมคุณ
1: ใช่ครับผ่านก็ได้ช่องทางเดียวครับผม
0: ช่องทางเดียวเท่านั้น
1: ใช่ครับ
0: คือลักษณะแบบนี้เนี่ย
1: ตรงนั้นมันมี3เลนปิด2ครับผ่านได้เลนหนึ่งร้ายเลนซ้ายสุดครับ
0: แต่คราบน้ำมันเท่าที่คุณเรืองฤทธิ์เห็นเนี่ยเหมือนทุกช่องทางเลยหรือเปล่า
1: เต็มเลยครับเต็มทุกช่องทางครับเปียกเลยครับ
0: แล้วมันยังมีไหลออกมาอีกไหมเท่าที่เห็นได้สังเกตไหม
1: ไม่คือผมว่ามันน่าจะมันเกิดเหตุน่าจะสักพักหนึ่งแล้วรถที่ผ่านมาก็ผมว่าต้องมีคันไหนลื่นๆบ้างล่ะมันเลยกระจายไปเต็มเลยครับผม
0: เพราะฉะนั้นใครจะผ่านนี่ต้องแบบให้ช้าที่สุดเลยนะ
1: ครับผมต้องช้านะครับถ้าไม่ช้านี่เอาไม่อยู่แน่ครับผม
0: แต่เจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลกันก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุด้วย
1: แหละก็คือไม่ให้ขับเร็วกันนะครับเขาปล่อยทีละคัน
0: แล้วเท่าที่เราเห็นในเสาเข็มที่เขาบรรทุกมานี่มันเยอะแค่ไหนอ่ะมันมีร่วงลงมาไหม
1: ไม่ร่วงครับผมไม่ร่วงพอรถเขาไม่พลิกนะครับรถเขานี่น่าจะล้อหลังด้านซ้ายหลุดแล้วทีนี้มันน่าจะเสียหลักไปชนกับขอบทางขอบสะพานอะไรสักอย่างนึงครับผม
0: ไอ้ที่บอกว่าหลุดนี่คือเพลาใช่ไหมเพลาหน้าหรือเปล่า
1: ล้อเลยครับล้อหลัง
0: ล้อเลยใช่ไหม
1: ล้อหล
0: ัง
1: เขาหลุด
0: อ๋อล้อด้านหลังเหรอ
1: ใช่ครับผม
0: โอ้กี่ล้อครับเท่าที่
1: รถเขาไม่พลิกนะรถเขายังทรงตัวอยู่อย่างนั้นนะครับ
0: เท่าที่เห็นนี่ประมาณกี่ล้อครับด้านหลังอะ
1: หลุดออกมาคู่นึงเลยครับผม
0: อ๋อเหรอ
1: ผมเห็นเหล็กกับล้อน่ะหลุดออกมาจากตัวรถครับ
0: ย้ำว่าเป็นล้อหลังนะไม่ใช่ล้อหน้านะ
1: ไม่ใช่ล้อหน้าครับล้อหลัง
0: ก็คือหลุดทั้งคู่เป็นลักษณะเป็นรถพ่วงไหมครับหรือว่าแค่รถบรรทุกตอนเดียว
1: ผมว่าน่าจะ10 ล้อนะครับรถบรรทุก10ล้
0: อครับ
1: แต่ผมว่าไม่ทันสังเกตว่ามันพ่วงหรือเปล่านะแต่มันบรรทุกเสาปูนเสาเข็มลักษณะคล้ายเสาไฟฟ้านะครับ
0: คือที่เห็นคือมันหลุดมาเป็นคู่เลยใช่ไหมทั้งซ้ายทั้งขวา
1: หลุดออกมาเป็นคู่เลยครับ
0: เป็นคู่เลยทั้งซ้ายและขวาเลย
1: นะไม่มั่นใจว่าทั้งซ้ายหรือขวาหรือเปล่าแต่มันหลุดมาคู่นึงตรงที่เลยรถ ที่ข้างๆกันนะครับ
0: อ๋อเห็นเป็นล้อรถยนต์เนี่ยคู่หนึ่งใช่ไหมก็คือสองล้อ
1: ใช่ครับที่หลุดออกมาจากตัวรถนะคร
0: ับอ๋อแต่ไม่แน่ใจว่าทั้ง
1: สองล้อหน้ามันก็มีล้อเดียวเนาะแต่อันนี้มันมีคู่ผมว่าน่าจะเป็นล้อหลัง
0: เพราะว่าล้อหลังเนี่ยคือแต่ละฝั่งมันจะเป็นคู่กันด้วยไงใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับ
0: เป็นล้อคู่อ่ะ
1: ผมว่าไม่หกล้อก็สิบล้อนะครับ
0: ดูรถเขาเอียงไหมคุณดึงลิศ
1: เอียงครับเอียงครับผม
0: เอียงมาทางซ้ายเนอะมาทางฝั่งด้านซ้าย
1: ใช่ใช่ใช่ครับเอียงมาทางซ้ายครับผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นล้อหลังซ้าย
0: ครับ
1: แต่ต้องระวังจริงๆนะครับมันลื่นจริงๆเพราะว่ารถผมเพิ่งเปลี่ยนยางมายังลื่นเลย
0: โอ้นะครับได้ตอนนี้ถึงที่บ้าน
1: แล้วลื่นมากมาก
0: ตอนนี้ถึงที่บ้านแล้วใช่ไหมครับเนี่ย
1: ถึงบ้านแล้วครับผม
0: โอเคโอ้นะฮะ
1: โอเคคร
0: ับ ได้ขอบคุณมากเลยคุณลึงฤทธิ์ที่ช่วยกันแจ้งช่วยกันเพิ่มเติมเข้ามานะครับ
1: ครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับสวัสดีครับนะฮะก็เป็นการจนาพิเศษวงแหวนตนตกนะครับด้านขาออกนะคุณผู้ฟังเยื้องๆกับแมคโครบางบอนเยื้องๆกันประมาณ300เมตรคุณฟังระวังด้วยนะครับคือผ่านในแค่ช่องทางซ้ายแล้วก็มีคราบน้ำมันเนี่ยครับที่เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 นะครับจะได้เห็นภาพแล้วประเมินสถานการณ์กันได้ดีขึ้นนะครับคือน้ำมันเนี่ยที่เราเห็นเป็นคราบน้ำนี่คือน้ำมันนะฮะเป็นคราบที่เปียกอยู่ในเป็นน้ำมันทั้งนั้นเลยนะครับคือมันหกมาตั้งแต่ตัวรถบรรทุกเขาที่ล้อหลุดเนี่ยแล้วก็มาที่เลนกลางเลนซ้ายด้วยคือใครผ่านนี่ต้องให้ช้าที่สุดเลยนะครับใครที่มีประสบการณ์เคยเหยียบคราบน้ำมันนี่จะรู้เลยนะต้องช้ามากๆนะครับ20นี่ยังถือว่าไวไปนะเอาสักช้าที่สุดอะคุณผู้ฟังช้ามากๆด้วยนะที่จะผ่านผมไม่แน่ใจว่าณเวลานี้เจ้าหน้าที่เขาจัดการจราจรอย่างไรจะมีการปิดการจราจรไหมเพราะช่องทางหลักยังวิ่งได้เกิดเหตุในช่องทางคู่ขนานนะครับช่องทางหลักยังวิ่งได้ถ้าอะไรตามหลังอยู่ให้เบี่ยงออกช่องทางหลักเลยนะครับก็ต้องใช้เวลาดำเนินการนะครับทั้งการทำความสะอาดการเคลื่อนย้ายรถบรรทุกเสาเข็มคันนี้ด้วยนะเกิดเหตุนะครับไม่มีคู่กรณีนะแต่ว่ารัวรถเนี่ยเห็นบอกว่าล้อหลุดนะครับแต่เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมกันว่าเป็นล้อด้านซ้ายหรือเปล่าเพราะว่าดูรถเขาเอียงมาทางซ้ายนะฮะแล้วก็มีคราบน้ำมันด้วยให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับย้ำนะครับเป็นการจนาพิเศษด้านขาออกนะครับในช่องทางคู่ขนานเยื้องกับแมคโครบางบอนประมาณ300เมตรรถบรรทุกเสาปูนนะครับไปเสียหลักแล้วก็ชนขอบทางแล้วถังน้ำมันแตกล้อหลุดด้วยนะฮะทำให้น้ำมันหกเต็มถนนเลยนะครับเพิ่มความระมัดระวังด้วยเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันต่อนะครับสำหรับเคสนี้คุณผู้ฟังเมื่อช่วงที่คุณณัฏฐยาดำเนินรายการมีโอกาสได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเด็กที่ติดโซเชียลว่าเด็กควรจะเล่นโซเชียลอายุเท่าไหร่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเดี๋ยวเราพาคุณผู้ฟังไปติดตามเทปการสัมภาษณ์พูดคุยกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐสุดาเต้พันธ์คณบดีคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับติดตามเทปปรีลันในช่วงนี้ก่อนครับ
2: เขามีการบังคับใช้กฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลักซึ่งตรงส่วนตรงนี้เนี่ยทำไมก็ถึงต้องมีการห้ามใช้โซเชียลมีเดียในเด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีมันมีผลกระทบยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ค่ะดิฉันมีสายของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐสุดาเต้พันธ์ค่ะท่านเป็นคณบดีคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: อาจารย์คะจริงๆเรื่องของโซเชียลมีเดียกับเด็กเนี่ยปัญหาเนี้ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นมันก็มีมาพอสมควรแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นต่างประเทศเขาหลายๆประเทศเลยที่เขาหันมาให้ความสนใจแล้วก็มีการนำกฎหมายมาบังคับใช้ผลจากเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียในเด็กๆตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีเรื่องของทางวิชาการมีการวิเคราะห์มีการทำวิจัยอะไรออกมาว่ามีผลกระทบยังไงบ้างอะคะ
3: ค่ะจริงๆเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียกับเด็กๆเนี่ยค่ะ
2: ก็
3: คงจะบอกว่าเราก็มักจะรู้สึกว่ามันเป็นผลทางลบเนาะอย่างเรื่องที่เรามักจะเคยได้ยินก็คือพอเด็กๆอยู่บนโซเชียลมีเดียก็มีโอกาสที่จะได้รับอะไรที่มันเป็นอันตรายออนไลน์เนาะอย่างที่เราไม่อยากให้เกิดเช่นเรื่องไซเบอร์บูลลี่อิงนะคะที่เป็นกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะหร
2: ือ
3: ว่าบางครั้งก็ทำให้เด็กๆไปเจอกับเนื้อหาในโซเชียลมีเดียที่มันรุนแรงหรือว่าถูกล่อลวงโดยวิชาชีพถูกไหมคะแต่บางครั้งเนี่ยก็มีอีกกลุ่มนึงที่เป็นงานวิจัยที่บอกเอ้ยมันก็จะส่งผลกับสุขภาพจิตไหมนะว่าอาจจะทำให้มีการที่เขาแบบว่าพออยู่กับ หน้าจอนานๆอยู่แต่กับหน้าจอนะคะไม่ได้มีกิจกรรมอื่นม
2: ัน
3: จะมีโอกาสที่จะมีเรื่องภาวะซึมเศร้าไหมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความกังวลตรงนี้ขึ้นเนาะแล้วก็จริงๆสิ่งที่น่าคิดอีกอย่างนึงคือเด็กๆที่เป็นเด็กเนี่ยค่ะจริงๆเรายังอยากให้เขามีใช้คำว่ากิจกรรมทางกายเนาะกิจกรรมกลางแจ้งที่เขายังได้ออกไปเล่นกีฬาไปใช้ชีวิตในสังคมจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้มันเกิดขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในหลายประเทศไม่ใช่แค่ออสเตรเลียนะคะถามว่าในภูมิภาคบ้านเราเองอย่างสิงคโปร์อย่างอินโดนีเซียเนี่ยค่ะก็มีมาตรการบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเช่นกันค่ะ
2: อืมค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยคิดว่าในประเทศไทยเองเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าไปอยู่ในโลกโซเชียลมากๆแบบนี้เนี่ยคิดว่าอาจารย์คิดว่ามองว่าผลกระทบเหล่านี้ที่แสดงออกมาเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนอะคะ
3: คืออย่างเรื่องถ้าเกิดยกตัวอย่างอย่างเรื่องไซเบอร์บูลลี่ยิ่งนะคะอันที่เราเห็นชัดๆมีงานวิจัยชัดๆเนี่ยค่ะก็คงบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเราก็ไม่ต่างจากต่างประเทศที่เกิดขึ้นนะว่าเวลาเด็กๆเข้าไปอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนาะที่มันมีเครือข่ายสังคมออนไลน์มีโอกาสที่จะไปเจอพบปะคนออนไลน์ที่บางครั้งเนี่ยค่ะที่เราก็จะไม่รู้ว่าเขาคือใครเขาไม่ได้แสดงตัวตนไหนค่ะแล้วก็งานวิจัยพบเลยนะว่ายิ่งเข้าไปอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เขาไม่ต้องแสดงตัวตนเป็นเขาชัดเจนนะคะมันก็ทำให้คนอาจจะมีพฤติกรรมที่มันแบบว่าไม่ยั้งคิดหรือว่าไม่ทันคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดเขารู้ที่ต่างนะว่าเนี่ยรู้เลยว่าคนที่โพสเนี่ยเป็นคุณนัตยาสมมติน
2: ะ
3: เราก็จะต้องคิดก่อนแล้วว่าอ้าวเขาจะรู้ว่าฉันเป็นใครถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เข้าไปเนี่ยแล้วเขาไม่ได้กำหนดว่าต้องบอกตัวตนเนี่ยบางทีก็ทำให้คนรู้สึกว่าไม่ค่อยจะยั้งแล้วก็อาจจะทำให้มีพฤติกรรมรุนแรงที่กันแกล้งรังแกกันรุนแรงมากขึ้นอย่างนั้นนะคะ
2: อย่างที่เราเจอกันแบบบางคนชอบไปบูลลี่เพื่อนก็จะใช้ไม่ได้ใช้แบบว่าอาจจะโซเชียลตัวจริงของเราอาจจะเป็นอวตารเป็นอะไรก็ต่างๆนะ
3: เป็นอวตารเป็นแอปหลุมอะไรอย่างที่ใช้กันอย่างนั้นนะคะ
2: ไม่ได้แสดงตัวตนตรงนี้อาจารย์ว่าตรงนี้เนี่ยเด็กๆที่เขารับอิทธิพลจากโซเชียลเนี่ยมันมีผลมาจากพ่อแม่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราจะเห็นพ่อแม่หลายๆคนเนี่ยเลี้ยงลูกเด็กๆตั้งแต่เล็กๆเลยกลัวลูกร้องเวลาแม่ทำงานก็เปิดการ์ตูนให้ลูกดูอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอะค่ะ
3: จริงๆมันเป็นสองส่วนนะคะอย่างไอ้ที่เราพูดถึงเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลมีเดียมันคือการที่เด็กๆสามารถเข้าไปใช้คำว่ามีปฏิสัมพันธ์ไปทำอะไรต่างๆบนโซเชียลเน็ตเวิร์กได
2: ้
3: แต่เรื่องการดูจอใช้คำนี้เนาะการเข้าดูจอเนี่ยของเด็กเนี่ยเราก็เห็นมากขึ้นเนาะอย่างบางทีตัวเองไปกินข้าวก็เห็นแบบว่าบางทีเด็กเล็กมากเลยประมาณแบบว่ายังนั่งก็เข็นแต่คุณพ่อคุณแม่ทานข้าวเราก็วาง
2: มือถือวางให้ดูการ์ตูนไป
3: ให้ลูกดูอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยหลายที่ในไทยเองก็เคยเห็นนะบางเพจก็ยังบอกว่าต่ำกว่าสองขวบขออย่าให้ดูเลยนะ อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีสิ่งที่รู้สึกว่ามีความชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เด็กๆเข้าไปดูจอจนเร็วเกินไปนั่นอาจจะไม่ใช่เรื่องบูลลี่นะแต่จริงๆก็คือเหมือนกับว่าคงบอกว่าเหมือนใช้คำยังไงดีการยกตัวอย่างง่ายๆนะว่าอย่างธรรมดาเนี่ยชีวิตมันไม่ได้มีความสุขปุ๊บปั๊บอะค่ะใช้คำอย่างนี้แต่พอเราไปอยู่ในจอเราพอใจไม่พอใจเราเลื่อนปึ๊บถูกไหมคะ
2: อ๋อไม่มีความอดทนนะคุณหมอไอ้คุณอาจารย์อย่างนั้นหรือเปล่า
3: ความสุขมันสำเร็จรูปแล้วก็เราก็คาดหวังว่าทุกอย่างต้องเป็นสำเร็จรูปดังใจเนาะถูกไหมคะ
2: อ๋อค่ะ
3: ก็เลยอาจจะบอกว่าอาจจะอยากให้ระมัดระวังเพราะจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรง่ายแล้วก็จะมีความสุขสมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างเนาะคะเพราะจริงๆเนี่ยถ้าจะบอกก็คือถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยปฏิสัมพันธ์จริงที่ยังมีกับครอบครัวกับการที่ได้สัมผัสการที่มีการสังเกตการพูดคุยการสบตาน่าจะยังสำคัญมากกว่าที่จะให้เขาไปสบตากับจอเนาะค
2: ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราถามแบบว่าตรงๆเลยว่านอกจากว่าถ้าเด็กเล็กๆแล้วเนี่ยคุณจริงๆอันนี้ก็อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่เพราะก็จะเป็นคนหยิบยื่นอุปกรณ์ให้เด็กๆเองแล้วเด็กๆจริงๆแล้วเนี่ยควรที่จะอายุเท่าไหร่คะที่จะให้เขาเข้าไปศึกษาหาความรู้จากเรื่องของโลกโซเชียลได้อะค่ะ
3: คือจริงๆเนี่ยมันมีมุมมองที่หลากหลายเนาะค่ะบอกว่าถ้าบอกอย่างยกตัวอย่างจากเมื่อกี้ที่คุณนัทยาถามเรื่องออสเตรเลียล่ะค
2: ่ะ
3: ออสเตรเลียบอกว่า16ถูกไหมคะถึงจะให้เข้าไปใช้โซเชียลมีเดียทีนี้มันมีคำที่เริ่มมีการถามว่าแบนดีไห
2: ม
3: ถูกไหม
2: คะ
3: ว่าแบนดีไหมศึกษาสั่งห้ามคำว่าแบนนี่คือสั่งห้ามเนาะคือถามว่าไอ้คำว่าแบนเนี่ยก็มีคำพูด มุมมองที่หลากหลายว่าแบนคือแบนอะไรอย
2: ่
3: างที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะคำว่าแบนของเขาคือเขาสั่งว่าหน้าที่ของแพลตฟอร์มนะของเจ้าของโซเชียลมีเดียที่ต้องเป็นคนกำกับไม่ให้เด็กต่ำกว่า16เข้ามาใช้ได
2: ้
3: ถ้าเด็กต่ำกว่า16เข้ามาใช้ได้ก็จะมีการลงโทษแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
2: ค่ะ
3: แต่ว่าอย่างอันที่ยกตัวอย่างสิงคโปร์ใกล้บ้านเราเนา
2: ะ
3: เขาก็มีมาตรการแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้มองว่าอายุเป็นตัวกำหนดเพราะว่าก็เริ่มมีคนที่พูดนะว่าอย่างอายุ16ยกตัวอย่างนะคะว่าในห้องเรียนเนี่ยสมมติ16บ้านเราจะอยู่สักม.4ไหมคะ16เนาะทีนี้บางคนก็16แล้วบางคนยังไม่16แต่เพื่อนในห้องก็มีการเข้าใช้ได้ต่างกันนะพอดูที่อายุถูกไหมคะก็ยิ่งทำให้เกิดความยากลำบากในการควบคุมของสิงคโปร์เนี่ยเขากำหนดว่าลักษณะว่าแอปแบบไหนที่เด็กจะเข้าใช้ได้แล้วก็ใช้การกำกับที่ในเขาเรียกค่ะ App Store หรือว่า Google Play ว่าอะไรที่เด็กจะโหลดได้ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้สิ่งที่เราพอฟังข่าวประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศอื่นๆในโลกเนาะเราก็เลยคงอยากรู้ว่าแล้วเราควรจะทำยังไง
2: ค่ะ
3: ควรจะทำยังไงเนาะบอกว่าคือแน่นอนว่าตอนนี้โจทย์มันชัดว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างเพราะถ้าเราอยู่เฉยๆนิ่งๆเด็กๆเราน่าจะมีโอกาสได้รับผลกระทบถูกไหมคะไม่ใช่แบบว่าเพราะว่าอัตราการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตบ้านเราก็สูงเนาะคงเคยได้ยินข่าวนะคะ
2: ค่ะ
3: เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันจะมีงานวิจัยบางงานด้วยนะคะที่เพิ่งออกมาเลยว่าหลังจากการแบนแบบที่ออสเตรเลียแบนเนี่ยค่ะผลกระทบมันเป็นยังไงบ้างซึ่งเขาบอกว่าเอ๊ะบางทีมันก็ไม่ได้ส่งผลบวกอย่างเดียวเขาบอกว่าทราบไหมคะว่าเขาบอกว่าเนี่ยอย่างบางครั้ง6เดือนนะมีงานวิจัยออกมาบอกว่าฝ่าฝืนนั้นสูงมากเลย
2: ฝ่าฝืนโดยที่ยังไงฮะกฎหมายก็เข้าไปตรวจสอบได
3: ้คุณแม่ระยะคุณฟังรู้จักไหมคะมุด VPN ก็คือไม่ให้ฉันเข้าด้วยแอคเคาท์ฉันไปเข้าอันอื่นก็มีนะไปแบบว่าปลอมอายุหรือว่าไม่ให้ฉันเข้าด้วยแอคเคาท์ฉันก็ไปใช้แอคเคาท์ของพี่น้องพี่พ่อแม่
2: ที่อายุมากกว่าที่เขาห้าม
3: ใช่เพราะนั้นเขาก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้ทุกคนพยายามซึ่งเป็นว่าประเทศเราก็ต้องพยายามเหมือนกันในการที่จะหามาตรการและหาแนวทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยดูแลให้วัยรุ่นของเราอะค่ะเกิดความปลอดภัยแต่คงบอกว่าตอนนี้มันเริ่มมีงานวิจัยออกมาบอกว่ามันก็อาจจะไม่ใช่ว่าการห้ามเด็ดขาดมันจะได้ผลอย่างที่เราคาดเนาะเพราะว่าเนี่ยมีทั้งกรอกวันเกิดเทศใช้ VPN ก็คือไปออกประเทศอื่นเนาะหร
2: ือ
3: ว่าใช้อุปกรณ์ของสมาชิกคนอื่นแต่เขาบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าทำยังไงที่จะแล้วอีกอันนึงที่ครบๆเนาะบอกว่ามันเลยกลายเกิดเป็นเหมือนความรู้สึกเท่ของคนที่แอบมุดได้อ่ะค่ะ
2: อ๋อเอามาอวดกันว่าเอ้ยฉันไปแอบเข้าไปดูอันนี้ได้เล่น
3: ฉันเข้าได้อยู่นะฉันยังอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เพราะฉะนั้นก็คือมันทำให้เนี่ยไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันก็ไปฟิตกับความเป็นวัยรุ่นนะที่มันรู้สึกแบบตื่นเต้นท้าทายถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยจุดเนี้ยเราอาจจะต้องเป็น lesson learned ว่าถ้าประเทศเราจะทำเราจะทำยังไงเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าจะคิดเนาะข้อเสนอแนะอันนี้เขาบอกว่าอันที่หนึ่งคือแทนที่จะง่ายๆเลยบอกถ้าเราจะใช้เนี่ยสมมติถ้าคิดจะใช้จริงเนาะค่ะคือจากงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าแทนที่จะใช้ช่วงอายุเป็นตัวกำหนดเช่น16ปุ๊บเธอห้ามนะก็บอกอายุชั้นไหนเพื่อให้มันขึ้นไปเป็นทั้งระดับอะค่ะไม
2: ่
3: อย่างนั้นเนี่ยสมมติว่าในห้องเนี่ยเพื่อนคนนี้เข้าได้ฉันเข้าไม่ได้เพื่อนคนนี้ดูดีกว่าดูเท่กว่าที่จะออกไปค่ะมันก็ทำให้พฤติกรรมการส่งเสริมการใช้มันยิ่งมากขึ้นเนาะก็รู้สึกมันแหมมีคนใช้ได้
2: ค
3: ่
2: ะ
3: อันที่สองก็คือเขาบอกว่าจริงๆในสิ่งที่น่าสนใจคือนอกจากเราจะใช้วิธีบังคับจากข้างนอกเนี่ยถ้าเราหาวิธีอะไรได้ไหมว่าให้วัยรุ่นเนี่ยเข้ามาสนับสนุนว่าใช้ได้เท่าไหร่ใช้ได้อย่างไรอย่างเช่นตัวอย่างอย่างสิงคโปร์เนี่ยว่าอันไหนที่เป็นอันที่ปลอดภัยคือจริงๆเนี่ยเชื่อว่านักวิชาการที่ทำงานเรื่องสื่อหลายท่านน่าจะมีบอกแล้วว่าลักษณะแอปพลิเคชันแบบนี้แพลตฟอร์มแบบนี้ปลอดภัยเพียงพอนะคะจำนวนเวลาแล้วก็อันต่อมาก็คือนอกจากเป็นฝั่งของแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยต้นว่าก่อนที่เราจะเอาโทรศัพท์ให้เด็กใช้หรือให้เด็กเข้าอะค่ะเราน่าจะมีการให้ความรู้ที่เราเรียกว่าเรื่องดิจิทัลลิเทอเรซีเนาะให้รู้ว่าอะไรเสี่ยงอะไรต้องระวังอะไรเป็นผลเสียเพื่อที่จะช่วยให้เขารู้ว่าเมื่อจะเข้าไปสู่การใช้เนี่ยมันจะเตรียมตัวอย่างไรป้องกันอย่างไรให้เขาสามารถเข้าไปแล้วอยู่ในที่ที่ปลอดภัยและใช้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ ่อมาคิดอีกอย่างนึงคือบางทีเนี่ยอย่างยกตัวอย่างแล้วบางคนเข้าไปใช้คือนั่งไถ่ถูกไหมคะเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรอาจจะไม่มีเพื่อนมีกิจกรรมถ้างั้นเราคิดว่าเราเอออันนี้เป็นแหล่งที่อาจจะเกิดอันตรายเราก็อยากให้เขาใช้น้อยลงก็ควรจะมีกิจกรรมทางเลือกอื่นๆที่จะทำให้เขาเมียงคงสามารถเชื่อมต่อกับสังคมตอบสนองต่อความต้องการของเขาเนาะแล้วก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคงบอกว่าถ้าเรากลัวว่าเนี่ยเด็กๆ เข้าไปใช้แล้วเกิดอันตรายมีปัญหาความรุนแรงเรื่องการกันแกล้งรังแกถูกไหมคะมีผลกระทบทางด้านสุขภาพจิตเราอาจจะต้องมองว่าการดูแลสุขภาพจิตเนี่ยมันคงต้องใช้หลายส่วนร่วมมือกันนะคะครอบครัวโรงเรียนเพื่อนๆสภาพแวดล้อมต่างๆเราก็จะต้องเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันดูซิว่าเราจะดูแลจิตใจเขาถึงเด็กๆได้ยังไง
2: ค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงเรื่องที่ออสเตรเลียที่หลังจากที่เขาบังคับใช้กฎหมายแล้วผลที่เขาหลังจากที่มีการบังคับใช้กฎหมายนอกจากออสเตรเลียแล้วก็ในแถบทางด้านของบ้านเราใกล้ๆนอกจากสิงคโปร์ก็ยังมีทางด้านของอะไรอินโดนีเซียมาเลเซียก็มีการใช้
3: กฎหมายเหมือนกันการวิจัยที่อินโดนีเซียเนี่ยยังไม่เห็นผลของออสเตรเลียเนี่ยมันเห็นชัดนะ
2: คะ
3: ของอินโดนีเซียที่เขาทำเนี่ยเขาก็น่าจะใช้ที่กลุ่มอายุใกล้เคียงกันค
2: ่
3: ะ
2: เพราะเท่าที่ดูก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเนี้ย15-16ก็คือยังไม่สามารถที่จะใช้เรื่องของการแพลตฟอร์มต่างๆตรงนี้จริงๆอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าบางทีเนี่ยเราเข้าไปดูอย่างบางคลิปบางอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีถามก่อนว่าอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยอย่างที่อาจารย์บอกเลยปัญหาก็คือว่าเด็กก็อาจจะแบบโกหกเรื่องของอายุได้แบบนี้แล้วอันเนี้ยเราควรที่จะต้องไปที่ต้นทางเขาเลยไหมหรือว่ายังไงอะค่ะ
3: คืออย่างออสเตรเลียใช้ที่ต้นทางแล้วค่ะออสเตรเลียใช้ที่ต้นทางในการบังคับว่าให้เหมือนกับว่าจะไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า16เข้ามาสมัครมีบัญชี
2: ค่ะ
3: แต่อย่างที่เรียนก็คือมันก็ต้องทำทุกทางพร้อมกันคือคงจะบอกว่าเด็กอะค่ะก็มีความชำนาญทางเทคโนโลยีสูงแล้วสมมติเราบังคับที่ต้นทางที่ต่างนะคะว่าน้องอายุ15มาสมัครเพื่อใช้แอปหนึ่งถูกไหมคะแล้วก็บอกว่าต่ำกว่า15ไม่ได้นะเอ้ยต่ำกว่า16ไม่ได้นะแต่เขาก็ไปเอาแอคเคาท์คนอื่นหรือเขาอาจจะไปใช้วิธีอื่นในการที่ปลอมอายุเข้ามาก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากมาตรการในการบังคับประคามก็ต้องมีมาตรการที่ส่งเสริมความเข้าใจว่าอันตรายมันเกิดจากอะไรเราจะป้องกันอะไรผลเสียที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงมันก็จะต้องไปควบคู่กันมากกว่าการที่เรากำกับผ่านการบังคับอย่างเดียวนะคะ
2: จริงๆอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้เด็กเขาก็มีวิธีในการที่จะไปมุดท้าในเข้าไปโซเชียลได้หลายทางอย่างแบบถ้าเกิดว่าเขาไม่คือเดี๋ยวนี้เด็กเจนซีเก่งมากเลยเด็กเจนซีสามารถไปหาแบบแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆนานาที่บางทีเรายังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยเขาก็ใช้กันได้แบบนั้นนะ
3: คือต่อให้บางทีเนาะเราสมมติว่าเราขอความร่วมมือกับพวกแพลตฟอร์มหลักที่เรารู้จักที่มีชื่อเสียงต่างๆแต่ว่าเคยได้ฟังจากเด็กๆว่าบางครั้งเขาก็ไปสร้างเว็บของเขาเองนะคะในการที่จะพูดคุยแล้วก็ปล่อยให้มันอโนนิมัสแล้วบางทีความรุนแรงความที่เราไม่อยากให้เกิดมันก็ไปเกิดในนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่ถ้าเกิดตอนนี้เราน่าจะเห็นร่วมกันว่าเราต้องมาช่วยดูแลให้เด็กๆปลอดภัยขึ้นแต่ว่าเราน่าจะต้องทำควบคู่กันนะทั้งให้ความเข้าใจรู้ว่าอย่างที่บอกคำว่าดิจิตอลเทรซี่ให้เขาเกิดความรู้ความเข้าใจจะอยู่บนโลกออนไลน์จะอยู่บนแพลตฟอร์มโซเชียลในตัวอย่างเงี้ยจะอยู่ยังไงให้ปลอดภัยแล้วก็ให้เขารู้ถึงอันตรายแล้วก็ไม่ใช่แค่รู้ถึงอันตรายอย่างเดียวนะก็รู้ว่าพอเจออันตรายแล้วทำยังไงถูกไหมครับเพราะว่าต่อให้เราป้องกันขนาดไหนแต่เราก็เห็นข่าวเรื่องบางทีคือเรื่องมิจฉาชีพเรื่องอะไรต่างๆที
2: ่ค
3: ่
2: ะ
3: โอ้มันล้ำเกินกว่าที่เราจะนึกได้นะบางครั้งถูกไหมคะก็ต้องให้เขารู้ว่าถ้าเกิดพบว่าอันนี้อันตรายแล้วทำยังไงต่อคือต้องน่าจะเตรียมความรู้เซตนี้ให้เขาทั้งหมดด้วยอย่างนั้นนะคะ
2: ค่ะอาจารย์คะอย่างนี้อย่างบางบ้านเขามีปัญหาดังจริงๆเราก็เคยเห็นเรื่องว่าเด็กที่ติดโซเชียลมากๆแล้วพอเวลาผู้ใหญ่ห้ามมันก็จะกลายเป็นอารมณ์ที่แบบว่าเป็นอารมณ์โกรธกลายเป็นความรุนแรงขึ้นมาอาจารย์ตรงนี้เราจะมีแนะนำเขายังไงได้บ้างที่จะค่อยๆทำให้เด็กเข้าใจแล้วก็ห่างจากโซเชียลตรงนั้นได้อะค่ะ
3: คือสิ่งหนึ่งอาจจะเรียนรู้ฝั่งที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณลุงคุณป้าเนาะว่าเราจะทำยังไงคงจะบอกว่าอันที่หนึ่งก่อนว่าขณะที่สำหรับเด็กตอนนี้ค่ะ สมมุติว่าเขาเล่นอยู่แล้วเราก็จะเขาแบบหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะใช้เวลาตรงนี้มานานเราก็จะเป็นที่เราอยากจะบอกให้เขารู้ด้วยความเป็นห่วงถูกไหมคะมันก็จะนำมาซึ่งบางทีความขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกันเลยแหละจริงๆบางครั้งแล้วเขาก็จะมีอารมณ์เราก็จะมีอารมณ์จริงๆขั้นที่หนึ่งก่อนตอนนั้นใจร่วมๆกันก่อนเนาะแล้วก็เริ่มคุยกันตอนที่ไม่มีอารมณ์ทั้งคู
2: ่ค่ะ
3: ถ้าเกิดเราจะไม่อยากให้เขาใช้หรืออยากให้เขาใช้เวลาเท่าไหร่หรืออยากจะให้เขาใช้แค่ไหนที่ไหนเนี่ยค่ะเราสร้างข้อตกลงกันก่อนสร้างข้อตกลงเพื่อให้มันเป็นการตกลงร่วมกันก่อนค่ะสำหรับเด็กที่เป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยถ้าเกิดอยู่ดีๆเราทำการใช้คำว่าทำการแหมมันก็ไม่ขนาดลงโทษเนาะทำการบ่นถูกไหมคะ
2: บ่น
3: ทำการบ่นบ่นบ้างแบบที่เราชอบบ่นกันเนาะก็เขาก็จะไม่เข้าใจแล้วเขารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจก็จะยิ่งออกห่างกันเนาะวันนั้นนี่คือสิ่งสำคัญคือสร้างกับข้อตกลงร่วมกันก่อนตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าโอเคถ้าตอนนี้นะเรายังไม่สามารถบังคับให้ไม่เล่นได้แต่ถ้าเกิดเราจะเล่นเราจะเข้าที่ไหนจะเข้าแบบไหนแล้วก็กี่ระยะเวลานานเท่าไหร่ต่อวันเช่นสมมตินะคะทำกันบ้านเสร็จก่อนนะแล้วก็1ชั่วโมงนั่งอยู่ตรงนี้แหละนั่งอยู่ด้วยกัน
2: ค่ะ
3: แล้วก็อีกอันนึงคือเพราะฉะนั้นอันที่1อย่าสื่อสารกันด้วยอารมณ์ถ้าบอกเมื่อกี้นะคะเพราะว่าถ้าเรามีอารมณ์เขาก็จะมีอารมณ์มันก็จะนำไปซึ่งความขัดแย้งทะเลาะกันอันที่2เรารู้แล้วว่าเรื่องนี้น่าห่วงเพราะฉะนั้นหาวิธีที่จะสร้างเป็นข้อตกลงร่วมกันโดยไม่ให้เขาถือว่าเป็นการบังคับหาข้อตกลงหาจุดที่ตกลงร่วมกันได้ว่าโอเคประมาณนี
2: ้
3: แล้วก็อันที่สามถ้าเรียนก็คือสิ่งเหล่านี้มันบันเทิงสำหรับเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้เขาใช้น้อยลงเราก็ชวนเขาทำสิ่งอื่นที่มันบันเทิงนะคะสำหรับเขาเช่นเขาชอบเล่นอะไรล่ะดนตรีหรอกีฬาหรอหรือว่ามีอะไรที่เขายังรู้สึกว่าเขาสนใจนอกจากที่จะอยู่ในโลกดิจิตอลอันนี้อย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เนี่ยมี3อันที่น่าจะเป็นหลักง่ายๆที่น่าจะทำร่วมกันเพื่อให้การพูดคุยกันเรื่องให้เกิดขึ้นได้ไม่นำไปสู่การทะเลาะกันนะคะ
2: ค่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่ควรจะชวนลูกออกไปทำกิจกรรมข้างนอกมากกว่าที่จะให้เขาอยู่กับโซเชียลแบบนี้นะคะ
3: แต่ก็เป็นกิจกรรมที่เขาสนใจด้วยนะคะเราก็คุยกันให้ได
2: ้ค่ะแต่ตกลงก็คือว่าเด็กๆในเอานี้ย้อนกลับมาในส่วนของประเทศไทยคือเด็กสมัยนี้เนี่ยอายุ11 12เนี่ยเขาก็เก่งเรื่องโซเชียลแล้วนะอาจารย์คะ
3: โอ้เก่งมากบางทีเขารู้จักมากกว่าที่เรารู้จักค่ะแล้วก็คงจะบอกว่าเขาโตมากับมันเนาะใช้คำนี้เนาะใช่ไหมคะ
2: ค่ะเรายังไงดีเพราะว่า15 16นี่คงจะช้าไปแล้วแหละเพราะเด็กมันโตไปถึงไหนแล้วอันนี้เราก็รู้เยอะไปถึงไหนแล้ว
3: ถ้าเรียนคุณแม่เรียนคุณคุณป้าคุณผู้ฟังเนี่ยเนาะคุณจะบอกว่าตอนเนี้ยเขาอะเข้าไปถึงแล้วก็เข้าไปไกลกว่าที่เรารู
2: ้
3: แต่สิ่งที่เรารู้เนี่ยข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้
2: ค่ะ
3: คือก่อนที่จะให้เขาเข้าถึงอุปกรณ์เราอาจจะบอกให้เขารู้ว่ามันมีอันตรายอะไรความปลอดภัยจะเป็นยังไงอย่างน้อยเนี่ยขอคือก่อนที่เขาจะมีอุปกรณ์เช่นจะมีโทรศัพท์จะมีคอมพิวเตอร์จะมี iPad จะมีโน้ตบุ๊กอะไรเป็นของตัวเองเนี่ยค่ะ
2: ค
3: ุณพ่อคุณแม่จะให้เอาคุณแม่คุยกับเขาก่อนว่ามันมีอันนี้เป็นประโยชน์แน่นอนเรื่องการที่เขาหาข้อมูลได้เสิร์ชหาความรู้ได้เป็นประโยชน์ต่อเขาแน่ๆในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีอันตรายอะไรที่จะเกิดขึ้นได
2: ้
3: มันส่งผลกระทบกับเขายังไงแล้วเราก็เหมือนกับว่าให้ความรู้พูดคุยกันสร้างข้อตกลงกันก่อนที่เขาจะเข้าสู่การใช้งานนะคะเหมือนตอนนี้ภาพที่มันเกิดขึ้นคือเด็กๆ เข้าถึงอุปกรณ์ก่อนจะเข้าถึงความรู้ที่จะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยในโลกดิจิตอลเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆก็คือว่าถ้าย้อนหลังไป 5-6 ปีก่อนเด็กๆทุกคนจะต้องเข้าไปเรียนออนไลน์โดยที่ก่อนหน้านั้นเขายังไม่รู้เลยว่าโลกออนไลน์มันคืออะไรมีอะไรอันตรายหรือว่าเป็นประโยชน์กับตัวเขาแต่คือสถานการณ์มันบังคับที่ทำให้เขาต้องเข้าไปเรียนอยู่หรือว่าหลุดเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ตอนนั้นบางทีคนเป็นคุณพ่อคุณแม่อาจจะยังปรับตัวไม่ทันเหมือนกันค่ะนะคะอาจารย์
3: ใช่
2: ค่ะ
3: บางทีหนูรู้คุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวคุณตาคุณยายก็ยังจะไปเลยนะบางทีเรายังไม่รู้เลยเนาะว่าเขาใช้อะไรยังไงแต่ตอนนี้ค่ะคืออาจจะพูดง่ายๆว่าช่วยกันคิดนะว่าก่อนที่เราจะให้อุปกรณ
2: ์
3: ที่เด็กเข้าถึงนอกจากจะให้อุปกรณ์ที่แบบเป็นอันๆแล้วเนี่ยให้ความรู้เขาด้วยนะแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าเราและเขาดูแลกันละกันให้เขาปลอดภัยเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นถามว่าจะบอกยังไงได้จานจะเอาความรู้มาตรงไหนขอเรียนเลยนะเสิร์ชขึ้นกระโดดเลยอย่างเช่นตัวอย่างอันที่หน่วยงานที่รู้ว่ามีแน่เนี่ยค่ะอย่างกองสื่อเนี่ย บางทีมีนะคะพวกวิดีโอคลิปที่เล่าให้ฟังเป็นเรื่องเหมือนเป็นหนังสั้นให้เด็กดูอย่างได้เลยค่ะ เป็นภาษาที่ วัยรุ่นสื่อกันด้วยซ้ำบางทีเราอาจจะไม่มีคำพูดที่สื่อถึงวัยรุ่นเนาะนึกถึงเข้าใจผู้ปกครองแต่เราก็มีสื่อต่างๆมากมายเพราะนั้นอาจจะให้เขาได้รู้อันนี้บอกเอ้ยหนูดูอันนี้แล้วหนูระวังนะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดที่เราเคยพบจากงานวิจัยนะคะที่คณะเนี่ยเคยมีงานวิจัยที่ศึกษาคนที่เคยตกเป็นเหยื่อของการเนี่ยไซเบอร์บูลลี่อะค่
2: ะ
3: เขาบอกว่าสิ่งสำคัญเนี่ยพอบางทีพอเขาเกิดเหตุแล้วอ่ะเขาไปบอกผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่คนที่เขาไว้ใจเชื่อใจแต่ไอ้การตอบสนองจากผู้ใหญ่อ่ะบางทีส่งผลกับเขาว่าแบบอ้าวบางทีรู้สึกว่าเรื่องเล็กน้อยแค่ติดคอมไว้ไม่ต้องเข้าไปก็เสร็จแต่ความจริงมันไม่ใช่เนาะอย่างเงี้ยที่ตัวทบกําเด็กเพราะนั้นวันนี้ค่ะถ้าเกิดคุณผู้ฟังได้ฟังอ่ะอยากให้เข้าใจได้ว่าตอนนี้เหมือนภัยที่มันมาทางในเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นจริงแล้วบางทีมันก็อันตรายแล้วก็ทบกับใจกระทบกับความรู้สึกของเด็กๆอย่างมากด้วยเพราะว่าถ้ายกตัวอย่างที่ชอบยกเนี่ยอย่างแต่ก่อนตัวเองวัยรุ่นเนาะสมมติเรารู้เลยเพื่อนกลุ่มเนี้ยเป็นเพื่อนที่เกเรหน่อยถูกไหมคะเขาก็จะมีที่สิงสถิตของเขาอยู่ตรงเนี้ยเราก็จะเดินเลี่ยงซะ
2: แล้วก็ไม่พาตัวเองไปตรงนั้น
3: ก็ไม่เจอเขาแต่แบบไอ้ในโลกอินเทอร์เน็ตอะมันอยู่ทุกที่นะคะแล้วยิ่งถ้าเกิดมันไปอยู่ในแพลตฟอร์มที่ไม่ปรากฏตัวเราไม่รู้เลยว่าคนที่ว่าเราเนี่ยใช่คนนี้หรือเปล่าใช่คนนี้หรือเปล่าหรือมีคนมาอ่านเห็นแบบนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอาจจะอยากเรียนว่านอกจากเราให้อุปกรณ์ให้ความรู้แล้วก็อาจจะให้เขารู้ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้มาบอกเราพร้อมที่จะช่วยเหลือรับฟังเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยเตรียมตัวกันได้ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะงั้นก็แสดงว่าต้องย้อนกลับไปในส่วนของหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือครอบครัวเองคุณพ่อคุณแม่เองจะต้องปรับตัวกันไปอย่างแต่คือปัญหาอย่างที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ก็บอกเหมือนกันว่าคนที่เป็นคุณตาคุณยายบางทีเลี้ยงหลานน่ะมันเรื่องช่องว่างช่วงวัยมันห่างกัน
3: พอสมควรเข้าใจจริงๆเลยค่ะเพราะแบบเด็กๆก็ไปไวมากเนาะเราก็แหมกว่าจะเข้าใจได้ว่าไอแอปนี้มันทำยังไงจะโหลดยังไงจะสแกนยังไงก็ยังยากแต่เพียงแค่สิ่งสำคัญที่สุดคือให้เขารู้เสมอว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกลับมาเราอยู่ตรงนี้พร้อมจะช่วยเหลือแล้วก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเพราะว่าสิ่งที่เรามักจะพบนะถ้าเกิดไปสังเกตอะค่ะอย่างเรื่องมิจี้เนี่ยค่ะมิจฉาชีพที่หลอกเงินอย่างเงี้ยจะเห็นเลยนะเขาก็จะใช้วิธีที่จะแบบว่าขู่เนาะว่าแบบไม่อย่างงั้นจะบอกให้ผู้ใหญ่รู้ผู้ปกครองรู้อะไรเงี้ยแล้วก็แต่ถ้าเกิดเราอะค่ะสร้างเรียกว่าสร้างความเข้มแข็งไว้ในครอบครัวเรานะให้เด็กๆรู้สึกว่ามีอะไรสื่อเราได้อย่างน้อยเนี่ยค่ะเขาก็จะได้กลับมาบอกแล้วก็ความรู้ตอนแรกที่เราให้เขาก่อนให้อุปกรณ์เนี่ยมันก็ยังจะช่วยเหมือนเตือนได้นะคะ
2: อืมค่ะอาจารย์คะสุดท้ายถามอาจารย์ว่าประเทศไทยเหมาะสมหรือยังกับการที่จะใช้กฎหมายบังคับเรื่องของการห้ามเข้าถึงโซเชียลมีเดียกับเด็กอายุเนี่ย15-16หรือว่าอาจจะต่ำกว่านั้นนะคะ
3: ถ้าคำตอบต้องคงบอกประเทศไทยถึงเวลาเหมาะสมแล้วที่จะเริ่มดูแลแต่การใช้กฎหมายบังคับเนี่ยอาจจะอยากพิจารณาว่าใช้อย่างไรแล้วก็ใช้ในรูปแบบไหนเพราะว่ามันก็มีบางประเทศที่บอกแล้วว่าเอาใช้แล้วมันทำให้ตอนนี้นะมันก็เด็กก็มุดหาทางออกไปทางอื่นเนา
2: ะ
3: แต่เราไม่ควรจะอยู่เฉยนี่หรอไหมคะเราไม่ควรจะเอาก็ใช้ไปอย่างที่ใช้เพราะเรารู้แล้วว่ามันเกิดอันตรายมันเกิดความเสี่ยงมันเกิดผลกระทบกับเด็กเราควรต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างที่จะช่วยให้เด็กๆปลอดภัยขึ้นนะคะ
2: อืมค่ะก็คงจะต้องก็คงต้องย้อนกลับไปอย่างที่เราคุยกันก็คือว่าสถาบันครอบครัวเป็นจุดที่จะทำความเข้มแข็งให้กับเด็กๆได้มากที่สุดเลยอย่างนั้นนะคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กันนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณค
2: ่
3: ะ
2: สวัสดีค่ะค่ะท่าน
0: ขอบคุณคุณณัฐยาด้วยนะครับและขอบคุณแขกรับเชิญนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐสุดาเต้พันธ์คณบดีคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นประโยชน์นะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าผู้ปกครองในการที่จะดูแลแล้วก็แนะนำให้คำแนะนำนะครับสำหรับน้องๆนะครับในเรื่องของการเล่นโซเชียลให้ถูกต้องด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส100โทร1137หรือดอกจัน1808
6: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
7: ฮัลโหลพี่ป๋อง
8: ว่าไง
7: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
8: เออเอาดิ
7: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
8: ได
7: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
8: เออดี
7: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
9: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

คุณฟังการจราจรการจราจรพิเศษด้านขาออกยังเยื้องกับแมคโครบางบอนยังติดนะครับช่องทางคู่ขนานกรณีของอุบัติเหตุที่มีรถบรรทุกเสานะรถบรรทุกเสาปูนนะครับไปชนขอบทางล้อหลุดนะฮะแล้วก็มีถังน้ำมันแตกทำให้น้ำมันเนี่ยหกเต็มถนนเลยนะครับผมเข้าไปดูการเคลื่อนตัวเนี่ยของการจราจรพิเศษด้านขาออกคือช่องทางคู่ขนานรถยังมีปริมาณมากอยู่นะครับเคลื่อนตัวช้าแต่ว่าช่องทางหลักเนี่ยไม่ติดนะครับใครที่เดินทางใช้ขาออกการจราจรพิเศษผ่านต่างระดับเอกชัยบางบอนคุณผู้ฟังก็ยึดคู่ขนานไว้เลยนะครับเพราะว่าช่วงก่อนที่ถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยมันจะมีทางเบี่ยงเข้าคู่ขนานคุณผู้ฟังอย่าเบี่ยงออกนะใช้ช่องทางหลักวิ่งยาวได้เลยนะครับเพราะว่าช่องทางหลักเนี่ยคล่องตัวนะครับอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับสำหรับกรณีของอุบัติเหตุจุดดังกล่าวขวางอยู่ช่องทางในช่องทางคู่ขนานนะครับเนี่ยเป็นรถบรรทุกเสาปูนคือไปเกิดเหตุนะครับชนขอบทางล้อหลุดแล้วก็ถังน้ำมันแตกถนนลื่นนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวรอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการนะครับท่านใดตามหลังมาจะเดินทางใช้การจราจรพิเศษถ้ายังไม่ถึงจุดที่เกิดเหตุคุณผู้ฟังก็ใช้ช่องทางหลักนะครับได้เลยนะฮะการจราจรก็จะได้รับความสะดวกมากกว่านะครับส่วนอุบัติเหตุอีกจุดนึงนะครับที่มีแจ้งเข้ามานะฮะทางด้านของรามินทราคุณทิปดีครับแจ้งมาบอกว่าฝั่งขาออกช่วงระหว่างแยกรามินทรากม8มุ่งหน้าแฟชั่นไอแลนด์ก่อนถึงแยกเลี้ยวเข้าคูบอนกม8นะครับมีรถจักรยานยนต์ชนกับรถ6ล้อมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับขวางอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะจักรยานยนต์ชนกับรถ6ล้อนะครับมีคนเจ็บการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านขาออกรามินทราก่อนถึงแยกเลี้ยวเข้าคูบอนกม8นะครับส่วนฝั่งกลับกันขาเข้ายังคล่องตัวนะครับก็ดูเรื่องของสภาพการจราจรณเวลานี้นะราชพฤกษ์ฝั่งขาออกช่วงก่อนถึงตัดบางแวกเนี่ยมีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับก่อนถึงตัดกับพรานนกพุทธมณฑลสาย4เนี่ยนะครับดูเหมือนจะมีการทำงานหรือเปล่าครับเนี่ยดูหนาแน่นในช่องทางหลักนะครับรถเยอะนะใครใช้เส้นทางอัปเดตกันได้นะครับล่าสุดนะราชพฤกษ์ด้านขาออกช่วงก่อนถึงตัดกับบางแวกก่อนถึงพระนกพุทธมณฑลสาย4เนี่ยนะฮะดูมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับในช่องทางหลักชะลอตัวแถวๆช่วงครัวอักษรราชพฤกษ์นะตรงเนี้ยนะครับนั่นคือช่วงท้ายแถวส่วนด้านกลับกันขาเข้าคล่องตัวนะครับรอบในครับยังติดอโศกมนตรีครับณเวลานี้โอ้ติดมากขึ้นนะครับฝั่งจากทางอโศกสุขุมวิทไปทางอโศกเพชรคือช่วงกลางคืนเนี่ยจะมีการปรับผิวการจราจรด้วยน่าจะมีผลกระทบเหมือนกันนะทำให้ทางด้านของสุขุมวิทขาเข้านะครับจากนานาเข้าอโศกเนี่ยท้ายก็ยังหนาแน่นนะครับสะสมอยู่ช่วงซอยสุขุมวิท11แล้วก็ฝั่งจากทางขาเข้าจากซอยอารีผ่าน BTS พร้อมพงเนี่ยก็ติดนะครับเข้าอโศกเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนทางด้านของพระราม1ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับนะก็เดี๋ยวห้างปิดก็น่าจะดีขึ้นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเรียกได้ว่ามีปริมาณรถมากอยู่นะปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์ทั้ง2ด้านนะครับส่วนทางราชดำริเข้าประตูน้ำดีขึ้นครับราชปรกเพชรบุรีเพชรพระรามเข้ามาทางราชปรกยังมีสะสมอยู่นะครับแนวเบี่ยงการก่อสร้างบริเวณแยกราชปรกแยกประตูน้ำด้วยขาออกของเพชรบุรีก็เรียกได้ว่าเคลื่อนตัวช้าตั้งแต่เข้าแยกราชเทวีเข้าแยกประตูน้ำด้วยส่วนราชปรกเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับฝั่งราชปรกซอย14ที่จะเข้ามาทางแยกหมอเหล็งแล้วก็ด้านที่ผ่านทางตลาดประตูน้ำอินทราสแควร์เข้าแยกหมอเหล็งปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้ามีท้ายสะสมตั้งแต่หน้าตลาดอินทราสแควร์นะส่วน
จุดอื่นเท่าที่ดูล่าสุดเดี๋ยวดูทางพระราม2นิดนึงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ยังมีตกค้างอยู่ทางสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนตอนนี้ก็ยังมีปริมาณรถนะครับโอ้ยังหนาแน่นอยู่เลยนะครับเนี่ยพระราม2ด้านขาเข้าทั้งช่องทางหลักคู่ขนานนะครับท้ายก็ยังอยู่ที่เดิมเลยนะครับเนี่ยก็ประมาณเกือบถึงทางเข้านิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครหนาแน่นเคลื่อนตัวช้าแล้วก็ดูปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงที่แล้วด้วยนะครับเออด้านขาเข้าไม่ดีนะครับไม่ดีเลยนะส่วนถ้าเลยตลาดทะเลไทยไปเนี่ยก็หมดปัญหานะครับคล่องตัวกับการขาออกไม่มีปัญหาครับ 21:58 นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันต่อชั่วโมงหน้านะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุขาเจ้าหน้าที่ลุยดับไฟป่าพรุควนเคงสนที่กำลังระดมเฮลิคอปเตอร์ชุดเสือไฟดับได้แล้ว3จุดตรึงกำลัง24ชั่วโมงเร่งกระชับพื้นที่จุดสุดท้ายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสีย

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขานรับนโยบายเร่งด่วนสนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร่งในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยท้องที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชล่าสุดสามารถดับไฟป่าจนดับสนิทแล้ว3จุดจากทั้งหมด4จุดขณะที่จุดบ้านควนชิงเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการลุกหนักทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินเพื่อสยบไฟที่ยังลุกลามด้านนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติกำชับให้ดูแลสวัสดิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเต็มที่และย้ำให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบและเน้นความปลอดภัยเป็นหลักพร้อมสั่งการให้ตรึงกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะทุซ้ำในพื้นที่ที่ควบคุมได้แล้วอย่างสิ้นเชิงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยการันตีระบบเฝ้าระวังสึนามิไทยปลอดภัยระบบรัดกุมเตือนทันเวลาแน่นอนคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวประเด็นที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับทุ่นตรวจวัดสึนามิบางจุดไม่ส่งข้อมูลทำให้เกิดความกังวลโดยย้ำว่าระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยสึนามิของประเทศไทยไม่ได้พึ่งพาทุ่นเพียงอย่างเดียวโดยทุ่นตรวจสึนามิเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือของระบบเฝ้าระวังสึนามิของประเทศไทยการที่ทุ่นบางจุดไม่ส่งข้อมูลไม่ได้หมายความว่าระบบเตือนภัยหยุดทำงานเนื่องจากประเทศไทยยังมีระบบและข้อมูลประกอบการประเมินสถานการณ์จากหลายด้านทั้งข้อมูลแผ่นดินไหวสถานีวัดระดับน้ำทะเลข้อมูลจากเครือข่ายและหน่วยงานระหว่างประเทศรวมถึงมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อย่างเป็นระบบและหากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงและจำเป็นต้องแจ้งเตือนประชาชนก็ยังมีช่องทางแจ้งเตือนประชาชนรวมถึงระบบเซลล์บรอดคาสต์เพื่อส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์มือถือในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกระบบเตือนภัยไม่ได้มีเพียงทุ่นแต่เป็นการทำงานร่วมกันของข้อมูลหลายแหล่งด้วยกันและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นหลักไม่ส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบ4อำเภอในจังหวัดสกลนครจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทผิดปกติผู้ถือหุ้น
4: การและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นหลักไม่ส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบ4อำเภอในจังหวัด

0: ในจำนวนนี้ใช้คนไทยถือหุ้น 100% จำนวน14บริษัทในอำเภอสว่างแดนดินโดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบหญิงชาวสกลนครทำหน้าที่เป็นในหน้าในเขตพื้นที่อำเภอโคกศรีสุพรรณจัดหาสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของคนในอำเภอโดยอ้างว่าจะนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจออนไลน์แต่กลับส่งให้กับนายทุนชาวจีนและเอาไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยชาวบ้านไม่รู้ไม่ทราบและไม่ยินยอมส่วนการตรวจสอบที่ตั้งบริษัทพบว่าสถานที่ตั้งบริษัทไม่มีการประกอบกิจการแต่อย่างใดทางนี้จึงแนะนำให้เจ้าของบ้านรวมถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: ขับรถต้องมีสมาธิมองให้ไกลลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินาหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่

ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: 4:13 นะครับมาเดินทางกันต่อกับจอสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณฟังกรณีของอุบัติเหตุที่คุณทิพดีแจ้งนะครับรามินทราด้านขาออกครับก่อนถึงแยกเลี้ยวเข้าคูบอนกม8ที่มีรถจักรยานยนต์ชนกับรถ6ล้อนะครับและมีผู้ได้รับบาดเจ็บขวางช่องทางซ้ายซึ่งเราประสานไปกับทางสน.คันนายาวนะครับก็แจ้งเพิ่มเติมมานะครับว่าเป็นเหตุของรถจักรยานยนต์ปรากฏว่าเสียหลักล้มเองนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาล IMS สีลมนะครับแล้วก็ตอนนี้มีการญาติเขาก็นำรถจักรยานยนต์เคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับก็เป็นเหตุจักรยานยนต์เสียหลักล้มเองนะครับนะขอบคุณทางสน.คันนายาวด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกรณีของอุบัติเหตุรถบรรทุกนะครับที่เป็นรถบรรทุกเสาปูนนะครับไปชนขอบทางรถถังน้ำมันแตกนะครับบริเวณเยื้องๆกับแมคโครบางบอนการจนาพิเศษด้านขาออกนะครับกับทางบางบอน203อปพรบางบอนนะครับสวัสดีครับบางบอน203ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับตอนนี้ล่าสุดนี้ดำเนินการเคลื่อนย้ายไปหรือยังครับ
2: กำลังเคลื่อนย้ายค่ะแล้วก็ปิดถนนกำลังล้างถนนค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อก็คือช่องทางคู่ขนานนี่คือปิดเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะตัดเข้าด่วนอย่างเดียว
1: ครับแล้วรถเยอะไหมครับ
2: ก็ผ่านจุดนี้ค่ะไม่มีสะสมแล้ว
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ดูเหมือนปริมาณรถเยอะนะเมื่อชั่วโมงที่แล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างชั่วโมงที่แล้วตอนก่อนที่จะทำความสะอาดเนี่ยตอนนั้นมีการปิดการจราจรไหมครับ
2: ปิดแค่2ช่องทางค่ะ
1: ด้านขวาเนาะ
2: ขวาแล้วก็เลนกลางค่ะ
1: ครับมีรถที่มาประสบเหตุลื่นน้ำมันอะไรอย่างงี้บ้างไหมลื่นถลายอะไรอย่างงี้ไหม
2: มีเป็นมอเตอร์ไซค์4คันค่ะบาดเจ็บทั้งหมด4รายค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ครับ
2: แล้วก็มีพวกรถยนต์รถนักส่วนบุคคลกระบะอะไรพวกนี้ค่ะมีหมุนหยุดแต่เขาไม่เอาเรื่องค่ะ
1: อ๋อคือหมุนแต่ว่าไม่ได้ไปชนอะไรใช่ไหม
2: ไม่ค่ะ
1: อืมแล้วมอเตอร์ไซค์นี่อาการสาหัสไหมครับ4รายเนี่ย
2: ไม่ค่ะก็มีบาดเจ็บเล็กน้อยถลอกตามร่างกาย
1: อ๋อครับได้เคลื่อนย้ายรถหรือยังครับสำหรับมอเตอร์ไซค์ที่ประสบเหตุ
2: กำลังเคลื่อนย้ายอยู่ค่ะอ
1: ยู่ระหว่างดำเนินการนะก็คือตอนนี้แสดงว่าต้องปัดรถให้ออกช่องทางหลักเท่านั้นนะครับตรงนี้
2: ใช
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้แล้วสาเหตุนี่มายังไงอ่ะครับรถคันนี้มีเพิ่มเติมไหม
2: อ๋อรถเขาเป็นรถบรรทุกเสาไฟค่ะแล้วก็ขับมาเรื่อยๆเนี่ยแหละค่ะก็คือเหมือนเขาได้ยินเสียงดังเหมือนมันมีเสียงดังมาก่อนเขาก็เลยชิดขวาพอขวาปุ๊บเผาหน้าก็เลยหลุดเลยน้ำมันพอเผามันหลุดเนี่ยค่ะรถมันหนักมันมีเสาไฟอยู่ประมาณเกือบ15ต้นมันก็เลยกดหน้าพอกดหน้าเสร็จถังน้ำมันก็แตกแล้วก็น้ำมันเบรกแตกน้ำมันโซล่าก็คือกระจายเต็มถนนเลยค่ะ
1: ตัวล้อที่หลุดนี่เป็นล้อด้านไหนครับ
2: ด้านหน้าซ้ายค่ะ
1: อ๋อเป็นล้อหน้ากี่ล้อครับที่หลุด
2: ปั๊บแป๊บนึงนะคะ
1: ตัวลงสุดเป็นเผาหน้านะแล้วก็เป็นล้อหน้านะครับ
2: ค่ะซ้ายค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อด้านซ้ายนะแล้วนี่ต้องใช้เวลานานไหมครับเนี่ยดำเนินการเคลื่อนย้ายดูจากการประเมิน
2: ก็ไม่นะไม่เกิน1ชั่วโมงค่ะน่าจะเรียบร้อยเพราะว่าเหลือล้างถนนค่ะ
1: ก็ต้องมีการขนถ่ายตัวของเสาปูนออกมาด้วยไหมครับ
2: อ๋อถ่ายเรียบร้อยค่ะเพราะว่ารถมารถที่ทำงานก็มาเร็วเหมือนกัน
1: มีไปชนทรัพย์สินของทางราชการไหมครับอย่างพวกบาริเออร์หรืออะไรยังไงบ้างฮะ
2: ไม่มีค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อไม่มีนะก็คือลักษณะเหมือนกับว่ารถเขามีปัญหาเนาะ
2: ใช่เหมือนเขารู้เขาก็พอดีถนนเอกถนนกาญจนามุ่งหน้ากาญจนาไอ้มุ่งหน้าบางแคเนี่ยค่ะมันไม่มีไหลทางซ้ายมันมีแต่ไหลทางขวาเขาก็เลยเลือกที่จะชิดขวา
1: อ๋อก็ตัวก็แสดงว่าคนขับนี่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรใช่ไหม
2: ไม่ค่ะไม่เจ็บค
1: ่
2: ะ
1: ครับนะก็ล้อหลุดด้านหน้าเพลาหลุดนะครับ
2: ใช่
1: มีต้องดำเนินการยังไงครับเนี่ยสำหรับตัวรถนะจะต้อง
2: ลากไหมตอนนี้มีรถยกรถเนียบรถใหญ่นะคะรถยกใหญ่มาดำเนินการแล
1: ้
2: วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อครับนะฮะ
2: แล้วก็กรมทางค่ะกรมทางมาถึงแล้วมาถึงไวมากเลยค่ะหลังจากที่เกิดเหตุก็ประมาณ15นาทีถึงที่เกิดเหตุค่ะ
1: ครับคราบน้ำมันนี่มันเยอะ
2: แขวงทางหลวงชลบุรีค่ะ
1: ก็คือมาดำเนินการเรื่องของการทำความสะอาดด้วยนะ
2: ใช่ค่ะอำนวยความสะดวก
1: คือเรียกได้ว่าไหลออกมาทั้งถังเลยไหมครับเนี่ยเท่าที่ดูจากภาพ
2: มันเยอะนะหมดเลย
1: หมดเลยนะโอ
2: ้ใช่ค่ะ
1: นองทุกช่องทางเลยไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โอ้โอ้ตอนนี้เขาดำเนินการทำความสะอาดไปถึงไหนแล้วครับหรือว่ากำลังจะเริ่ม
2: ก็ตอนนี้เริ่มโรยทรายแล้วก็โรยแฟบแล้วตอนนี้หน่วยดับเพลิงก็มาแล้วค่ะล้างโ
1: ค
2: เริ่มมาใช้น้ำล้างถนนโรยแฟบให้แล้วค่ะ
1: ครับในส่วนของเสาไฟเนี่ยเขาเคลื่อนย้ายก็คือเดินทางต่อแล้วใช่ไหมรถที่มาขนย้าย
2: ใช่ค่ะไปแล้วค่ะ
1: ไป
2: ตั้งแต่หลังจากเกิดเหตุได้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็มีรถมาถ่ายไปเลยค่ะ
1: มีเสาอะไรที่แบบเสียหายตกหล่นบ้างไหมครับ
2: ไม่มีค่ะเพราะว่าเสารัดมาอย่างดี
1: โอ้ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็มากันกี่คนนะครับรถบรรทุกคันนี
2: ้สองเป็นชายสองค่ะ
1: สองคนนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดเลยเดี๋ยวก็ต้องติดตามเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ขาออกกาญจนาภิเษกมุ่งหน้าบางแคจากต่างระดับเอกชัยบางบอนก็ยึดช่องทางหลักไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะได้ครับขอบคุณมากเลยครับบางบอน0203ครับ
2: ค่ะสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับขอบคุณเจ้าหน้าที่อปพรบางบอนนะครับบางบอนรหัส203ด้วยนะสรุปแล้วก็คือเขาทราบว่ารถเขามีปัญหาก็เลยชะลอแล้วก็หยุดเลยตอนหยุดนี่แหละปรากฏว่าน้ำหนักมันไปกดนะฮะตัวของเสาที่เขาบรรทุกมาเนี่ยนะครับเพลาหลุดนะเพลาเขามีปัญหานะครับเพลาหลุดล้อก็หลุดตามมาทีพอน้ำหนักมันไปกดทับไอ้ตัวเสาด้านหน้าเนี่ยมันไปกดทับลงมาตัวถังน้ำมันก็แตกน้ำมันก็ไหลออกมาหมดเลยนะครับก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เส้นทางกาญจนาภิเษกวงแหวนตนตกด้านขาออกนะครับนะถ้าคุณผู้ฟังเดินทางมาจากเนี่ยต่างระดับเอกชัยบางบอนมุ่งหน้าไปทางบางแคนะครับยังไงก็ให้ใช้ช่องทางหลักนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องปิดช่องทางคู่ขนานดำเนินการทำความสะอาดน้ำมันนะครับที่หกรถผิวการจราจรทุกช่องทางในช่องทางคู่ขนานแล้วก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถบรรทุกคันนี้ด้วยนะครับการจราจรไม่ติดนะช่องทางหลักวิ่งได้นะครับวิ่งได้ก็เรียกได้ว่าช่วงกลางคืนเนี่ยคุณผู้ฟังครับบางทีเราไม่ได้เห็นว่ามีพูดถึงจุดอื่นๆนะอันนี้ภาพรวมทั่วๆไปนะเวลากลางคืนเนี่ยไม่อยากจะให้ใช้ความเร็วยิ่งถ้าคืนไหนมีฝนตกแล้วพื้นถนนเปียกบางทีเราไม่ทราบเลยแล้วก่อนหน้านี้อาจจะมีเหตุที่เป็นอุบัติเหตุแล้วมีรถบรรทุกอาจจะมีทำน้ำมันหกรถแบบเนี้ยนะฮะซึ่งเขาอาจจะเคลื่อนย้ายไปแล้วแต่มันอาจจะมีน้ำมันตกค้างอย่างเช่นเราเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเราก็ไม่ทราบนะอย่างบางเส้นทางเนี่ยไม่ได้เกิดอุบัติเหตุหรอกแต่ว่ารถที่เขาวิ่งผ่านแล้วน้ำมันเนี่ยมันรั่วแล้วมันหกบนถนนเนี่ยยิ่งถ้าฝนตกมันจะกลืนเลยนะครับสภาพถนนมันจะกลืนเรามองไม่รู้เลยว่าเป็นคราบน้ำมันหรือเป็นฝนพอรถวิ่งมาเนี่ยก็จะเกิดอุบัติเหตุถนนลื่นหรือคือทำอะไรไม่ได้เลยพวงมาลัยบังคับไม่ได้ยิ่งถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ก็จะลื่นถลายเลยใครที่ใช้ความเร็วสูงความรุนแรงก็จะมากผลกระทบก็จะเยอะกว่าก็เป็นอะไรที่ต้องระวังสำหรับรถเราต้องตรวจสอบนะสภาพรถของเรานะครับอุปกรณ์ต่างๆมันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือเปล่ายิ่งถ้าเป็นรถบรรทุกเนี่ยเราต้องบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆเนี่ยนะครับตรวจสอบกันนิดนึงนะครับระบบรับน้ำหนักมันเป็นอย่างไรบ้างล้อเพลาระบบเบรกนะครับเรื่องของถังน้ำมันอะไรต่างๆวาล์วซีนต่างๆเนี่ยตรงนี้นะบางทีกรณีที่น้ำมันรั่วเนี่ยพวกซีนยางอะไรพวกเนี้ยมันเสื่อมสภาพนะครับแล้วมันก็ไหลออกมาตามซีนที่มันเรียกได้ว่ามันเสื่อมสภาพไปเนี่ยน้ำมันมันก็จะรั่วออกมาได้สำคัญนะครับก็อยากจะให้ตรวจสอบสภาพรถนะครับปีละครั้งนี่อาจจะน้อยไปนะสำหรับรถบรรทุกนะครับคือต้องตรวจสอบตลอดเวลานะครับเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะครับบ้านเรานี่ก็รถบรรทุกเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมอัปเดตกันนี่เป็นกรณีของอุบัติเหตุที่ถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตนตกนะครับก็ยังอยู่ระหว่างดำเนินการปิดช่องทางคู่ขนานเยื้องๆกับแมคโครบางบอนนะครับด้านขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางบางแคนะครับส่วนจุดอื่นก็เรียกได้ว่าดีขึ้นนะครับสำหรับการจราจรในช่วงค่ำคืนแบบนี้นะฮะก็ไม่น่าจะมีอะไรถ้าไม่มีเหตุเข้ามาคุณผู้ฟังมีรับแจ้งจากทางศูนย์วิทยุพระราม199มีกลุ่มควันนะครับอาคารภายในซอยประชาราษฎร์สาย1ซอย38นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะฮะทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยบางโพถึงที่เกิดเหตุนะครับเพิ่มเติมมาเมื่อช่วง 22:00 น.บอกว่าเพลิงสงบแล้ว นะครับน่าจะอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดกันด้วยนะครับเนี่ยฮะอันนี้เป็นภาพที่จุดที่เกิดเหตุนะครับอาคารภายในซอยประชารัฐสาย1 38ที่เราขึ้นทาง YouTube ให้ดูก็คือเป็นกลุ่มควันนะครับเนี่ยที่เราเห็นก็เป็นลักษณะของกลุ่มควันเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปถึงซอยประชารัฐสาย1 38ถนนประชารัฐสาย1แขวงบางซื่อเขตบางซื่อนะครับโอ้เนี่ยมีความเสียหายเหมือนกันนะด้านในเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของความเสียหายนะครับในภาพก็พยายามจะมองนะคือเหมือนจะเป็นพื้นที่โอ้มีอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกพัดลมนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นที่นอนหรือเปล่าเนี่ยนะที่เห็นเนี่ยเหมือนจะเป็นที่นอนนะเป็นเตียงหรือเปล่าครับเนี่ยถ้าผมมองไม่ผิดนะเหมือนน่าจะเป็นเตียงนอนนะครับแล้วก็เป็นเหมือนเป็นห้องแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยนะครับโต๊ะกระจกเนี่ยตรงนี้ก็มีความเสียหายเหมือนกันนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็อัปเดตเพิ่มเติมมาว่าเพลิงสงบแล้วนะรับแจ้งมาประมาณช่วง21:41นะครับก็น่าจะถึงที่เกิดเหตุไวนะครับแล้วก็เพิ่มเติมมาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็ประมาณสัก20 นาทีก็เพลิงสงบนะครับต้องระวังนะเรื่องของเหตุเพลิงไหม้เนี่ยเตือนทุกวันครับก่อนเข้านอนตรวจสอบกันหน่อยก่อนออกจากบ้านรีเช็คกันหรือยังวาล์วแก๊สอุปกรณ์ทำความร้อนนะครับเตาไมโครเวฟเตาไฟฟ้าเราปิดเราเสียบปลั๊กอยู่เราเอาปลั๊กออกหรือยังนะครับอุ่นอาหารไว้ก็อย่าลืมไปโฟกัสอย่างอื่นนะครับก็ต้องใส่ใจกับสิ่งที่เราทำก่อนนะฮะเหตุเพลิงไหม้นี่แจ้งกันมาทุกวันนะครับก็ไม่อยากให้บ้านใครต้องประสบกับเหตุไฟไหม้เนี่ยมันคือความสูญเสียที่มากมายมหาศาลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุนะครับที่เพลิงสงบไปแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องของสาเหตุด้วยอย่างวันก่อนเองเนี่ยก็มีเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่เรียกได้ว่าสาเหตุมาจากการไปชาร์จ power bank ไว้บนที่นอนคุณฟังมันมีความร้อนสะสมอยู่นะไอตัวของ power bank เนี่ยนะครับคือผู้เชี่ยวชาญเขาก็แนะนำนะบางทีเราไปชาร์จ power bank จุดที่เราจะวางเขาเนี่ยต้องวางบนผิววัสดุที่มันไม่ติดไฟนะครับบางทีความร้อนที่มันมากๆเนี่ยมันทำบางท่านไปวางบนกองกระดาษบนโต๊ะทำงานหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม้ได้เหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งบางที power bank ที่มันหมดอายุแล้วเสื่อมแล้วเนี่ยบางท่านก็ยังใช้ต่อคือเราก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเรียกได้ว่ามีหลายเคสนะครับที่มันเกิดเหตุระเบิดขึ้นหรืออะไรขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวเหมือนกันนะและยิ่งทุกวันนี้เนี่ย power bank เนี่ยโอ้โหขนาดความจุนี่หลายหมื่นมิลลิแอมป์นะครับก็ใช้ก็ระวังเหมือนกันผมเองก็มีเหมือนกันก็อย่างบางทีเราเอาไปไว้ในรถเนี่ยเราเข้าไปทำงานปุ๊บบางท่านก็ลืมไว้เอา power bank ไว้ในรถแล้วตอดตากแดดโอ้ไม่ได้เลยนะอันนี้ต้องระวังนะคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่วิทยาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเอาออกมาด้วยพาเข้าไปด้วยนะครับอย่าไปเอาใส่ไว้ในรถนะฮะจอดกลางวันหลายชั่วโมงเนี่ยนะครับความร้อนในรถโอ้โหมันอุณหภูมิสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาเข้าไปเอาเก็บออกมาจากรถก่อนนะฮะอันตรายนะครับอะส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวฝากกันหน่อยสำหรับกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับคุณผู้ฟังสถานีวิทยุจสร้อยของเรานะครับร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่ มีภาวะสมองเสื่อมเราจัดกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับในวันพุธที่2กันยายนที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 จนถึง 16:30 นาทีครับภายในงานนะครับผู้เข้าอบรมก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจครับเกี่ยวกับความสมองเสื่อมคืออะไรการสาธิตกิจกรรมกระตุ้นการรู้คิดและความจำของผู้ป่วยปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมรวมไปถึงการเสริมเทคนิคการแก้ไขปัญหาด้วยเราก็จะมีการพูดคุยกันนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างกับผู้ป่วยผู้ป่วยมีภาวะพฤติกรรมอารมณ์อย่างไรก็จะมีทางออกให้โดยคณะแพทย์นะครับที่จะให้ความรู้ตรงนี้แม้กระทั่งการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวว่าจะต้องดูแลเขาอย่างไรให้ถูกวิธีตรงนี้ก็จะมีทางออกให้การดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยหรือแม้กระทั่งการสื่อสารหลายท่านมีปัญหาเรื่องการสื่อสารกับผู้ป่วยเนื่องจากอารมณ์ผู้ป่วยที่มีอารมณ์ความหงุดหงิดนะครับบางท่านก็มีการทะเลาะกันกับผู้ป่วยบ้างอะไรแบบนี้เพราะว่าไม่เข้าใจภาวะอารมณ์ของผู้ป่วยตรงนี้แหละสำคัญมากๆนะครับพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การสร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์อีกด้วยอย่ามองว่าเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาของเรานะครับผู้ดูแลไปรับความรู้ตรงนี้เราก็จะได้เข้าใจเกิดความรักเกิดความเข้าใจว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาก็เรียกได้ว่าประสบกับภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมันก็เป็นปัญหาของเขาที่เราต้องเข้าใจเขาเห็นใจเขาเข้าถึงเขานะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยสามารถรับชมไลฟ์สดทาง Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมผ่านเพจสิริราช PR นะครับนะฮะตั้งแต่เวลา 8:00 นนะครับ 8:30 นถึง 15:00 นได้เช่นเดียวกันก็จะมีการไลฟ์สดด้วยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่เราให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมก็ไปพบกันนะครับวันที่2กันยายนหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงAOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณฟังมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะครับล่าสุดครับกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนฉบับที่3นะครับประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในช่วงระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนะครับให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนและอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่3นะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับโดยในช่วงระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับจะมีกำลังค่อนข้างแรงครับขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะครับและฝนที่ตกสะสมครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางนะครับผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับขณะที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับในช่วงระหว่างวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้ครับโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันแล้วก็เวลาดังกล่าวสำหรับพยากรณ์อากาศนะครับประเทศไทยช่วงเวลา 18:00 น.วันนี้ถึง 18:00 น.วันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60มีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิต่ำสุด22องศาครับสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด35องศาเซลเซียสนะครับภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลานะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดระนองตรังและสตูลครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด34องศาเซลเซียสนะครับตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาครับทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนกรุงเทพปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุด26องศาและสูงสุด35องศาเซลเซียสนะครับส่วนทางสทช.นะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็คาดการณ์นะครับว่าช่วงระหว่างวันที่18ถึง20สิงหาคมนะครับภาคเหนือและภาคอีสานจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับซึ่งทางด้านของนายไพฑูรย์เก่งกันช่างนะครับรองเลขาธิการสทช.ได้เปิดเผยนะครับแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยปริมาณฝนที่ตกน้อยนะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำลดลงแต่จากการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งกักเก็บน้ำต้นทุนเอาไว้ตั้งแต่ช่วงฤดูฝนปี2568ทำให้เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา4แห่งนะครับทั้งเขื่อนภูมิพลสิริกิติ์แควน้อยบำรุงแดนและป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณการใช้น้ำในวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาจำนวน 17,245 ล้านลูกบาศก์เมตรคือสูงกว่าปี2558นะครับที่มีปริมาณการใช้น้ำเพียง 4,247 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับจึงมั่นใจได้ว่ามีน้ำต้นทุนเพียงพอนะครับสำหรับการบริหารจัดการน้ำในปีนี้นะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้สภาวะเอลนิโญที่บอกว่ามีกำลังรุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะพัฒนาเป็นในส่วนของซูเปอร์เอลนิโญด้วยนะครับอาจจะมีความรุนแรงมากกว่าสภาวะเอลนิโญเมื่อปี58ส่งผลให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนของประเทศมีความเสี่ยงเกิดฝนทิ้งช่วงเพิ่มขึ้นนะครับก็เน้นย้ำถึงเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานให้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็กักเก็บน้ำไว้ใช้นะครับและวางแผนเรื่องของการเพาะปลูกป้องกันความเสียหายในเรื่องของผลผลิตด้วยส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณพ่อน้องแผนนะครับอยู่ทางอโศกนะครับคุณพ่อน้องแผนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: รถยังติดอยู่ใช่ไหมทางอโศกครับ
3: ติดช่วงอโศกเพชรนะครับ
1: มีสาเหตุไหมครับคุณพ่อน้องแผน
3: น่าจะไฟแดงไม่มาร้านเนี่ยนะครับ
1: ช่วงก่อนเข้าแยกอโศกเพชรใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: มีวันนี้เขามีการทำงานไหมครับเนี่ย
3: ไม่ทราบครับผมย้อนซ้ายมาทางอโศกมุ่งหน้าพระรามสามครับ
1: อันนี้ใช้ขาเข้าใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: อ๋อดูเหมือนฝั่งขาออกรถจะเยอะใช่ไหมครับตรงข้ามกัน
3: ใช่ครับผม
1: อืมครับ
3: ฝั่งขาเข้าก็ฝั่งขาเข้าก็จะมีจีดใหญ่รถจากที่มาจอดรับผู้โดยสารรถพวกรถป้ายดำครับ
1: อ๋อตรงช่วงไหนครับ
3: ตรงแยกไฟแดงเลยครับแยกไฟแดงก็กลับถึงได้ตรงไปเป็นอะไรครับ
1: ตรงอโศกสุขุมวิทนะเนาะ
3: ใช่ครับ
1: เสียไปกี่ช่องอะครับด้านซ้ายเนี่ย
3: ด้านซ้ายรถมันเลี้ยวซ้ายมันเลี้ยวไม่ได้ครับ
1: อ๋อคือจะเลี้ยวเข้าสุขุมวิทก็เลี้ยวยากใช่ไหม
3: ใช่ครับเพราะมันติดรถทางตรงมันเลี้ยวไม่ได้
1: ตรงนี้เป็นปัญหาทุกวันนะฮะ
3: ให้เจ้าหน้าที่มาเอาจริงจริงจังๆหน่อยครับ
1: ครับคือถ้าไม่มีรถจอดก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่ารถก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะฮะ
3: ใช่ครับรถมันก็ไม่ได้มากครับเพราะมันติดในช่วงเลนซ้ายมันจอดประมาณ100 เมตรเนี่ยมันก็ติดแล้วครับ
1: เขาก็จอดส่งหรือเขาจอดรอเลยครับ
3: จอดรอคร
1: ับ โอ้โหทั้งป้ายดำป้ายเหลืองอะไรเงี้ยเหรอ
3: ทุกอย่างครับ
1: ครับ
3: ป้ายเขียว
1: ครับตอนนี้ถึงไหนแล้วครับคุณพ่อน้องแพน
3: จะถึงขึ้นภูมิพลแล้วครับ
1: อ๋อคล่องตัวเลยไหมครับถ้าหลุดจากอโศกมาแล้ว
3: คล่องตัวก็จะมาติดตรงพระรามสามตรงแยกทางอินทรีย์เขาจะมีซักไอฟิวเจอร์จอดนิดนึงครับ
1: อ๋อครับช่องทางไหนครับที่เขาทำงาน
3: ซ้ายครับ
1: ซ้ายนะก่อนเข้าแยกนางลิจีใช่ไหม
3: เลยแยกนางลิจีมา
1: แล้วแยก
3: มาครับเขาจะทำมาขึ้นจะก่อนจะขึ้นสะพานนะคร
1: ับ
3: อ๋ออ๋อ
1: ตรงนั้นเป็นจุดประจำเหมือนกัน
3: ใช่ทำทุกวันนะครับ
1: แต่ก็เคลื่อนตัวได้ใช่ไหมครับไม่มีปัญหา
3: เคลื่อนตัวได้ครับไม่ติดครับ
1: ได้ปลายทางไปไหนครับเนี่ยคืนนี้กลับบ้านหรือว่าก
3: ลับบ้านมหาชัยครับ
1: โอ้ครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับ
3: มันกลับมาจากสุวรรณภูมิครับ
1: อ๋อครับครับ
3: วิ่งรอหาผู้โดยสารมาผู้มีประกันแล้วคุณก็ไม่มีครับตอนนี
1: ้ครับได้ได้เดี๋ยวข้างหน้ามีอะไรเพิ่มเติมกันเดินทางปลอดภัยนะครับคุณพ่อน้องแพน
3: ครับผม
1: ขอบคุณมากเลยครับ
3: ครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณนะครับรายงานกันมาแบบนี้ได้เลยนะในช่วงกลางคืนอาจจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับจุดไหนบ้างยังไงบ้างเพิ่มเติมได้นะครับช่วยกันรายงานได้นะครับจุดไหนที่ดูแล้วไฟส่องสว่างไม่เพียงพอสัญญาณแจ้งเตือนไม่ชัดเจนก็เพิ่มเติมได้นะครับที่จอสร้อยเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ฮัลโหลพี่ป๋อง
6: ว่าไง
5: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
6: เออเอาดิ
5: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
6: ได
5: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
6: เออดี
5: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
7: ตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
8: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานแล้วประมาณนี
3: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

มาติดตามกันต่อนะครับกับจส.ร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงนะครับโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมนะซึ่งล่าสุดเนี่ยเริ่มลดลงต่อเนื่องนะครับนะตรวจสอบเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเขาบอกว่าเหลือประมาณ 11.63 เมตรทางจังหวัดก็มีการเร่งสูบน้ำพร่องน้ำนะครับออกจากเขตเมืองลงแม่น้ำโขงเปิดพื้นที่รับน้ำนะครับก่อนที่จะมีฝนตกหนักอีกระลอกใหม่นะครับในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับขณะที่พื้นที่รอบนอกก็ยังมีท่วมนะครับนาข้าวพื้นที่เกษตรนะครับถูกน้ำท่วมไปกว่า80,000ไร่เลยนะครับโดยเฉพาะลุ่มน้ำสงครามปศุสัตว์ส่งฟางอัดก้อน500ก้อนช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับสถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะครับคุณผู้ฟังในจังหวัดนครพนมหลังจากที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งลดลงจากเมื่อวานเนี่ย18เซนติเมตรนะครับทางจังหวัดก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากมีการแจ้งเตือนให้ติดตามเรื่องของฝนตกหนักในช่วงระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมขณะที่วันนี้เนี่ยจังหวัดนครพนมก็ปริมาณฝนที่เขาคาดการณ์ก็คือร้อยละ40นะครับก็ลดลงนะฮะทำให้เรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยก็เรียกได้ว่าลดลงพระที่ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็เปิดเผยนะครับว่าระดับน้ำโขงแนวโน้มลดลงเฉลี่ยวันละกว่า10เซนติเมตรถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีต่อการระบายน้ำในพื้นที่ตอนไหนแต่จังหวัดทางจังหวัดเองก็ยังไม่ประมาทมีการบูรณาการร่วมกับทางปภ.จังหวัดนครพนมรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งพร่องน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมอย่างต่อเนื่องส่วนมาตรการสำคัญขณะนี้บอกว่าคือการเดินหน้าเดินเครื่องนะเดินเครื่องสูบน้ำจากคลองระบายน้ำบริเวณตลาดถนนอภิบาลบัญชาและถนนคลองรอบศาลากลางจังหวัดก่อนเร่งระบายลงสู่แม่น้ำโขงทางด้านไปรษณีย์นครพนมโดยตรงนะครับเป้าหมายก็บอกว่าคือการลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่เมืองให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับน้ำฝนและลดความเสี่ยงน้ำท่วมในชุมชนนะครับโดยเฉพาะถ้าหากเกิดฝนตกหนักและฝนสะสมในช่วงระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ด้วยแม้ว่าสถานการณ์ในอำเภอรอบนอกเริ่มทรงตัวนะครับและระดับน้ำบางพื้นที่ลดลงต่อเนื่องแต่ว่าผลกระทบน้ำท่วมยังเป็นวงกว้างนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่รับน้ำด้วยซึ่งข้อมูลนี้ก็พบว่าพื้นที่การเกษตรนาข้าวในถูกน้ำท่วมขังกว่า 80,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำสงครามได้รับผลกระทบปริมาณน้ำสะสมและการระบายน้ำในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกษตรกรจำนวนมากยังคงต้องเฝ้าระวังความเสียหายของผลผลิตด้วยซึ่งทางจังหวัดนครพนมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างการติดตามสำรวจความเสียหายพร้อมกับเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบผลกระทบนะครับด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จังหวัดนครพนมก็ร่วมกับทางกรมปศุสัตว์นำเอาตัวฟางอัดก้อนจำนวน500ก้อนนะครับลงพื้นที่มอบให้กับเกษตรกรเพื่อใช้เป็นเสบียงอาหารสำรองในช่วงที่พื้นที่หญ้าแล้วก็แหล่งอาหารสัตว์ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนั่นเองซึ่งแม้ว่าระดับน้ำโขงจะลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าทางจังหวัดนครพนมยังเน้นย้ำว่าถ้าหากสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ควรประมาทเนื่องจากหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำหลากและเพิ่มปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ต้องอาศัยพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่การเกษตรจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมขอให้ติดตามประกาศเตือนเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมการยกของขึ้นที่สูงเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับนี่นะฮะก็เดี๋ยวต้องติดตามนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ด้วยนะครับเพราะว่าทางจังหวัดนครพนมก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่มีเรื่องของฝนที่อาจจะตกหนักถึงหนักมากแล้วฝนที่ตกสะสมด้วยก็น่าจะเป็นพื้นที่เดิมๆ ด้วยนะครับคุณผู้ฟังส่วนกรณีของน้ำตกแม่สาครับก็เรียกได้ว่าหลังจากเจอน้ำป่าไหลหลากระทึกเลยนะฮะหลายคนน่าจะได้เห็นภาพนะครับนักท่องเที่ยวที่โอ้โหคือเรียกได้ว่ามันเป็นน้ำไหลหลากแบบฉับพลันมากนะครับคุณผู้ฟังแล้วนักท่องเที่ยวแม่ก็เรียกได้ว่าคือถูกพัดไปกับกระแสน้ำนะครับ
แต่ว่าก็ช่วยเหลือกันมาได้ทุกคนในส่วนของคุณรัฐพลนราธิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ทางรองผู้ว่านะครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากนะครับที่แหล่งน้ำสำคัญของอำเภอแม่ริมโดยเฉพาะบริเวณน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกพร้อมกับกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดเลยนะครับโดยการลงพื้นที่นะครับก็เรียกได้ว่ามีการติดตามสถานการณ์ซึ่งทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับเจ้าหน้าที่ในการให้ความสำคัญสูงสุดนะครับกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรอุปกรณ์กำลังเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีการเน้นย้ำให้ตรวจสอบความพร้อมของระบบเตือนภัยอุปกรณ์เตือนภัยเครื่องมือสำหรับการช่วยเหลือและกู้ภัยให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกหนักหรือปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งนี้ครับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยยังคงประกาศปิดน้ำตกเป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับเนี่ยฮะอันนี้เป็นช่วงที่เกิดน้ำป่านะครับไหลหลากลงมาลักษณะน้ำนี่เป็นโคลนเลยนะครับเป็นสีขุ่นเลยฮะสีส้มเลยนะครับนะซึ่งก็มีการยังคงแจ้งประกาศนะครับปิดน้ำตกแม่สาเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเนี่ยครับอันนี้เป็นช่วงที่น้ำมันหลากลงมานะครับเนี่ยฮะโอ้โหนักท่องเที่ยวนี่คือเรียกได้ว่าคือน้ำมันเชี่ยวมากอะคุณผู้ฟังแล้วก็มีอยู่ 3-4-5 คนเนี่ยที่ไปยืนอยู่บนหินนะครับสุดท้ายเนี่ยก็แบบรับกระแสน้ำไม่ไหวคนที่อยู่ข้างฝั่งเนี่ยก็พยายามที่ไปช่วยนะครับแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์อะไรเข้าไปช่วยคือเชือกอะไรก็ไม่มีนะครับทีนี้พอจังหวะที่เขาดึงมาเนี่ยดึงไม่ไหวฮะเนี่ยครับดึงไม่ไหวครับตัวเองก็ต้องเอาตัวรอดอยู่เพราะว่าก็เรียกได้ว่าเกือบจะถูกกระแสน้ำพัดไปอีกคนหนึ่งเนี่ยนะฮะโอ้น่ากลัวมากนะครับก็มีการแชร์ลงในโซเชียลกันเยอะนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยโอ้เนี่ยน้ำมันหลากแบบรุนแรงมากนะครับเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ถูกน้ำพัดไปนี่ก็ช่วยเหลือกันไม่ได้เลยนะครับลำบากมากนะครับเนี่ยก็ลอยไปแล้วก็แต่โชคดีนะครับที่จุดที่เขาลอยไปเนี่ยมันเหยียบพอจะเหยียบได้อะถึงพื้นอะนะระดับน้ำมันไม่ได้สูงมากตรงนั้นแต่ว่าความแรงของน้ำนี่มันรุนแรงจริงๆนะฮะเนี่ยครับก็มีการช่วยเหลือพากันขึ้นมาได้ครบทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นย้ำนะครับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยยังคงประกาศปิดน้ำตกแม่สาเป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อความปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์น้ำป่าและพื้นที่สภาพพื้นที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขอให้นักท่องเที่ยวนะครับและประชาชนติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะครับปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับคือช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนใครจะไปเที่ยวน้ำตกเนี่ยคุณฟังต้องนึกไว้เลยนะครับว่ามันจะมีเหตุของน้ำป่าน้ำไหลหลากแบบนี้ได้เสมอนะครับหน้าฝนเนี่ยนะต้องติดตามนะครับประกาศแจ้งเตือนหรือยังไงถ้าเราไปเที่ยวเนี่ยเราสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะครับเราสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยว่ามีความปลอดภัยไหมนะครับถ้าหากเกิดเหตุคุณฟังแจ้งได้ที่สายด่วน1669นะครับ1669นะแจ้งเหตุฉุกเฉินได้เลยนะครับเห็นภาพแล้วน่ากลัวมากนะครับอากาศมันร้อนด้วยเนาะหลายๆคนก็ไปชอบไปเที่ยวน้ำตกนะครับแม่แต่ก็ต้องระมัดระวังกันมากๆนะครับโดยเฉพาะเด็กๆนี่อย่างล่าสุดที่ผมลงไปที่พัทลุงไปที่น้ำตกมโนลาเห็นเด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยโอ้น่าจะเป็นเด็กในพื้นที่อ่ะนะปีนป่ายกันด้วยความรวดเร็วเดินบนก้อนหินในน้ำตกไม่ได้มีคือมีความชำนาญมากนะครับเขาเรียกว่าเด็กตัวเล็กๆเนี่ยก็ไม่จริงๆก็อย่าเพิ่งประมาทนะไม่อยากจะให้ประมาทผู้ปกครองก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดหน่อยนะครับบางทีเนี่ยมันเกิดพลาดได้นะครับ
กิดพลาดได้เหมือนกันอันตรายนะครับความลื่นของน้ำตกเลยแล้วลื่นนิดเดียวเนี่ยกระแสน้ำมันพัดไปเลยแล้วเด็กตัวเล็กๆเนี่ยอันตรายมากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่อาจจะไม่ได้มีเรื่องของน้ำป่าไหลหลากก็ตามแต่ก็อยากจะให้ผู้ปกครองดูแลกันอย่างใกล้ชิดนิดนึงนะครับเด็กๆ ก็ชอบนะครับการเล่นน้ำเนี่ยนะเห็นไม่ได้ครับนะมันมีความเสี่ยงเหมือนกันนะน้ำมันไหลแรงๆเนี่ยอันตรายครับทักทายคุณกุ๊ดมิ้วด้วยนะครับบอกว่าปทุมธานีหนองเสือก่อนหน้านี้เนี่ยอุณหภูมิช่วง2ทุ่มนะครับ30องศาไม่มีฝนครับให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยขอบคุณคุณกระปุกแดงด้วยนะครับก็ยังทักทายกันมาเรื่อยๆนะครับพี่จุกระเบียบด้วยบอกพรุ่งนี้หมอนัดวันนี้ต้องนอนไวนะครับยังไงพักผ่อนให้เต็มที่นะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาธิบดีของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อา

มาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 23:11 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้ด้วยนะครับนะฮะคุณฟังเดี๋ยวแจ้งผลการแข่งขันสนุกเกอร์กันก่อนเพราะว่าหลายคนติดตามอยู่สำหรับหมูปากน้ำนะครับหรือว่านพพลแสงคำคือผลงานเนี่ยไม่ธรรมดานะครับในรายการ China Open เข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศได้นะครับเพิ่งจบไปเมื่อครู่นี้เองนะครับรอบชิงชนะเลิศพบกับทางด้านของมาร์คเชลบี้เป็นแชมป์โลกนะครับเป็นอดีตแชมป์โลกนะรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนี่3สมัยด้วยกันนะเป็นคนเมืองเลสเตอร์นะครับประเทศอังกฤษคือทางด้านของมาร์คเชลบี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ชื่นชอบทีมฟุตบอลเลสเตอร์มากๆนะครับซึ่งก็เจ้าของก็เป็นคนไทยอย่างที่เราทราบนะครับเพราะเขาเป็นคนเมืองเลสเตอร์นะฮะซึ่งหมูปากน้ำหรือว่านพพลแสงคำของเราในมืออันดับที่45ของโลกนะครับก่อนหน้านี้สร้างเซอร์ไพรส์นะครับเอาชนะทางด้านของจัดทรัมป์นะครับเอาชนะทั้งรอนนี่โอซิลิแวนเข้ามาได้นะครับคือเรียกว่าปราบมาหมดอ่ะมือหนึ่งของโลกนะครับจัดทรัมป์ปราบเจ้าของแชมป์โลก7สมัยอย่างรอนนี่โอซิลิแวนนะหรือแม้กระทั่งชอนเมอร์ฟี่นะครับอดีตแชมป์โลกก่อนที่จะทะยานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในรายการนี้สร้างผลงานที่เรียกว่าดีที่สุดของตัวเองในรายการจัดอันดับโลกนะครับซึ่งถ้านับรายการที่หมูเข้าชิงเนี่ยอันนี้เป็นรายการที่2ของเจ้าตัวด้วยปรากฏว่าเซสชั่นแรกหมูเนี่ยเสมอกับจัดทรัมป์4-4เฟรมนะครับแล้วก็มาแข่งในเซสชั่นสุดท้ายเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับปรากฏว่าก็ยังเป็นท่านรองครับหมูเนี่ยพ่ายให้กับมาร์คเซลบี้นะครับ6-10เฟรมนะครับก็ไม่เป็นไรนะแม่เกือบจะทำได้ดีนะครับถ้าคว้าแชมป์ได้นี่คือแบบเป็นข่าวใหญ่มากๆเลยนะครับตัวของหมูปากน้ำนะครับมืออันดับ45ของโลกสร้างเซอร์ไพรส์นะครับในการทะลุเข้าชิงนะครับกับรายการจัดอันดับชิงจัดอันดับโลกเนี่ยเป็นครั้งที่2ในอาชีพของเจ้าตัวต่อจากสกอตติชโอเพนเมื่อปี2023ก็พบกับมืออันดับ9ของโลกนะครับอดีตแชมป์โลกโอ้4สมัยนะอย่างมาร์คเซลบี้นะครับแล้วตัวมาร์คเซลบี้นี่ก็เป็นเจ้าของแชมป์ไชน่าโอเพน3สมัยด้วยนะครับนะปรากฏว่าก็พ่ายให้กับมาร์คเซลบี้ไปนะครับก่อนการแข่งขันเนี่ยตัวของหมูปากน้ำเคยเอาชนะมาร์คเซลบี้ได้เพียงแค่3ครั้งจากทั้งหมด15ครั้งเท่านั้นนะครับก็พลาดท่าคว้าแชมป์พลาดการคว้าแชมป์ไปนะครับเป็นแค่รองแชมป์นะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็คว้าคะแนนสะสมมาเพิ่มได้อีกมากมายทีเดียวทำให้อันดับโลกเนี่ยตอนนี้ล่าสุดเนี่ยยังไม่เป็นทางการนะครับขยับจากมือ45ของโลกมาเป็นมืออันดับที่18ของโลกนะครับก็อ้อขออภัยจาก45มาเป็นอันดับที่27ของโลกคือขยับขึ้นมาถึง18อันดับนะครับแล้วก็ถือเป็นก้าวสำคัญนะครับของเจ้าตัวด้วยนะก็ให้กำลังใจลุ้นเชียร์กันต่อไปนะครับนะสำหรับสนุกเกอร์นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬานะครับที่บ้านเราก็ทำผลงานได้ดีนะครับตั้งแต่สมัยพี่ต๋องสิทธิ์ฉ่อยใช่ไหมติดตามมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับก็เข้าชิงทีไรก็แหมมีลุ้นกันแล้วก็เรียกได้ว่าเคยขึ้นไปอันดับ3ของโลกนะครับสำหรับพี่ต๋องสิทธิ์ฉ่อยนักสนุกเกอร์มืออันดับหนึ่งของเอเชียก็ว่าได้นะครับในยุคนั้นนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นรองเพียงแค่สตีเฟนเฮนรี่กับสตีฟเดวิสเท่านั้นเองนะครับในสมัยนั้นนะก็เป็นการอัปเดตกันหน่อยนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้ก็เพิ่งแข่งจบกันไปนะครับสำหรับนัดชิงชนะเลิศสนุกเกอร์ไชน่าโอเพ่นนะครับคุณผู้ฟังครับมีรับแจ้งจากประชาชนนะครับหลายท่านเลยบอกว่ามีไฟฟ้าดับที่หมู่บ้านทวีทองซอยเพชรเกษม110หมู่บ้านสุขสันต์9ท้ายซอยพุทธมณฑลสาย4หมู่บ้านศิลป์สมบูรณ์ล่าสุดจสร้อยสอบถามไปกับการไฟฟ้านครหลวง1130นะครับการไฟฟ้าก็แจ้งว่ามีไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างบริเวณกว้างตั้งแต่ซอยเพชรเกษม110จนถึงเพชรเกษม114นะครับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็เร่งดำเนินการแก้ไขให้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ส่งข่าวให้ได้ทราบนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอความคืบหน้านะเจ้าหน้าที่เขาทราบแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดำเนินการเร่งแก้ไขกันให้ด้วยนะครับก็เป็นเพิ่มเติมข้อมูลให้บางท่านนี่มีกด SOS เข้ามาด้วยนะในแอปพลิเคชัน JS100 นะครับส่วนช่วงนี้นะครับมาติดตามเรื่องของมอเตอร์เวย์กันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังมอเตอร์เวย์ M82 นะครับบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วผ่านเกณฑ์มาตรฐานยืนยันความปลอดภัยพร้อมเปิดให้บริการในวันที่28สิงหาคมนะครับซึ่งก็มีการทดสอบตรวจสอบประเมินความสามารถในการรับน้ำหนักนะครับบรรทุกของโครงสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วนะครับโดยทำการทดสอบสะพานภายใต้น้ำหนักบรรทุกตามกฎหมายนะครับซึ่งการทดลองครั้งนี้เนี่ยบอกว่าได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมสภาวะการรับน้ำหนักนี่เป็นการเปิดเผยจากทางคุณปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลนะครับท่านอธิบดีกรมทางหลวงบอกว่าทั้งรูปแบบของการวิ่งผ่านเพื่อประเมินการตอบสนองการสั่นสะเทือนของคานสะพานและการจัดวางรถบรรทุกในตำแหน่งเยื้องศูนย์เพื่อประเมินการตอบสนองของเสาต่อหม้อภายใต้การกระจายน้ำหนักที่ไม่สมมาตรและผลต่อเสถียรภาพของโครงสร้างบอกว่าการทดสอบครั้งนี้ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงวิชาการจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าสท.นะครับโดยผลการทดสอบที่รายงานเนี่ยก็ระบุค่าการตอบสนองของโครงสร้างอยู่ภายในเกณฑ์ที่กำหนดครับการตรวจวัดการดำเนินการโดยสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญนะครับและประสบการณ์ด้านการทดสอบสะพานขนาดใหญ่พร้อมประยุกต์การใช้เทคโนโลยีการตรวจวัดสมัยใหม่นะครับอย่างเช่นเครื่องมือวัดระดับด้วยเลเซอร์ความละเอียดสูงสำรวจการตรวจวัดสำหรับการตรวจวัดการโก่งตัวนะครับของคานสะพานโดยไม่ต้องติดตั้งนั่งร้านหรือโครงรองรับนะครับตลอดจนการสแกน3มิติเพื่อบันทึกและก็วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของโครงสร้างในภาพรวมนะครับระหว่างการตรวจสอบนอกจากนี้เนี่ยบอกว่ายังมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดขั้นสูงนะครับเพื่อบันทึกค่าความถี่ธรรมชาติของโครงสร้างซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลฐานสำหรับการประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างเพื่อวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันในอนาคตด้วยทางกรมทางหลวงเนี่ยบอกว่าอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมทุกด้านอย่างรัดกุมนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจเมื่อเปิดให้บริการเส้นทางดังกล่าวนะครับซึ่งมอเตอร์เวย์ M82 เนี่ยนะครับกรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง16.4 กิโลเมตรเพิ่มเติมนะครับทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องบนเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรโดยจะเริ่มเปิดตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้นะครับเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปและเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงมอเตอร์เวย์ M82 นะครับขออนุญาตให้รถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารใช้เส้นทางได้นะครับโดยรถยนต์จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยระยะแรกเนี่ยเปิดให้ขึ้นลง4ด่านได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วครับขณะที่ด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังไม่เปิดให้บริการนะครับทั้งนี้ครับห้ามคนเดินเท้าห้ามรถจักรยานยนต์รถจักรยานรถสามล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทห้ามขึ้นมาใช้ทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 โดยเด็ดขาดเปิดฟรีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยจะไม่เหมือนกับมอเตอร์เวย์ M6 บางประอินปากช่อง มอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินปากช่องจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคมนะครับเงื่อนไขก็คือจะต่างกันตรงที่ว่ามอเตอร์เวย์ M6 เขาอนุญาตให้รถ4ล้อเท่านั้นครับรถบรรทุกไม่ได้นะครับคือต้องเป็นรถ4ล้อถ้าเป็นบรรทุกก็ต้องเป็นบรรทุกเล็กนะครับส่วน M82 เนี่ยนะรองรับทั้งรถยนต์รถบรรทุกรถโดยสารขอให้ประชาชนตรวจสอบวันเวลาด่านที่เปิดและประเภทของรถที่อนุญาตก่อนออกเดินทางต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับเพื่อให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยนะครับในส่วนของการเปิดจำง่ายๆถ้าเป็นมอเตอร์เวย์ M6เปิดใช้ตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคม M6 ก็คือช่วงบางปะอินปากช่องนะครับเปิดทดลองระยะทาง110กิโลเมตรตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคมเวลา 12:00 น.นะครับแล้วก็จะเปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ก็คือวันศุกร์เวลาเที่ยงถึงวันอาทิตย์เวลา 24:00 น.ต่อเนื่องจนถึงเทศกาลปีใหม่อนุญาตเฉพาะรถ4ล้อเท่านั้นจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนมอเตอร์เวย์ M82 เอกชัยบ้านแพ้วบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่28สิงหาคมนะครับช่วงตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วก็เปิดทดลองใช้ฟรีนะครับตลอด24ชั่วโมงหลังจากนั้นนี่นะครับก็เป็นความคืบหน้านะครับสำหรับการเตรียมทดลองให้ใช้ฟรีทั้งมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินปากช่องและมอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วนะครับคุณฟังครับกรณีของเหตุรถไฟชนรถเมล์ที่บริเวณแยกมักกะสันนะครับล่าสุดเนี่ยอัยการมีการสั่งฟ้อง6รายนะครับในคดีดังกล่าวจากโศกนาฏกรรมครับรถไฟบรรทุกสินค้าขบวน2126ที่พุ่งชนรถโดยสารปรับอากาศสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงช่วงบริเวณจุดตัดรถไฟใกล้สถานีแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันแขวงมักกะสันเขตราชเทวีเมื่อวันที่16พฤษภาคมได้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บกว่า30รายนะครับมีรายงานว่าคดีดังกล่าวนะครับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนได้สรุปสำนวนนะครับมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาและส่งสำนวนให้อัยการแล้วนะครับเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาต่อมาอัยการได้มีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดต่อศาลแล้วนะครับโดยทางด้านของนายสยองพรพนักงานขับรถไฟผู้ต้องหาที่1สั่งฟ้องในฐานความผิดกระทำโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายสาหัสและได้รับอันตรายแก่กายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291 300 390แก้ไขเพิ่มเติมพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่26พ.ศ.2560และประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ. 2564มาตรา104162มีนายอุเทนพนักงานกั้นถนนผู้ต้องหาที่2สั่งฟ้องในความผิดฐานกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายสาหัสและได้รับอันตรายแก่กายอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291 300 390เช่นกันนายลาพิษพนักงานขับรถโดยสารประจำทางผู้ต้องหาที่3สั่งฟ้องในฐานความผิดขับรถโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายสาหัสและได้รับอันตรายแก่กายและการกระทำประการใดๆอันมีลักษณะเป็นการกีดขวางการขนส่งทางรางอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291-300-390และเรื่องของความผิดนะครับตามพรบการขนส่งทางรางพ.ศ. 2580มาตรา140 ส่วนผู้ต้องหาที่4ถึง6ประกอบไปด้วยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์กระบะที่จอดคล่อมเครื่องหมายห้ามคล่อมทางรถไฟโดยทางกรมการขนส่งทางรางได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมขนส่งทางรางกรมการขนส่งทางรางมาร้องทุกข์กล่าวโทษและได้สั่งฟ้องในฐานความผิดดังนี้นะครับนายเมธาสิทธิ์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผู้ต้องหาที่4สั่งฟ้องในฐานความผิดขับรถโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและการกระทำด้วยประการใดๆอันมีลักษณะเป็นการกีดขวางการขนส่งทางรางอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา390แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับ26พ.ศ.2560และพ.ร.บ.การขนส่งทางรางปี2568มาตรา140ส่วนนายศักดิ์ศรีผู้ขับขี่รถกระบะผู้ต้องหาที่5สั่งฟ้องในฐานความผิดขับรถโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสและได้รับอันตรายแก่กายและการกระทำประการใดๆอันมีลักษณะการกีดขวางการขนส่งทางรางอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา300 390นะครับรวมไปถึงพ.ร.บ.การขนส่งทางรางพ.ศ. 2568มาตรา140ด้วยรวมไปถึงผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับผู้ต้องหาที่6สั่งฟ้องในฐานความผิดขับรถโดยประมาทเช่นเดียวกันนะครับทำให้เรียกว่าเป็นเหตุให้มีอันตรายแก่กายนะครับและการกระทำอันเป็นลักษณะที่เป็นการกีดขวางการขนส่งทางรางนะครับซึ่งก็เป็นความผิดเหมือนกันนะครับสำหรับผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนตามพ.ร.บ.จราจรพ.ศ. 2522ซึ่งเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ที่ว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ. 2565คณะพนักงานสืบสวนจะได้เรียกผู้ขับขี่มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นล่าสุดเลยนะครับที่อัยการก็สั่งฟ้อง6รายนะครับคดีรถไฟชนรถเมล์ซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะครับส่วนทางด้านของสภาผู้บริโภคนะครับมีการเสนอ4มาตรการยกระดับความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังจากที่เกิดเหตุรถเสียหลักนะพุ่งชนเข้าไปที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาและส่งผลให้เด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บ18รายนะครับแม้ว่าขณะนี้เด็กทั้งหมดปลอดภัยและทยอยกลับบ้านได้แล้วนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตั้งอยู่ติดกับถนนหรือว่าจุดที่มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุนะครับโดยทางด้านของสภาผู้บริโภคเนี่ยมีการเสนอให้ทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานที่นะครับโดยเฉพาะการออกแบบอาคารแนวรั้วสภาพแวดล้อมโดยรอบและพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันรถเสียหลักพุ่งเข้าไปพื้นที่สำหรับเด็กรวมถึงประเมินความปลอดภัยของห้องเรียนและห้องนอนอย่างเป็นระบบนะครับโดยมีการเตรียมนำกรณีเหตุรถพุ่งชนศูนย์เด็กเล็กนะครับเข้าสู่การประชุมคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพื่อจะหารือในการหาแนวทางยกระดับความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็โรงเรียนในพื้นที่อย่างเป็นระบบนะครับและผลักดันให้เกิดมาตรฐานใหม่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษานะครับโดยมีข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับอย่างนี้1ก็คือการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของสถานทั้งอาคารและแนวรั้วให้มีความแข็งแรงรวมทั้งให้มีพื้นที่กันชนเพื่อลดแรงปะทะจากยานพาหนะ2คือการจัดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กโดยประเมินความเสี่ยงและจัดผังพื้นที่ให้กิจกรรมของเด็กอยู่ห่างจากจุดเสี่ยงมากที่สุด3ยกระดับมาตรฐานการจราจรให้มีการติดป้ายเตือนอุปกรณ์ชะลอความเร็วและการควบคุมความเร็วรอบศูนย์เด็กเล็กหรือสถานศึกษานะครับ4จัดทำแผนฉุกเฉินให้ทุกศูนย์เด็กเล็กควรมีแผนรับมือกับเหตุฉุกเฉินและซักซ้อมการอพยพอย่างสม่ำเสมอนะครับ เขาบอกว่าเด็กเล็กเนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องการความคุ้มครองเป็นพิเศษความปลอดภัยของศูนย์จำเป็นจะต้องมีการจัดการพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่ช่วยลดความเสี่ยงควบคู่ไปกับมาตรการรองรับเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์นี้อีกซึ่งทางด้านของนางสสิธรใจโปร่งหัวหน้าสำนักงานปลัดอบต.แก่งเซียนนะครับเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้เด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยปลอดภัยดีนะครับโดยแพทย์อนุญาตให้เด็กที่พักดูอาการก็กลับบ้านได้แล้วและไม่มีรายใดที่มีอาการน่าเป็นห่วงโดยขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่นะครับเยี่ยมเด็กและครอบครัวเพื่อให้กำลังใจเยียวยาและติดตามสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่องสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับความเสียหายนะครับทางด้านของอบต.เองก็จะเร่งซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยระหว่างนี้เนี่ยก็มีการจัดสถานที่เรียนทดแทนให้นะครับที่มีความเหมาะสมและปลอดภัยมีแผนให้เด็กเรียนจากที่บ้านเป็นการชั่วคราวระหว่างการปรับปรุงอาคารสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยจะจำกันได้ใช่ไหมครับกรณีที่มีรถเก๋งเสียหลักและพุ่งชนเข้าไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหตุเกิดช่วงบ่ายนะครับในขณะที่เด็กกำลังนอนกลางวันโดยมีครูพี่เลี้ยงดูแลอยู่ภายในห้องรถเก๋งเสียหลักพุ่งชนกำแพงด้านหลังศูนย์แล้วทำให้เศษปูนเศษอิฐต่างๆกระเด็นใส่เด็กที่อยู่ในห้องนะครับทำให้ครูพี่เลี้ยงต้องเร่งนำเด็กออกจากพื้นที่และประสานกู้ภัยก่อนนำส่งโรงพยาบาลนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยแพทย์ก็อนุญาตให้กลับบ้าน16รายและนอนดูอาการนอนพักดูอาการ2รายนะครับส่วนใหญ่เด็กได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและปากรวมถึงมีรอยฟกช้ำตามร่างกายขณะที่คนขับก็ได้รับบาดเจ็บและก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยนะครับคือทางคนขับก็อ้างนะครับบอกว่าเกิดอาการวูบแล้วก็ขับรถจนเกิดอุบัติเหตุขณะที่ตำรวจก็ได้ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายแล้วพบว่าเป็นผลออกมาเป็นสีม่วงนะครับมีการพกพาอาวุธปืนติดตัวด้วยโดยมีการดำเนินคดีในข้อหาขับรถขณะมีสารเสพติดในร่างกายขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายรวมถึงความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุสะท้อนถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับซึ่งตั้งอยู่ติดกับถนนจริงๆก็ยังมีหลายที่นะครับซึ่งถ้าเราเห็นจากภาพของคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยศูนย์ดูแลเด็กเล็กที่นี่เนี่ยอยู่ติดแบบใกล้ถนนมากๆนะครับยังเรียกได้ว่าโชคดีนะครับที่มีรั้วมีกำแพงทำให้ผ่อนน้ำหนักของแรงประทะไม่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าเห็นภาพแล้วก็น่าตกใจนะคุณผู้ฟังเพราะว่าพุ่งชนเข้าไปถึงกำแพงบริเวณที่เด็กๆ กำลังนอนกลางวันอยู่ด้วยนี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่จะต้องถอดบทเรียนกันนะครับว่าสถานที่ดูแลเด็กเล็กโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับถนนประเมินในเรื่องของความปลอดภัยว่ามีความเสี่ยงแค่ไหนถ้าเกิดสถานการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นเพื่อป้องกันเรื่องของความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะดังกล่าวนะครับก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะคนขับนี่ก็ต้องแหม่จริงๆคือมีการเสพยาเสพติดด้วยพกพาอาวุธปืนด้วยนี่ต้องเอาให้หนักนะครับ23:36 น.นะครับนะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันช่วงนี้ดูเรื่องของสภาพการจราจรกันหน่อยมีคุณปุ๊กนะฮะแจ้งมานะครับบอกว่าถนนพระราม4ทิศทางด้านขาออกนะครับจากแยกเกษมราษฎร์มุ่งหน้ามาทางกล้วยน้ำไทยหน้าบิ๊กซีพระราม4จนถึงฝั่งตรงข้ามกับ TOT มีการทำงานนะครับช่องทางด้านขวารถวิ่งได้แค่1ช่องทางเท่านั้นการจราจรเคลื่อนตัวช้าเลยนะครับเดี๋ยวขอดูล่าสุดนะทางด้านของพระราม4นะครับมีการทำงานทำให้รถชะลอตัวนะครับ ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะช่วงหน้าบิ๊กซีพระราม4คือตั้งแต่ช่วงแยกเกษมราษฎร์เลยนะครับเนี่ยไปจนถึงตรงข้ามกับ TOT เหลือช่องทางเดียวนะครับวิ่งได้แค่เลนเดียวเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาทำงานช่องทางด้านขวานะส่วนด้านกลับกันไม่มีปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้ซึ่งตรงนี้คือเขามีการทำงานวันก่อนได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ลักษณะการทำงานก็คือเขามีการปูยางแอสฟัลต์นะครับแล้วก็คือทำเป็นช่วงๆไปขยับเป็นช่วงๆไปก่อนหน้านี้ทำช่วงแยกคลองเตยมาทางแยกเกษมราษฎร์นะครับก็กระเถิบไปจนถึงนู่นแหละถึงแยกพระโขนงจะทำในฝั่งขาออกก่อนพอฝั่งขาออกเสร็จก็จะมาดำเนินการในฝั่งขาเข้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ฝากเป็นข้อมูลนะครับก็จะมีการทำงานแบบนี้จนกว่างานจะแล้วเสร็จนะครับแต่ว่าจะทำเป็นช่วงๆคืนนี้ทำช่วงหน้าบิ๊กซีนะครับจนถึงตรงข้ามกับ TOT ในด้านฝั่งขาออกถนนพระราม4นะครับขอบคุณคุณปุ๊กด้วยนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาให้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: หรือโทรตามเมียมาร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณฟังครับมีการแจ้งนะครับกรณีของการปิดช่องทางคู่ขนานนะครับสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงนะครับเพื่อทดสอบการรับกำลังของสะพานนะครับหลังจากที่มีการซ่อมจากเหตุเรือที่ชนต่อหม้อนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา 21:00 นนะครับหรือว่า 3:00 นที่ผ่านมาจนถึงเวลา 3:00 นน 3:00 นถึง 3:00 นปิดทางขนานนะครับของสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาปัดรถให้รถทางขนานนะครับเบี่ยงเข้าไปในช่องทางหลักเนี่ยช่วงก่อนขึ้นสะพานเล็กน้อยนะครับจะมีการปัดรถให้ออกไปใช้ช่องทางหลักแทนนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลคุณฟังกรณีของอุบัติเหตุถนนกาญจนาภิเษกนะครับด้านขาออกเยื้องๆกับแมคโครบางบอนที่มีรถบรรทุกเสาหินนะครับประสบเหตุล้อหลุดแล้วก็ถังน้ำมันแตกก่อนหน้านี้นะครับล่าสุดเนี่ยเคลื่อนย้ายรถบรรทุกแล้วนะครับแล้วก็มีการทำความสะอาดถนนเรียบร้อยแล้วเปิดการจราจรเป็นปกติแล้วนะครับเมื่อช่วงเวลา 23:30 นที่ผ่านมาการจราจรไม่มีปัญหาแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้ดีนะครับส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังครับคุณฟังทีมนักวิจัยออสเตรเลียมีการพัฒนาระบบบำบัดน้ำฝนอัจฉริยะนะครับในการลดมลพิษในน้ำนะฮะก่อนจะปล่อยสู่ธรรมชาติด้วยนะครับโดยทางทีมนักวิจัยในออสเตรเลียก็มีการพัฒนาระบบบำบัดน้ำฝนอัจฉริยะสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้อัตโนมัติครับช่วยปรับปรุงความสามารถในการขจัดมลพิษอันตรายก่อนจะปล่อยลงสู่ธรรมชาตินะครับโดยทางด้านของมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียเปิดเผยนะครับว่าทีมวิศวกรจากมหาวิทยาลัยเนี่ยเขามีการติดตั้งเซ็นเซอร์และระบบพยากรณ์อากาศแบบเรียลไทม์ครับในสิ่งที่เรียกว่าสวนรับน้ำฝนเพื่อสร้างแนวทางนะครับในการป้องกันไม่ให้สารปนเปื้อนเนี่ยไหลลงสู่แหล่งน้ำนะครับซึ่งก็บอกว่าได้รับการเผยแพร่ในวารสาร Water Research มีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบเชิงนิเวศวิทยาของน้ำฝนที่ปนเปื้อนซึ่งไหลลงสู่ทั้งลำธารแม่น้ำแล้วก็น่านน้ำชายฝั่งนะครับรวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ของสาหร่ายนะครับการลดลงของออกซิเจนแล้วก็สารพิษที่เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารด้วยนะครับระบบดังกล่าวเนี่ยจะมีการตรวจสอบสภาวะภายในตัวกรองอย่างต่อเนื่องโดยใช้เซ็นเซอร์วัดปัจจัยต่างๆเช่นความชื้นในดินนะครับซึ่งก็จะมีผลกระทบมีผลต่อประสิทธิภาพของการย่อยสลายสารมลพิษของจุลินทรีย์แทนการปล่อยให้น้ำเนี่ยไหลผ่านตัวกรองชีวภาพอย่างเดียวนอกจากนี้นะครับระบบก็จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียโดยก่อนเกิดฝนตกหนักตัววาล์วอัตโนมัติก็จะทยอยปล่อยน้ำที่กักเก็บไว้เนี่ยออกมานะครับเพื่อเปิดพื้นที่รองรับน้ำที่กำลังจะไหลเข้ามาโดยระบบสามารถที่จะกักเก็บน้ำไว้ได้นานขึ้นนะครับภายใต้สภาวะที่เหมาะสมเพื่อบำบัดน้ำให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างสูงที่สุดซึ่งทางทีมนักวิจัยก็เปิดเผยนะครับว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยระบบดังกล่าวได้รับการทดสอบภายใต้สภาวะในห้องปฏิบัติการแล้วโดยการดำเนินงานในอนาคตจะมุ่งเน้นไปที่การใช้งานในระยะยาวกับน้ำฝนจริงและการบูรณาการระบบเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมด้วยนี่ก็โหเรียกได้ว่าแหมดีมากเลยเนาะโอ้คือบำบัดน้ำฝนก่อนที่จะไหลลงสู่ระบบแหล่งน้ำธรรมชาติแหมดีจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าทำได้นี่ก็เรียกได้ว่าห้องปฏิบัติการนี่คือเขาทดลองสำเร็จแล้วนะเดี๋ยวติดตามกันว่าการทำงานจริงจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับนี่คือที่ออสเตรเลียนะครับคุณผู้ฟังส่วนเดี๋ยวดูนิดนึงนะเรื่องของ รถไฟความเร็วสูงรุ่นใหม่นี่เดี๋ยวมาติดตามกันหน่อยนะครับนี่นะที่ขึ้นในภาพให้ดูนี่นะครับคุณผู้ฟังเป็นรถไฟความเร็วสูงรุ่นใหม่นะครับซึ่งพัฒนาโดยอ้างอิงจากรถไฟฟ้าชิงกันเซ็นของญี่ปุ่นเดินทางมาถึงท่าเรือทางตอนใต้ของไต้หวันแล้วนะครับเมื่อวันเสาร์ที่15สิงหาคมคือมีเครนเนี่ยได้ยกรถไฟขบวนดังกล่าวนี่นะครับลงมาจากเรือที่ท่าเรือเกาสงโดยมีผู้คนกว่า300คนจากญี่ปุ่นและไต้หวันนะครับก็มาร่วมชมการมาถึงของรถไฟขบวนนี้ด้วยคันใหญ่มากเลยนะเนี่ยกลุ่มบริษัทที่รวมถึงฮิตาชิและโตชิบาของญี่ปุ่นได้รับคำสั่งซื้อครับรวม144ตู้โดยสารมูลค่าประมาณ 124,000 ล้านเยนหรือราวๆ 25,600 ล้านบาทนะครับรถไฟขบวนนี้ครับสร้างขึ้นโดยอิงจากรถไฟชิงกันเซ็นรุ่น N700S ของญี่ปุ่นและได้รับการปรับแต่งให้ตรงตามข้อกำหนดของไต้หวันซึ่งรวมถึงการเพิ่มหน้าต่างสำหรับการอพยพฉุกเฉินและชั้นวางสัมภาระขนาดใหญ่นะครับระบบรถไฟความเร็วสูงของไต้หวันได้เปิดให้บริการเมื่อปี2550นับเป็นการโดยเป็นการนำเอาเทคโนโลยีรถไฟหัวกระสุนชิงกันเซ็นของญี่ปุ่นมาใช้ในต่างประเทศเป็นครั้งแรกนะครับปัจจุบันระบบของไต้หวันให้บริการรถไฟชิงกันเซ็นตระกูล700แต่ความคืบหน้าล่าสุดนะครับถือเป็นการเปิดตัวรถไฟชิงกันเซ็นรุ่นใหม่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มให้บริการมานะครับโดยทางด้านของนายเฉินซือไครัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารของไต้หวันได้กล่าวในพิธีนะครับว่ารถไฟรุ่นใหม่นี้เนี่ยเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมและเมืองต่างๆของไต้หวันตลอดช่วง20ปีข้างหน้าแล้วว่ากันว่าเป็นหมายหมุดสำคัญนะครับสำหรับไต้หวันทั้งหมดด้วยรถไฟขบวนนี้นะครับกำหนดเริ่มให้บริการในเชิงพาณิชย์อย่างเร็วที่สุดในเดือนกรกฎาคมปีหน้าหลังจากผ่านการทดสอบเพื่อการยืนยันด้านความปลอดภัยความสะดวกสบายและปัจจัยอื่นๆแล้วด้วยนะครับก็เป็น2ประเทศที่เขาก็มีความสัมพันธ์ร่วมกันสัมพันธไมตรีที่ร่วมกันนะครับในขณะที่จีนแผ่นดินใหญ่เองเนี่ยเขาก็มีเทคโนโลยีเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือกันนะครับไต้หวันกับจีนก็อย่างที่เรารู้เราทราบอยู่แล้วนะครับเรื่องของความขัดแย้งทางด้านของการเมืองด้วยนะครับเรื่องของเชื้อชาติด้วยนะฮะก็จะไปอิงทางญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่ถ้าเป็นไต้หวันใช่ไหมเนี่ยนะฮะส่วนเดี๋ยวดูเรื่องของพายุเฮอริเคนลาลากันหน่อยนะครับได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งรัฐฮาวายของสหรัฐนะครับด้วยความรุนแรงนะครับของทั้งลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักนะครับส่งผลให้บ้านเรือนแล้วก็ธุรกิจห้างร้านเนี่ยต้องเผชิญกับเหตุไฟฟ้าดับทั่วรัฐนะครับมากกว่า 40,000 ครัวเรือนในขณะที่ศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐนะครับก็ออกคำเตือนเรื่องของสภาวะอากาศที่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับเว็บไซต์ powerout.com ระบุนะครับว่าเมื่อเวลา 14:14 นตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลาบ้านเราคือ 7:14 นาทีเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับตามเวลาไทยมีบ้านเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจไม่มีไฟฟ้าใช้ทั่วรัฐฮาวายมากกว่า 40,000 กว่าครัวเรือนซึ่งรวมถึง 31,792 ครัวเรือนบนเกาะใหญ่บิ๊กไอแลนด์และ 7,203 ครัวเรือนในเขตมาวีซึ่งครอบคลุมเกาะมาวีลานาอีและโมโรไกศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐระบุคาดการด้วยนะครับบอกว่ามีปริมาณน้ำฝนสะสม10ถึง20นิ้วบนเกาะใหญ่และอาจจะสูงถึง25นิ้วในบางพื้นที่รวมถึงปริมาณฝน8ถึง12นิ้วในเขตมาวีตะวันออกและ4ถึง6นิ้วในเขตมาวีตะวันตกทางด้านของบริษัท Hawaiian Electric ผู้ให้บริการพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในรัฐฮาวายได้เตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือความเป็นไปได้ที่จะเกิดไฟฟ้าดับเป็นเวลานานซึ่งอาจจะยาวนานข้ามคืนนะครับเนื่องจากพายุเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปทางที่ตะวันตกพาดผ่านทั่วรัฐฮาวายแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัดครับส่วนอินโดนีเซียก็สังเวยผู้เสียชีวิตไปแล้ว51ศพนะครับจากเหตุดินถล่มแล้วก็ผลกระทบจากแผ่นดินไหวขนาดรุนแรง 7.7 นะครับที่ผ่านมาส่งผลให้อาคารบ้านเรือนในเกือบ 1,500 แห่งมีความเสียหายนะครับมีอุปสรรคการเดินทางถนนถูกตัดขาดมี after shock กว่า300ครั้งนะครับล่าสุดนี้รายงานยอดผู้เสียชีวิตมีอย่างน้อยแล้ว51คนขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอย่างต่อเนื่องนะครับบอกอุปสรรคก็คือเส้นทางที่ถูกตัดขาดก็ทำให้การช่วยเหลือฉุกเฉินได้เข้าไปสู่พื้นที่ด้วยความยากลำบากเนื่องจากอิทธิพลของแผ่นดินไหวได้ส่งผลให้เกิดดินถล่มต้นไม้ใหญ่แล้วก็เสาไฟฟ้าหักโค่นปิดทับเส้นทางการจราจรหลายจุดแม้ว่าความช่วยเหลือบางส่วนจะเริ่มเข้าไปถึงที่เกาะฟอเรสต์แล้วแต่ในหลายพื้นที่ยังคงถูกตัดขาดทำให้การแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็นไปด้วยความล่าช้าสถานการณ์การดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บหลายเมืองในเกาะฟอเรสต์บุคลากรทางการแพทย์ต้องตั้งเต็นท์พยาบาลชั่วคราวนะครับบริเวณด้านนอกอาคารเพื่อให้บริการรักษาเนื่องจากอาคารโรงพยาบาลหลายแห่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแรงสั่นสะเทือนจนไม่สามารถใช้งานในอาคารได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้มีรายงานว่าประชาชนประสบภัยกว่า 5,000 คนนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องอพยพออกจากบ้านเรือนมาอยู่ตามศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือว่ากางเต็นท์นอนกลางที่โล่งแจ้งเลยนะครับเนื่องจากยังคงมีความหวาดกลัวต่อเหตุแผ่นดินไหวซ้ำหรือว่า after shock ซึ่งเกิดขึ้นตามมาแล้วอย่างน้อย341ครั้งก่อให้เกิดอันตรายแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติมแก่โครงสร้างอาคารด้วยปิดท้ายกันหน่อยครับผู้ฟังที่กรณีไฟฟ้าดับนะครับที่ซอยเพชรเกษม110ถึงซอยเพชรเกษม114เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบางขุนเทียนแจ้งมานะครับว่าใช้วิธีการโหลดไฟฟ้าจากสถานีอื่นจ่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนครบทุกบ้านแล้วนะครับเมื่อช่วงเวลา 23:30 นส่วนสาเหตุในตอนนี้บอกว่ายังตรวจสอบไม่พบนะครับเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบเพิ่มเติมนะยังตรวจสอบไม่พบนะตอนนี้นะครับสาเหตุขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับทั้งรับฟังกันอยู่ทางวิทยุ FM 100แล้วก็รับชมใน YouTube JS 100 Radio นะครับขอบคุณทุกท่านที่มาส่งด้วยนะครับคุณรพีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณพี่จุกระเบียบคุณอิสระนะคุณอภิชาติคุณ AA นะครับนะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับคุณปรมินนะคุณวิรัตก่อนหน้านี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้คุณตู่ระยองด้วยนะครับคุณกุ๊ดมิ้วด้วยขอบคุณทุกท่านเลยน่าจะครบถ้วนนะเดี๋ยวช่วงนี้ครับขอไปปิดท้ายด้วยการสรุปอุบัติเหตุในรอบวันครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันอาทิตย์16สิงหาคมนะครับมีอุบัติเหตุรับแจ้งทั้งสิ้นนะครับ13รายครับมีผู้เสียชีวิต1รายเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับและขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: วันนี้เวลาผมหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านทุกการติดตามด้วยนะครับราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตย์นิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันนี้ไข่พอจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านกล้วยเสือเฒ่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านมีกันพอห้าจ๊ะฝ้ายถูกฝ้ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่ดีกับใจมาก
1: เฮ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดูกันแดดดีมากเลยสวยด้วย
1: เอาใส่ใช่ไหม
2: เราเลยไม่กล้าถวาย

วันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในตามโบราณราชประเพณีด้วยมีพระราชดำริว่าสมเด็จพระโสธรเชษฐภคินีทรงมีคุณานุคุณทรงปฏิบัติพระราชภารกิจแทนพระองค์ด้วยความจงรักภักดีและเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเสมอมาการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์เฉลิมพระเกียรติยศพระบรมวงศ์ผู้ทรงทำประโยชน์ต่อแผ่นดินและต่อพระราชวงศ์ให้ทรงกรมนั้นเป็นราชประเพณีที่มีมาแต่โบราณประกอบด้วยพิธีอภิเษกหมายถึงพิธีพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์และพิธีรับพระสุพรรณบัตรต่อพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการตั้งกรมเนื่องในเวลาที่มีงานมงคลราชพิธีเช่นงานเฉลิมพระชนมายุและมีพระราชดำริเพิ่มเติมให้สถาปนาพระอิสริยศักดิ์ขึ้นทรงกรมตามนามเมืองเพื่อเป็นเกียรติแก่เมืองต่างๆในราชอาณาจักรซึ่งการตั้งพระนามกรมตามนามเมืองนี้เป็นราชประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันเมื่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาทรงเจริญพระชนมายุ6รอบในปี2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยศักดิ์และบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ6รอบขึ้นโดยในวันที่27เมษายนพุทธศักราช2538มีการพระราชพิธีจารึกพระราชลัญจกรทองคำประจำรัชกาลและจารึกพระสุพรรณบัตรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่6พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ6รอบณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งไพศาลทักษิณจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในการพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่ออาลักษ์อ่านประกาศจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ที่พระเศียรพระราชทานใบมะตูมทรงเจิมที่พระนราธิวาสและพระราชทานพระสุพรรณบัตรว่าราชนครินทร์เมื่ออาลักษ์อ่านประกาศจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ที่พระเศียรพระราชทานใบมะตูม

เครื่องกัณฑ์เทศถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นเสร็จการพระราชพิธี

นับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาล่วงมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ25ปีรวม9พระองค์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ25ปีวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2436ทรงริเริ่มให้มีพระราชพิธีรัชดาภิเษกขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชพิธีนี้ว่าพระราชพิธีรัชดาภิเษกผ่านมาจนถึงพุทธศักราช2514ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเสด็จดำรงสิริราชสมบัติครบ25ปีรัฐบาลและประชาชนพร้อมใจกันขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นในวันที่8ถึง10มิถุนายนส่วนการพระราชพิธีนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นในวันที่9และ10มิถุนายนก่อนการพระราชพิธี1วันในวันที่8มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสวนสนามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทยต่อมาในวันที่9มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยประทับเหนือพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาสน์ภายใต้ณพระประดลมหาเสวตฉัตรเพื่อทรงรับคำถวายพระพรชัยมงคลจากพระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐมนตรีข้าราชการและสมาชิกรัฐสภาในช่วงเย็นวันเดียวกันเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายพระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลซึ่งเป็นพระราชพิธีที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเวลา 11:30 นของวันที่10มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จออกณท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมพระสงฆ์80รูปเจริญพระพุทธมนต์คาถาถวายพระพรในช่วงค่ำวันเดียวกันเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบรัฐบาลในงานสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสมหามงคลนี้รัฐบาลได้จัดสร้างสิ่งอันเป็นอนุสรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเหรียญรัชดาภิเษกมีลักษณะเป็นเหรียญเงินด้านหน้ามีพระบรมฉายาลักษณ์และพระปรมาภิไธยด้านหลังเป็นรูปพระราชลัญจกรประจำพระองค์และถนนเฉลิมพระเกียรตินามรัชดาภิเษกที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ในวันที่8มิถุนายนถนนสายนี้ได้เป็นเส้นทางสัญจรที่อำนวยความสะดวกให้ชาวกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน

พุทธศักราช2450ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ40ปีเสมอด้วยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2แห่งกรุงศรีอยุธยาครั้งนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีราชมงคลขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในปีถัดมาพุทธศักราช2451เป็นปีที่ทรงครองราชยืนยาวกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในอดีตนับเป็นปีที่41แห่งรัชกาลโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นครั้งแรกพระราชทานนามว่าพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติเป็นเวลา42ปี22วันเสมอด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2531และวันที่2กรกฎาคมนับเป็นปีที่43แห่งรัชกาลที่ทรงครองราชยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในประวัติศาสตร์ชาติไทยในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานพระราชพิธีรัชมงคลและพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกขึ้นในคราวเดียวกันเป็นเวลา3วันวันแรกคือวันที่2กรกฎาคมเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระพุทธรูปสำคัญณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์และหอพระราชกรมานุสรณ์และหอพระราชพงศานุสรณ์ต่อมาในวันที่3กรกฎาคมมีพระราชพิธีสมโภชสิริราชสมบัติรัชมังคลาภิเษกณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดทุกรัชกาลแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณมุกเด็ดทรงจุดธูปเทียนบูชาและทรงบวงสรวงสังเวยพระสยามเทวาธิราชเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพรพระจบทรงถวายพระตาหารและย่ามที่ระลึกงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกจากนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชณพระประดลมหาเสวตฉัตรเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ดวงพระบรมราชสมภพและพระสุพรรณบัตรเป็นการสมโภชสิริราชสมบัติรัชมังคลาภิเษกวันที่5กรกฎาคมเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งไปในการพระราชพิธีบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตณพระพราตรีมุกพระราชวังโบราณและที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกอันยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ในอดีตครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบนิกรชาวไทยได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อความไพบูลย์แห่งราชอาณาจักรไทย

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจส100ค่ะวันนี้วันที่17สิงหาคม2569นะคะอยู่กับดิฉันอนัชชาพร้อมทีมงานหลังไมค์ทีมสารคดีนะคะแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณขวัญอยู่นะคะเรามีรายงานจากทางสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่ารัฐบาลจะมีการหารือเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาทางเทคนิคด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะคะโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำข้อมูลด้านการค้าการลงทุนและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตระหว่างไทยกับสหรัฐมาประกอบการพิจารณาแล้วก็การเจรจาด้วยนะเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของผู้ส่งออกไทยและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ได้มากที่สุดจากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์กลุ่มรายการสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการตามมาตรา301และมาตรา232สินค้าไทยประมาณร้อยละ72ได้รับการยกเว้นภาษีแล้วก็อีกร้อยละ28ยังต้องจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเจรจาโดยรัฐบาลจะพยายามผลักดันให้สินค้าในส่วนที่เหลือได้รับอัตราภาษีต่ำที่สุดหรือได้รับข้อยกเว้นเพิ่มเติมหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่จะนำไปประกอบการเจรจาก็คือบทบาทของภาคเอกชนไทยในเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งมีเงินลงทุนสะสมเกือบ20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ยังมีแผนลงทุนเพิ่มเติมอีกมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยนะคะส่วนของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยบอกว่าณวันที่15สิงหาคมมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ76ยังเหลือผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนอีกประมาณ 800,000 คนนะคะขอให้เร่งยืนยันตัวตนเพื่อเตรียมรับสิทธิ์ก็จะได้เริ่มใช้งานในวันที่1ตุลาคมนี้ส่วนคนที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติมีผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,400,000 คนยังเหลือคนที่ไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ4,900,000 คนนะคะก็ขอให้รีบดำเนินการยื่นทบทวนสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะส่วนเรื่องของการแปรรูปขยะเป็นน้ำมันนะก็เป็นนโยบายในการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเปลี่ยนขยะมาสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและก็ช่วยลดภาระของชุมชนในการฝังกลบโดยนำงานวิจัยของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ล่าสุดมีการนำเทคโนโลยีไพโรไลซิสมาใช้แปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันที่ได้เนี่ยนะคะสามารถนำไปใช้ในเครื่องจากการเกษตรเครื่องสูบน้ำเรือประมงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในชุมชนนะก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและก็เปิดทางให้ชุมชนจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะหรือระบบรับซื้อขยะเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนนะคะแล้วก็ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเขาก็มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกอยู่80โครงการทั่วประเทศนะคะครอบคลุมตั้งแต่การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไปจนถึงการแปรรูปขยะเป็นน้ำมันซึ่งคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ชุมชนได้ถึงร้อยละ20-40พร้อมช่วยลดขยะลดปริมาณขยะเพิ่มรายได้และสร้างกองทุนหมุนเวียนให้ชุมชนในระยะยาวค่ะส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดผลการตรวจพบความผิดปกติในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท35แห่งค่ะอยู่ใน4อำเภอของสกลนครก็คืออำเภอโคกศรีสุพรรณอำเภอเมืองอำเภอภูพานและอำเภอสว่างแดนดินบริษัทเหล่านี้มีกลุ่มนายทุนชาวจีนถือหุ้นแบบ 100% เลยนะคะแต่ว่าเขาจะว่าจ้างหญิงไทยเนี่ยแหละค่ะไปเป็นนายหน้าไปลาดตระเวนหลอกลวงรวบรวมสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็บัตรประชาชนของชาวบ้านนะบอกว่าอาจจะได้ค่าตอบแทน500-1,000 บาทต่อรายบอกว่าจะเอาเอกสารเหล่านี้ไปประกอบการทำธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์ นะและทีนี้พอไปตรวจสอบสถานที่ตั้งตามที่มีการจดแจ้งเนี่ยก็บอกว่าเป็นบ้านพักอาศัยนี่แหละไม่ได้เป็นบริษัทนะแล้วชาวบ้านที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็บอกเขาไม่เคยรู้เลยว่าเอาบ้านทะเบียนบ้านไปทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ให้ความยินยอมด้วยตอนนี้มีผู้เสียหายบางส่วนเขาแจ้งความดำเนินคดีกับนายหน้าในข้อหาช่อโกงและนำเอกสารราชการไปใช้ผิดกฎหมายแล้วนะคะขณะที่ตำรวจของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ตรวจสอบการกระทำความผิดของเว็บไซต์พนันออนไลน์นะคะก็ลงท้าย888นี่แหละที่มักจะใช้กันนะทีนี้เขาก็บอกว่าตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมปี69แล้วก็ได้หลักฐานเชื่อมโยงไปยังบัญชีม้าที่ใช้รับโอนเงินแล้วก็มีการสืบสวนขยายผลไปจนถึงตัวแอดมินซึ่งเขาเปิดเว็บพนันเนี่ยมานานกว่า1ปีมีผู้เล่นมากกว่า 5,000 คนยอดเงินหมุนเวียนรวมแล้วมากกว่า12ล้านบาทนะก็นำไปสู่การขออนุมัติหมายจับแล้วก็หมายค้นที่แรกไปจับกลุ่มแอดมินเว็บพนันได้2คนคนแรกเป็นหญิงอายุ30ปีมีบ้านพักอยู่ในตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อีกคนเป็นชายอายุ27ปีก็จับได้ที่บ้านพักในตำบลทานตะวันอำเภอพานจังหวัดเชียงรายทั้งคู่ก็ยังรับสารภาพนะแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาถึงว่าเคยทำงานให้กับเว็บพนันที่ปอยเปตแล้วก็สีฮานุวิลที่กัมพูชานะคะจาก2คนก็ขยายผลต่อไปอีกจับกลุ่มผู้ต้องหาชายได้อีกคนนะคะอายุ31ปีอยู่ที่แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพนี่แหละค่ะแล้วก็ชายอายุ41ปีคนหนึ่งจับได้ตอนที่เขากำลังทำธุรกรรมที่ธนาคารภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านถนนกำแพงเพชร6แขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพนะก็คือที่ได้ไปที่บ้านไม่เจอตัวก็ตามมาจนถึงธนาคารเลยนะคะตำรวจดำเนินคดีผู้ต้องหาทั้ง4คนในความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนในความผิดฐานจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานและยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะคะส่วนข่าวต่างประเทศนะคะประธานาธิบดีเอเบลาโดเดลาเอสปริยาแห่งโคลอมเบียเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐพิจารณาระงับการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากโคลอมเบียเป็นการชั่วคราวเขาบอกว่าตอนนี้ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตความสูญเสียแล้วก็ต้องเร่งฟื้นฟูจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ด้วยนะคะอัตราภาษีที่สหรัฐได้เก็บจากโคลอมเบียเนี่ยเดิมเนี่ยประกาศไว้ร้อยละ10แล้วเมื่อวันที่24กรกฎาคมก็เพิ่มอีกเป็นร้อยละ12นะคะตอนนี้มีสินค้าแค่ไม่กี่รายการอย่างกาแฟแล้วก็น้ำมันที่ได้รับการยกเว้นภาษีนะคะขณะที่คิมจองกวานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเกาหลีใต้ก็เดินทางไปวอชิงตันดีซีกันอีกครั้งและตอนนี้รัฐบาลเกาหลีใต้มีแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในเรื่องการจัดเก็บภาษีศุลกากรท่ามกลางประเด็นทางการค้าทวิภาคีที่ยังไม่มีข้อสรุปกระทรวงอุตสาหกรรมเกาหลีใต้คาดการณ์ว่ารัฐบาลสหรัฐจะประกาศผลการสอบสวนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาการผลิตสินค้าเกินความต้องการภายใต้มาตรา301ของกฎหมายการค้าสหรัฐภายในสิ้นเดือนนี้แล้วก็ในเดือนกรกฎาคมนะคะสหรัฐเนี่ยประกาศขึ้นภาษีศุลกากรของเกาหลีใต้นะอัตราใหม่ก็อยู่ที่ร้อยละ 12.5 เท่ากับญี่ปุ่นแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็รายงานของโกลแมนแซกนะคะชานตานูเซนคุปตะหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำอินเดียของโกลแมนแซกกรุ๊ปบอกว่าแรงงานของอินเดียเนี่ยมีความเสี่ยงต่ำที่ถูกเลิกจ้างเพราะว่า AI ถึงแม้ว่างานบางส่วนในภาคบริการอาจจะมี AI เข้ามาแทนที่แต่แรงงานอินเดียส่วนใหญ่อยู่ในสายงานเชิงกลหรือการใช้แรงกายเป็นงานหลักเพราะฉะนั้นก็จะไม่ถูก AI เข้ามาแย่งงานนะคะภาคการก่อสร้างนะคะปลีกคลองสัดส่วนดาวร้อยละ40ของแรงงานทั้งหมดในอินเดียและผลกระทบเชิงลบอาจลดลงได้ถ้าอินเดียค่อยๆนำ AI มาใช้อย่างเป็นลำดับโดยคาดว่าอาจจะช่วยเพิ่มผลิตภาพโดยรวมได้อีก 0.4% ในกรอบเวลา10ปีนะคะ ส่วนที่อิรักนะคะยอดการส่งออกน้ำมันของอิรักปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมปี69โดยทำยอดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ2ล้านบาร์เรลนะคะอันนี้ผลมาจากการที่รัฐบาลเขาเร่งขยายปริมาณการส่งออกอย่างเต็มกำลังแล้วก็เปิดช่องทางการขนส่งน้ำมันและก๊าซเพิ่มเติมกระทรวงน้ำมันของอิรักบอกว่าปริมาณการส่งออกน้ำมันตอนนี้อยู่ที่2ล้านบาร์เรลต่อวันหลังจากที่การส่งออกน้ำมันในช่วง7เดือนแรกของปีเนี่ยลดลงอย่างรุนแรงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเพิ่งพาการส่งออกทางทะเลเป็นหลักนะคะเหลืออยู่เพียงประมาณ1,310,000บาร์เรลต่อวันก็ลดลงไปแบบฮวบเหลือเกือบ160เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี68ตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่3ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมอิรักเนี่ยมีปริมาณการจัดส่งน้ำมันดิบอยู่ที่ประมาณ49ล้านบาร์เรลการขนส่งทางทะเลตอนนี้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่เกือบ39ล้านบาร์เรลเป็นการส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญนะคะไปท้ายที่สหรัฐนะรายงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐเขายกระดับการเรียกคืนไข่ไก่ประมาณ19ล้าน1แสนฟองนะอยู่ที่ระดับคลาส1เป็นระดับสูงสุดเพราะพบความเสี่ยงว่าไข่ไก่เหล่านี้อาจจะปนเปื้อนเชื้อซาลโมเนลล่านะคะคือเมื่อวันที่22กรกฎาคมมีบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายไข่ไก่รายใหญ่ในเขตมิดเวสต์นะเรียกคืนไข่ไก่โดยสมัครใจเพราะว่ามีตัวอย่างที่เขาเก็บจากฟาร์มของบริษัทในรัฐเท็กซัสมีเชื้อซาลโมเนลล่านี่แหละทีนี้พอตรวจไปแล้วเนี่ยระยะเวลาการผลิตเนี่ยนะประมาณวันที่6มิถุนายนถึง3กรกฎาคมมันมีจำนวนมากถึงประมาณ19ล้านฟองนะคะแล้วก็วางจำหน่ายในรัฐอาคันซอลุยเซนามิสซิสซิปปีนิวเม็กซิโกโอคลาโฮมาแล้วก็เท็กซัสเป็นเรื่องใหญ่มาก19ล้านฟองเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกคืนนะคะแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีผู้ติดเชื้อซาโมเนลล่าเกือบ100คนใน17รัฐระหว่างที่21พฤศจิกายนปี68ถึง30มิถุนายนปี69โดยณวันที่24กรกฎาคมมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล26คนแต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะซาโมเนลล่าทำให้ท้องเสียมีไข้อะไรแบบนี้นะคะขอขอบคุณคุณกระปุกแดงนะคะทักทายมาทาง YouTube และคุณระพีด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูสารคดีด้วยกันในคืนนี้นะคะช่วงนี้เราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

0: ียของแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนใหญ่นะครับก็เนื่องจากได้รับน้ำเสียจากคลองซึ่งระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับเนื่องจากในกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีคลองมากมายนะครับหลายเป็นหลายสิบคลองด้วยกันนะครับจากลักษณะของน้ำในคลองพระโขนงซึ่งเราเห็นอยู่นี่นะครับจะเห็นว่าน้ำในคลองเนี่ยมีลักษณะเน่าเหม็นแล้วก็มีสีดำนะฮะอันนี้สาเหตุสำคัญก็คือเนื่องจากมีการระบายน้ำเสียจากชุมชนจากบ้านเรือนเนี่ยระบายลงสู่คลองสภาพเน่าเสียเนี่ยทำให้มีผลต่อคุณภาพน้ำ
1: ปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าอันเนื่องมาจากน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากคลองในชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครเป็นปัญหาทางนิเวศวิทยาที่หลายฝ่ายกำลังวิตกกังวล
0: ทีนี้นอกจากปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำนะครับอันนึง
1: คาดหมายกันว่าภายในเวลา10ปีข้างหน้าหากปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขแม่น้ำเจ้าพระยาจะเน่าไปตลอดช่วงที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครอันจะกลายเป็นวิกฤตการทางสิ่งแวดล้อมที่หนักหน่วงที่สุดสำหรับเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่นถึงกว่า6ล้านคน

แม่น้ำเจ้าพระยาที่เคยใสสะอาดได้กลายเป็นเพียงความฝันของเด็กๆที่วาดหวังไว้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตเท่านั้น

สีของแม่น้ำที่แตกต่างกันในบริเวณนี้บอกให้เรารับรู้ถึงการรวมตัวกันของแควใหญ่สองสายจากภาคเหนืออันนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยาแควหนึ่งเกิดจากแม่น้ำปิงรวมกับแม่น้ำวังเรียกว่าแควแม่ปิงอีกแควหนึ่งเกิดจากแม่น้ำยมรวมกับแม่น้ำน่านเรียกว่าแควน่านไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จุดเริ่มต้นของการเดินทางไปอีก360กิโลเมตรของแม่น้ำสายนี้ผ่านพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางจนไหลเลี้ยวลดไปออกทะเลที่อ่าวไทยเขตจังหวัดสมุทรปราการ

ับเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและได้รับการยอมรับว่าเป็นถิ่นฐานของมนุษย์ที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลกเป็นบ่อเกิดแห่งกระแสศิลปะและวัฒนธรรมไทยเปรียบได้ดังเส้นโลหิตใหญ่ที่หล่อเลี้ยงร่างกายและอุ้มชูชีวิตจิตวิญญาณของประชาชาติไทยมาช้านาน

ดินตะกอนอันอุดมไปด้วยอินทรีย์สารที่แม่น้ำเจ้าพระยาพัดพาลงมาทับถมกันเป็นเวลานานนับพันปีทำให้ดินแดนภาคกลางของประเทศไทยกลายเป็นแผ่นดินแห่งท้องทุ่งและธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์มาแต่อดีตกาลเรียกว่าที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ถึง 70,000 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดสำคัญในภาคกลางของประเทศรวมทั้งเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร

ปริมาณน้ำโดยเฉลี่ยของลุ่มน้ำเจ้าพระยามีประมาณปีละ 22,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรได้ถึงกว่า10ล้านไร่ผลผลิตข้าวจากลุ่มเจ้าพระยาทั้งนาปีและนาปรังรวมกันปีละประมาณ5ล้าน1แสนตันนับได้ว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและส่งออกไปจำหน่ายมากติดอันดับโลก

วาดจากจดหมายเหตุเก่าแก่ของชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาถึงแผ่นดินสยามในสมัยกรุงศรีอยุธยาภาพนี้บอกเล่าถึงความรุ่งเรืองของแม่น้ำเจ้าพระยาในฐานะเส้นทางคมนาคมสำคัญของชาติได้เป็นอย่างดีเชวาลีเย เดอ โชมองราชทูตฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงสยามในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้พรรณนาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาไว้ตอนหนึ่งว่าแม่น้ำนี้ใหญ่โตและสง่างดงามมากลึกหลายวาและในปีหนึ่งน้ำคงท่วมตามทุ่งนาราว 3-4 เดือนถ้าจะเปรียบเทียบแล้วแม่น้ำเจ้าพระยาก็เหมือนกับแม่น้ำนายของเมืองอียิปต์ในเวลาน้ำท่วมนั้นก็เท่ากับเอาปุ๋ยมาใส่ตามไร่นาอันมีอยู่มากอย่างที่สุดพระสังฆราชปานเลอกัวบรรยายไว้ในหนังสือเล่าเรื่องเมืองไทยซึ่งเขียนขึ้นในปีพุทธศักราช2397เกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพระยาในสายตาของท่านเมื่อ137ปีมาแล้วว่าข้าพเจ้าไม่ทราบว่าในโลกนี้ยังจะมีประเทศใดบ้างที่มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งไปกว่าประเทศสยามหรือไม่โคลนตมของแม่น้ำได้ทำให้ผืนดินอุดมไปด้วยปุ๋ยทุกปีโดยแทบไม่ต้องบำรุงดินเลยก็ได้ต้นข้าวกอใหญ่อันมีรสวิเศษด้วยระยะเวลาอันยาวนานในประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับรู้ถึงการก่อกำเนิดขึ้นของราชธานีสำคัญ3แห่งซึ่งสถาปนาขึ้นณพื้นที่ท่ามกลางความคดเคี้ยวของแม่น้ำประหนึ่งว่าอยู่ในอ้อมอกแห่งแม่เจ้าพระยาครุ่งศรีอยุธยามีสภาพเป็นเมืองบนเกาะรูปทรงคล้ายเรือสำเภามีแม่น้ำสามสายคือแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลโอบล้อมเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันข้าศึกศัตรูและเป็นเส้นทางคมนาคมหลักของราชธานีที่รุ่งเรืองอยู่นานถึง417ปีกรุงธนบุรีราชธานีสำคัญทางยุทธศาสตร์และการค้าสถาปนาขึ้นณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ไกลจากจุดที่ไหลไปออกทะเลจึงปรากฏนามว่ากรุงธนบุรีสีมหาสมุทรกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครราชธานีบนฝั่งเจ้าพระยาตรงกันข้ามกับกรุงธนบุรีเป็นเมืองบนเกาะที่มีแม่น้ำลำคลองล้อมรอบเช่นเดียวกับกรุงศรีอยุธยาจึงเรียกกันมาแต่โบราณว่าบางเกาะภายหลังจึงออกเสียงเพี้ยนไปตามเสียงฝรั่งที่เข้ามาในสมัยนั้นว่าบางเกาะมิได้มีที่มาจากคำว่าบางมะกอกอย่างที่เข้าใจกันการขุดค้นทางโบราณคดีใต้น้ำที่เรือรางเกวียนซึ่งจมอยู่ในทะเลบ้านบางเสร่จังหวัดชลบุรีทำให้ได้หลักฐานสำคัญแสดงว่าแม่น้ำเจ้าพระยาคือประตูที่เปิดราชอาณาจักรสยามสู่โลกภายนอกทั้งทางการทูตและการพาณิชย์เครื่องถ้วยจีนสมัยพุทธศตวรรษที่19นี้เป็นสินค้าบรรทุกมาในเรือสำเภาเข้ามายังอ่าวไทยมุ่งสู่กรุงศรีอยุธยาโดยผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเรือกำปั่นขนาดใหญ่ของมหาอำนาจจากยุโรปแล่นผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาแสดงบทบาททั้งทางการค้าและการเมืองต่อกรุงสยามในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์อันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีดำเนินชีวิตของคนไทยและการพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัยในเวลาต่อมา

ชีวิตริมแม่น้ำลำคลองคือวิถีแห่งวัฒนธรรมที่ดำเนินมาแต่ดั้งเดิมของกลุ่มชนตระกูลไทยหรือไตซึ่งมีหลักฐานว่าได้เริ่มตั้งถิ่นฐานจากชัยภูมิที่ใกล้แม่น้ำเป็นจุดเริ่มแรกการสร้างบ้านเสาสูงริมน้ำหรือการใช้ชีวิตในเรือนแพเป็นความคุ้นชินของบรรพชนไทยมาแต่บรรพกาลวัฒนธรรมชาวน้ำจึงเป็นคำอธิบายความเกี่ยวพันอันใกล้ชิดของคนไทยกับสายน้ำได้อย่างลึกซึ้งที่สุด

ก่อนที่คนทั่วไปจะรู้จักชุมชนแห่งนี้ในนามเมืองปากน้ำมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยากล่าวไว้ว่าแต่ดั้งเดิมคนในสมัยนั้นเรียกที่นี่ว่าบางเจ้าพระยาสันนิษฐานว่ามีที่มาจากบรรดาศักดิ์ชั้นสูงของเจ้าพระยาท่านหนึ่งซึ่งคุมไพร่พลตั้งด่านตรวจตราอยู่ที่บางหรือตำบลนี้เพื่อคอยสกัดกั้นข้าศึกศัตรูที่อาจรุกล้ำเข้ามาทางปากแม่น้ำจึงเรียกบางแห่งนี้ว่าบางเจ้าพระยาบรรดาศักดิ์ของขุนนางไทยผู้รับใช้พระเจ้าแผ่นดินตั้งแต่ระดับชั้นขุนหลวงพระยาและเจ้าพระยากำหนดใช้ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาทำให้สันนิษฐานได้ว่าชื่อแม่น้ำเจ้าพระยาก็ควรเริ่มเรียกกันเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาดังปรากฏชื่อแม่น้ำนี้อยู่ในสนธิสัญญาที่สยามทำกับฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชว่าแม่น้ำบางเจ้าพระยาภายหลังจึงกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา

ในวันนี้ร่องรอยของชื่อบางเจ้าพระยาลบเลือนไปจากความทรงจำของผู้คนจนไม่มีใครรู้จักบางนี้อีกแล้วทั้งยังไม่สามารถสืบค้นได้ว่าท่านเจ้าพระยาผู้รับราชการสนองคุณแผ่นดินอยู่ที่บางเจ้าพระยาท่านนั้นคือใครแต่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังคงรับใช้แผ่นดินไทยและประชาชนไทยอย่างซื่อสัตย์ไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนไปจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรมอันส่งผลให้คุณค่าของแม่น้ำในฐานะเส้นทางคมนาคมหลักของประเทศกำลังจะหมดไปบางช่วงตอนของแม่น้ำกลายเป็นเพียงที่รองรับสิ่งปฏิกูลจากความเสื่อมโทรมของสังคมอุตสาหกรรมทันสมัยเท่านั้น

กำเนิดของเจ้าพระยาคือการรวมตัวกันของแม่น้ำสี่สายสำคัญในภาคเหนือของไทยคือแม่น้ำปิงวังยมและน่านซึ่งเกิดจากทาน้ำเล็กๆนับร้อยสายไหลจากเทือกเขาสูงมารวมกันเรียกตามภาษาถิ่นของชาวเหนือว่าขุนน้ำน้ำปิงมีจุดกำเนิดอยู่บนยอดเขาสูงแห่งทิวเขาแดนลาวซึ่งทอดตัวเป็นแนวพรมแดนธรรมชาติแบ่งเขตประเทศไทยกับพม่าอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทิวเขาผีปั่นน้ำแผ่อาณาเขตคล้ายนิ้วทั้ง5ที่กางออกไปในดินแดนภาคเหนือตอนกลางเป็นขุนน้ำของแม่น้ำหลายสายโดยเฉพาะทิวเขาผีปันน้ำตะวันตกเขตรอยต่อจังหวัดพะเยาเชียงรายเป็นขุนน้ำวังและทิวเขาผีปันน้ำตะวันออกเป็นขุนน้ำยมขุนน้ำน่านอยู่บนยอดดอยภูคาในทิวเขาหลวงพระบางทางชายแดนไทยลาวเขตจังหวัดน่าน

ขุนน้ำทั้ง4แห่งปิงวังยมและน่านกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญที่สุดของภาคเหนือและถือเป็นต้นทานแห่งการก่อกำเนิดขึ้นของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเหตุนี้จึงได้เป็นจุดเริ่มต้นของคณะทำงานสำรวจแหล่งกำเนิดหรือจุดอันนับได้ว่าเป็นยอดน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำแห่งชีวิตวัฒนธรรมของประชาชนไทยซึ่งยังไม่เคยมีคณะบุคคลใดทำการสำรวจให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนมาก่อนเลย

ภูสูงเสียดฟ้าดารดาษอยู่บนผืนแผ่นดินล้านนาเชียงใหม่ล้วนคือป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสายที่ไหลไปรวมกันเป็นแม่น้ำปิงหนึ่งในสี่สายน้ำหลักของภาคเหนือที่รวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา

ยังไม่เคยมีการสำรวจให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนมาก่อนว่าพื้นที่ป่าต้นน้ำบนดอยสูงใดคือขุนปิงหรือจุดต้นที่สุดของลำน้ำปิงอันอาจถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดและจุดเริ่มต้นของการเดินทางของแม่น้ำเจ้าพระยา

0: นี่แหละจะถึงอำเภอฮอดอำเภอฮอดหลังต่อจากอำเภอฮอดไปมันก็จะเป็นบริเวณเขื่อน
1: ครับ
0: ที่เขื่อนมันจะมาถึงจุดแค่นี้นะฮะเขื่อน
2: คณะสำรวจจุดกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มปฏิบัติงานค้นหาขุนปิงโดยตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานอนุรักษ์ต้นน้ำของกรมป่าไม้
0: น้ำ
2: ไ
0: ม่ค่อยตับ
3: จุดสูงที่สุดเลย
0: ก็บางครั้งถ้าอันนี้จะเป็นสูงสุด
2: หนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทยของราชบัณฑิตยสถานฉบับปีพุทธศักราช2527ระบุถึงจุดกำเนิดของแม่น้ำปิงไว้ว่าแม่น้ำปิงยอดน้ำเกิดจากเขาไม่มีชื่อสูง 1,824 เมตรเหนือดอยถ้วยในเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อตรวจสอบแผนที่ของกรมแผนที่ทหารกองบัญชาการทหารสูงสุดก็ปรากฏมีภูเขาสูงชื่อดอยถ้วยระบุพิกัดจุดสูงสุดจากระดับน้ำทะเลที่ 1,824 เมตรตั้งอยู่บริเวณเส้นแบ่งเขตชายแดนไทยพม่าตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ฐานดอยถ้วยปรากฏชื่อหมู่บ้านห้วยน้ำปิงอยู่ใกล้เส้นแม่น้ำระบุชื่อแม่น้ำปิงที่ละติจูด19องศา46ลิปดาลองติจูด98องศา50ลิปดาอันเป็นจุดที่สูงที่สุดของเส้นแม่น้ำปิงที่ปรากฏในแผนที่เช่นเดียวกับแผนที่กรมทางหลวงก็ระบุชื่อหมู่บ้านคล้ายกันว่าบ้านหัวน้ำปิง
4: ต่อยนะไม่เหมือนตามพื้นราบแถวเขมรแถวไหนเส้นไปรู
5: นะแต่ข้อมูลละเอียดนะผมว่าเกี่ยวกับในพื้นที่นี้นะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเขารู้ดีเพราะว่าตั้งมา
2: การค้นหาขุนปิงดำเนินต่อไปในครั้งนี้คณะสำรวจมุ่งเน้นความสนใจไปที่บ้านห้วยน้ำปิงหรือหัวน้ำปิงซึ่งควรจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้จุดสูงสุดของแม่น้ำปิงมากที่สุดโดยมีข้อมูลทางการทหารระบุว่าหมู่บ้านนี้เป็นชุมชนของชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์แดงซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานหลายสิบปีแล้ว
4: แต่ว่าเขาตัวนี้ผมมีนะ
1: บ้านหัวน้ำปิงเนี่ยนะ
4: หัวน้ำปิง
1: แต่ว่าพื้นที่บริเวณนี้ยังไม่เคยไปสำรวจ
2: แต่ถ้าว่าบัดนี้ไม่มีหมู่บ้านหัวน้ำปิงตามที่ปรากฏอยู่ในแผนที่อีกแล้วขณะเดียวกันพื้นที่บริเวณเชิงดอยถ้วยก็เป็นตะเข็บชายแดนไทยพม่าที่ยังไม่มีความปลอดภัยนักยากที่ใครจะเดินทางไปถึง

いいね。

0: 아, 저희 타 정말 얀네 타 나비어 에 누가 채래 해띠 짜띠도 에 나비우 누야 서래 짜래 그 초피아리 오구 의자 나가 누가 나비우 누야 에 채래어 무자와 짜외 주파오파 무자래어 누가 좌파 테라리요 좌파 테라래어 에 오
1: ในที่สุดเราก็พบว่าชาวมูเซอแดงบ้านเจียจันก็คือบ้านหัวน้ำปิงในอดีตซึ่งตั้งหมู่บ้านอยู่บริเวณเชิงดอยถ้วยต่อมาถูกอพยพลงมาอยู่ในเขตตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวตามนโยบายของหน่วยเฉพาะกิจ327แห่งกองทัพภาคที่3เพื่อลดพื้นที่การปลูกฝิ่นและป้องกันไม่ให้มีการทำลายป่าต้นน้ำปิงอีกต่อไป
2: แล้วก็สำหรับการที่ต่อมาทั้งหลังมาทั้งมะกอนี่ไม่ต้องห่วงว่าเขาไม่ไปที่ไหนก็ได้นะครับ
3: แต่ว่าการควบคุมกันเองนี่ผมจะคอยหัวหน้าปชด.คือคุณจายครับช่วยคำนะสองคนช่วยกัน
1: บ้านเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านชายแดนไทยพม่าซึ่งมีชาวไทยเชื้อสายไทยใหญ่กับชาวจีนฮ่อและหมู่เซอร์อาศัยอยู่รวมกันและนับเป็นพื้นที่ใกล้ดอยถ้วยมากที่สุด
3: อย่างกลางนี่ทหารด้วยพ่อทหารเนี่ยเขาจะสั่งกันเด็ดขาดห้ามยิงสัตว์ป่าเด็ดขาด
4: เดี๋ยวเราจะเดินทางจากเส้นนี้กันนะครับแต่มึงนะนี่ซึ่งเป็นน้ำสันเส้น
1: ภายหลังการตรวจสอบข้อมูลจนแน่ชัดคณะสำรวจขุนปิงหรือจุดต้นที่สุดของแม่น้ำปิงก็เริ่มออกเดินทางจากบ้านเมืองณมุ่งหน้าไปตามแนวสันเขาแห่งเทือกดอยถ้วยใกล้ชายแดนไทยพม่าซึ่งเรียกกันว่าช่องเมืองณนับเป็นการสำรวจขุนปิงเป็นครั้งแรกที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆอันประกอบด้วยนักวิชาการจากกองอนุรักษ์ต้นน้ำซึ่งเรียกกันว่าช่องเมืองณนับเป็นการสำรวจขุนปิงเป็นครั้งแรกที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน

0: 8 3 4 9 0 4 2
1: ถูกต้องเข้าทั้งสองเพลง
2: พื้นที่ป่าดอยถ้วยจัดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาวติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาวนับเป็นพื้นที่ป่าไม้ทิศเหนือสุดของประเทศภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนโดยมีสันดอยถ้วยทิศเหนือเป็นพรมแดนธรรมชาติแบ่งเขตแดนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ของไทยกับดินแดนรัชฉานของพม่านับเป็นดอยสูงที่สุดของทิวเขาแดนลาวสภาพป่าเป็นป่าผลัดใบประเภทป่าดิบเขาซึ่งมักขึ้นอยู่บนภูเขาสูงระดับ1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปมีพันไม้ประเภทไม้กอขึ้นปะปนกับไม้สนเขาโดยมีผักกูดเฟิร์นมอสและกล้วยไม้ดินเป็นไม้พื้นราบมีคุณลักษณะเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งนัก

จากแนวสันเขาแห่งเทือกดอยถ้วยคณะสำรวจมุ่งหน้าลงสู่หุบเขาแล้วลัดเลาะไปตามลำห้วยซึ่งมีทานน้ำเล็กๆหลายสายไหลมารวมกันเป็นลำห้วยใหญ่ซึ่งชาวบ้านยังคงเรียกชื่อห้วยน้ำปิงหรือห้วยขุนปิง

0: 波斯的波马哥哟家，西伯利亚的波主巴伊卡，你那比利的波利加达维。
1: นักปิงเตกาติแชเวมีความหมายว่าเดียวดายที่หัวน้ำปิงเป็นเพลงพื้นบ้านมูเซอร์ในลักษณะการขับลำคล้ายเพลงซอพื้นเมืองของชาวเหนือมูเซอร์บ้านหัวปิงขับร้องเพลงนี้กันมานานโดยได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษอันเป็นหลักฐานประการหนึ่งว่าได้มีการเรียกชื่อลำห้วยนี้ว่าห้วยน้ำปิงกันมาแต่โบราณกาลแล้วตำนานพื้นบ้านมูเซอร์ก็เล่าว่าณจุดสูงสุดของดอยถ้วยอันเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำปิงคือที่ชุมนุมของเหล่าเทวดาจากทุกสารทิศรวมทั้งผีปู่มูเซอร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเคารพบูชาจึงปรากฏว่าแม้จะต้องย้ายถิ่นฐานออกไปไกลจากเชิงดอยถ้วยแต่ชาวมูเซอร์บ้านหัวน้ำปิงก็ยังจัดพิธีกรรมบูชาผีปู่มูเซอร์ในทุกๆวันศีลหรือวันพระซึ่งจะต้องจบลงด้วยการเต้นจะคึศิลปะการร่ายรำของชาวมูเซอร์ถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาทุกครั้ง

ขุนปิ่งจึงมีพุทธศาสนิกชนมาเข้าเฝ้ารวมทั้งบรรดาสัตว์เดรัจฉานเช่นพญาช้างเผือกเชือกหนึ่งได้เก็บผลไม้ป่าคือผลนะหรือลูกสมอป่ามาถวายครั้นพระพุทธเจ้าทรงรับผลนะไว้ในพระหัตถ์ก็กลายเป็นผลนะทองคำภายหลังจึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่าบ้านเมืองนะซึ่งยังปรากฏมีรอยเท้าพญาช้างเผือกตามตำนานอยู่บนเทือกหินใกล้ร่มไม้นั้นชาวบ้านเมืองนะก็เชื่อว่าน้ำที่ไหลออกจากอบขุนปิงแห่งนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ต่อมาในปีพุทธศักราช2530อบขุนปิงได้รับการคัดเลือกเป็นสถานที่หนึ่งในการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นิทานเก่าแก่ของชาวไทยใหญ่บ้านเมืองนะเล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดสัตว์ยังเทือกเขาแห่งหนึ่งและทรงประทับนั่งที่ใต้ร่มไม้ที่ขุนปิงบริเวณที่เรียกว่าออบ

การเดินทางไปตามลำห้วยแม่ปิงประสบความยากลำบากขึ้นเรื่อยๆเมื่อไต่ระดับความสูงถึงจุดที่ 1,500 ถึง 1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเลลำห้วยแม่ปิงค่อยๆแคบเล็กลงบางช่วงตอนปรากฏเป็นน้ำตกสายเล็กๆจากหน้าผาหินสูงชันซึ่งหมายถึงว่าขุนปิงหรือจุดต้นที่สุดของสายน้ำปิงจะต้องอยู่สูงขึ้นไปกว่านี้อีก

0: จนในที่สุดเมื่อขึ้นมาถึงหน้าผาสูงที่ระดับ 1,700 เมตรจากระดับน้ำทะเลใกล้จุดสูงสุดของยอดดอยถ้วยเส้นลำห้วยแม่ปิงก็หายไปในซอกหินใหญ่เบื้องหน้ากลายเป็นเพียงตาน้ำเล็กๆซึมออกมา
1: แล้วไปสูงกว่านี้อีกได้ไหม
2: เราไม่ต้อง
3: ได้แล้ว
1: ได้แล้ว
2: ได้แล้ว
1: ถึงแค่นี้แหละ
2: ตรงนี้มีแล้วผมมีแล้ว

0: ราได้ดูเราถ้าเราหันไปดูข้างหลังนี่เนินข้างหลังนี่มันจะระยะที่ชั้นความสูงที่1,700นะเพราะนั้นตาน้ำนี่ก็อยู่ประมาณที่ชั้น1,700อยู่ในพิกัดที่834นะ904
1: พิกัดแผนที่ใช่ไหมฮะ
0: พิกัดแผนที่834-904ชั้นความสูงจะห่างจากยอดสูงสุดของดอยถ้วยก็124เพราะชั้นสูงมันแค่1824นะ
1: 124นี่หมายความว่าชั้นความสูงใช่ไหม
0: ชั้นความสูงระยะทางประมาณ400เมตร
1: ถ้าเราดูจากลักษณะตาน้ำที่เห็นนี่ไม่ทราบว่าทางวิชาการป่าไม้พิจารณาได้ไงครับพี่ชิวครับ
2: คือจุดยอดสูงสุดของตาน้ำอันนี้นะฮะที่ดูจากที่เรามาถึงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็เมื่อเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันจะซึมลงไปตามภูเขาส่วนหนึ่งของน้ำมันจะไหลลงไปตามลำห้วยฮะและอีกส่วนหนึ่งมันจะซึมซับลงไปใต้พื้นดินในใต้ภูเขานี้นะฮะแล้วมันก็จะค่อยๆซึมออกมาตามช่องตามอะไรนี่มันจะมาออกตามช่องหินบ้างหรือว่าซึมตามพื้นดินบ้างเป็นจุดๆแล้วมันจะลงไปตามร่องห้วยอันนี้เป็นตาน้ำชนิดหนึ่งฮะมันจะออกมาเป็นตามร่องหินก็มีบางจุดก็ออกมาตามพื้นดินก็มีนะฮะเราตามลักษณะภูมิประเทศแล้วที่ว่าเราขึ้นมาตามลำห้วยอันนี้เขาเรียกห้วยน้ำปิงใช่ไหมเราจะเดินขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงสุดปลายห้วยสุดปลายห้วยอันนี้คือจุดสูงสุดของมันแล้วจุดนี้เป็นจุดต้นน้ำของมัน
1: อ

พื้นที่ป่าดอยถ้วยเขตป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาวติดต่อกับพื้นที่ป่าสงวนเขตอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศในเขตภาคเหนือตอนบนมีพื้นที่รวมกันถึง 780,000 ไร่หรือราว 1,200 ตารางกิโลเมตรปัจจุบันกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้กำลังดำเนินงานสำรวจอย่างเร่งรีบเพื่อเตรียมการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติในนามอุทยานแห่งชาติเชียงดาวเพื่อให้ดำรงความเป็นป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์เป็นจุดต้นที่สุดของแม่น้ำปิงซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำแห่งชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยสืบไป

ไหลมารวมเป็นสีสายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสีสายที่ฝา

0: จากเทือกเขาสูงชันทางชายแดนไทยพม่าไหลรวมกับทาน้ำหลายสิบสายลำห้วยแม่ปิงขยายใหญ่กลายเป็นแม่น้ำปิงไหลลดเลี้ยวลงไปในพื้นที่ราบลุ่มด้านทิศใต้จากอำเภอเชียงดาวสู่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่น้ำแม่ปิงที่ยังใสสะอาดเลี้ยงชีวิตบรรดาช้างงานในศูนย์ฝึกช้างแตงดาวเขตรอยต่ออำเภอแม่แตงกับเชียงดาวนับเนื่องจากอดีตที่ศูนย์แห่งนี้ยังฝึกช้างเพื่องานชักลากซุงในป่าจวบจนปัจจุบันเมื่อไม้ในป่าลดน้อยลงจึงกลายเป็นการฝึกแสดงให้นักท่องเที่ยวชมเท่านั้นการเวลาเปลี่ยนแปลงไปแต่สำนึกในบุญคุณที่ช้างมีต่อคนยังคงเดิมทุกๆปีในช่วงวันสงกรานต์หรือเทศกาลปีใหม่ของชาวพื้นเมืองเหนือเจ้าของช้างและบรรดาควานช้างพร้อมใจกันจัดพิธีรดน้ำดำหัวช้างเพื่อแสดงความรำลึกในบุญคุณที่ช้างมีต่อพวกเขาเสมอมาด้วยเครื่องบูชาคารวะไม่ต่างไปจากพิธีรดน้ำดำหัวคนแต่อย่างใดน้ำส้มปล่อยหรือน้ำที่แช่ด้วยฝักส้มปล่อยเป็นไม้สมุนไพรประเภทไม้เถาชนิดหนึ่งชาวล้านนาถือเป็นของสูงใช้ในการสักการะสิ่งที่ตนเคารพการเอาน้ำส้มปล่อยรูปผมถือเป็นการขับไล่สิ่งชั่วร้ายสร้างความสุขสวัสดีแก่ชีวิตและขอสมาลาโทษต่อการกระทำที่ได้ล่วงเกินไปกล้วยดอกไม้แทนเครื่องบายสีเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ช้าง
1: วันนี้ก็เป็นวันดีปีใหม่ขอให้ทุกสบายอายุมันผลยืนเลยอย่าไปเจ็บไปเปลี่ยนยัง
2: อย่าง
3: มันมันมันเอ้ยมันดีมีสุขเนอะไม่ได้เจ็บไปเปลี่ยนยังมีแต่กันจนเฒ่าจนแก่เนอะ
4: ผมก็ทำทุกปีที่ทำนี่ก็เพราะว่าช้างเนี่ยให้บุญคุณกับผมได้มีอาชีพทำอย่างนี้แล้วก็ผมก็ให้ตอบแทนบุญคุณช้างนะฮะเพื่อเราจะได้สบายใจแล้วก็เป็นสิริมงคลกับตัวเราด้วย
0: ช้างงานกว่า20เชือกได้รับการปรนิบัติเป็นพิเศษในวันนี้หลังจากทำงานเอื้อประโยชน์ต่อเจ้าของมาตลอดปีแต่ก็มีลูกช้างบางเชือกไม่ยอมให้รดน้ำดำหัวด้วยเข้าใจว่าจะถูกฉีดยาเหมือนทุกครั้งที่เห็นสัตวแพทย์มายืนอยู่บนแท่นนี
3: ้มีเหมือนกัน
5: ครับครับ
3: มา
5: เลยไป
3: ข้าง
5: นอกก่อนดิครับ
3: ครับเร็ว
0: เสร็จพิธีแล้วก็ปรนเปรอช้างด้วยอาหารจานโปรดคือกล้วยและอ้อยในปริมาณที่มากกว่าวันธรรมดาแล้วพากันไปอาบน้ำในแม่น้ำปิงอีกครั้งอันนับเป็นกิจกรรมที่สร้างความพึงพอใจให้กับช้างมากที่สุดตามวิสัยของสัตว์ที่ขี้ร้อนและขาดน้ำไม่ได้ดังปรากฏว่าช้างตัวหนึ่งจะกินน้ำมากถึง60แกลลอนหรือราว15ปี๊บต่อวันทีเดียว

แม่แตงขนาดของแม่น้ำกว้างใหญ่ขึ้นเมื่อมีแม่น้ำแม่แตงไหลมาสบปริมาณน้ำเฉลี่ยถึงปีละ850ล้านลูกบาศก์เมตรของแม่น้ำแม่แตงได้ทำให้แม่น้ำแม่ปิงก่อประโยชน์ทางชลประทานแก่ประชาชนสองฝากฝั่งอย่างมากพื้นที่ป่าสองฝั่งแม่น้ำแม่แตงอันอุดมสมบูรณ์นับเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศโดยเฉพาะป่าขุนคลองบนดอยสันคมพระเขตอำเภอเชียงดาวซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของลำน้ำแม่แตง

0: sắc tên răng mà càng sang bàn to đưa thập phương cháy ta mai người phóng tay dù thay tha nữa mới sắc tên răng mà càng mà cưa sang bàn to đưa thập phương cháy ta mai
1: เด็กนักเรียนชาวเขาเผ่าลีซอพร้อมใจกันปลูกป่าเพื่อร่วมรำลึกถึงวันสิ่งแวดล้อมโลก5มิถุนายนและสะท้อนถึงจิตใจที่รักและหวงแหนป่าขุนคลองซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตบรรพบุรุษชาวลีซอของพวกเขาเคยเผาทำลายป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยอย่างรู้เท่าไม่ถึงการมาก่อนกิจกรรมปลูกป่าในวันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาขุนคลองกับหน่วยพัฒนาต้นน้ำที่26ตามโครงการปรับปรุงต้นน้ำแม่ปิงตอนบนของกองอนุรักษ์ต้นน้ำกรมป่าไม้

ยความสูงจากระดับน้ำทะเลถึงกว่า 1,100 เมตรในเขตอากาศที่มีฝนตกตลอดปีพื้นที่ป่าขุนคลองจึงเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ธรรมชาติแบบป่าดงดิบและป่าดิบเขาขุนคลองจึงเป็นขุนน้ำหรือต้นน้ำของลำน้ำหลายสายที่ไหลไปลงแม่น้ำแม่แตงและแม่น้ำปิ่งความสมบูรณ์ของป่าขุนคลองจึงส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวล้านนาในพื้นราบอย่างยิ่งแต่การทำลายป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยอย่างหนักในช่วง50ปีที่ผ่านมาทำให้พื้นที่ป่าขุนคลองลดลงอย่างน่าวิตกกองอนุรักษ์ต้นน้ำกรมป่าไม้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นดูแลรักษาป่าขุนคลองโดยมีภารกิจหลักคือการปลูกป่าทดแทนอันหมายถึงการแปรสภาพภูเขาหัวโล้นทั้งหลายให้คืนสู่ความเป็นป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม

ทุกๆปีเมื่อฤดูฝนใกล้มาเยือนกล้าไม้นับหมื่นนับแสนต้นถูกเพาะชำเตรียมไว้ให้กองทัพคนงานนำไปปลูกทันทีที่ฝนเม็ดแรกชะผืนแผ่นดิน

กล้าไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้สนสามใบเพราะนี่คือพันธุ์ไม้ดั้งเดิมของป่าขุนคลองทั้งยังมีคุณลักษณะที่เติบโตเร็วทนทานต่อวัชพืชประเภทหญ้าคาได้ดีและยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ใช้ทำน้ำมันสนได้อีกด้วยไม้สน1ต้นถูกโค่นถางด้วยเวลาไม่กี่นาทีแต่ใช้เวลาในการเติบโตเต็มที่ 7-10 ปีแต่ด้วยความมานะพยายามอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์ต้นน้ำขุนคลองในปีพุทธศักราช2508จนถึงปีพุทธศักราช2532จึงมีกล้าไม้สนกว่า21ล้านต้นอย่างรากเติบใหญ่ขึ้นเป็นป่าทดแทนในพื้นที่ถึงกว่า 19,500 ไร่

0: โครงการปลูกป่าทดแทนดำเนินไปพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวรีซอขุนทองให้ก้าวพ้นจากการเป็นผู้ทำลายมากลายเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจคืนความเขียวขจีสู่ป่าขุนทองดังเดิมแม่บ้านรีซอ3คนนี้กำลังเก็บผลสาลี่จากแปลงทดลองแปลงแรกด้วยการสนับสนุนของหน่วยอนุรักษ์ต้นน้ำขุนคลองตามโครงการส่งเสริมให้ปลูกพืชเมืองหนาวประเภทสาลี่บวยทอพลับและเกาลัดแทนการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยอย่างที่เคยเป็นให้ความรู้ด้านการตลาดด้วยการรู้จักคัดผลใหญ่ๆมาบรรจุหีบห่อก่อนส่งไปจำหน่ายทำให้ได้ราคาดีถึงกิโลกรัมละ20บาทวันนี้พวกเธอเก็บสาลี่รุ่นแรกจากน้ำพักน้ำแรงได้ถึง70กิโลกรัมทีเดียวโรงเรียนประถมศึกษาขุนทองถูกจัดตั้งเพื่อให้การศึกษาแก่ลูกหลานชาวรีซอโดยมีเป้าหมายให้พวกเขาหยุดการอพยพย้ายถิ่นและทำไร่เลื่อนลอยพร้อมๆกับการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเพื่อเด็กๆเหล่านี้จะเป็นความหวังใหม่ของขุนทองในวันข้างหน้า
1: ของไทย
2: ของไทย
1: มีอยู่ไหม

0: ลงสู่อย่างขุนคลองนี่ก็น้ำไหลจากแม่คลองลงสู่แม่แตงให้ได้ตลอดปีแล้วก็ลงสู่เจ้าพระยาซึ่งเป็นสายน้ำสำคัญของประเทศไทย
1: แม้จะเป็นเพียงสาขาหนึ่งของแม่น้ำปิงแต่แม่น้ำแม่แตงก็มีความยาวถึง50กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่รองรับน้ำฝนถึง 1,953 ตารางกิโลเมตรไหลผ่านพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาวและเขตป่าสงวนอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสภาพเป็นป่าต้นน้ำชั้นหนึ่งที่ยังอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติบริสุทธิ์สองฝากฝั่งเย้ายวนใจบรรดานักเดินทางผู้แสวงหาลมหายใจแห่งป่าเขาลำเนาไพรทำให้แม่น้ำแม่แตงมีชื่อเสียงในฐานะแหล่งธุรกิจท่องป่าที่คึกคักมากแห่งหนึ่งของภาคเหนือพระราชบัญญัติปิดป่าปีพุทธศักราช2531ทำให้ช้างงานในเขตภาคเหนือจำนวนมากต้องหันเหมาสู่วงจรของธุรกิจท่องป่าแทนการชักลากซุงเหมือนในอดีตงานใหม่ของช้างคือการนำพานักท่องเที่ยวสัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

าลึกสู่ลำน้ำกว้างใหญ่เดินล่องน้ำไปสู่ที่พักกลางป่าเพื่อเตรียมตัวสำหรับการผจญภัยในแม่น้ำอันน่าตื่นตาตื่นใจในวันรุ่งขึ้น

0: พร้อมๆกับการเติบโตของธุรกิจเที่ยวป่าอาชีพใหม่ของชาวกะเหรี่ยงและมูเซอร์สองฝั่งแม่น้ำคือบริการที่พักกลางป่าพร้อมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งบริการจัดล่องแพไม้ไผ่ที่จะขาดเสียไม่ได้ในรายการนำเที่ยวป่าแม่แตงเกาะแก่งกลางลำน้ำแม่แตงตลอดสายคือสิ่งท้าทายนักผจญภัยใจกล้าที่จะฝ่าอันตรายไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยความตื่นเต้นสนุกสนานในขณะที่ตำนานของคนที่เอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่ก็ยังถูกนำมาเล่าขานให้ได้ยินกันอยู่เสมอ
1: ขวาขวาขวาขวา

ายตาพละกำลังและการตัดสินใจคือปัจจัยชี้ขาดของการล่องแก่งแม่แตงอาชีพรับจ้างทอแพให้นักท่องเที่ยวกลายเป็นอาชีพใหม่ที่ทำรายได้ให้บรรดาหนุ่มชาวกะเหรี่ยงที่เกิดและเติบโตขึ้นท่ามกลางไอดินกลิ่นป่าและกระแสน้ำ

เที่ยว5ถึง6คนจะใช้ไม้ไผ่ไม่ต่ำกว่า15ลำนำมาผูกรวมกันสนนราคาลำละ300บาทแต่เมื่อการเที่ยวป่าแม่แตงมีชื่อเสียงมากขึ้นราคาแพก็พุ่งสูงขึ้นเป็นเท่าตัวเนื่องจากปริมาณไม้ไผ่ริมน้ำไม่เพียงพอจะรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากการตัดไม้ไผ่มาทำแพต้องเข้าไปในป่าลึกมากขึ้นทุกทีไม้ไผ่ที่เหมาะสำหรับการล่องแพในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวและมีเกาะแก่งมากจะต้องเป็นไม้ไผ่ซางที่มีอายุมากกว่า1ปีในขณะที่มีนักท่องเที่ยวมาล่องแพเฉลี่ยถึงวันละ10ลำต้องใช้ไม้ไผ่รวมกันวันละ150ลำไผ่หรือโดยสรุปแล้วในระยะเวลา1ปีจะมีไม้ไผ่ถูกตัดมาทำแพถึงประมาณ2ล้านต้นทีเดียวป่าไผ่ริมน้ำแม่แตงจึงมีแต่ต้นอ่อนที่เติบโตไม่ทันการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวราคาแพที่ต้นทางสูงขึ้นในขณะที่เมื่อถึงปลายทางแพของนักท่องเที่ยวก็แทบมีค่าเป็นศูนย์เพราะไม่มีใครถ่อแพทวนน้ำเชี่ยวกลับขึ้นไปล่องลงมาใหม่ได้

ที่บ้านศพกายปลายทางของการล่องแพเด็กๆมีอาชีพคอยวิ่งลงไปจับจองแพเพื่อนำไปขายต่อให้โรงงานแปรรูปให้บุหรี่กับคนทอสักหนึ่งซองพอเป็นสินน้ำใจสองฝั่งแม่แตงที่บ้านศพกายจึงมีโรงงานเล็กๆแปรรูปไม้ไผ่จากแพนักท่องเที่ยวทำเป็นไม้รั้วบ้านคอกสัตว์หรือทำไม้นั่งร้านสำหรับสร้างตึกในเมืองใหญ่ส่งไปขายในราคาเพียงมัดละ18ถึง23บาทที่สั้นหน่อยก็ส่งไปเข้าโรงงานทำไม้เสียบลูกชิ้นในสนนราคาเพียงกิโลกรัมละ1บาท50

แต่กระนั้นก็ยังมีแพไม้ไผ่ของนักท่องเที่ยวตกค้างเป็นขยะในลำน้ำแม่แตงอีกมากในแต่ละปีต้องมีการจุดไฟเผาไม้ไผ่ทิ้งเพื่อไม่ให้กลายเป็นสิ่งกีดขวางการล่องแพในปีต่อไปยังไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าระบบนิเวศของป่าต้นน้ำแม่แตงจะได้รับผลกระทบเพียงใดจากการสูญเสียไม้ไผ่ถึงปีละนับล้านต้น

างจากบ้านศพกายไปไม่ไกลมีแก่งหินขนาดใหญ่ระเกะระกะขวางอยู่กลางลำน้ำแม่แตงเรียกกันว่าแก่งกึดไม่มีใครล่องแพผ่านจุดนี้ไปได้ความรุนแรงของแม่แตงที่แก่งกึดเพียงพอจะทำให้ซุงท่อนใหญ่ๆแตกหักเป็นชิ้น

จากนี้ไปอีกไม่ไกลสายน้ำแม่แตงก็จะไหลไปรวมกับลำน้ำปิงกลายเป็นแม่น้ำสายหลักของภาคเหนือต่อไป

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกกระดูกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สายที่ปากน้ำโพ

0: ียของแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนใหญ่นะครับก็เนื่องจากได้รับน้ำเสียจากคลองซึ่งระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับเนื่องจากในกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีคลองมากมายนะครับหลายเป็นหลายสิบคลองด้วยกันนะครับจากลักษณะของน้ำในคลองพระโขนงซึ่งเราเห็นอยู่นี่นะครับจะเห็นว่าน้ำในคลองเนี่ยเป็นลักษณะเน่าเหม็นและก็มีสีดำนะฮะอันนี้สาเหตุสำคัญก็คือเนื่องจากมีการระบายน้ำเสียจากชุมชนจากบ้านเรือนเนี่ยระบายลงสู่คลองสภาพเน่าเสียเนี่ยทำให้มีผลต่อคุณภาพน้ำคือ
1: ปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าอันเนื่องมาจากน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากคลองในชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครเป็นปัญหาทางนิเวศวิทยาที่หลายฝ่ายกำลังวิตกกังวล
0: ทีนี้นอกจากปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำนะครับอันนึง
1: คาดหมายกันว่าภายในเวลา10ปีข้างหน้าหากปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขแม่น้ำเจ้าพระยาจะเน่าไปตลอดช่วงที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครอันจะกลายเป็นวิกฤตการทางสิ่งแวดล้อมที่หนักหน่วงที่สุดสำหรับเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่นถึงกว่า6ล้านคน

แม่น้ำเจ้าพระยาที่เคยใสสะอาดได้กลายเป็นเพียงความฝันของเด็กๆที่วาดหวังไว้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตเท่านั้น

สีของแม่น้ำที่แตกต่างกันในบริเวณนี้บอกให้เรารับรู้ถึงการรวมตัวกันของแควใหญ่สองสายจากภาคเหนืออันนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยาแควหนึ่งเกิดจากแม่น้ำปิงรวมกับแม่น้ำวังเรียกว่าแควแม่ปิงอีกแควหนึ่งเกิดจากแม่น้ำยมรวมกับแม่น้ำน่านเรียกว่าแควน่านไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จุดเริ่มต้นของการเดินทางไปอีก360กิโลเมตรของแม่น้ำสายนี้ผ่านพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางจนไหลเลี้ยวลดไปออกทะเลที่อ่าวไทยเขตจังหวัดสมุทรปราการ

ับเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและได้รับการยอมรับว่าเป็นถิ่นฐานของมนุษย์ที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลกเป็นบ่อเกิดแห่งกระแสศิลปะและวัฒนธรรมไทยเปรียบได้ดังเส้นโลหิตใหญ่ที่หล่อเลี้ยงร่างกายและอุ้มชูชีวิตจิตวิญญาณของประชาชาติไทยมาช้านาน

ดินตะกอนอันอุดมไปด้วยอินทรีย์สารที่แม่น้ำเจ้าพระยาพัดพาลงมาทับถมกันเป็นเวลานานนับพันปีทำให้ดินแดนภาคกลางของประเทศไทยกลายเป็นแผ่นดินแห่งท้องทุ่งและธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์มาแต่อดีตกาลเรียกว่าที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ถึง 70,000 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดสำคัญในภาคกลางของประเทศรวมทั้งเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร

ปริมาณน้ำโดยเฉลี่ยของลุ่มน้ำเจ้าพระยามีประมาณปีละ 22,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรได้ถึงกว่า10ล้านไร่ผลผลิตข้าวจากลุ่มเจ้าพระยาทั้งนาปีและนาปรังรวมกันปีละประมาณ5ล้าน1แสนตันนับได้ว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและส่งออกไปจำหน่ายมากติดอันดับโลก

ภาพวาดจากจดหมายเหตุเก่าแก่ของชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาถึงแผ่นดินสยามในสมัยกรุงศรีอยุธยาภาพนี้บอกเล่าถึงความรุ่งเรืองของแม่น้ำเจ้าพระยาในฐานะเส้นทางคมนาคมสำคัญของชาติได้เป็นอย่างดีเชวาลีเดอร์โชมองราชทูตฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงสยามในแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชได้พรรณนาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาไว้ตอนหนึ่งว่าแม่น้ำนี้ใหญ่โตและสง่างดงามมากลึกหลายวาและในปีหนึ่งน้ำคงท่วมตามทุ่งนาราว 3-4 เดือนถ้าจะเปรียบเทียบแล้วแม่น้ำเจ้าพระยาก็เหมือนกับแม่น้ำนายของเมืองอียิปต์ในเวลาน้ำท่วมนั้นก็เท่ากับเอาปุ๋ยมาใส่ตามไร่นาอันมีอยู่มากอย่างที่สุดพระสังฆราชปานเลอกัวบรรยายไว้ในหนังสือเล่าเรื่องเมืองไทยซึ่งเขียนขึ้นในปีพุทธศักราช2397เกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพระยาในสายตาของท่านเมื่อ137ปีมาแล้วว่าข้าพเจ้าไม่ทราบว่าในโลกนี้ยังจะมีประเทศใดบ้างที่มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งไปกว่าประเทศสยามหรือไม่โคลนตมของแม่น้ำได้ทำให้ผืนดินอุดมไปด้วยปุ๋ยทุกปีโดยแทบไม่ต้องบำรุงดินเลยก็ได้ต้นข้าวกอใหญ่อันมีรสวิเศษด้วยระยะเวลาอันยาวนานในประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับรู้ถึงการก่อกำเนิดขึ้นของราชธานีสำคัญ3แห่งซึ่งสถาปนาขึ้นณพื้นที่ท่ามกลางความคดเคี้ยวของแม่น้ำประหนึ่งว่าอยู่ในอ้อมอกแห่งแม่เจ้าพระยาครุ่งศรีอยุธยามีสภาพเป็นเมืองบนเกาะรูปทรงคล้ายเรือสำเภามีแม่น้ำสามสายคือแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลโอบล้อมเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันข้าศึกศัตรูและเป็นเส้นทางคมนาคมหลักของราชธานีที่รุ่งเรืองอยู่นานถึง417ปีกรุงธนบุรีราชธานีสำคัญทางยุทธศาสตร์และการค้าสถาปนาขึ้นณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ไกลจากจุดที่ไหลไปออกทะเลจึงปรากฏนามว่ากรุงธนบุรีสีมหาสมุทรกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครราชธานีบนฝั่งเจ้าพระยาตรงกันข้ามกับกรุงธนบุรีเป็นเมืองบนเกาะที่มีแม่น้ำลำคลองล้อมรอบเช่นเดียวกับกรุงศรีอยุธยาจึงเรียกกันมาแต่โบราณว่าบางเกาะภายหลังจึงออกเสียงเพี้ยนไปตามเสียงฝรั่งที่เข้ามาในสมัยนั้นว่าบางเกาะมิได้มีที่มาจากคำว่าบางมะกอกอย่างที่เข้าใจกันการขุดค้นทางโบราณคดีใต้น้ำที่เรือรางเกวียนซึ่งจมอยู่ในทะเลบ้านบางเสร่จังหวัดชลบุรีทำให้ได้หลักฐานสำคัญแสดงว่าแม่น้ำเจ้าพระยาคือประตูที่เปิดราชอาณาจักรสยามสู่โลกภายนอกทั้งทางการทูตและการพาณิชย์เครื่องถ้วยจีนสมัยพุทธศตวรรษที่19นี้เป็นสินค้าบรรทุกมาในเรือสำเภาเข้ามายังอ่าวไทยมุ่งสู่กรุงศรีอยุธยาโดยผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเรือกำปั่นขนาดใหญ่ของมหาอำนาจจากยุโรปแล่นผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาแสดงบทบาททั้งทางการค้าและการเมืองต่อกรุงสยามในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์อันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีดำเนินชีวิตของคนไทยและการพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัยในเวลาต่อมา

ชีวิตริมแม่น้ำลำคลองคือวิถีแห่งวัฒนธรรมที่ดำเนินมาแต่ดั้งเดิมของกลุ่มชนตระกูลไทยหรือไตซึ่งมีหลักฐานว่าได้เริ่มตั้งถิ่นฐานจากชัยภูมิที่ใกล้แม่น้ำเป็นจุดเริ่มแรกการสร้างบ้านเสาสูงริมน้ำหรือการใช้ชีวิตในเรือนแพเป็นความคุ้นชินของบรรพชนไทยมาแต่บรรพกาลวัฒนธรรมชาวน้ำจึงเป็นคำอธิบายความเกี่ยวพันอันใกล้ชิดของคนไทยกับสายน้ำได้อย่างลึกซึ้งที่สุด

่อนที่คนทั่วไปจะรู้จักชุมชนแห่งนี้ในนามเมืองปากน้ำมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยากล่าวไว้ว่าแต่ดั้งเดิมคนในสมัยนั้นเรียกที่นี่ว่าบางเจ้าพระยาสันนิษฐานว่ามีที่มาจากบรรดาศักดิ์ชั้นสูงของเจ้าพระยาท่านหนึ่งซึ่งคุมไพร่พลตั้งด่านตรวจตราอยู่ที่บางหรือตำบลนี้เพื่อคอยสกัดกั้นข้าศึกศัตรูที่อาจรุกล้ำเข้ามาทางปากแม่น้ำจึงเรียกบางแห่งนี้ว่าบางเจ้าพระยาบรรดาศักดิ์ของขุนนางไทยผู้รับใช้พระเจ้าแผ่นดินตั้งแต่ระดับชั้นขุนหลวงพระยาและเจ้าพระยากำหนดใช้ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาทำให้สันนิษฐานได้ว่าชื่อแม่น้ำเจ้าพระยาก็ควรเริ่มเรียกกันเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาดังปรากฏชื่อแม่น้ำนี้อยู่ในสนธิสัญญาที่สยามทำกับฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชว่าแม่น้ำบางเจ้าพระยาภายหลังจึงกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา

ในวันนี้ร่องรอยของชื่อบางเจ้าพระยาลบเลือนไปจากความทรงจำของผู้คนจนไม่มีใครรู้จักบางนี้อีกแล้วทั้งยังไม่สามารถสืบค้นได้ว่าท่านเจ้าพระยาผู้รับราชการสนองคุณแผ่นดินอยู่ที่บางเจ้าพระยาท่านนั้นคือใครแต่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังคงรับใช้แผ่นดินไทยและประชาชนไทยอย่างซื่อสัตย์ไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนไปจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรมอันส่งผลให้คุณค่าของแม่น้ำในฐานะเส้นทางคมนาคมหลักของประเทศกำลังจะหมดไปบางช่วงตอนของแม่น้ำกลายเป็นเพียงที่รองรับสิ่งปฏิกูลจากความเสื่อมโทรมของสังคมอุตสาหกรรมทันสมัยเท่านั้น

เอาเหนือว่าขุนน้ำขุนน้ำปิงมีจุดกำเนิดอยู่บนยอดเขาสูงแห่งทิวเขาแดนลาวซึ่งทอดตัวเป็นแนวพรมแดนธรรมชาติแบ่งเขตประเทศไทยกับพม่าอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทิวเขาผีปั่นน้ำแผ่อาณาเขตคล้ายนิ้วทั้ง5ที่กางออกไปในดินแดนภาคเหนือตอนกลางเป็นขุนน้ำของแม่น้ำหลายสายโดยเฉพาะทิวเขาผีปั่นน้ำตะวันตกเขตรอยต่อจังหวัดพะเยาเชียงรายเป็นขุนน้ำวังและทิวเขาผีปั่นน้ำตะวันออกเป็นขุนน้ำยมขุนน้ำน่านอยู่บนยอดดอยภูคาในทิวเขาหลวงพระบางทางชายแดนไทยลาวเขตจังหวัดน่าน

ขุนน้ำทั้ง4แห่งปิงวังยมและน่านกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญที่สุดของภาคเหนือและถือเป็นต้นทานแห่งการก่อกำเนิดขึ้นของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเหตุนี้จึงได้เป็นจุดเริ่มต้นของคณะทำงานสำรวจแหล่งกำเนิดหรือจุดอันนับได้ว่าเป็นยอดน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำแห่งชีวิตวัฒนธรรมของประชาชนไทยซึ่งยังไม่เคยมีคณะบุคคลใดทำการสำรวจให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนมาก่อนเลย

0: ันเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสีสายปิ้งวังยมนาหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโขงรวมสีสายที่ปากน้ำโขง
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสีสายปิ้งวังยมนาหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโขงรวมสีสายที่ปากน้ำโขง

ภูสูงเสียดฟ้าดารดาษอยู่บนผืนแผ่นดินล้านนาเชียงใหม่ล้วนคือป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสายที่ไหลไปรวมกันเป็นแม่น้ำปิงหนึ่งในสี่สายน้ำหลักของภาคเหนือที่รวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา

ยังไม่เคยมีการสำรวจให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนมาก่อนว่าพื้นที่ป่าต้นน้ำบนดอยสูงใดคือขุนปิงหรือจุดต้นที่สุดของลำน้ำปิงอันอาจถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดและจุดเริ่มต้นของการเดินทางของแม่น้ำเจ้าพระยา

0: นี่แหละก็ถึงอำเภอฮอดอำเภอฮอดหลังต่อจากอำเภอฮอดไปมันก็จะเป็นบริเวณเขื่อน
1: ครับ
0: ที่เขื่อนมันจะมาถึงจุดแค่นี้นะฮะเขื่อนเขื่อนภูมิพลนะ
2: คณะสำรวจจุดกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มปฏิบัติงานค้นหาขุนปิงโดยตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานอนุรักษ์ต้นน้ำของกรมป่าไม
0: ้น้ำค่อยตับ
3: นั่นจุดสูงที่สุดเลย
0: ก็บางครั้งถ้าอันนี้จะเป็นสูงสุด
2: หนังสืออัครานุกรมภูมิศาสตร์ไทยของราชบัณฑิตยสถานฉบับปีพุทธศักราช2527ระบุถึงจุดกำเนิดของแม่น้ำปิงไว้ว่าแม่น้ำปิงยอดน้ำเกิดจากเขาไม่มีชื่อสูง 1,824 เมตรเหนือดอยถ้วยในเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อตรวจสอบแผนที่ของกรมแผนที่ทหารกองบัญชาการทหารสูงสุดก็ปรากฏมีภูเขาสูงชื่อดอยถ้วยระบุพิกัดจุดสูงสุดจากระดับน้ำทะเลที่ 1,824 เมตรตั้งอยู่บริเวณเส้นแบ่งเขตชายแดนไทยพม่าตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ฐานดอยถ้วยปรากฏชื่อหมู่บ้านห้วยน้ำปิงอยู่ใกล้เส้นแม่น้ำระบุชื่อแม่น้ำปิงที่ลาติจูด19องศา46ลิปดาลองติจูด98องศา50ลิปดาอันเป็นจุดที่สูงที่สุดของเส้นแม่น้ำปิงที่ปรากฏในแผนที่เช่นเดียวกับแผนที่กรมทางหลวงก็ระบุชื่อหมู่บ้านคล้ายกันว่าบ้านหัวน้ำปิง
4: ต่อยไม่เหมือนตามพื้นราบแถวคอมเมนต์แถวไหนเส้นไปรู้เนาะ
5: แต่ข้อมูลละเอียดนะผมว่าเกี่ยวกับไอ้ในพื้นที่นี้นะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเขารู้ดีเพราะตั้งมา
2: การค้นหาขุนปิงดำเนินต่อไปในครั้งนี้คณะสำรวจมุ่งเน้นความสนใจไปที่บ้านห้วยน้ำปิงหรือหัวน้ำปิงซึ่งควรจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้จุดสูงสุดของแม่น้ำปิงมากที่สุดโดยมีข้อมูลทางการทหารระบุว่าหมู่บ้านนี้เป็นชุมชนของชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์แดงซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานหลายสิบปีแล้ว
4: แต่ว่าเขาตัวนี้ผมมีนะ
6: บ้านหัวน้ำปิงเนี่ยหัวน้ำปิงแต่ว่าพื้นที่บริเวณนี้ยังไม่เคยไปสำรวจ
2: แต่ทว่าบัดนี้ไม่มีหมู่บ้านหัวน้ำปิงตามที่ปรากฏอยู่ในแผนที่อีกแล้วขณะเดียวกันพื้นที่บริเวณเชิงดอยถ้วยก็เป็นตะเข็บชายแดนไทยพม่าที่ยังไม่มีความปลอดภัยนักยากที่ใครจะเดินทางไปถึง

Oh, ini nih.

0: 所以他我要呢他那边那个车来还得加得到的那边那样车来加来和车票的要不一样我家那个那边那样车来我家我家的就包包我家了那个车把车来有车把车来了哦ไปรู้พอกันแล้วโอ้แต่ง่ายแล้วแหละนาเปียก็เชื่อวีนาเปียก็หื้อด่าแล้วตีจ้าตีดอวี
1: แล้วพี่แต่โอ้โนมาเตี้ยซีชี้ฮัทท่าไปไปไ
2: ปมาตับปากเนี่ยคือให้ก
3: ่อนในที่สุดเราก็พบว่าชาวมูเซอร์แดงบ้านเจียจันก็คือบ้านหัวน้ำปิงในอดีตซึ่งตั้งหมู่บ้านอยู่บริเวณเชิงดอยถ้วยต่อมาถูกอพยพลงมาอยู่ในเขตตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวตามนโยบายของหน่วยเฉพาะกิจ327แห่งกองทัพภาคที่3เพื่อลดพื้นที่การปลูกฝิ่นและป้องกันไม่ให้มีการทำลายป่าต้นน้ำปิงอีกต่อไป
4: แล้วก็สำหรับตามที่ตอมาทั้งหลังมาทั้งมะกอนี่ไม่ต้องห่วงว่าเขามีไปที่เกิดแน่นอนครับ
5: แต่ว่าการควบคุมกันเองนี่ผมจะปล่อยหัวหน้าปชดคือคุณจายครับช่วยคำนะสองคนช่วยกัน
3: บ้านเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านชายแดนไทยพม่าซึ่งมีชาวไทยเชื้อสายไทยใหญ่กับชาวจีนฮ่อและหมู่เซอร์อาศัยอยู่รวมกันและนับเป็นพื้นที่ใกล้ดอยถ้วยมากที่สุด
5: อย่างยังกลางนี่ทหารด้วยพ่อทหารเนี่ยเขาจะสั่งกันด้วยครับห้ามยิงสัตว์ป่าด้วยครับ
6: เดี๋ยวเราจะเดินทางจากเส้นนี้กันนะครับแต่เมืองนี
7: ้
6: ที่เป็นดำสันเส้น
3: ภายหลังการตรวจสอบข้อมูลจนแน่ชัดคณะสำรวจขุนปิงหรือจุดต้นที่สุดของแม่น้ำปิงก็เริ่มออกเดินทางจากบ้านเมืองณมุ่งหน้าไปตามแนวสันเขาแห่งเทือกดอยถ้วยใกล้ชายแดนไทยพม่าซึ่งเรียกกันว่าช่องเมืองณนับเป็นการสำรวจขุนปิงเป็นครั้งแรกที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆอันประกอบด้วยนักวิชาการจากกองอนุรักษ์ต้นน้ำและกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้เจ้าหน้าที่ทหารจากชุดปฏิบัติการที่4หน่วยเฉพาะกิจ327หน่วยราษฎรอาสาป้องกันชายแดนไทยพม่าบ้านเมืองณและคณะถ่ายทำสารคดีแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีชาวมูเซอร์และไทยใหญ่ที่ชำนาญพื้นที่เป็นผู้นำทางพื้นที่ป่าดอยถ้วยจัดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาวติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาวนับเป็นพื้นที่ป่าไม้ทิศเหนือสุดของประเทศภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนโดยมีสันดอยถ้วยทิศเหนือเป็นพรมแดนธรรมชาติแบ่งเขตแดนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ของไทยกับดินแดนรัชฉานของพม่านับเป็นดอยสูงที่สุดของทิวเขาแดนลาวสภาพป่าเป็นป่าผลัดใบประเภทป่าดิบเขาซึ่งมักขึ้นอยู่บนภูเขาสูงระดับพันเมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปมีพันไม้ประเภทไม้กอขึ้นปะปนกับไม้สนเขาโดยมีผักกูดเฟิร์นมอสและกล้วยไม้ดินเป็นไม้พื้นราบมีคุณลักษณะเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งนัก

จากแนวสันเขาแห่งเทือกดอยถ้วยคณะสำรวจมุ่งหน้าลงสู่หุบเขาแล้วลัดเลาะไปตามลำห้วยซึ่งมีทาน้ำเล็กๆหลายสายไหลมารวมกันเป็นลำห้วยใหญ่ซึ่งชาวบ้านยังคงเรียกชื่อห้วยน้ำปิงหรือห้วยขุนปิง

0: 发出的发马歌哟家，西伯利亚去过九个一个，你那比利的狐狸家大个。
1: นักปิงเตกาติแชเวมีความหมายว่าเดียวดายที่หัวน้ำปิงเป็นเพลงพื้นบ้านมูเซอร์ในลักษณะการขับลำคล้ายเพลงซอพื้นเมืองของชาวเหนือมูเซอร์บ้านหัวปิงขับร้องเพลงนี้กันมานานโดยได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษอันเป็นหลักฐานประการหนึ่งว่าได้มีการเรียกชื่อลำห้วยนี้ว่าห้วยน้ำปิงกันมาแต่โบราณกาลแล้วตำนานพื้นบ้านมูเซอร์ก็เล่าว่าณจุดสูงสุดของดอยถ้วยอันเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำปิงคือที่ชุมนุมของเหล่าเทวดาจากทุกสารทิศรวมทั้งผีปู่มูเซอร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเคารพบูชาจึงปรากฏว่าแม้จะต้องย้ายถิ่นฐานออกไปไกลจากเชิงดอยถ้วยแต่ชาวมูเซอร์บ้านหัวน้ำปิงก็ยังจัดพิธีกรรมบูชาผีปู่มูเซอร์ในทุกๆวันศีลหรือวันพระซึ่งจะต้องจบลงด้วยการเต้นจะคึศิลปะการร่ายรำของชาวมูเซอร์ถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาทุกครั้ง

นิทานเก่าแก่ของชาวไทยใหญ่บ้านเมืองนะเล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดสัตว์ยังเทือกเขาแห่งหนึ่งและทรงประทับนั่งที่ใต้ร่มไม้ที่ขุนปิงบริเวณที่เรียกว่าออบขุนปิงจึงมีพุทธศาสนิกชนมาเข้าเฝ้ารวมทั้งบรรดาสัตว์เดรัจฉานเช่นพญาช้างเผือกเชือกหนึ่งได้เก็บผลไม้ป่าคือผลนะหรือลูกสมอป่ามาถวายครั้นพระพุทธเจ้าทรงรับผลนะไว้ในพระหัตถ์ก็กลายเป็นผลนะทองคำภายหลังจึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่าบ้านเมืองนะซึ่งยังปรากฏมีรอยเท้าพญาช้างเผือกตามตำนานอยู่บนเทือกหินใกล้ร่มไม้นั้นชาวบ้านเมืองนะก็เชื่อว่าน้ำที่ไหลออกจากออบขุนปิงแห่งนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ต่อมาในปีพุทธศักราช2530ออบขุนปิงได้รับการคัดเลือกเป็นสถานที่หนึ่งในการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การเดินทางไปตามลำห้วยแม่ปิงประสบความยากลำบากขึ้นเรื่อยๆเมื่อไต่ระดับความสูงถึงจุดที่ 1,500 ถึง 1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเลลำห้วยแม่ปิงค่อยๆแคบเล็กลงบางช่วงตอนปรากฏเป็นน้ำตกสายเล็กๆจากหน้าผาหินสูงชันซึ่งหมายถึงว่าขุนปิงหรือจุดต้นที่สุดของสายน้ำปิงจะต้องอยู่สูงขึ้นไปกว่านี้อีก

0: จนในที่สุดเมื่อขึ้นมาถึงหน้าผาสูงที่ระดับ 1,700 เมตรจากระดับน้ำทะเลใกล้จุดสูงสุดของยอดดอยถ้วยเส้นลำห้วยแม่ปิงก็หายไปในซอกหินใหญ่เบื้องหน้ากลายเป็นเพียงตาน้ำเล็กๆซึมออกมา
1: แล้วไปสูงกว่านี้อีกได้ไหม
2: เราต้องได้แล้ว
1: ได้แล้วถึงแค่นี้เหรอ
2: สูงนี้ไม่มีแล้วผมมีแล้ว

0: ็ได้ดูเราถ้าเราหันไปดูข้างหลังนี่เนินข้างหลังนี่มันจะระยะที่ชั้นความสูงที่1,700นะเพราะนั้นตาน้ำนี่ก็อยู่ประมาณที่ชั้น1,700อยู่ในพิกัดที่834นะ904
1: พิกัดแผนที่ใช่ไหม
0: ฮะพิกัดแผนที่834-904ชั้นความสูงจะห่างจากยอดสูงสุดของดอยถ้วยก็124เพราะชั้นสูงมันแค่1824นะ
1: 124นี่หมายความว่าชั้นความสูงใช่ไหม
0: ชั้นความสูงระยะทางประมาณ400เมตร
1: ถ้าเราดูจากลักษณะตาน้ำที่เห็นนี่ไม่ทราบว่าทางวิชาการป่าไม้พิจารณาได้ไงครับพี่ชิวครับ
2: คือจุดยอดสูงสุดของตาน้ำอันนี้นะฮะที่ดูจากที่เรามาถึงเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็เมื่อเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันจะซึมลงไปตามภูเขานี่ส่วนหนึ่งของน้ำมันจะไหลลงไปตามลำห้วยนะฮะอีกส่วนหนึ่งมันจะซึมซับลงไปใต้พื้นดินในใต้ภูเขานี้นะฮะแล้วมันก็จะค่อยๆซึมออกมาตามช่องตามอะไรนี่มันจะมาออกตามช่องหินบ้างหรือว่าซึมตามพื้นดินบ้างเป็นจุดๆแล้วมันจะลงไปตามร่องห้วยอันนี้เป็นตาน้ำชนิดหนึ่งอะมันจะออกมาเป็นตามร่องหินก็มีบางจุดก็ออกมาตามพื้นดินก็มีนะฮะเราตามลักษณะภูมิประเทศแล้วที่ว่าเราขึ้นมาตามลำห้วยอันนี้เขาเรียกห้วยน้ำปิงใช่ไหมเราจะเดินขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงสุดปลายห้วยสุดปลายห้วยนี่คือจุดสูงสุดของมันแล้วนะจุดนี้เป็นจุดต้นน้ำของมัน
1: ครับ

0: พื้นที่ป่าดอยถ้วยเขตป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาวติดต่อกับพื้นที่ป่าสงวนเขตอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศในเขตภาคเหนือตอนบนมีพื้นที่รวมกันถึง 780,000 ไร่หรือราว 1,200 ตารางกิโลเมตรปัจจุบันกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้กำลังดำเนินงานสำรวจอย่างเร่งรีบเพื่อเตรียมการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติในนามอุทยานแห่งชาติเชียงดาวเพื่อให้ดำรงความเป็นป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์เป็นจุดต้นที่สุดของแม่น้ำปิ่งซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำแห่งชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยสืบไป
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติโยม
1: น้ำมาปอกกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟขนาดไหนทำมาหากินเลี้ยงตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติโยมไปทุกปีเรื่องของเราเหมือนแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สะดวก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ขนมกันน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สายที่ปากน้ำโพ

น้ำเป็นร้อยดอยเป็นแสนนี่คือคำกล่าวขานถึงดินแดนส่วนที่เรียกว่าล้านนาไทยซึ่งสถาปนาขึ้นท่ามกลางเทือกเขาภูดอยและที่ราบลุ่มแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์คำว่าล้านนาอันหมายถึงผืนนานับล้านไร่จึงเกิดขึ้นเป็นดั่งอุปมาสะท้อนความมั่งคั่งบริบูรณ์ของแผ่นดินนี้ซึ่งเกิดขึ้นเพราะแม่น้ำแม่น้ำได้กลายเป็นเงื่อนไขสำคัญในการก่อกำเนิดและความรุ่งเรืองเฟื่องฟูทางอารยธรรมของดินแดนล้านนาไทยพงศาวดารล้านนาไทยจารึกไว้ว่าเมื่อกว่า 1,200 ปีมาแล้วพระนางจามเทวีราชธิดาแห่งกษัตริย์เมืองลพบุรีซึ่งสมัยนั้นเป็นหัวเมืองสำคัญของอาณาจักรมอญทวารวดีได้เสด็จขึ้นมาตามเส้นทางลำน้ำปิงเพื่อมาครองเมืองหริพูนชัยหรือนครลำพูนให้เป็นเมืองที่เฟื่องฟูทางพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเป็นราชธานีแรกของแผ่นดินล้านนาโบราณหริพูนชัยราชอาณาจักรริมฝั่งแม่น้ำปิงเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางของล้านนาอยู่นานถึงกว่า500ปี

จนกระทั่งปีพุทธศักราช1835พญามังรายมหาราชผู้นำชนชาติไทยซึ่งรวมตัวกันอยู่ทางทิศเหนือของล้านนาก็มีกำลังเข้มแข็งสามารถยึดครองเมืองหริพูนชัยไว้ได้แล้วสถาปนาศูนย์กลางแห่งอาณาจักรล้านนาไทยขึ้นใหม่ณริมฝั่งแม่น้ำปิงบริเวณเชิงดอยสุเทพซึ่งเคยเป็นดินแดนของชนเผ่าล้วมาก่อนภายใต้การสนับสนุนของพระสหายร่วมน้ำสาบานคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ครองอาณาจักรสุโขทัยและพญางำเมืองเจ้าผู้ครองเมืองพะเยาประกาศขนานนามราชธานีใหม่นี้ว่านพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่หรือเวียงพิงซึ่งมาจากคำว่าเวียงปิงหมายถึงนครริมฝั่งแม่น้ำปิง

เป็นเวลานานถึงกว่า200ปีที่อาณาจักรล้านนาเชียงใหม่เข้มแข็งและเฟื่องฟูทางวรรณคดีศิลปะวัฒนธรรมและพุทธศาสนาโดยมีแม่น้ำปิงเป็นประตูเมืองทางเศรษฐกิจและการค้าอันทำให้เชียงใหม่ทัดเทียมอาณาจักรรอบข้างความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนแห่งขุนเขาและแม่น้ำรวมกับกระแสแห่งศิลปะวัฒนธรรมที่เชียงใหม่รับเอาสิ่งที่ดีจากมอญและพม่ามาประยุกต์เป็นของตนเองได้ล่อล้อมให้คนเมืองเชียงใหม่เป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดมีความเป็นศิลปินโดยสายเลือดอันส่งผลต่อกิริยาภาษาพูดที่อ่อนหวานมีความเชี่ยวชาญในงานศิลปะทั้งขีตศิลป์นาฏศิลป์และหัตถศิลป์มีความรักและหวงแหนขนบประเพณีที่สืบทอดจากบรรพชน

จนแม้เมื่อผ่านการเวลามานานหลายร้อยปีอดีตราชธานีริมฝั่งแม่ระมิงก็ยังดำรงเอกลักษณ์ของตนไว้ท่ามกลางกระแสแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่และได้กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในวันนี้

ชาวบ้านชานเมืองเชียงใหม่ใช้ไม้ไผ่และกระดาษสามาทำสิ่งประดิษฐ์สิ่งหนึ่งอย่างที่ปู่ย่าตาทวดทำกันมามีลักษณะเป็นทรงกลมขนาดใหญ่คล้ายลูกฟักหรือกระติบข้าวตรวจตราดูจนแน่ใจว่าไม่มีรูรั่วก็รมควันเข้าไปให้พองตัวจึงปล่อยลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าตามหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆที่ว่าลมร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงชาวล้านนารู้จักทำกันมาแต่โบราณเรียกว่าว่าวควันหรือโคมลอยทำในช่วงเทศกาลงานบุญสำคัญประจำปีเท่านั้นตามคุ้มวัดต่างๆชาวบ้านร่วมกับพระสงฆ์ทำโคมลอยขึ้นประชันกันสนุกสนานและเชื่อว่านี่คือการทำบุญที่ได้อานิสงส์สูงเป็นการกระทำเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีซึ่งหมายถึงพระเจดีย์บรรจุเกศาของพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสันนิษฐานว่าชาวล้านนาได้รับอิทธิพลการทำโคมลอยมาจากจีนโบราณซึ่งเชี่ยวชาญในการคำนวณทิศทางลมจึงมีการผูกประทัดแบบจีนติดไปกับโคมลอยเป็นสัญญาณบอกว่าโคมลอยไปในทิศทางใดเชื่อกันว่าหากโคมลอยไปตกบ้านใดก็ถือเป็นสิริมงคลแก่บ้านนั้นวันใดที่มีว่าวควันหรือโคมลอยสู่ท้องฟ้าชาวล้านนารู้ว่าบัดนี้เทศกาลเดือนยี่หรือยี่เป่งเวียนมาถึงอีกแล้วการนับเดือนตามปฏิทินจันทรคติของชาวล้านนาจะเร็วกว่าปฏิทินของคนไทยในภาคกลาง2เดือนเดือนยี่ล้านนาจึงตรงกับเดือน12หรือเดือนพฤศจิกายนยี่เป็งจึงมีความหมายถึงวันเพ็ญเดือนยี่หรือวันขึ้น15ค่ำเดือน12อันเป็นช่วงเวลาปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวข้าวในนากำลังตั้งท้องรอเวลาเก็บเกี่ยวชาวล้านนาถือเป็นฤดูการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่บุพการีผางผักติดหรือถ้วยประทีปจัดไว้ตามจำนวนอายุของพ่อและแม่แล้วจุดถวายเป็นพุทธบูชาประดับโคมค้างหรือโคมแขวนในโบสถ์วิหารบรรดาแม่บ้านทำกระทงเตรียมไว้ลอยในแม่น้ำประดับประตูบ้านของตนด้วยต้นกล้วยและดอกไม้เรียกกันว่าประตูป่าเกี่ยวพันกับป่าหิมพานต์ในตำนานทางพุทธศาสนาตกแต่งโคมกระดาษหลากสีภายในบรรจุเทียนเล่มเล็กๆไว้ขวดใส่น้ำมันนำมาติดไว้ตามรั้วบ้านเพื่อคืนเดือนเพ็ญวันนี้ประตูบ้านของตนจะสว่างสวัยกว่าวันใดนี่คือความสุขใจที่ได้กระทำถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สนุกสนานกันที่หน้าบ้านแล้วก็ชวนกันไปลอยกระทงในลำน้ำปิ่งจากงานประเพณีพื้นบ้านโบราณยี่เปงได้กลายเป็นเทศกาลระดับชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศบรรยากาศเทศกาลยี่เปงในวันนี้ดูเหมือนได้ลบเลือนความหมายที่แท้แต่โบราณไปเสียแล้วมีหลักฐานว่าชาวล้านนาไทยมีประเพณียี่เปงมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรหริพูนชัยลำพูนในราวพุทธศตวรรษที่14ตำนานเมืองลำพูนระบุว่าในสมัยนั้นได้เกิดอหิวาตกโรคระบาดชาวเมืองจึงอพยพหนีไปอยู่ที่เมืองหงสาวดีครั้นเมื่อโรคร้ายสงบชาวลำพูนบางกลุ่มย้ายกลับมาถิ่นฐานเดิมบางกลุ่มตั้งรกรากอยู่ที่หงสาวดีถึงเดือนยี่เปงชาวลำพูนคิดถึงญาติพี่น้องของตนจึงเอาข้าวของใส่แพไหลล่องไปตามลำน้ำปิงด้วยหวังว่าจะลอยไปถึงญาติของตนที่เมืองหงสาวดีแต่ด้วยเหตุที่คนโบราณมองเห็นแสงเทียนในกระทงยามเมื่อกระทบน้ำสะท้อนเงาคล้ายแสงของผีขโมดจึงเรียกประเพณีลอยขโมดภายหลังจึงเปลี่ยนมาเรียกประเพณีลอยกระทงตามอิทธิพลทางภาษาจากกรุงศรีอยุธยานอกจากนั้นชาวล้านนายังเชื่อว่าการลอยขโมดหรือลอยกระทงเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้เหนือหาดทรายในแม่น้ำนำมนทีซึ่งไม่ปรากฏว่าอยู่ณแห่งหนตำบลใดอีกทั้งยังเป็นการลอยเคราะห์ลอยบาปเพื่อให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขยี่เปงจึงเป็นเทศกาลงานบุญที่สะท้อนถึงความรักความผูกพันในหมู่ญาติพี่น้องชาวล้านนาความยิ่งใหญ่ของประเพณียี่เปงในอาณาจักรล้านนาโบราณที่ทำให้กลางคืนสว่างสวยราวกลางวันเพราะแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนถูกพรรณนาไว้ในโครงนิราศหริภูนชัยตอนหนึ่งว่ารัชนีเพลิงพุ่งแจ้งจวนตะวันแสงส่องรังสีจันทร์แจ่มฟ้าราตรีดุจดูวันระวีแว่นยังเอสนุกสนันปานด้าวล่าลมล่มเมธนี

0: ซากโบราณสถานที่เหลือเพียงส่วนฐานแห่งนี้เพิ่งมีการขุดค้นพบในปีพุทธศักราช2532ในเขตอำเภอสารพีห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียง20กิโลเมตรนักโบราณคดีมีข้อพิสูจน์ว่านี่คืออดีตพระราชวังของพญามังรายมหาราชช่วงก่อนที่พระองค์จะสถาปนาราชธานีเชียงใหม่ทรงประทับอยู่ที่นี่นานถึง10ปีเรียกกันว่าเวียงกุมกามพิรารมเมืองโบราณริมฝั่งแม่น้ำปิงอีกเมืองหนึ่งซึ่งถือเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่และเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งชี้ว่าแม่น้ำปิงช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปลี่ยนทิศทางเดินไปจากเดิมภายหลังจากตีเมืองหริพูนชัยลำพูนสำเร็จก่อนที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่พระยามังรายมหาราชทรงสร้างเวียงกุมกามขึ้นในปีพุทธศักราช1829หรือกว่า700ปีมาแล้วสันนิษฐานว่าชื่อเวียงกุมกามมาจากคำว่าคุมคามหรือการปกป้องบ้านเมืองแต่ออกเสียงตามสำเนียงล้านนาว่ากุมกามแต่บ้างก็ว่าในอดีตเมืองนี้เกิดอุทกภัยบ่อยครั้งพญามังรายจึงโปรดให้ขนดินมาทับหรือมากวมตามภาษาล้านนาโบราณจึงเรียกกันว่าเวียงกุมกวมหมายถึงเมืองควบน้ำภายหลังจึงเพี้ยนเป็นเวียงกุมกามซึ่งต่อมาเมืองนี้ได้ร้างไปเมื่อพญามังรายสถาปนาเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาแทนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านนาไทยระบุว่าเวียงกุมกามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำปิงแต่ความเป็นจริงในปัจจุบันเวียงกุมกามกลับตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นมีข้อสันนิษฐานชั้นต้นว่าแม่น้ำปิงเมื่อไหลมาถึงเวียงกุมกามมีลักษณะคดเคี้ยวมากต่อมาเกิดมีน้ำท่วมและมีการกัดเซาะของลำน้ำทำให้ร่องแม่น้ำเปลี่ยนทิศทางเดินไปในลักษณะที่เรียกว่าทานประสานสายนานวันเข้าร่องน้ำเก่าก็ตื้นเขินร่องน้ำใหม่ขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นเส้นแม่น้ำปิงใหม่ในปัจจุบันกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใช้เวลาสั่งสมนานหลายร้อยปีและเป็นเหตุให้เวียงกุมกามกลับกลายมาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำปิงนี่คือถนนสายเชียงใหม่ลำพูนพื้นดินด้านขวามือมีลักษณะลาดต่ำลงไปเป็นร่องยาวขนานไปกับถนนเป็นระยะทางถึง15กิโลเมตรกว้าง70ถึง100เมตรชาวบ้านเรียกกันมาแต่โบราณว่าร่องปิงห่างหมายถึงร่องแม่น้ำปิงสายเก่าซึ่งบัดนี้ได้ตื้นเขินไปแล้วและมีชุมชนตั้งอาคารบ้านเรือนอยู่ในร่องปิงห่างจำนวนมากโรงเรียนแห่งนี้ก็นับได้ว่าตั้งอยู่ในแม่น้ำปิงสายเก่าเมื่อขับรถลงไปในร่องปิงห่างจึงเท่ากับว่าเรากำลังเดินลงไปในแม่น้ำปิงสายเก่าโดยมีฝั่งหนึ่งเป็นถนนเชียงใหม่ลำพูนอีกฝั่งหนึ่งเป็นโบราณสถานเวียงกุมกามสนามฝึกสุนัขแห่งนี้ตั้งอยู่บนจุดเริ่มต้นของร่องปิงห่างนับเป็นผืนดินที่งอกเงยขึ้นจากการตื้นเขินของเส้นแม่น้ำปิงเก่าอาณาบริเวณโดยรอบเป็นป่าหญ้าคารกชัดเมื่อมองจากแม่น้ำปิงก็ไม่รู้เลยว่าบริเวณที่ชาวบ้านพายเรือผ่านนี้คือปากแม่น้ำปิงสายเก่าซึ่งถูกการเวลากลบเกลื่อนจนใกล้จะเลือนลางไปจากความทรงจำของผู้คนเต็มที
1: น้ำแม่ปิงสายเดิมเมื่อประมาณ400กว่าปีซึ่งในสถานนี้ที่เรากำลังประชุมหรือปรึกษาหรือกันขณะนี้นั้นเป็นสถานที่เมื่อก่อนนี้เป็นปากน้ำปิงซึ่งเปลี่ยนทิศทางเดินอ้อมไปทางเวียงกุมกามซึ่งจะเป็นแนวลำน้ำได้ผ่านไปถึงจังหวัดตะกุนฮะซึ่งมาวันนี้ก็ถือว่าพวกเอามาช่วยกันพัฒนาสำคัญหนึ่งฉะนั้น
0: ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของร่องแม่น้ำปิงเก่ากลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์โบราณสถานเวียงกุมกามซึ่งเป็นราษฎรท้องถิ่นที่ให้ความร่วมมือกับกรมศิลปากรได้พร้อมใจกันฟื้นฟูบูรณะแม่น้ำปิงเก่าให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่อนุชนรุ่นหลังอีกครั้ง
2: นะครับมาพัฒนาในวันนี้และตอนนี้ไปนะครับเขาจะเริ่มลงมือจุดนี้นะครับเพื่อเปิดปากเม็ดน้ำปิ่งหางนะครับประมาณ4เมตร
3: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณที่คิดว่าจะเป็นปากแม่น้ำปิงหางซึ่งเคยเป็นแม่น้ำปิงเมื่อประมาณ700ปีถึง400ปีก่อนเนี่ยนะครับเราจะทำการเจาะเพื่อเจาะหาชั้นทรายชั้นทรายจะเป็นชั้นดินที่สำคัญที่จะบอกว่าบริเวณนั้นนะเป็นบริเวณที่เคยมีน้ำแม่น้ำไหลผ่านนะ
0: การพิสูจน์ชั้นดินในร่องแม่น้ำปิงเก่าได้กลายเป็นบทเรียนสำหรับนักศึกษาธรณีวิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พวกเขาใช้เครื่องมือตักดินทรายขึ้นมาพิสูจน์ลักษณะพิเศษของชั้นดินในจุดที่คิดว่าเคยเป็นแม่น้ำปิงในอดีต
3: เ
0: ป็
3: น
0: ไ
3: ร
0: ครับ
3: วันนี้เจอชั้นทรายยัง
4: เจอแล้วครับ
3: ไหนไหนอยู่ระดับไหนตอนนี้ฮะนี่เห็นชัด
4: เริ่มตรงน
3: ี้ประมาณสัก90เซนนะ85เซนครับจากที่เราเห็นชั้นทรายในหลุมเจาะ A2 เนี่ยนะครับคุณคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางน้ำเก่าไหม
4: ใช่คร
3: ับ
4: ครับคิดว่าใช่ครับ
3: เพราะว่าไอ้ทรายเนี่ยมันมาด้วยลมไม่ได้ทรายโดยเฉพาะทรายหยาบแล้วก็เรามีกรวดนี่ก็เป็นตัวที่กรวดนี่มนนะซึ่งก็คงจะกลิ้งมากับท้องน้ำเนี่ยนะอาจจะเจอเม็ด2เม็ดแต่เจาะลึกลงไปเราคงจะเจอกรวดอีกนะซึ่งแสดงว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยนะเป็นบริเวณที่มีแม่น้ำเก่าเนี่ยไหลผ่านซึ่งชาวบ้านเขาเรียกตรงนี้ว่าปิงหางนะครับจุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดตั้งต้นของปิงหางหรือแม่น้ำปิงเดิมซึ่งเคยไหลผ่านตรงนี้เนี่ยเมื่อ5-600ปีก่อนนะคร
5: ับ นะครับถ้าไอ้ตะกอนทางน้ำที่ว่าจะเปลี่ยนสายขึ้นมาใหม่นี้เราจะใช้มันจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับที่สามารถเปลี่ยนไปได้ทั้งหมดทั้งสาย
3: ดูจากนี่เราอาจจะบอกไม่ได้นะฮะมันอาจจะค่อยๆเปลี่ยนอย่างช้าๆก็อาจจะบอกว่ามันตกเมตรนึงเนี่ย100ปีแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นการเกิดอุทกภัย
0: ลึกลงไปใต้แม่น้ำปิงในบริเวณนี้ได้มีการค้นพบโบราณวัตถุอันเป็นหลักฐานว่านี่คือจุดที่ตั้งวัดป่าตาลซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์เวียงกุมกามแต่ต่อมาได้จมหายไปใต้แม่น้ำปิงสายใหม่ซึ่งไหลเปลี่ยนทางมาเพราะอุทกภัยเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว
6: ยาว30นะก็หนาประมาณ 5-6 เซนจริงเราก็เป็นอิฐที่พบในโบราณ
0: นายสถาพรขวัญยืนอดีตหัวหน้าหน่วยศิลปากรที่4จังหวัดเชียงใหม่ได้เคยสำรวจและงมพบโบราณวัตถุในบริเวณดังกล่าว
6: สูงอยู่ตรงยอดเจดีย์นะครับในส่วนปลียอดนะที่อิฐวงกลมแล้วก็อิฐรูปซึ่งวงกลมนี่ที่ใช้ต่อในการก่อสร้างตัวเจดีย์นะครับและนอกจากโบราณวัตถุที่เป็นอิฐแล้วนะฮะเราก็พบพวกเศษพนักดินเผานะทั้งที่เป็นแบบเนื้อดินแล้วก็เนื้อเครื่องหินนะที่แกร่งนะครับภาชนะดินเผานี่เป็นส่วนกำหนดอายุได้อย่างหนึ่งว่าโบราณสถานเนี่ยอายุเท่าไหร่อันนี้หลักฐานที่พบนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันสนับสนุนว่าบริเวณนี้แต่เดิมเนี่ยก็เป็นพื้นดินมาก่อนที่ลำน้ำที่เราไปศึกษาในเรื่องธรณีวิทยามาเนี่ยลำน้ำจะเปลี่ยนทางเดินมาแล้วก็ทำลายโบราณสถานนี้พังทลายลงไปอยู่ในน้ำแล้วตอนแรกที่ผมสำรวจผมก็คิดว่าอาจจะเป็น
0: จากหลักฐานทางโบราณคดีและธรณีวิทยาบัดนี้จึงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงทิศทางเดินของแม่น้ำปิงได้ส่งผลให้ประวัติศาสตร์บางหน้าของอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่เปลี่ยนไปด้วยถึงปัจจุบันยังมีหมู่บ้านบางแห่งที่ชื่อของหมู่บ้านบ่งชี้ว่าในอดีตเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงสายเก่าหลงเหลือเป็นหลักฐานพอให้สืบค้นได้เท่านั้นอย่างไรก็ตามในวันนี้ร่องแม่น้ำปิงสายเก่ายังไม่ถึงกับตื้นเขินไปโดยสิ้นเชิง บางช่วงตอนได้กลายเป็นลำเหมืองที่เอื้อประโยชน์ต่อชาวนาชาวสวนอย่างยิ่งปีพุทธศักราช2517กรมชลประทานจึงได้จัดตั้งโครงการชลประทานหลวงแม่ปิงเก่าครอบคลุมพื้นที่กว่า 40,000 ไร่ในเขตอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนมีการจัดสร้างฝายและคลองส่งน้ำเพื่อใช้ประโยชน์จากร่องแม่น้ำปิงเก่าอย่างเต็มที่ส่งผลให้พื้นที่นี้เป็นเขตเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือนี่คือพระพุทธสายญาติวัดหนองพึ่งตั้งอยู่ติดร่องแม่น้ำปิงเก่าในเขตอำเภอสารภีตำนานการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้กล่าวไว้ว่าได้มีพุทธทํานายว่าแม่น้ำปิงจะท่วมเมืองหริภูนชัยลำพูนจึงโปรดให้สร้างพระพุทธสายญาติหรือพระนอนขวางทางไว้เพื่อให้แม่น้ำปิงไหลไปทางอื่นเสียวันนี้การเวลาล่วงมากว่า 2,500 ปีจากสมัยพุทธกาลแม้เรื่องราวตามตำนานจะเป็นสิ่งที่ยากแก่การพิสูจน์แต่บัดนี้แม่น้ำปิงได้เปลี่ยนทิศทางไปให้คนรุ่นเราได้ประจักษ์แจ้งแล้ว

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขงรวมสี่สายที่ปากน้ำโขง
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขงรวมสี่สายที่ปากน้ำโขง

เป็นเวลานานนับล้านๆปีที่ป่าพื้นนี้สั่งสมความอุดมสมบูรณ์เสมือนฟองน้ำธรรมชาติซับน้ำไว้เพื่อให้กำเนิดต้นน้ำลำธารน้อยใหญ่หลายร้อยสายเป็นเวลานานนับล้านๆปีที่ป่าพื้นนี้สั่งสมความอุดมสมบูรณ์เสมือนฟองน้ำธรรมชาติซับน้ำไว้

นกในถิ่นหนาวนานาพันธุ์ที่มาชุมนุมกันที่นี่เป็นดัชนีชี้ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าดึกดำบรรพ์แห่งดอยอินทนนท์ซึ่งมีความสูงถึง 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนับได้ว่าสูงที่สุดในประเทศไทยจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นหลังคาสยามและเป็นป่าต้นน้ำชั้นหนึ่งของแผ่นดินเอเชียอาคเนย เรือนยอดของป่าที่หนาทึบอันเกิดจากการแย่งกันเบียดตัวขึ้นรับแสงแดดได้กลายเป็นที่รองรับน้ำฝนไม่ให้ตกถึงพื้นดินเร็วเกินไปนัก

ความชุ่มฉ่ำจากสายฝนค่อยๆหยดลงมาทีละน้อยทีละน้อยให้โอกาสกับผืนดินได้มีเวลาซึมซับไว้บางส่วนค่อยๆไหลลงมาตามลำต้นจนเปียกชุ่มอยู่ตลอดเกิดเป็นมอสเฟิร์นและตะไคร่น้ำห่อหุ้มอยู่รอบลำต้น

ครั้นฝนตกลงมาอีกพืชเล็กๆ เหล่านี้ก็ยังช่วยซับน้ำไว้อีกชั้นหนึ่งเนิ่นนานเป็นล้านปีจึงกลายเป็นป่าดึกดำบรรพ์ที่โอบอุ้มความชุ่มชื้นไว้ไม่เคยเหือดแห้งเสมือนเป็นฟองน้ำธรรมชาติก้อนมหึมาจุดกำเนิดของตาน้ำเล็กๆที่มีน้ำไหลซึมออกมาไม่สิ้นสุดจนแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าในที่สุดจะกลายเป็นน้ำตกขนาดใหญ่เช่นน้ำตกวชิรทานแห่งนี้ซึ่งแท้ที่จริงแล้วนี่ก็เป็นเพียงทานสายหนึ่งในหลายร้อยสายของขุนน้ำอินทนนท์อันยิ่งใหญ่เท่านั้น

เดือนมกราคมป่าเปลี่ยนสีแต่งแต้มผืนดอยอินทนนท์จนดูแปลกตาส่งสัญญาณให้สรรพชีวิตรับรู้ว่าฤดูกาลแห่งความแห้งแล้งกลับมาเยือนผืนโลกอีกครั้งแต่ขุนน้ำอินทนนท์ไม่เคยเหือดแห้งกระทั่งในยามแล้งที่สุดของเดือนเมษายนน้ำตกแม่กลางลดความรุนแรงไปบ้างแต่ก็ยังไหลรินอยู่ท่ามกลางผืนป่าที่ปลิดใบร่วงหล่นจนเหลือเพียงลำต้นเปลือยเปล่าเพราะความแห้งแล้งของบรรยากาศโดยรอบวัฏจักรของอินทนนท์ยังดำรงอยู่เช่นนี้ตราบเท่าที่ป่าต้นกำเนิดของสายน้ำยังไม่ถูกทำลายไป

พระสถูปองค์นี้สงบนิ่งอยู่ณจุดสูงสุดของขุนน้ำอินทนนท์นี่คืออนุสรณ์สถานแห่งเจ้าชายองค์หนึ่งผู้ทรงปกป้องผืนป่าอันอุดมผืนนี้ไว้ให้เป็นมรดกตกทอดถึงอนุชนไทยและมนุษยชาติตำนานขุนน้ำอินทนนท์จารึก

ชื่อดอยอ่างกาหลวงเป็นชื่อแรกที่ชาวล้านนาโบราณใช้เรียกขานขุนดอยแห่งนี้ด้วยพระบนยอดดอยมีแอ่งน้ำซับขนาดใหญ่ที่มีน้ำขังตลอดปีเป็นที่พักพิงของบรรดานกกาทั้งหลายอีกทั้งยังมีหินก้อนใหญ่ลักษณะคล้ายอีกาจับอยู่บรรดาพรานล้านนาที่ท่องป่าแถบนี้จึงขนานนามว่าดอยอ่างกาหลวงคำว่าหลวงที่ต่อท้ายเป็นคำพื้นเมืองเหนือใช้บอกลักษณะของสิ่งที่ใหญ่กว่าหรือใหญ่ที่สุดดอยอ่างกาหลวงจึงนับเป็นขุนดอยที่ใหญ่ที่สุดขุนหนึ่งของดินแดนล้านนาต่อมาในราวปีพุทธศักราช2432เจ้าดารารัศมีพระราชชายาในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระธิดาเจ้าอินทวิชยานนท์ผู้ครองนครเชียงใหม่ทรงแพ้พระคันประสงค์จะเสวยผลไม้ป่าเจ้าอินทวิชยานนท์จึงส่งคนไปเก็บผลไม้เชิงดอยอ่างกาหลวงไปถวายครั้นเมื่อพระองค์ถึงแก่พิราลัยในปีพุทธศักราช2440พระราชชายาเจ้าดารารัศมีจึงทรงแบ่งพระอัฐิส่วนหนึ่งไปประดิษฐานบนดอยอ่างกาหลวงตามพระประสงค์ของพระบิดาซึ่งทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าผืนนี้นับแต่นั้นดอยอ่างกาหลวงจึงได้ชื่อใหม่ว่าดอยอินทนนท์เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าชายนักอนุรักษ์แห่งอาณาจักรล้านนาไทยนี่คือโรงสูบน้ำประจำสถานีเรดาร์บนยอดดอยอินทนนท์ห่างจากพระสถูปเพียง300เมตรบริเวณรอบๆมีน้ำซึมจากพื้นดินตลอดเวลากระทั่งในยามแล้งเช่นนี้เป็นร่องรอยพอจะบอกให้เรารู้ได้ว่าที่นี่เคยเป็นแหล่งน้ำซับตามธรรมชาติแหล่งหนึ่งซึ่งบัดนี้เว้นเสียแต่ดวงวิญญาณของพระผู้สิงสถิตอยู่ณพระสถูปแล้วก็แทบไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าผืนดินรกชัดและหมดสง่าราศีแห่งนี้นี่แหละคืออ่างกาหลวงต้นตำนานแห่งขุนน้ำอินทนนท์ที่ยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน

ทุกๆปีเมื่อถึงฤดูหนาวทุ่งหญ้าธรรมชาติกว้างใหญ่ที่กิ่วแม่ปานบนดอยอินทนนท์กลายเป็นทุ่งสีทองเหลืองอร่ามไปทั้งผืนต้อนรับการเบ่งบานของบุพชาติพันหนึ่งซึ่งสามารถเติบโตได้บนเทือกเขาสูงชันและหนาวจัดเช่นที่นี่ชาวล้านนาแห่งลุ่มน้ำปิงเรียกดอกไม้นี้ตามสีสันสะดุดตาของมันว่าดอกคำแดงซึ่งพบเห็นเฉพาะบนยอดดอยอินทนนท์ที่มีอากาศหนาวตลอดปีและมีความสูงมากกว่า 2,000 เมตรยากจะมีพันไม้ดอกอื่นๆดำรงชีวิตอยู่ได้ยกเว้นพันไม้ดอกในสกุลกุหลาบป่าหรือกุหลาบดอยเช่นนี้และด้วยเหตุที่เป็นพันไม้โบราณแวดล้อมไปด้วยผืนป่าดึกดำบรรพ์ดอกคำแดงจึงมีชื่อเรียกที่คุ้นเคยกันในปัจจุบันว่ากุหลาบพันปีหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโรโดเดนดรอนซึ่งเป็นคำผสมในภาษากรีกแปลว่าต้นไม้สีแดงเป็นพันเดียวกับที่นักพฤกษศาสตร์พบในป่าหิมพานต์บนเทือกเขาหิมาลัยณดินแดนชมพูทวีปจากเดือนมกราคมกุหลาบพันปีเริ่มแย้มกลีบบานไปจนถึงเดือนมีนาคมยอดดอยอินทนนท์กลายเป็นสโมสรที่นัดพบของบรรดานกประจำถิ่นและนกอพยพจากแดนไกลทั้งหลาย

นกกินปลีหางยาวเขียวเป็นนกเจ้าถิ่นซึ่งจะพบบนยอดดอยอินทนนท์ของไทยเท่านั้นตัวผู้จะมีสีขนสวยสะดุดตากว่าตัวเมียชอบส่งเสียงร้องทีแหลมทักทายอาคันตุกะจากแดนไกลนกกระจิตหัวมงกุฎนกอพยพจากทวีปยุโรปอุปนิสัยชอบกระโดดไปตามกิ่งไม้อย่างว่องไวยากจะมองเห็นตัวได้ง่ายดงกุหลาบพันปีบนดอยอินทนนท์จึงเป็นเสมือนบ้านพักชั่วคราวแต่อบอุ่นยิ่งนักของนกกระจิตตลอดช่วงฤดูหนาวในยุโรปก่อนจะบินกลับถิ่นฐานเดิมในเดือนเมษายนซึ่งเวลานั้นก็จะมีอากาศอบอุ่นและมีอาหารเพียงพอสำหรับเลี้ยงลูกน้อยของมันได้แล้วนกปีกสั้นสีน้ำเงินอุปนิสัยชอบหากินแมลงตามพื้นดินจะพบเห็นบนดอยสูงกว่า 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลเช่นดอยอินทนนท์เท่านั้นนกศิวะหางสีตาลคุ้นเคยกับพุ่มไม้เตี้ยๆที่เขียวชอุ่มตลอดเวลาบนเทือกเขาสูงจากสภาพภูมิประเทศที่มีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนมีสภาพป่าหลากหลายประเภทอันอุดมสมบูรณ์ด้วยผลไม้และแมลงซึ่งเป็นอาหารของนกนักปักษีวิทยาจึงพบว่าในจำนวนนกทั้งหลายที่พบในประเทศไทยรวม922ชนิดนั้นสามารถสำรวจพบได้บนดอยอินทนนท์ถึง382ชนิดหรือราว1ใน3ทีเดียวทำให้ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นดินแดนที่มีชนิดของนกมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้รับการยอมรับว่าเปรียบเสมือนอุทยานนกนานาพันธุ์และเป็นสวรรค์ของนักดูนกจากทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียว

0: พื้นป่าดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นขุนน้ำสำคัญของแม่น้ำปิงมีพื้นที่กว้างขวางถึง 310,000 ไร่ครอบคลุมเขตอำเภอจอมทองอำเภอแม่แจ่มและกิ่งอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่แม้จะมีผืนป่าดึกดำบรรพ์เหลืออยู่อย่างหนาแน่นแต่ก็นับวันจะถูกทำลายไปอย่างน่าวิตกเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2533ที่ประชุมกลุ่มประเทศสมาชิกสหพันธ์สิ่งแวดล้อมโลกณประเทศออสเตรเลียได้มีการหยิบยกปัญหาพื้นที่ป่าทั่วโลกกว่า100แห่งถูกบุกรุกทำลายจนส่งผลคุกคามต่อสภาพแวดล้อมในจำนวนนั้นได้รวมถึงอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ซึ่งถูกบุกรุกโดยชาวเขาเพื่อลักลอบปลูกฝิ่นและไม้ผลคิดเป็นพื้นที่ถึงกว่า 160,000 ไร่หรือร้อยละ15ของพื้นที่ป่าทั้งหมดกะหล่ำปลีเป็นพืชผลที่ให้ผลเร็วและขายได้ราคาดีชาวม้งและกะเหรี่ยงบนดอยอินทนนท์จึงนิยมปลูกกันมากเมื่อถูกสกัดกั้นไม่ให้ปลูกฝิ่นแต่การปลูกกะหล่ำปลีต้องใช้พื้นที่มากและส่งผลให้หน้าดินเสื่อมคุณภาพเร็วโดยเฉพาะเมื่อปลูกในพื้นที่ลาดชันเกินกว่า35องศาหน้าดินจะพังทลายลงอย่างหนักหมดสภาพการเป็นป่าต้นน้ำโดยสิ้นเชิงเพราะไม่สามารถซับน้ำฝนตามธรรมชาติได้อีกเลยฝนตกลงมามากเพียงใดก็ไหลลงสู่พื้นล่างหมดอย่างรวดเร็วจากการสำรวจของกรมป่าไม้พบว่าผลจากการทำไร่เลื่อนลอยของชาวเขาได้ส่งผลให้ดอยอินทนนท์สูญเสียหน้าดินถึงปีละ 2.5 ตันต่อไร่ซึ่งหมายถึงการสูญเสียฮิวมัสหรืออินทรีย์สารอันอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ไปอย่างใหญ่หลวงสองข้างทางสู่หมู่บ้านม้งป่ากล้วยในวันนี้เราจึงได้พบเห็นภาพอันน่าเศร้าสลดใจของขุนน้ำอินทนนท์ไปตลอดทางยิ่งไปกว่านั้นการทำไร่กะหล่ำปลีบนพื้นที่ต้นน้ำแล้วใช้สารเคมีกำจัดแมลงและวัชพืชในอัตราสูงได้ทำให้เกิดปัญหามลพิษต่อชาวพื้นราบในลุ่มน้ำปิงอย่างน่าวิตกเมื่อสารเคมีได้ปนเปื้อนลงมากับสายน้ำจนไม่อาจจะแยกแยะได้เลยว่าน้ำในลำธารที่แลดูใสบริสุทธิ์นี้จะมีอันตรายอันน่าสะพรึงกลัวปนอยู่หรือไม่แม้จะมีความพยายามของหลายฝ่ายในการแก้ไขปัญหาของชาวเขาแต่ความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ก็ดูเสมือนสวนทางกับความพยายามดังกล่าวการลักลอบเผาป่าเพื่อขยายพื้นที่ปลูกฝิ่นและกะหล่ำปลียังดำเนินต่อไปหลายครั้งที่กระทำไปโดยไม่วางแนวป้องกันไฟที่ดีจึงลุกลามกลายเป็นไฟป่าเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพื้นที่นับร้อยๆไร่เป็นเวลาบ่าย3โมงแล้วแต่เจ้าหน้าที่ประจำหอควบคุมไฟป่าเหล่านี้ยังไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันกันเลย
1: คุณรักษา
0: ครับ
1: สิวรักษา
0: พวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาป่าไม้เขตลุ่มน้ำแม่แจ่มอันเป็นแม่น้ำสาขาที่สำคัญของแม่น้ำปิงในสังกัดกองอนุรักษ์ต้นน้ำซึ่งร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ในการควบคุมไฟป่าที่เกิดขึ้นในเขตอำเภอแม่แจ่มมีพื้นที่ในความดูแลหลายหมื่นไร่แต่มีเจ้าหน้าที่เพียง30คนโดยเฉพาะในฤดูแล้งถึงแม้ว่าบางวันพวกเขาต้องปฏิบัติหน้าที่ถึง3ทุ่มจึงจะได้กลับบ้านแต่ก็ยังไม่อาจปกป้องพื้นป่าจำนวนมากไว้ได้

0: ครงการหลวงอินทนนท์ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2512ด้วยวัตถุประสงค์เด่นชัดในการส่งเสริมให้ชาวขาวปลูกพืชที่ใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ผลผลิตมากและมีราคาสูงเช่นดอกไม้และผักเมืองหนาวบางชนิดซึ่งสอดคล้องกับสภาพอากาศบนดอยอินทนนท์ทั้งนี้เพื่อหยุดยั้งการปลูกฝิ่นและการทำไร่เลื่อนลอยของชาวเขานับเป็นความหวังหนึ่งของกระบวนการอนุรักษ์ป่าแห่งขุนน้ำอินทนนท
1: ์เขาไม่เป็นดินเยี่ยงหินของเขาอยู่อย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขเขามีน้ำไหลหลากมาจากต้นน้ำเทือกดอยอินทนนท์ทั้งหมดเนี่ยมาเลี้ยงชีวิตของเขาอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาได้มีปัญหาเพศภัยอะไรมาคล้องแวะเขาถึงเวลากินเขาก็ได้กินถึงเวลาอาบเขาก็ได้อาบอยู่เย็นเป็นสุขกับพอสมควรเขาบ่เคยก่อเหตุเขาบ่เคยก่อเรื่องเขาอยู่สงบพอสมควรแต่ขณะนี้เวลานี้เหตุการณ์มันบีบังคับเขาเองดินกับน้ำมันต้องของคู่กันแต่ถ้าหากว่าแม่น้ำแห้งไปแล้วจะเอาน้ำที่ไหนมาทางแม่ปอก11ล้านเนี่ยก็มีความหมายจะไปนั่ง
0: หมู่บ้านหยาดน้ำค้างตั้งอยู่ติดเขตพื้นที่ป่าแม่สอยอำเภอจอมทองนับเป็นป่าต้นน้ำแม่ปิงอีกสายหนึ่งที่ไหลลงมาจากขุนน้ำอินทนนท์แต่ในระยะ20ปีที่ผ่านมาป่าแม่สอยถูกทำลายอย่างหนักทั้งจากชาวเขาที่ทำไร่เลื่อนลอยและชาวบ้านที่ขาดที่ทำกินจนในที่สุดวิกฤตการน้ำแล้งในแม่น้ำลำธารก็บังเกิดกับคนรุ่นนี
2: ้สมัยก่อนก็น้ำมันแห้งลงฝนก็น้อยลงอาตมาก็ถามเขาว่ารู้ไหมว่ามันมีเหตุมาจากอะไรเขาบอกไม่รู้ก็พาเขาไปดูป่าไปดูต้นน้ำลำธารแล้วก็ชี้แจงให้เขาฟังว่าน้ำมันเกิดจากต้นน้ำอันนี้เกิดจากมีป่าเกิดความชุ่มป่าทำให้เกิดความชุ่มชื้นทำให้ฝนตกเมื่อเขาไปเห็นของจริงเขาก็เริ่มรับฟังแล้วก็เราก็ประชุมชาวบ้านพร้อมทั้งพาไปดูต้นน้ำลำธารด้วยว่าป่าส่วนที่เขาทำลายคือส่วนข้างล่างเขาก็ต้องหยุดตอนนี้แหละเขาจึงเกิดความมั่นใจในหน้าที่ของเขาที่มีต่อพื้นแผ่นดินที่เขาเกิด
0: พระพงศักดิ์เตชะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดผาลาดเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการนำเอาศีลธรรมทางศาสนามารณรงค์ให้ชาวบ้านรักษาป่าไม้เพื่อเรียกความชุ่มฉ่ำจากลำน้ำแม่สอยกลับคืนมาอีกครั้งด้วยความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายปีโดยได้รับการสนับสนุนปัจจัยในการทำงานจากหม่อมราชวงศ์สมานสนิทสวัสดิวัฒน์และจากองค์กรการกุศลบางแห่งจัดตั้งเป็นกองทุนในการอนุรักษ์ป่าแม่สอยด้วยวิธีการต่างๆนับตั้งแต่การจัดสรรที่ทำกินในรูปหมู่บ้านป่าไม้ขุดแหล่งน้ำใช้ในหมู่บ้านล้อมรั้วป้องกันการทำลายป่าไปจนถึงวิธีการบวชต้นไม้ปัจจุบันลำน้ำแม่สอยที่เคยเหือดแห้งก็เริ่มกลับคืนมาชุ่มชื้นเช่นในอดีตหมู่บ้านหยาดน้ำค้างได้รับการยอมรับให้เป็นตัวอย่างที่ดีของการอนุรักษ์ป่าโดยมวลชนภายใต้ร่มเงาแห่งศีลธรรมในพุทธศาสนา

เป็นเวลานานนับล้านๆปีที่ป่าพื้นนี้สั่งสมความอุดมสมบูรณ์เสมือนฟองน้ำธรรมชาติซับน้ำไว้เป็นขุนน้ำอันยิ่งใหญ่ของลำน้ำปิงและแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำสำคัญของชาติทว่ามาถึงคนรุ่นเราในวันนี้ขุนน้ำอินทนนท์จะยังได้รับการปกปักรักษาไว้ให้เป็นมรดกของแผ่นดินไปได้นานสักเพียงใด

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝ่ไหลมารวมเป็นสี่สายปิ้งวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สายที่ปากน้ำโพ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝ่ไหลมารวมเป็นสี่สายปิ้งวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สายที่ปากน้ำโพ

รรมชาติสองฝั่งแม่น้ำปิงบริเวณรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดตากมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงชันทอดตัวยาวต่อเนื่องกันไปตลอดนี่คือพื้นที่ป่าต้นน้ำที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของแม่น้ำปิงนอกเหนือไปจากขุนน้ำอินทนนท์ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำ

โดยเฉพาะที่ดอยม่อนจองภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเขตติดต่ออำเภอสามเงาจังหวัดตากกับอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีพื้นที่กว้างถึง 750,000 ไร่ด้านหนึ่งของดอยเป็นป่าดิบเขาที่ยังอุดมสมบูรณ์อีกด้านหนึ่งเป็นหน้าผาสูงชันมีความยาวต่อเนื่องกันถึง7กิโลเมตรพื้นที่ติดกับหน้าผาคือทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ซึ่งเป็นทั้งแหล่งอาหารและน้ำตามธรรมชาติของสัตว์ป่าจำนวนมากมีรายงานการสำรวจพบช้างป่าในเขตม่อนจองกว่า100ตัวสะท้อนความบริบูรณ์ของป่าพื้นนี้ในฐานะถิ่นฐานอันร่มเย็นของสัตว์ป่านานาชนิดซึ่งรวมถึงเสือโคร่งกระทิงวัวแดงเก้งหมูป่าและโดยเฉพาะกวางผาสัตว์ป่าสงวนที่นักวิชาการสันนิษฐานว่าปัจจุบันยังคงมีหลงเหลืออยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

ในอดีตชาวมูเซอร์ดำที่อาศัยอยู่รอบๆดอยม่อนจองมีความเชื่อว่ากวางผาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าจึงเรียกกวางผาว่าม้าเทวดาหรืออิมมูกึชีสาเหตุเพราะกวางผาวิ่งและไต่หน้าผาสูงชันได้อย่างว่องไวอย่างที่คนหรือสัตว์อื่นๆไม่สามารถทำได้และบางครั้งกวางผาก็กระโจนตัวหลบหายไปอย่างรวดเร็วเหลือเชื่อยากที่จะพบเห็นตัวได้โดยง่ายอีกทั้งพวกเขายังเคยมีความเชื่อว่าใครฆ่ากวางผาผู้นั้นก็ต้องมีอันเป็นไปยอดสูงสุดของดอยม่อนจองมีความสูงถึง 1,980 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางจึงมีสภาพอากาศหนาวจัดเกือบตลอดทั้งปีเราจึงพบกล้วยไม้ป่าและพันไม้หายากหลายชนิดเจริญเติบโตขึ้นที่นี่อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาศัยของนกในถิ่นหนาวซึ่งจะพบเห็นบนดอยสูงเท่านั้นตามหน้าผาของดอยม่อนจองมีลักษณะเป็นชะง่อนหินและเหลื่อมเขาแซมด้วยหญ้าและไม้พุ่มเตี้ยๆที่นี่จึงเป็นแหล่งพักพิงอันอบอุ่นที่กวางผาใช้หลบภัยจากสัตว์ใหญ่ที่เป็นศัตรูอย่างเสือหรือมนุษย์และยังเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูฝนเดือนพฤษภาคมพืชพันธุ์แตกใบอ่อนหลังผ่านพ้นฤดูไฟป่ามาไม่นาน

แต่เช้าตรู่ของวันใหม่ครอบครัวช้างป่าออกหากินในทุ่งหญ้าซึ่งมีดินโป่งหรือดินเค็มและหญ้าอ่อนที่อร่อยกวางผาก็ออกหาอาหารตามชะง่อนหินไม่ไกลกันมันจะหากินตั้งแต่ย่ำรุ่งไปจนสายแล้วนอนพักตามป่าเตี้ยๆหรือเหลื่อมเขาเวลาแดดจัดตอนกลางวันก่อนจะออกหากินอีกครั้งในยามบ่ายไปจนถึงหัวค่ำ

0: ถิ่นที่อยู่ของกวางผาในโลกพบว่ากระจายอยู่เฉพาะในทวีปเอเชียตั้งแต่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยแคว้นอัสสัมในอินเดียในจีนตอนใต้เรื่อยมาถึงพม่าและในภาคเหนือของไทยเคยมีรายงานการสำรวจว่าพบกวางผาในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนถึงเทือกเขาในลุ่มแม่น้ำปิงกวางผาเป็นสัตว์ในตระกูลเนื้อหรือกวางมีรูปร่างคล้ายเลียงผาแต่มีขนาดเล็กกว่าและไม่มีต่อมน้ำมันที่หน้าอีกทั้งยังมีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงและทุรกันดารกว่าเลียงผามากคือตั้งแต่ระดับ 1,000 ถึง 4,000 เมตรทีเดียวลักษณะที่กวางผากระโจนขึ้นหน้าผาสูงชันระดับ 70 ถึง 80 องศาหรือเกือบตั้งฉากได้อย่างว่องไวเป็นพฤติกรรมเด่นชัดที่นักวิชาการสัตว์ป่าทำการศึกษาน
1: ี่คือลักษณะของกีบของกวางผาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับของเลียงผานะครับกีบของมันนี่มีความสากนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ก็มีลักษณะคล้ายเกือกม้าเวลามันวิ่งไปถูกกับหินก็สามารถที่จะกดเพราะหินมีความฝืดเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็สามารถที่จะวิ่งลงไปได้อย่างเร็วในขณะที่แม้ความลาดชันจะมีความลาดชันสูงพวกนี้มีความสามารถพิเศษมันจึงวิ่งขึ้นลงได้สะดวกมากนะครับ
0: ดร.ชุมพลงามผ่องใสนักวิชาการสัตว์ป่าแห่งภาควิชาอนุรักษ์วิทยาคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกวางผาซึ่งเพียรพยายามสำรวจและศึกษาพฤติกรรมกวางผาโดยเดินทางไปสำรวจที่ดอยม่อนจองหลายครั้งรวมทั้งได้เก็บซากอวัยวะกวางผามาวิจัยโดยขอจากชาวบ้านที่เคยล่ากวางผาในเขตดอยม่อนจอง
1: เขาของกวางผานี่มีลักษณะคล้ายกับเขาของเลียงผานะครับมันจะมีลักษณะงงไปข้างหลังแล้วจากเขาอันนี้เราสามารถที่จะทราบอายุของมันได้อย่างคร่าวๆโดยการนับวงปีนะครับอย่างอันเขาอันนี้เนี่ยมีอายุประมาณ9ปีนะครับเพราะฉะนั้นจากอันนี้นี่1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่ขึ้นมานะครับนี่อันหลังสุดนี่จะยาวนะครับเป็นปีสุดท้าย
0: ปัจจุบันยังไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดว่าจำนวนประชากรกวางผาในประเทศไทยมีเท่าใดแต่จากการสำรวจเฉพาะที่พบเห็นในเขตดอยม่อนจองนักวิชาการสันนิษฐานว่ายังเหลืออยู่เพียงประมาณ20ตัวเท่านั้นกวางผาจึงเป็นสัตว์ป่าสงวนสำคัญ1ใน9ชนิดของไทยที่ห้ามบุคคลใดล่าหรือมีไว้ในครอบครองโดยเด็ดขาดตามประกาศในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพุทธศักราช2503ซึ่งสัตว์สงวนส่วนใหญ่ตามประกาศนั้นได้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยเป็นเวลานานแล้ว
1: เราอยากทราบว่าสัตว์พวกนี้มีความเป็นอยู่อย่างไรเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าสัตว์พวกนี้อยู่อย่างไรเราก็ไม่สามารถที่จะอนุรักษ์ให้ได้ผลเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้เมื่อเราอยากต้องรู้เราก็ต้องศึกษาว่ามันอยู่อย่างไรกินอะไรบ้างการมีชีวิตอยู่ในลักษณะอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจึงต้องไปเพื่อจะให้การอนุรักษ์ได้ผลสมบูรณ
0: ์เดือนเมษายนพุทธศักราช2528ดร.ชุมพลได้เดินทางไปสำรวจกวางผาบนดอยม่อนจองพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญชาวอิตาลีโดยมีสืบนาคเสถียรนักวิชาการกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้และคำหนึ่งณสงขลาหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าดอยม่อนจองร่วมคณะสำรวจการสำรวจในครั้งนั้นได้สร้างคุณูปการต่อวงการศึกษาเรื่องกวางผาของเมืองไทยและของโลกอย่างใหญ่หลวงแต่ในเวลาเดียวกันก็ได้ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอันน่าเศร้าสลดใจยิ่งนัก
2: ขณะนี้พวกเรากำลังเตรียมตัวและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่จะนำไปยังที่พักบนดอยม่อนจอง
3: เด เดี๋ยวหาไม้เท้าค้ำซะหน่อยเลย

0: ขณะนี้เป็นเวลาประมาณ15นาฬิกาตรงซึ่งพวกเราขึ้นมาอยู่บนสันซึ่งเป็นที่โล่งบนสันที่สูงสุดก่อนที่จะเข้าป่าดงดิบและลงไปในหุบเขาเพื่อขึ้นไปยังดอยม่อนจองมองไปทางด้านหมู่บ้านมูเซอร์ดำที่อยู่ด้านล่างจะเห็นเทือกเขาที่สลับซับซ้อนประกอบกับสภาพป่าที่ถูกตัดทำลายไปขณะเดียวกันเราได้พบฝูงช้างจำนวน11เชือกมีลูกตัวเล็ก2เชือกรวมกลุ่มกันอยู่บนเนินที่เป็นทุ่งหญ้าในระดับต่ำดูเหมือนมันกำลังเล่นกันอยู่บางตัวมีรอยของขี้ฝุ่นดินอยู่บนหลังที่เกิดจากการที่เอางวงเป่าขึ้นไปทบกีกีนคอนคอนส่งเสียงร้องมีอยู่สองตัวตัวหนึ่งบินและส่งเสียงร้องอีกตัวหนึ่งก่ออยู่บนยอดหินผาบนยอดสูงสุดของดอยม่อนจองสภาพของผาหินซึ่งเราพบกวางผาสองตัววันที่9มีสายนพศ2528มันคงจะได้ยินเสียงของพวกเรามันยืนนิ่งอยู่บนหน้าผาหินสักพักหนึ่งแล้วก็เดินหลบลงไปทางป่าละเมาะเบื้องล่างต้นไม้ที่เป็นแถวยาวๆอาจารย
1: ์แถวยาวอ่ะ
0: ครับอยู่ระหว่างไอ้ผาข้างบนกับผาข้างล่าง
1: ผมไม่เห็น
2: อยู่ต้นไม้เล็กอะไรนะอยู่ต้นไม้เล็กนะ
0: เออดูไว้
1: ไหนบอก
2: มันอยู่เดี๋ยวผมจะบอกจุดให้นะ
1: จุด
0: ประมาณ12นาฬิกา30นาทีเราพบกวางผาหนึ่งตัวมันนอนพักอยู่ในเลือดพินมันปวดหัวคอและส่วนตัวของมันออกมาข้างนอกไฟป่าที่ไหม้ขึ้นมาบนเขาดอยม่อนจองทำให้เลี้ยงผาซึ่งนอนพักอยู่ในหลืบหินมุดลูกหนีออกไป
1: ไฟนี้ก็เกิดขึ้นทางที่เราอยู่ก็ประมาณ6นาฬิกาแล้วก็เกิดไฟในช่วงที่เรากำลังดูอยู่นั้นนะฮะลมมันพัดอย่างแรงและตรงนั้นมันเป็นช่องเขาอยู่ด้วยก็เกิดลมพัดอย่างแรงอันนี้คิดดูว่าความร้อนผมว่าเป็นพันองศาเซลเซียสทีเดียวนะผ่านพัดวูบเข้ามาซึ่งผมเองกับคุณสืบอยู่ในชั้นหนึ่งนะฮะอยู่ด้วยกันผมมีความรู้สึกว่าอุ้ยเกิดความร้อนมาปุ๊บมันทุบเสี้ยววินาทีเท่านั้นนะผมก็ล้มตัวไปข้างหน้าคุณสืบก็ล้มตัวเหมือนกันแต่คุณสืบนี่มีอะไรมีเขาเรียกว่ามีกล้องวิดีโอเขาก็ล้มลงไปบนกล้องวิดีโอไม่เป็นไรส่วนผมนี่ลงไปบนพื้นเลยบนพื้นมือผมก็พองหมดหันไปดูคุณคำหนึ่งนะครับคุณคำหนึ่งนี่ได้หายไปซึ่งตอนนั้นเราก็จิตใจนี่ย่ำแย่แล้วก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่ไม่เป็นอะไรเพราะเขาหายไปนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็แหมจะทำยังไงเราก็ในการศึกษานี่เราไม่ใช่ว่าอยากให้คนไปสูญเสียชีวิตแต่เป็นอุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได
3: ้9เมษายนพุทธศักราช2528เวลาประมาณ13นาฬิกาคำหนึ่งณสงขลาหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าดอยม่อนจองพลัดตกจากหน้าผาสูงถึงแก่ชีวิตหลังจากนั้นต้องใช้เวลากว่า1เดือนจึงสามารถกู้ศพซึ่งเหลือเพียงโครงกระดูกขึ้นมาได้ผลสรุปของโศกนาฏกรรมในครั้งนั้นคือผู้พิทักษ์กวางผาต้องจบชีวิตลงเพราะน้ำมือของนักล่ากวางผา
1: ไฟไหม้อันนั้นก็เกิดขึ้นจากมนุษย์เรานี่เองคือไปเผาป่าในการเผาของเขาก็เพื่อที่จะให้สัตว์วิ่งหนีออกมาและทำการฆ่าหรือยิงดักจับได้สบายเพราะฉะนั้นไฟป่าในประเทศไทยในจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติ แล้วมันเกิดขึ้นเนื่องจากคนเราไปจุดไปเพื่อที่จะล่าสัตว์เพราะหลังจากนั้นเมื่อสืบกลับมาสืบก็พยายามที่จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้คนเราเห็นว่าสัตว์ป่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและก็เมื่อไรสัตว์ป่าสูญหายไปธรรมชาติก็จะไม่เป็นปกติ
4: คือพี่คำนึงก็ทำไว้ดีแล้วเราก็ต้องประสานต่อให้ดีที่สุดเหมือนกันอย่าให้มันเสีย
3: เบื้องหน้าอนุสรณ์สถานแห่งคุณความดีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าดอยม่อนจองแสดงคารวะดวงวิญญาณคำหนึ่งณสงขลาก่อนออกปฏิบัติงานพิทักษ์ป่าปณิธานที่มุ่งมั่นเพื่อธรรมชาติและสัตว์ป่าของอดีตหัวหน้าหน่วยผู้ล่วงลับเปรียบเสมือนขวัญและกำลังใจในยามยากภายหลังการเสียชีวิตของคำหนึ่งณสงขลาได้มีการแบ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบริเวณเทือกเขาสองฝั่งแม่น้ำปิงให้ชัดเจนขึ้นโดยมีการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเพื่อดูแลอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าโดยเฉพาะกวางผาในเขตดอยม่อนจองอย่างใกล้ชิดแต่กระนั้นพื้นที่ของเขตก็กว้างขวางถึง 750,000 ไร่แต่มีกำลังเจ้าหน้าที่เพียง50คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างรายวันของกรมป่าไม้มีรายได้เพียงวันละ59บาทมีอาวุธปืนและอุปกรณ์ที่ล้าสมัยในขณะที่ต้องรับผิดชอบผืนป่ากว้างใหญ่กับชีวิตสัตว์สงวนของชาติซึ่งใกล้สูญพันธุ์และคาดว่าหลงเหลืออยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
4: คุณพี่คำนึงก็ทำไว้ดีแล้วเราก็ต้องประสานต่อให้ดีที่สุดเหมือนกันอย่าให้มันเสีย
5: แล้วไอ้แก่ตัดพี่แต่

0: แม้จะมีภารกิจออกตรวจป่าเป็นประจำอย่างเข้มงวดแต่การลักลอบทำลายป่าและล่าสัตว์ในพื้นที่ดอยม่อนจองซึ่งกว้างใหญ่และมีทางเข้าหลายช่องทางก็ยังมีปรากฏอยู่บ่อยๆโดยชาวเขาและชาวบ้านรอบๆเขตจากตัวเลขเท่าที่สำรวจได้ในปีพุทธศักราช2533เพียงปีเดียวมีกวางผาถูกล่าไปถึง5ตัวจากเท่าที่มีอยู่ในพื้นที่ดอยม่อนจองเพียง20ตัวโดยประมาณและนี่ก็อาจจะเป็นกวางผากลุ่มสุดท้ายของเมืองไทยกวางผาตัวนี้ถูกชาวบ้านจับได้ในขณะที่มันไม่สามารถว่ายน้ำข้ามทะเลสาบแม่ปิงเหนือเขื่อนภูมิพลเมื่อปีพุทธศักราช2528นับว่ามันโชคดีที่ไม่ถูกฆ่าเพราะเจ้าหน้าที่ป่าไม้นำมาเลี้ยงไว้ในสวนสัตว์ภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำปิงภายหลังมีการสร้างเขื่อนได้ถูกนำมาพิจารณาว่าได้มีผลต่อการตัดวงจรชีวิตจนกวางผาลดจำนวนลงจากการถูกฆ่าหรือจมน้ำตายขณะย้ายถิ่นข้ามแม่น้ำปิง
1: กวางผาทำไมมันถึงต้องข้ามน้ำอันนี้ก็อย่างที่ว่าในกรณีของกวางผานี้ผมคิดว่าอันที่หนึ่งก็อาจจะเป็นได้ว่าในพื้นที่ที่กวางผาอยู่นั่นแหละอาหารอาจจะไม่อุดมสมบูรณ์กวางผาพวกนี้ก็หาที่ใหม่เมื่อเป็นอย่างนั้นอันที่สองก็หมายความว่าในการที่จะผสมพันธุ์เพราะในชีวิตของสัตว์ก็เหมือนกันธรรมชาติได้สร้างไว้ว่าถ้าหากว่ามันจะผสมพันธุ์อยู่แต่ในกลุ่มของมันเองเนี่ยฮะก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องเราเรียกว่า inbreeding คือมันจะทำให้ไม่ดีต่อไปลูกหลานมันจะค่อยแย่ลงเล่นลงตรงนี้เพราะฉะนั้นธรรมชาติก็สร้างให้สัตว์พวกนี้อาจจะทำได้ในลักษณะที่ว่าในกลุ่มหนึ่งก็พยายามที่จะข้ามไปหาอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อที่มีการผสมพันธุ์เกิดขึ้นทีนี้ในกรณีของกวางผาที่ว่าเนี่ยนะผมคิดว่าที่เขาบอกว่าพอเราสร้างเขื่อนขึ้นมาน้ำกว้างขึ้นแล้วก็ปรากฏผลว่าพวกกวางผานี่จะว่ายน้ำแล้วก็ตายเยอะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้

0: พุทธศักราช2534กระบวนการพิทักษ์ปกป้องกวางผาโดยหน่วยงานราชการและเอกชนหลายองค์กรดำเนินไปในขณะที่เสียงปืนจากนักล่ายังไม่จางหายไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าสองฝ่ายที่เดินสวนทางกันฝ่ายใดจะไปถึงเส้นชัยก่อนกันไม่มีใครให้หลักประกันได้ว่าแล้วเวลานั้นวางผาจะเพิ่มจำนวนขึ้นบนแผ่นดินสองฝั่งแม่น้ำปิงอันสงบสุขหรือจะเหลือเพียงภาพวาดไว้เป็นมรดกอันน่าอัปยศสำหรับลูกหลานไทยในวันข้างหน้า
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
4: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
7: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
8: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
9: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
8: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสีสายปิ้งวังยมนานหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโพรวมสีสายที่ปากน้ำโพ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสีสายปิ้งวังยมนานหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโพรวมสีสาย

หาดทรายแห่งนี้ดูเกือบจะไม่แตกต่างไปจากหาดทรายชายทะเลทั่วไปแต่ความจริงแล้วนี่คือยอดสูงสุดของภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเพิ่งแปรสภาพกลายเป็นเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดกว้างใหญ่ในระยะไม่ถึง40ปีมานี้เอง

นี่คือทะเลสาบแม่ปิงทะเลสาบน้ำจืดซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการสร้างเขื่อนกั้นลำน้ำปิงเขตอำเภอสามเงาจังหวัดตากเมื่อปีพุทธศักราช2502เขื่อนภูมิพลสร้างขึ้นจากความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาประเทศและเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นับเป็นเขื่อนคอนกรีตที่ใหญ่และสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และนับเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทยที่อำนวยประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำและกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานการกั้นเขื่อนภูมิพลในเขตจังหวัดตากได้ทำให้เกิดทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ถึง300ตารางกิโลเมตรมีความยาวถึง270กิโลเมตรตามลำน้ำปิงจากหน้าเขื่อนไปจนถึงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่จึงต้องเคลื่อนย้ายชุมชนริมแม่น้ำที่ถูกน้ำท่วมไปอยู่ในนิคมแห่งใหม่ในเขตอำเภอดอยเต่าแต่ก็ยังมีหลายครอบครัวกลับมาสร้างเรือนแพและทำประมงเลี้ยงชีพในถิ่นเดิมที่พวกเขาคุ้นเคยเดือนมิถุนายนน้ำเหนือเริ่มไหลบ่าลงมาสีของน้ำในทะเลสาบแม่ปิงข้นขึ้นชาวบ้านอุ้มแปรอำเภอดอยเต่าใช้อวนรุมซึ่งพวกเขาเรียกว่าซ้อนสนั่นตักปลาสังกวาดมาคลุกเกลือส่งไปขายให้โรงงานทำน้ำปลาออกเรือวันหนึ่งบางทีได้ปลาถึง20ปี๊บขายได้ราคาพันกว่าบาททีเดียวสองพี่น้องบ้านนี้ว่างเมื่อไรก็จะมานั่งตักน้ำรถไปรถมานี่เป็นวิธีหาปลาอีกวิธีหนึ่งด้วยเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่ทำกันมาแต่โบราณเรียกกันว่าตุ่มเช้าขึ้นก็เอาตุ่มลงน้ำผูกติดไว้ข้างแพเอาปลาสับที่เน่าจนส่งกลิ่นสักหน่อยตักใส่ลงไปในตุ่มจากนั้นก็เอาปี๊บใส่น้ำเจาะรูให้น้ำพุ่งออกมาส่งเสียงดังอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้ามีเวลาว่างเมื่อไรก็หมั่นมานั่งตักน้ำรถตุ่มไปเรื่อยๆเพียงเท่านี้ปลาสังกวาดก็จะหลงกลว่ายขึ้นมาติดในตุ่มซึ่งข้างท้ายมีลักษณะเป็นไซที่เข้าแล้วออกไม่ได้ตกเย็นมาเก็บตุ่มขึ้นก็อาจได้ปลาอย่างน้อย 1-2 ปี๊บทุกเกลือขายได้ปี๊บละ 60-70 บาทจนกล่าวกันว่าเพียงมีตุ่มหนึ่งหลังแล้วนั่งตักน้ำรถไปวันๆชาวบ้านแถวนี้ก็มีค่ากับข้าวกินกันไปได้หลายมื้อในอดีตแม่น้ำปิงช่วงจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงจังหวัดตากเป็นช่วงที่มีเกาะแก่งอันตรายถึง49แก่งมีน้ำไหลเชี่ยวและมีธรรมชาติสองฝั่งงดงามจนเป็นที่เลื่องลือในหมู่นักเดินทางแต่เมื่อแม่น้ำปิงช่วงนี้กลายเป็นทะเลสาบเรื่องราวการเดินทางล่องแก่งแม่น้ำปิงก็กลายเป็นเพียงตำนานจารึกไว้เล่าขานให้คนรุ่นลูกหลานฟัง

ภาพวาดสีน้ำมันภาพนี้ประดับอยู่บนฝาผนังในห้องทำงานของอาจารย์ไกรศรีนิมมานเหมินผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ล้านนาไทยเป็นภาพบันทึกเรื่องราวการเดินทางล่องแก่งแม่น้ำปิงของบรรพชนของท่านซึ่งล่องเรือค้าขายอยู่ระหว่างเมืองบางกอกกับเชียงใหม่เมื่อ70ปีก่อนโดยใช้เรือยาวต่อด้วยไม้สักเรียกกันว่าเรือหางแมลงป่องหรือเรือแม่ปะซึ่งสามารถบรรทุกสินค้าในระวางน้ำหนักถึง5ตันแต่จะต้องใช้คนถ่อที่เข้มแข็งและมีความชำนาญจึงจะฝ่าอุปสรรคจากแก่งน้ำเชี่ยวในลำน้ำปิงช่วงนี้ไปได้เช่นเดียวกับการเดินทางของบรรดาเจ้านายจากกรุงเทพที่ขึ้นมาตรวจราชการมณฑลพายัพในสมัยนั้นหนังสือล่องแก่งแม่ปิงเล่มนี้กล่าวได้ว่าเป็นบันทึกหน้าสุดท้ายของธรรมชาติเกาะแก่งในแม่น้ำปิงก่อนที่จะจมหายไปใต้ทะเลสาบในเวลาต่อมาเพราะนี่คือหนังสืออนุสรณ์การเดินทางล่องแก่งของคณะดสร.หรือคณะเดินทางเพื่อการศึกษาระหว่างปิดภาคฤดูร้อนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกครุสภากระทรวงศึกษาธิการช่วงปีพุทธศักราช2501อันเป็นปีเริ่มต้นการก่อสร้างเขื่อนยันฮีหรือเขื่อนภูมิพลนายยุทธเดชคำรณบรรณาธิการผู้เรียบเรียงหนังสือล่องแก่งแม่น้ำปิงได้เขียนไว้ในคำนำตอนหนึ่งว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ได้รวบรวมไว้นี้ถือได้ว่ามีคุณค่าที่สุดของแก่งแม่น้ำปิงซึ่งขณะนี้ทัศนียภาพตลอดจนความสวยงามมาแต่ดั้งเดิมได้สูญสิ้นจมหายอยู่ภายใต้ผืนน้ำที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่จนหมดสิ้นแล้วเยาวชนรุ่นหลังจะไม่มีโอกาสทราบและรับรู้เลยว่าในอดีตแม่น้ำปิงนั้นสายน้ำแรงแก่งเชี่ยวเกลียวเดือดพล่านแพทยานผ่านลัดตัดกระแสพอผ่านแก่งแรงหมดหันหน้าแลช่างสวยแท้แก่งปิงมิ่งขวัญไทย

พระธาตุองค์นี้ประดิษฐานโดดเด่นอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบแม่ปิงณบริเวณที่เรียกว่าแก่งส้อยเป็นจุดสังเกตเด่นชัดของนักเดินเรือทุกยุคทุกสมัยแม้วันนี้จะได้รับการบูรณะจนดูเป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นใหม่แต่ก็มีหลักฐานว่าองค์พระธาตุมีอายุเก่าแก่ถึงกว่า700ปีและบัดนี้ได้กลายเป็นเสมือนกุญแจดอกสำคัญไขปริศนาของนครโบราณแห่งหนึ่งซึ่งรุ่งเรืองด้วยพุทธศาสนาแต่ต่อมาได้จมหายอยู่ใต้ทะเลสาบอันสงบเงียบบันทึกทางประวัติศาสตร์ระบุชื่อนครโบราณแห่งนี้ว่าเวียงส้อยศรีสุขเมืองซึ่งเป็นประจักษ์พยานสำคัญบ่งชี้ว่าริมฝั่งลำน้ำปิงนับตั้งแต่อำเภอพอดจังหวัดเชียงใหม่ลงมาจนถึงจังหวัดตากนั้นคืออู่อารยธรรมล้ำค่าของอาณาจักรล้านนาไทยโบราณอีกแห่งหนึ่งคณะถ่ายทำสารคดีแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพใต้น้ำสำหรับปฏิบัติงานค้นหาเมืองโบราณเวียงส้อยใต้ลำน้ำปิงโดยได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดนักประดาน้ำประจำเขื่อนภูมิพลเข้าร่วมงานค้นหาครั้งนี้โบราณเวียงส้อยใต้ลำน้ำปิงโดยได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดนักประดาน้ำประจำเขื่อนภูมิพลเข้าร่วมงานค้นหาครั้งนี้

0: โบสถ์วิหารซึ่งถูกน้ำพัดพังทลายลงมากองหลายแห่งนั้นเมื่อปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลลดลงจึงปรากฏให้เห็นเป็นแนวสันฐานของสิ่งก่อสร้างอย่างเด่นชัดดังนั้นหากเวียงสร้อยสีสุกมีอยู่จริงตามประวัติศาสตร์ใต้ผืนน้ำในบริเวณนี้ก็ควรจะมีซากโบราณสถานจมอยู่อีกมาก
1: เดี๋ยวก่อนทำเดี๋ยวเล่นก่อน
2: เดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวที่ไปแนวไหนก่อนแนวนี้หน่อย
1: ครับ
2: แนวไอ้ตู้ขายเนี่ยนะเฮ้ยเอาตู้ไป
1: เอาไปเดี๋ยว
3: เอาลิกตับหมูลิก
1: เปิดไฟดูแล้ว

มีข้อสันนิษฐานว่าเวียงสร้อยสีสุขมีอายุอยู่ในราว 700-1,000 ปีร่วมสมัยเดียวกับนครไหริพูนชัยลำพูนเมืองนี้ตั้งอยู่บนเขาและหน้าผาสูงริมแม่น้ำปิ่งเป็นชุมทางกึ่งกลางระหว่างเมืองตากกับหริพูนชัยและเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของนครพิงเชียงใหม่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อคราวเสด็จไปตีเมืองเชียงใหม่ก็ส่งยกทัพขึ้นตีเวียงสร้อยสีสุขเป็นด่านแรกอันเป็นผลให้เมืองนี้ต้องร้างไปและในที่สุดก็จมหายไปใต้ลำน้ำปิงเมื่อมีการสร้างเขื่อนขึ้นในปีพุทธศักราช 2502ช่วงแรกของการสำรวจใต้น้ำคณะสำรวจดำน้ำในพิกัดความลึก30ฟุตภายใต้สภาพน้ำที่ขุ่นมัวสามารถมองเห็นได้ในระยะไม่ถึง1เมตรจนต้องใช้แสงจากไฟฉายนำทางและต้องสัมผัสมือกันเป็นระยะระยะเพื่อป้องกันการพลัดหลงจากกันตามตำนานกล่าวว่าเวียงสร้อยสีสุขเป็นแหล่งเผยแพร่พุทธศาสนาที่สำคัญในเขตลุ่มน้ำปิงภายในเมืองนี้มีวัดในพุทธศาสนาอยู่ถึง99วัดรวมถึงวัดพระธาตุแกงสร้อยตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งน้ำท่วมไม่ถึงอย่างไรก็ตามในบางปีที่น้ำในเขื่อนลดลงมากชาวบ้านแถบนี้ได้เก็บเศษโบราณวัตถุจากซากโบสถ์วิหารที่ผุดโผล่ขึ้นมาเช่นฐานพระพุทธรูปสำริดสมัยเชียงแสนกระถางประทีปที่ใช้จุดเทียนในโบสถ์และโดยเฉพาะลายรูปปั้นกรอบประตูรูปนกยูงรำแพนตรงกับพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเรื่องอธิบายระยะทางล่องลำน้ำพิงในปีพุทธศักราช2464ก่อนที่เมืองนี้จะจมหายไปตอนหนึ่งวันเวลาบ่ายไปดูวัดโบราณที่แก่งสร้อยคือวัดนกยูงซึ่งเหลือแต่ซุ้มประตูด้านข้างปั้นเป็นรูปนกยูงรำแพนการสำรวจใต้ลำน้ำปิงผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงเมื่อคณะสำรวจดำลงสู่พิกัดความลึก45ฟุตแสงไฟก็กระทบเข้ากับวัตถุสีส้มจนค่อยๆกระจ่างชัดว่าเป็นโบราณสถานก่ออิฐหรือปูนแต่ด้วยทัศนวิสัยอันขุ่นมัวจึงยากจะระบุได้ว่าเป็นโบราณสถานประเภทใด

ับจากภาพที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับนะก็ไม่เป็นมุมกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกลักษณะสถาปัตยกรรมเนี่ยมากไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ให้เห็นว่าเป็นสิ่งก่อสร้างซึ่ง อยู่ที่เหงื่อซ้อยซึ่งตาม

0: นี่ก็พูดถึงว่าเป็นเมืองที่มีอริยธรรมเนี่ยสูงเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาแต่ว่าความสำคัญของล้านนาเนี่ยมันอยู่ที่ว่านะครับเป็นสังคมที่มีคนรวบประชากรเนี่ยที่รู้หนังสือมากที่สุดถ้าเทียบกับภาคอื่นนะทุกภาคในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆของล้านนาเนี่ยจึงมีบอกเล่าไว้ในตำนานพงศาวดารต่างๆเนี่ยมากกว่า
1: ถึงแม้ว่าก่อนการสร้างเขื่อนในปีพุทธศักราช2503กองโบราณคดีกรมศิลปากรจะทำการเคลื่อนย้ายวัตถุโบราณล้ำค่าถึง594ชิ้นจากสองฝั่งแม่น้ำปิงไปเก็บรักษาไว้แล้วก็ตามแต่กระนั้นก็ยังมีบางสิ่งที่ทรงคุณค่าแต่ถูกละเลยจนเกือบจะจมหายไปใต้น้ำเสียทั้งหมด
2: ตามหลักฐานที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเกิดสงครามพม่ากับไทยกับเชียงใหม่นี่นะครับพวกนี้อยู่ที่ในระหว่างแก่งเขื่อนน้ำปิงเนี่ยน้ำปิงนี่นะฝั่งสองฝั่งปิงนี่ครับเพราะพม่ามันเอาเรือขึ้นมาก็จำเป็นต้องขนคัมภีร์เหล่านี้ไปซุกซ่อนไว้กลัวพม่าจะทำลายมันจะเผาเสียหายหมดทั้งพระพุทธรูปทั้งสิ่งของเงินทองเครื่องใช้สอยของชาวบ้านเอามารวมกลุ่มกันไปไว้เป็นถ้ำเป็นถ้ำสองระหว่างแก่งน้ำปิงเนี่ยเต็มไปด้วยคัมภีร์และวัตถุโบราณต่างๆ
1: มหาอินสมสุทธคำชาวอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม
2: ่
1: เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกู้คัมภีร์ใบลานจำนวนมากไม่ให้เสียหายจากการถูกน้ำท่วมในปีพุทธศักราช2503ซึ่งในขณะนั้นท่านยังดำรงสมณะเพศเป็นพระครูรัตนปัญญายานเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดโดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากอาจารย์ไกรศรีนิมมานเหมินและมูลนิธิต่างประเทศด้วยเจตนาอันแรงกล้าที่จะรักษาสมบัติของชาติไว้จึงสามารถกู้คัมภีร์ใบลานให้พ้นจากการถูกน้ำท่วมได้รวมถึง 30,000 ผูกโดยนำไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์และตามวัดต่างๆหลายแห่งก่อประโยชน์ทางการศึกษาค้นคว้าเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของล้านนาไทยอย่างยิ่ง
2: คัมภีร์หรือว่าตำราต่างๆจะลึกอยู่ในใบลานทั้งนั้นถ้าว่าบัดได้คัมภีร์นี้คืนมาเสียหายไปหมดเนี่ยเรื่องต่างๆที่เป็นวัตถุโบราณหรือประวัติศาสตร์หรือว่าจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมต่างๆวัฒนธรรมต่างๆของเก่าๆเราจะมี
1: จากเขื่อนภูมิพลที่อำเภอสามเงาแม่น้ำปิงขยายใหญ่ขึ้นเมื่อมีแม่น้ำวังไหลมาบรรจบที่อำเภอบ้านตากจนกระทั่งมีความกว้างยังที่สุดถึง450เมตรจากฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งหนึ่งเมื่อไหลมาถึงจังหวัดกำแพงเพชรอดีตเมืองหน้าด่านของอาณาจักรสุโขทัยซึ่งปรากฏนามในประวัติศาสตร์กว่า700ปีมาแล้วเมืองกำแพงเพชรหรือชากังราวนครรัฐริมฝั่งปิงซึ่งได้รับการจารึกไว้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของระบบงานชลประทานโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดกำแพงเพชรกำลังเปิดประตูน้ำเพื่อชักน้ำปิงเข้าสู่คลองชลประทานไปหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรของชาวนาชาวสวนนี่คืองานส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2หรือที่เรียกกันว่าโครงการท่อทองแดงด้วยเหตุที่มีการขุดค้นพบท่อส่งน้ำโบราณหรือท่อทองแดงขึ้นในบริเวณนี้ช่วงปี2520ก่อนที่โครงการท่อทองแดงจะเกิดขึ้นท่อทองแดงเป็นท่อส่งน้ำโบราณโดยขุดไม้เนื้อแข็ง4ต้นมาประกบกันแล้วใช้ทองแดงคาดหรือรัดให้ประกบกันไว้จึงเรียกว่าท่อทองแดงหรือท่อปู่พญาร่วงเนื่องจากมีหลักฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัยเพื่อนำน้ำจากแม่น้ำปิงไปเลี้ยงเมืองบางพานซึ่งอยู่ห่างออกไป16กิโลเมตรให้สามารถทำการปลูกข้าวได้ทุกปีแม้ในปีที่ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล
2: อ
1: ด้วยความชาญฉลาดทางการชลประทานของบุรพกษัตริย์ไทยนี่เองทำให้มีคำกล่าวว่าเมืองชากังราวเป็นเมืองหน้าด่านที่แข็งแกร่งยากที่ใครจะตีแตกได้ง่ายเพราะด้วยเพราะมีระบบชลประทานดีอันส่งผลให้มีแหล่งผลิตข้าวที่อุดมสมบูรณ์ส่งมาเลี้ยงบำรุงกองทัพจนเข้มแข็งเปรียบดังกำแพงเพชรนั่นเองปัจจุบันระบบชลประทานท่อปู่พญาร่วงถูกรื้อฟื้นขึ้นอีกครั้งตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในนามโครงการท่อทองแดงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521ทำให้น้ำจากแม่น้ำปิงได้ไหลผ่านคลองท่อทองแดงไปหล่อเลี้ยงนาข้าวสวนกล้วยไข่และไร่อ้อยของอนาราษฎรชาวกำแพงเพชรให้ชุ่มช่ำเชกเช่นที่เคยเป็นในสมัยพระร่วงเจ้าเมื่อกว่า700ปีที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งแล้ว

เป็นระยะทางไกลถึง740กิโลเมตรจากขุมน้ำบนดอยสูงอันใสบริสุทธิ์บัดนี้การเดินทางของแม่น้ำปิงก็ถึงจุดสิ้นสุดเมื่อมาบรรจบกับลำน้ำน่านที่บ้านปากน้ำโขงและนี่ก็เป็นการสิ้นสุดเพื่อให้เกิดการเริ่มต้นของมหานาทีอีกสายหนึ่งซึ่งจะต้องแบกรับภารกิจอันหนักอึ้งเพื่อประชาชนไทยต่อไปอีกยาวไกลถึงกว่า360กิโลเมตร

0: ากแฝไหลมารวมเป็นสีสายปิ้งวังยมนานหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโพรวมสีสายที่ปากน้ำโพ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสีสายปิ้งวังยมนานหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโพรวมสีสายที่ปากน้ำโพ

ไม้เหล่านี้ถูกลำเลียงออกจากป่าเพื่อแปลเปลี่ยนเป็นเครื่องตกแต่งบ้านเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนี่คือประโยชน์จากป่าไม้ที่มนุษย์นำมาใช้แต่ป่าไม้ไม่ได้มีคุณค่าอยู่เพียงเท่านั้นแท้จริงแล้วธรรมชาติได้สร้างพืชพันธุ์สีเขียวขึ้นมาก็เพื่อจะเอื้อให้เกิดสายน้ำลำธารน้อยใหญ่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตอีกมากมายณเบื้องล่างบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยส่วนใหญ่ปรากฏเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนลักษณะภูมิประเทศสูงต่ำเช่นนี้ได้ให้คุณประโยชน์ที่สำคัญยิ่งในฐานะแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารอันกว้างใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยปริมาณน้ำจำนวนมหาศาลหลั่งไหลสู่เบื้องล่างอยู่อย่างไม่ขาดสายราวกับจะแบ่งปันสายธารไปสู่ทุกชีวิตด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ขนานนามแนวเขาบริเวณนี้ว่าเทือกเขาผีปั่นน้ำเทือกเขาผีปั่นน้ำคือแนวทิวเขาสลับซับซ้อนที่ทอดตัวเชื่อมต่อกันไปในแนวตะวันตกจรดตะวันออกพาดผ่านพื้นที่หลายจังหวัดในภาคเหนือตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาและน่านนับเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรแนวเขาที่เรียงรายมีลักษณะโค้งงออันเนื่องมาจากการเคลื่อนเข้าหากันของพื้นทวีปทีละน้อยเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีปรากฏการดังกล่าวส่งผลให้ผืนดินในบริเวณนั้นค่อยๆดันตัวสูงขึ้นกระทั่งกลายเป็นทิวเขาทอดตัวในแนวเหนือใต้เรียงรายกันหลายขุนเขาเกิดเป็นรูปลักษณ์ดังนิ้วมือที่ยื่นมาเพื่อแบ่งปันสายน้ำผ่านหุบเขาสู่เบื้องล่างลักษณะเช่นนี้ได้กลายเป็นสันแบ่งพื้นที่ราบลุ่มระหว่างภูเขาหลายแห่งเช่นที่ราบลุ่มแม่น้ำวังหรืออ่างแม่น้ำวังและที่ราบลุ่มแม่น้ำยมหรืออ่างแม่น้ำยมทั่วทิวเขายังร่มครึ้มด้วยป่าไม้นานาพันธุ์ที่จนปัจจุบันยังพอมีไม้ใหญ่หนาทึบหลงเหลืออยู่ความสมบูรณ์ของป่าที่มีมาช้านานบนเทือกผีปั่นน้ำคือปัจจัยทำให้เกิดแหล่งน้ำจำนวนมากมายจนชาวบ้านแทบจะมีความเชื่อตามกันว่าคงเป็นผีเจ้าป่าเจ้าเขาที่เป็นผู้แบ่งปันน้ำนั้นให้แก่สรรพชีวิตได้ดื่มกินกันอย่างเต็มอิ่มเทือกผีปันน้ำได้นำสายธารน้อยใหญ่สู่เบื้องล่างตลอดทั้งสองฝากสันเขาด้านเหนือและใต้ก่อให้เกิดแม่น้ำสายสำคัญสำคัญหลายสายจากสันเขาทางตอนเหนือได้ให้กำเนิดแม่น้ำลาวที่ไหลเนื่องลงสู่แม่น้ำโขงและยังรวมไปถึงแม่น้ำอิงแหล่งน้ำสำคัญที่ทำให้เกิดกว้านพะเยาก่อนจะไหลสู่แม่น้ำโขงอีกเช่นกันที่บ้านปากอิงจังหวัดเชียงรายกล่าวได้ว่าเทือกเขาผีปันน้ำได้แบ่งปันสายน้ำส่วนหนึ่งไปสู่แม่น้ำโขงแม่น้ำอันยิ่งใหญ่ที่เป็นทั้งเส้นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านในอีกหลายประเทศและจากสันเขาปันน้ำทางตอนใต้คือแหล่งน้ำสำคัญของพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของไทยด้วยที่นี่เป็นต้นกำเนิดโดยตรงของแควสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาถึงสองสายนั่นคือแม่น้ำวังบนเทือกเขาผีปันน้ำตะวันตกและแม่น้ำยมบนเทือกผีปันน้ำตะวันออกถัดจากดอยแม่ตาแมวลงมาที่บ้านขุนวังในอำเภอผานจังหวัดเชียงรายคือจุดที่ถูกระบุว่าเป็นจุดต้นน้ำวังบนเทือกเขาผีปันน้ำตะวันตกคณะสำรวจจึงออกเดินทางไปตามเส้นทางธุรกันดารและลาดชันมุ่งสู่บ้านขุนวังบนยอดดอยที่ระดับความสูง 1,453 เมตรและแล้วก็พบว่าลึกเข้าไปอันเป็นสภาพป่าชื้นและร่มครึ้มนั้นคือบริเวณต้นกำเนิดของขุนน้ำวังซึ่งมีลักษณะเป็นทานน้ำซับที่มีน้ำไหลซึมออกมาอยู่ตลอดเวลา

่านน้ำค่อยๆไหลรินไปบรรจบกับลำธารอีกหลายสายแล้วห้วยแม่วังก็แผ่ขยายสายน้ำให้กว้างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากต้นน้ำเข้าสู่จังหวัดลำปางที่อำเภอวังเหนือ

การค้นหาแหล่งต้นน้ำแม่วังยังไม่สิ้นสุดคณะสำรวจได้เดินทางไปยังบ้านป่าคาอำเภอวังเหนือซึ่งอยู่เหนือน้ำตกวังแก้วขึ้นไปและก็พบกับหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้าเป็นหมู่บ้านเล็กๆเงียบสงบที่พัฒนาแล้วสภาพชีวิตความเป็นอยู่ดั้งเดิมของชนเผ่าเย้าแห่งหมู่บ้านป่าคาจึงเปลี่ยนแปลงไปแม้จะยังเย็บปักผ้าเป็นลวดลายที่เคยทำต่อกันมาแต่ผู้หญิงที่นี่ส่วนใหญ่ไม่ได้สวมใส่ชุดประจำเผ่าแล้วจากบริเวณบ้านป่าคาคือจุดที่เราต้องเดินต่อไปในป่าลึกเพื่อค้นหาห้วยน้ำสำคัญที่เป็นแหล่งต้นน้ำอีกสายหนึ่งของขุนแม่วังที่ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อห้วยแม่กึดซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยหลวงลึกลงไปในหุบเขาเราก็พบกับความอัศจรรย์ของต้นกำเนิดห้วยแม่กึดเมื่อจุดเริ่มต้นคือทานน้ำเล็กๆจากทานน้ำซับไหลลับหายลงไปในโพรงใต้ดินช่องเล็กๆไม่มีใครรู้ได้ว่าข้างในนั้นจะมีลักษณะอย่างไรมีขนาดกว้างพอที่จะรับน้ำได้มากเพียงใดกระทั่งเมื่อเดินข้ามไปยังอีกฝากหนึ่งของขุนเขาจึงเห็นห้วยแม่กึดไหลลอดออกมาจากโพรงถ้ำขนาดย่อมใต้ภูเขาทาน้ำเล็กๆเมื่อหายลงไปในพื้นดินกลับมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

้วยแม่กึ่นไหลเลาะลงไปตามชั้นหินและกลายเป็นที่มาของน้ำตกวังแก้วน้ำตกหินปูนที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งก่อนจะไหลลงสู่เบื้องล่างไปบรรจบกับแม่น้ำวังที่ระหว่างบริเวณบ้านอ่างวังแก้วและบ้านค่ายวังชาวบ้านเรียกจุดที่แม่น้ำทั้งสองสายมาพบกันว่าศพกึดหรือศพแม่วังพื้นที่ในอำเภอวังเหนือมีลำห้วยกระจัดกระจายอยู่โดยทั่วไปบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินได้เป็นอย่างดีบริเวณดังกล่าวนี้เองมีการค้นพบบางสิ่งบางอย่างอันเป็นการแสดงให้เห็นว่าเคยมีอารยธรรมชุมชนเกิดขึ้นที่นี่

บนพื้นที่ทำกินของชาวบ้านทุกวันนี้เคยมีการขุดค้นพบซากวัดและพระพุทธรูปเก่าแก่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบ้างซุกซ่อนอยู่ตามเนินดินใต้พงไม้รกทึบแม้ตัววัดจะเหลือเพียงซากอิฐจำนวนไม่มากนักแต่ในบริเวณนี้ได้มีการพบพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริดซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดพระเกิดวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในอำเภอวังเหนือวัดคือศูนย์กลางของสังคมไทยมาช้านานการค้นพบวัดโบราณรวมไปถึงพระพุทธรูปสำริดย่อมชี้ให้เห็นว่าเคยมีแหล่งชุมชนโบราณซึ่งน่าจะมีความเจริญพอสมควรตั้งอยู่ในบริเวณที่ลุ่มแม่น้ำวังแห่งนี้เมื่อนานมาแล้วสิ่งหนึ่งที่อาจยืนยันข้อคิดเห็นดังกล่าวก็คือเศษเครื่องถ้วยเครื่องเคลือบที่พบกระจัดกระจายอยู่ตามคันนาทั่วไปในบริเวณนี้ชาวบ้านยังเล่าว่าเคยพลิกหน้าดินแล้วพบเครื่องถ้วยชามเก่าในสภาพยังสมบูรณ์อยู่จำนวนหนึ่งนั่นย่อมแสดงว่าเคยมีชุมชนอาศัยอยู่ที่นี่จริงปีพุทธศักราช2515กรมศิลปากรทำการขุดแต่งเตาเผาในบริเวณนี้พบว่ามีเตาเผาเครื่องถ้วยวังเหนืออยู่เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่มักตั้งอยู่ใกล้ลำห้วยเพื่อสะดวกต่อการใช้น้ำในการผลิตเครื่องถ้วยวังเหนือที่พบมีความน่าสนใจในเรื่องรูปทรงซึ่งมีหลากหลายทั้งจานชามถ้วยกระปุกและตุ๊กตารูปสัตว์ลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องถ้วยบางลวดลายมีการลอกเลียนมาจากจีนจากลักษณะที่พบสันนิษฐานว่าเครื่องถ้วยวังเหนืออาจผลิตขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึง20เพื่อเลียนแบบเครื่องถ้วยของตำบลหลงฉวนมณฑลเจ้อเจียงในสมัยราชวงศ์หยวนของจีนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นที่ที่ทำเครื่องถ้วยได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งจำนวนเตาเผาที่พบมากมายอาจแสดงว่ามีการผลิตเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นสินค้าส่งไปจำหน่ายในที่ต่างๆก็ได้เตาเผาและเครื่องถ้วยวังเหนือจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าที่นี่เคยเป็นที่ตั้งของชุมชนที่มีความเจริญก้าวหน้าอีกแห่งหนึ่งภารกิจที่ช้างกำลังปฏิบัติอยู่นี้คือส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมป่าไม้ที่มีมาช้านานโดยเฉพาะในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำวังที่ถือว่ามีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในอดีตจึงมีบริษัทต่างชาติเข้ามาขอสัมปทานทำป่าไม้แถบลุ่มแม่น้ำวังเป็นจำนวนมากโดยใช้เส้นทางขนส่งทางรถไฟและยังอาศัยแม่น้ำวังในการล่องซุงที่มีปริมาณมหาศาลจนแลเห็นซุงแน่นขนาดไปทั่วท้องน้ำแต่การลำเลียงไม้ออกจากป่านับว่าเป็นเรื่องยากมากในครั้งนั้นด้วยเส้นทางคมนาคมในป่ายังไม่สะดวกวิธีที่ดีที่สุดก็คือการใช้ช้างชักลากไม้เพราะสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ง่ายกว่าความจำเป็นและความสำคัญของช้างต่ออุตสาหกรรมป่าไม้จึงเกิดขึ้น

ื้นป่าเริ่มลดจำนวนลงเพราะไม่อาจปลูกไม้ทดแทนได้ทันถึงกระนั้นมนุษย์คิดว่ายังมีความจำเป็นต้องนำไม้มาใช้ดังนั้นอุตสาหกรรมป่าไม้จึงยังคงดำเนินต่อไปปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีอุปกรณ์ทันสมัยเข้ามาใช้เป็นหลักแต่ในบางพื้นที่ที่เครื่องมือทันสมัยไม่อาจทำได้จำต้องใช้ช้างเพื่อชักลากไม้ความสำคัญของช้างจึงยังคงมีอยู่

ด้วยเหตุนี้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จึงได้ก่อตั้งศูนย์ฝึกลูกช้างขึ้นที่บ้านปางหลักอำเภองาวจังหวัดลำปางเพื่อฝึกฝนช้างให้สามารถเข้ามาช่วยเหลืองานดังกล่าวได้สิ่งสำคัญประการหนึ่งในการฝึกลูกช้างก็คือการสอนให้ช้างรู้จักเชื่อฟังคำสั่งและมีวินัยตลอดจนสามารถเข้าใจความหมายที่ควานช้างสื่อไปยังช้างได้อย่างถูกต้องยามเช้าอากาศเย็นสบายคือช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการฝึกนับแต่การเดินแถวฝึกการใช้งวงและงาช่วยในการยกไม้การทำงานร่วมกันของช้างไปจนถึงการชักลากไม้กว่าที่จะฝึกให้ช้างเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จนเกิดความชำนาญต้องใช้เวลานานหลายปีทีเดียว

0: แม้จำนวนช้างนับพันเชือกที่เคยใช้ชักลากไม้ในอดีตจะเหลือจำนวนไม่มากแล้วในปัจจุบันแต่การใช้ช้างในอุตสาหกรรมป่าไม้จะยังคงมีอยู่เพราะควานช้างทุกคนถือว่าสิ่งนี้ได้กระทำกันมานานจนกลายเป็นประเพณีที่จะต้องทำสืบต่อกันไปกิจกรรมภายในศูนย์ฝึกลูกช้างบ้านปางหลักจึงยังคงดำเนินต่อไปเพื่อรองรับอุตสาหกรรมป่าไม้ที่มีการทำไม้หมุนเวียนทดแทนส่วนที่นำไปใช้ดังนั้นปริมาณไม้จึงมักไม่ลดจำนวนลงแต่ในขณะเดียวกันช้างในศูนย์ฝึกกลับต้องเผชิญปัญหาอันเนื่องมาจากการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อยึดเป็นที่ทำกินของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงเป็นผลให้แหล่งอาหารและแหล่งน้ำกินน้ำใช้จากห้วยแม่หลักกำลังลดจำนวนลงทุกที
1: เดี๋ยวนี้ขณะนี้ที่นี่นะฮะหรือการเลี้ยงช้างทั่วไปยังมีปัญหาเนื่องจากว่าอาหารของช้างจะเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากการบุกรุกที่ของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นชาวเขาซึ่งถางป่าหรือว่าชาวบ้านซึ่งถางป่าเพื่อที่จะปลูกพืชไร่ซึ่งขณะนี้มีการแย่งที่กันเนื่องจากว่าพื้นที่ซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชซึ่งเป็นอาหารช้างนั้นเป็นที่ที่เหมาะสำหรับชาวบ้านจะปลูกพืชพันธุ์ต่างจะทำให้เกิดปัญหาซึ่งเริ่มจะลุกลามและร้ายแรงไปเรื่อยๆซึ่งผลนี้จะกระทบโดยตรงกับจำนวนของช้างหรือความเป็นอยู่ของช้างอย่างมากมายในอนาคตนะครับด้วยปัญหาที่จะร้ายแรงซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีการแก้ไขอย่างเป็นลักษณะที่ถูกต้องหรือว่าเป็นทางการเพราะนั้นปัญหาตัวนี้จะเป็นตัวชี้บ่งชี้แล้วว่าช้างจะอยู่ได้ต่อไปหรือไม่โดยเฉพาะนะฮะเรื่องเกี่ยวกับน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าขุนห้วยซึ่งเป็นที่ต้นน้ำเนี่ยจะถูกยึดครองโดยพวกชาวเขาซึ่งได้มีการทำลายตัดไม้ทำลายป่าอย่างรุนแรงยกตัวอย่างห้วยแม่ละซึ่งเป็นที่สำหรับให้ช้างอาบน้ำหรือใช้ทุกอย่างเนี่ยเมื่อ 4-5 ปีก่อนจะมีน้ำตลอดปีเมื่อ 2-3 ปีมานี้น้ำจะขาดตอนปีมัน 3-4 เดือนซึ่งปัญหานี้เห็นได้ชัดมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้นับขณะเข้าหน้าฝนมาถึงขนาดนี้น้ำยังไม่มีเลยซึ่งอันนี้เป็นผลกระทบเห็นได้ชัดที่สุดกับ

สมดุลทางธรรมชาติกำลังสูญเสียไปด้วยน้ำมือมนุษย์และผลกระทบที่ตามมากำลังเกิดขึ้นกับหลายสิ่งหลายอย่างแม้กับความเป็นอยู่ของสัตว์ใหญ่ในศูนย์ฝึกลูกช้างบ้านปางหลักแห่งนี้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกกระดูกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนาหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สายที่ปากน้ำโพ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนาหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สายที่ปากน้ำโพ

บนแอ่งที่ราบลุ่มแม่น้ำวังเหนือตัวเมืองจังหวัดลำปางแม่น้ำวังคือที่ตั้งของเขื่อนกิ่วลมเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานที่สามารถจ่ายน้ำไปสู่พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำวังจำนวนนับแสนไร่ก่อให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรอันสมบูรณ์ทั่วไป

0: ทั้งสำเนาทะเบียนบ้านหล่นหายนะครับมีผู้เก็บได้มาฝากผมไว้ที่สถานีวิทยุเสียงจากค่ายโทรศัพท์ดนตรีให้ติดต่อมาด่วนทีเดียวนะครับให้ติดต่อมาด่วนหมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อในช่วงนี้2239
1: เกือบตลอดทั้งสายของแควแม่วังทอดตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปางแม่น้ำสายนี้จึงเป็นดั่งสายโลหิตหล่อเลี้ยงชาวลำปางนับแต่อดีตและอยู่คู่ความรุ่งเรืองแต่ละยุคสมัยของดินแดนล้านนาแห่งนี้ที่ถือได้ว่ามีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนานอีกแห่งหนึ่ง

ภายในตัวเมืองยังมีซากกำแพงเมืองเก่าสมัยสร้างกรุงครั้งแรกหลงเหลืออยู่และเป็นที่รู้จักกันในชื่อประตูม้าเป็นร่องรอยแห่งอดีตอันรุ่งเรืองที่ยังปรากฏจนปัจจุบัน

อาณาจักรแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นราวต้นพุทธศตวรรษที่13ครั้งพระนางจามเทวีโปรดให้เจ้ามหายศโอรสองค์แรกครองเมืองหริภูณชัยต่อจากพระองค์เจ้าอนันตยศโอรสองค์ที่2ได้ทูลขอพระราชาอนุญาตออกไปครองเมืองใหม่ทรงเลือกชัยภูมิสำหรับสร้างเมืองที่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำวังแล้วสถาปนาอาณาจักรใหม่ขึ้นนามว่าเขลางนครตามชื่อนายพรานผู้นำทางเจ้าอนันตยศขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าเจ้าอินทระเกิงก่อนเขลางนครพบกับความรุ่งเรืองและเสื่อมถอยมาเป็นระยะด้วยทำเลที่ตั้งมีลักษณะเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญในยามบ้านเมืองระส่ำระสายจึงมักถูกยึดครองทั้งจากอาณาจักรล้านนาและจากพม่าพุทธศักราช2272นานทิพช้างนายพรานป่านำกำลังคนเข้ากอบกู้เขลางนครจากการยึดครองของพม่าได้สำเร็จราษฎรจึงพร้อมใจกันยกให้นานทิพช้างเป็นเจ้าครองนครนามว่าพญาสุรวะลือชัยสงครามและแล้วความเป็นปึกแผ่นร่มเย็นของนครเขลางก็ดำเนินสืบต่อมาจนปัจจุบันด้วยเป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานจึงมีตำนานเรื่องเล่าต่างๆมากมายแม้กระทั่งที่มาของชื่อจังหวัดมีตำนานอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนากล่าวว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้25พรรษาได้เสด็จมายังตำบลลำพกาลิวันลัวผู้หนึ่งจึงใช้ไม้ป้างก่อนมะพร้าวและกระบอกน้ำผึ้งมาถวายพระองค์ทรงทำนายว่าภายหน้าณที่นี้จะเป็นที่ตั้งของพระบรมสารีริกธาตุนามว่าลำพกัปปเจดีแล้วประทานพระเกศาให้ลัวผู้นั้นจึงนำพระเกศาไปฝังแล้วสร้างเจดีย์ขึ้นบนนั้นต่อมาบริเวณดังกล่าวจึงมีผู้เรียกกันว่าลัวกรลำป้างแล้วค่อยเพี้ยนไปเป็นละกรลำปางจนกลายเป็นนครลำปางซึ่งเป็นชื่อของจังหวัดแทนนามเขลางนครเดิมไปในที่สุดและพระธาตุในตำนานดังกล่าวก็คือที่ตั้งของวัดพระธาตุลำปางหลวงศาสนสถานเก่าแก่คู่เมืองลำปางนับแต่สมัยหริภูณชัยที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์และโดยเฉพาะด้านศิลปกรรมแบบล้านนาอันงดงามองค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงกลมมีความน่าสนใจตรงแผ่นโลหะประดับองค์พระธาตุซึ่งเป็นแผ่นทองแดงปิดทองที่ทางเหนือเรียกว่าทองจังโก้สลักลวดลายต่างๆแบบล้านนาที่เกือบไม่เหมือนกันแม้แต่แผ่นเดียวด้านขวาขององค์เจดีย์คือวิหารน้ำแต้มอันหมายถึงวิหารที่มีภาพเขียนภายในวิหารจึงมีภาพจิตรกรรมฝาผนังตลอดทั้งสองด้านซึ่งเข้าใจว่าเป็นภาพเขียนที่เก่าแก่ที่สุดของภาคเหนือสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีสังคมของผู้คนแต่ครั้งโบราณได้งดงาม

บนผนังหลังพระประธานปรากฏภาพเขียนลายทองเป็นภาพต้นโพแผ่กิ่งก้านสาขาอยู่ตรงกลางด้านบนซ้ายเป็นภาพพระอาทิตย์และพระจันทร์อันเป็นสัญลักษณ์หมายถึงระบบจักรวาลทั่วบริเวณวัดพระธาตุลำปางหลวงแสดงถึงการผสานกันของศาสนสถานและศิลปะได้อย่างกลมกลืนสวยงาม

ขลางนครเก่ายังคงสืบสานวัฒนธรรมแห่งดินแดนพระพุทธศาสนาดั้งเดิมจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้มีวัดอยู่ทั่วไปเป็นจำนวนมากเช่นครั้งก่อนทว่าลักษณะทางสถาปัตยกรรมนั้นได้แปรเปลี่ยนไป

ในอดีตชาวพม่าเป็นจำนวนมากเดินทางเข้ามารับงานสัมปทานป่าไม้ในลำปางกระทั่งมีฐานะร่ำรวยจึงนิยมประกอบกุศลโดยการจ้างช่างฝีมือชาวพม่ามาสร้างวัดใหม่หรือบูรณะวัดเก่าตามแบบอย่างศิลปกรรมของตนจนปัจจุบันสถาปัตยกรรมแบบพม่ายังพบเห็นอยู่ตามวัดน้อยใหญ่ในลำปางอีกหลายแห่ง

รูปแบบสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจไม่ได้ปรากฏอยู่แต่เฉพาะตามวัดเท่านั้นหากยังพบเห็นได้ในรูปทรงอาคารบ้านเรือนที่เรียงรายอยู่บนถนนริมฝั่งแม่วังที่ชื่อว่าถนนตลาดเก่าถนนสายเล็กๆที่เคยมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของเมืองลำปางเมื่อครั้งก่อนราวสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ลำปางเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือแม่น้ำวังบริเวณถนนตลาดเก่ากลายเป็นเมืองท่าที่คึกคักมีพ่อค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าและชาวจีนเข้ามาประกอบการค้าในบริเวณนี้เป็นจำนวนมากอาศัยแม่น้ำวังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าจากที่ต่างๆอย่างไม่ขาดสาย

ชาวพม่าและชาวจีนเข้ามาตั้งรกรากบนถนนสายนี้ก่อสร้างบ้านเรือนตามลักษณะวัฒนธรรมของตนจนถนนทั้งสายแน่นขนาดไปด้วยอาคารรูปทรงสวยงามทั้งที่เป็นอาคารตึกแถวของชาวจีนที่มีผู้พำนักสืบต่อมาจนชั่วลูกชั่วหลาน

0: และอาคารแกะสลักไม้เป็นลวดลายละเอียดอ่อนช้อยตามแบบพม่าที่ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบยุโรปเกิดเป็นอาคารที่มีความงามปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดอาคารเหล่านี้เคยตั้งโดดเด่นอยู่ทั่วถนนตลาดเก่าจนเมื่อเส้นทางการค้าแปรเปลี่ยนไปความสำคัญทางการค้าของถนนสายนี้ก็หมดลงผู้คนเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ใหม่ปล่อยให้อาคารมีสภาพทรุดโทรมลงแต่รูปแบบสถาปัตยกรรมที่ปรากฏจนปัจจุบันได้สะท้อนถึงความรุ่งเรืองในอดีตของสังคมเล็กๆที่ยังคงความงามแห่งศิลปะของตัวอาคารซึ่งหาไม่ได้ง่ายนักแล้วในทุกวันนี ก่อนอรุณรุ่งตลาดสดใจกลางเมืองลำปางก็เริ่มแน่นขนัดด้วยผู้คนและสินค้านานาชนิดแต่บรรยากาศในวันนี้ดูจะคึกคักเป็นพิเศษด้วยชาวลำปางตั้งใจจับจ่ายข้าวของมากมายเพื่อเตรียมสำหรับงานบุญประจำปีโดยเฉพาะยามเช้าชาวบ้านจะนำผ้าลงซักบนลำน้ำหวังและช่วยกันปัดกวาดบ้านเรือนจนสะอาดหมดจด
1: น้ำ

0: แต่งเนี่ย
1: นี่คือกิจกรรมต่างๆที่ชาวลำปางพร้อมใจกันทำเมื่อวันแรกของปีใหม่มาถึงเป็นช่วงเวลาของประเพณีสงกรานต์ประเพณีดั้งเดิมที่มีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและยังคงความสำคัญในจิตใจผู้คนบนดินแดนล้านนาเรื่อยมา
2: ว่าเล่นได้นะ
1: คนหนุ่มคนสาวและเด็กๆสนุกกับการกอบทรายริมน้ำแล้วเดินข้ามแม่วังไปก่อเจดีย์ทรายในวัดประดับประดาเจดีย์ด้วยตุงหลากสีจนดูละลานตาไปทั่วลานวัด

0: บวนแห่เล็กๆของกลุ่มชาวบ้านมุ่งสู่วัดพร้อมสำหรับงานบุญและลำไม้พันกระดาษสีเพื่อประกอบพิธีแห่ไม้ค้ำโพประเพณีที่ชาวล้านนาถือปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลค้ำชูให้ผู้ประกอบบุญนั้นมีชีวิตยืนยาวหลังจากนั้นจึงพร้อมกันเข้าสู่ตัวโบสถ์เพื่อประกอบพิธีดำหัวพระผู้ใหญ่อันเป็นที่เคารพพระจะให้ศีลให้พรจากนั้นทุกคนจึงสงน้ำพระตามประเพณีนี่คือความงดงามอบอุ่นและสนุกสนานในงานสงกรานต์ของชาวลำปาง
1: ทางวัดเองมีพระเปิดเผยมาว่าได้มีพระพุทธรูปประจำวัดนะครับดูสิได้ดีนะแล้วมีบาทแบกบาทไว้ครับท่านต้องการตั้งบาทประจำวันนะครับเปิดวันไหนก็ไว้ใส่บาทหรือตั้งบาทได้ดี
0: วันสงกรานต์ชาวเขลางมีประเพณีสงน้ำพระด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำอบน้ำหอมจากสลุงหรือขันและยึดถือปฏิบัติเช่นนี้มาช้านานกระทั่งไม่กี่ปีมานี้ประเพณีดังกล่าวได้รับการส่งเสริมให้ยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกด้วยเงินบริจาคจากชาวเขลางทุกคนสลุงเงินผิวเกลี้ยงใบใหญ่จึงเกิดขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีสงน้ำพระขบวนแห่สลุงหลวงคือประเพณีใหม่ที่ชาวเขลางฟื้นฟูขึ้นเพื่อรวบรวมรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมอันงดงามของชาวล้านนาไว้รูปขบวนมีผู้เข้าร่วมมากมายล้วนอยู่ในชุดสวยงามตามอย่างชาวล้านนาที่หาดูได้ยากในทุกวันนี้ตุงหลากสีหลายลักษณะประดับเป็นสีสันของขบวนแห่รวมไปถึงช้างทรงและขบวนอัญเชิญพานและสลุงใส่เข้าตอกดอกไม้ความสำคัญอยู่ที่สลุงหลวงเงินขนาดใหญ่ต้องใช้คนหามจำนวนหลายสิบคนศรัทธาของประชาชนได้ล่อล้อมรวมกันและพร้อมจะสงน้ำพระแก้วมรกตดอนเต้าพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวลำปางในวันนี้ขบวนสลุงหลวงเคลื่อนข้ามฝั่งแม่น้ำวังจากนั้นจึงไปยังบ่อทรายอันเป็นสะดือใจกลางแม่น้ำเพื่อตักน้ำจากแควแม่วังมาใส่ไว้ในสลุงเงินด้วยถือว่าแม่วังคือสายน้ำสำคัญของนครลำปาง

ขบวนเคลื่อนไปตามจุดต่างๆคอยรับน้ำขมิ้นส้มปล่อยจากชาวบ้านกระทั่งมาถึงบริเวณพิธีจึงนำสลุงเงินเข้าสู่ที่ที่เตรียมไว้บ้านกระทั่งมาถึงบริ

ปล่อยจากสลุงหลวงถูกแบ่งไปสู่ภาชนะน้อยใหญ่ที่ผู้คนมาคอยรับเพื่อจะนำไปส่งน้ำพระแก้วมรกตดอนเต้าด้วยความเลื่อมใสศรัทธาขบวนสลุงหลวงได้แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมแห่งดินแดนล้านนาที่พร้อมด้วยความงดงามความละเมียดละไมศรัทธาและการประสานจิตใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวเขลางแห่งลุ่มน้ำวังนี้ได้อย่างชัดเจน

แม่น้ำวังไหลผ่านจังหวัดลำปางเข้าสู่จังหวัดตากไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่บ้านปากวังอำเภอบ้านตากเป็นจุดสิ้นสุดการเดินทางของแควสาขาแม่น้ำเจ้าพระยาสายที่สั้นที่สุดสายนี้

0: องเป็นสีซ้ายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสีซ้ายที่ปากน้ำโพรวมสีซ้ายที่ปากน้ำโพ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแปรไหลมารวมเป็นสีซ้ายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสีซ้ายที่ปากน้ำโพรวมสีซ้ายที่ปากน้ำโพ

ุนเขาสลับซับซ้อนบนเทือกผีปันน้ำทอดตัวเป็นแนวยาวผ่านมาจนถึงฝั่งตะวันออกของภาคเหนือที่จังหวัดพะเยาและเรียกบริเวณดังกล่าวว่าเทือกผีปันน้ำตะวันออกลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงค่อนข้างลาดชันหากปริมาณไม้มีจำนวนค่อนข้างน้อยมีหญ้าคางอกเงยขึ้นมาแทนที่อันเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าที่มนุษย์กระทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

แต่โดยลักษณะธรรมชาติที่มีขุนเขาสลับซับซ้อนจึงเกิดหุบเขาร่องเขามากมายที่สามารถรองรับน้ำฝนกระทั่งก่อให้เกิดลำธารหลายสายซึ่งส่วนหนึ่งคือต้นกำเนิดของแควแม่ยมแควสำคัญสายหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาการสำรวจเพื่อค้นหาต้นน้ำยมเริ่มต้นที่ดอยภูรังกาในอำเภอปงจังหวัดพะเยา

ต้นน้ำยมคือการรวมกันของลำธารน้อยใหญ่หลายสายโดยมีลำธารที่สำคัญสองสายคือห้วยน้ำคะและห้วยน้ำงิมลึกลงไปในหุบเขาของยอดดอยภูรังกาคณะสำรวจได้พบกับธารน้ำเล็กๆอันเป็นที่มาของต้นน้ำคะก่อนจะขยายสายน้ำลงไปตามชั้นหินสู่เบื้องล่าง

วนห้วยน้ำงิมมีต้นกำเนิดมาจากยอดดอยจีในจังหวัดน่านด้านที่มีพรมแดนต่อเนื่องกับจังหวัดพะเยา

ห้วยน้ำคะและน้ำงิมไหลมาบรรจบกันพาสายน้ำไปพบกับลำห้วยอื่นๆจนกระแสน้ำกว้างใหญ่กลายเป็นแควแม่น้ำยมในที่สุดจากจุดเริ่มต้นที่จังหวัดพะเยาแม่น้ำยมไหลผ่านเข้าสู่จังหวัดแพร่ในช่วงฤดูฝนน้ำในแม่น้ำเป็นสีแดงเข้มด้วยตะกอนดินที่ชะมาตามภูเขากระแสน้ำไหลเชี่ยวพัดพาเอาเศษไม้ท่อนไม้และทุกสิ่งที่กีดขวางให้หลุดลอยไปตามแม่น้ำนี่คือผลจากการตัดไม้ทำลายป่าจนกระทั่งไม่มีไม้เพียงพอที่จะซึมซับน้ำฝนในปริมาณมากได้แม่น้ำยมคือสายธารใหญ่ที่หล่อเลี้ยงป่าไม้ในจังหวัดแพร่ซึ่งได้ชื่อว่าเคยเป็นจังหวัดที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเป็นป่าเบญจพรรณจำพวกไม้แดงไม้มะค่าแต่ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากนั้นก็คือป่าสักที่ขึ้นกระจายหนาแน่นปกคลุมทั่วพื้นที่จังหวัดแพร่ที่ซึ่งถือได้ว่าเคยมีป่าไม้สักสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของไทยแต่ด้วยเหตุที่เป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจนับแต่อดีตที่ผ่านมาไม้สักจึงถูกตัดโค่นอย่างเป็นล่ำเป็นสันจนปริมาณไม้ในป่าลดลง

ปัจจุบันป่าสักที่ยังคงความเขียวขจีให้เห็นอย่างเต็มที่คงเหลืออยู่เฉพาะในเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติแม่ยมซึ่งมีป่าไม้สักธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดทว่าส่วนที่เหลืออยู่นั้นยังไม่อาจเทียบได้กับพื้นป่ากว้างใหญ่ที่สูญเสียไปเป็นจำนวนมหาศาล

ต่เพราะการแผ่ถางป่าอย่างรวดเร็วและรุนแรงทำให้การเติบโตตามธรรมชาติไม่อาจทดแทนส่วนที่สูญเสียไปได้อย่างเพียงพอกรมป่าไม้จึงดำเนินงานปลูกสร้างสวนป่าสักเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้สมบูรณ์ขึ้นโดยกระทำในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตรับผิดชอบของกรมป่าไม้และพื้นที่ที่ถูกแผ่ถางซึ่งยึดคืน

การปลูกสร้างสวนสักเริ่มต้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2453ที่สวนสักแม่พวกอำเภอเด่นชัยและสวนสักแม่จั๊วอำเภอสูงเม่นโดยใช้วิธีหยอดเมล็ดปลูกซึ่งนับว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจภายหลังกรมป่าไม้ได้ทดลองปลูกไม้สักด้วยเง่าและปรากฏว่าได้ผลดีกว่าการปลูกด้วยเมล็ดจึงหันมาใช้วิธีการดังกล่าวนับแต่นั้นเป็นต้นมาเงาสักที่ใช้ปลูกได้จากการหว่านเมล็ดสักซึ่งคัดมาจากแม่ไม้ที่มีลักษณะดีลงบนแปลงปลูกรอให้ต้นอ่อนแทงยอดจนโตได้ขนาดที่เหมาะสมจึงถอนต้นอ่อนออกจากแปลงนำมาตัดเอาแต่เฉพาะส่วนเงาแล้วริดรากถอยออกก็จะได้เงาสักที่พร้อมจะนำไปปลูกตามแนวดินบนพื้นที่ที่แผ่วถางและปักแนวเขตระยะที่จะฝังเงาไว้เรียบร้อยการปลูกป่าสวนสักจะทำเมื่อย่างเข้าฤดูฝนเมื่อผืนดินชุ่มฉ่ำไม่นานเงาสักก็แตกยอดอ่อนและค่อยๆเติบโตเป็นต้นใหญ่ต่อไป

พื้นป่าที่ถูกแผ่วถางค่อยๆคืนสภาพสู่ความเขียวชอุ่มอีกครั้งแม้ต้นสักต้องใช้ระยะเวลาหลายสิบปีในการงอกงามเป็นต้นใหญ่แต่เวลาที่ใช้ไปนั้นย่อมคุ้มค่าหากสามารถทดแทนป่าสักส่วนที่สูญเสียไปให้คืนกลับมาได้บ้างและเพราะความอุดมของป่าไม้สักบนพื้นที่ราบลุ่มน้ำยมในอดีตจึงเป็นผลให้มนุษย์นำไม้มาใช้ประโยชน์กันอย่างมากมายวัดจอมสวรรค์ศาสนสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่ก่อสร้างขึ้นด้วยไม้สักทั้งหลังตามรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่าเมื่อครั้งชาวพม่าเดินทางเข้ามาทำป่าไม้ในประเทศไทยเสาต้นสักที่เรียงรายเป็นแถวเป็นแนวบ่งบอกความสมบูรณ์ของป่าสักในเวลานั้นได้อย่างชัดเจนในขณะเดียวกันศิลปกรรมอันอ่อนช้อยโดยช่างฝีมือโบราณก็ประดับอยู่บนเนื้อไม้ได้อย่างลงตัวสวยงามในครั้งนั้นชาวอำเภอสูงเม่นยังนำไม้สักมาประกอบเป็นเครื่องใช้ไม้สอยภายในบ้านตลอดจนงานแกะสลักต่างๆได้อย่างงดงามจนเป็นที่นิยมแพร่หลายกลายเป็นสินค้าเด่นของจังหวัดกระทั่งไม้สักลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วการใช้ไม้สักในอุตสาหกรรมดังกล่าวกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายผู้ประกอบการจึงต้องหันไปใช้ไม้ประเภทอื่นแทนเช่นไม้ฉำฉาซึ่งสามารถปลูกทดแทนได้เร็วกว่าถึงกระนั้นยังมีผู้ลักลอบนำไม้สักมาผลิตเป็นสินค้าอยู่ทุกขณะการตัดไม้สักจึงยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องงานฝีมือเหล่านี้ย่อมไม่อาจจะวัดคุณค่าได้ตราบใดที่ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่ามหาศาลเช่นป่าสักที่นับวันจะลดจำนวนลงไปทุกที

แม่น้ำยมไหลลัดเลาะออกจากจังหวัดแพร่กระทั่งเข้าสู่จังหวัดสุโขทัยจังหวัดในเขตภาคกลางตอนเหนือของไทยในอดีตบนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำยมแห่งนี้คือแหล่งกำเนิดอาณาจักรแห่งแรกของชนชาติไทยเป็นศูนย์กลางการปกครองสังคมและอารยธรรมอันล้ำค่ากระทั่งเป็นเมืองในอุดมคติที่มนุษย์ใฝ่หาที่ซึ่งทุกคนรู้จักกันในนามอาณาจักรสุโขทัยอันหมายถึงดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุข

ุมชนคนไทยแห่งนี้ก่อตัวเข้มแข็งขึ้นเมื่อผู้นำของสังคมลุกขึ้นต่อสู้กับอาณาจักรขอมโบราณจนได้รับชัยชนะและสถาปนาขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ทรงพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ผู้ก่อตั้งเมืองใหม่ชื่อว่ากรุงสุโขทัยเมื่อปีพุทธศักราช1781กรุงสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในครั้งนั้นอาณาจักรแผ่ขยายดินแดนออกไปอย่างกว้างขวางมีเมืองภายใต้การปกครองมากมายเอกลักษณ์ของชนชาติไทยบังเกิดขึ้นในสมัยนี้เมื่อพระองค์ทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยสลักไว้บนหลักศิลาเมื่อปีพุทธศักราช1826เป็นจุดเริ่มต้นแห่งวัฒนธรรมทางภาษาที่ได้มีการพัฒนาต่อมาจนถึงปัจจุบันความรุ่งเรืองของอาณาจักรริมฝั่งยมบังเกิดขึ้นสูงสุดในขณะนั้นแต่เมื่อสิ้นสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแล้วอำนาจของดินแดนก็เสื่อมถอยลงกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา9รัชสมัยของราชวงศ์พระร่วงจึงสิ้นสุดลงภายหลังการปกครองสุโขทัยได้200ปีแม้อาณาจักรจะล่มสลายไปนานแล้วแต่โบราณสถานแห่งนี้ได้ทิ้งร่องรอยที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคมในอดีตที่น่าสนใจเนื่องจากที่ราบลุ่มแม่น้ำยมในบริเวณนี้เป็นที่น้ำท่วมถึงจึงสร้างเมืองสุโขทัยบนเนินที่สูงขึ้นไปแต่บริเวณดังกล่าวจะไม่มีน้ำใช้เพียงพอเมื่อเข้าหน้าแล้งดังนั้นจึงมีการขุดตะพังหรือสระน้ำขนาดใหญ่ที่บริเวณกลางเมืองตลอดจนตะพังล้อมรอบวัดทั่วไปเพื่อกักเก็บน้ำทำให้สามารถมีน้ำสำหรับดื่มกินได้อย่างเพียงพอตลอดปีที่นอกตัวเมืองมีการปิดกั้นแอ่งในวางซอกเขาเพื่อกันไม่ให้น้ำป่าหลากเข้าสู่เมืองแอ่งน้ำแห่งนี้มีชื่อว่าทำนบพระร่วงซึ่งมีแนวคันดินส่งน้ำจากทำนบไปยังคูคลองในเมืองด้วยยังมีการค้นพบเส้นทางสายยาวนับจากจังหวัดกำแพงเพชรมาจนถึงสุโขทัยและศรีสัชนาลัยซึ่งเคยเข้าใจว่าในอดีตเป็นถนนเชื่อมเมืองทั้ง3ที่มีชื่อว่าถนนพระร่วงแต่จากการสำรวจในภายหลังจึงทราบว่าถนนพระร่วงเป็นทั้งถนนเชื่อมเมืองและเป็นแนวคันดินที่ขุดขึ้นเพื่อการชลประทานโดยดึงน้ำจากแม่น้ำปิงที่จังหวัดกำแพงเพชรและจากแม่น้ำยมในสุโขทัยส่งไปตามคลองดังกล่าวโดยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าท่อปู่พญาร่วงระบบชลประทานดังกล่าวช่วยให้ผืนดินกลายเป็นแหล่งผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งในขณะนั้นความเจริญของอาณาจักรสุโขทัยยังสะท้อนผ่านทางศาสนสถานและประติมากรรมต่างๆพุทธศาสนาได้รับการนับถืออย่างสูงสุดจึงมีวัดวาอารามมากมายโดยเฉพาะที่กลางเมืองมีวัดประจำนครนั่นคือวัดมหาธาตุวัดใหญ่ที่มีเจดีย์เรียงรายมากมายเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนสถานที่สำคัญของสุโขทัยศาสนสถานยังแฝงไว้ซึ่งความหมายทางศิลปะที่เห็นเด่นชัดคือพระพุทธรูปปางต่างๆซึ่งมีความงามแห่งท่วงท่ากิริยาปรากฏให้เห็นดวงพักอันอิ่มเอิบของพระอัจฉริยะนั้นสะท้อนความรู้สึกสงบร่มเย็นอันเป็นลักษณะเด่นประการหนึ่งในงานประติมากรรมสุโขทัย

อีกลักษณะของประติมากรรมที่งามยังไม่มีที่ติก็คือพระพุทธรูปปางลีลาซึ่งชาวสุโขทัยได้แรงบันดาลใจมาจากคัมภีร์มหาบุรุษลักษณะแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นท่วงท่าได้อย่างอ่อนช้อยงดงามเป็นรูปแบบเฉพาะอย่างหนึ่งของศิลปะสุโขทัยศิลปะสุโขทัยไม่ได้ปรากฏอยู่เฉพาะที่วัดวาอารามหากยังแฝงอยู่ในข้าวของเครื่องใช้จำพวกถ้วยชามที่ชาวสุโขทัยผลิตขึ้นและเรียกกันว่าเครื่องสังคโลกในการขุดค้นเมืองโบราณของสุโขทัยพบว่ามีแหล่งเตาเผาเครื่องสังคโลกกระจายอยู่ทั่วบริเวณเป็นจำนวนมากจากข้อความในหลักศิลาจารึกหลักที่1ชี้ให้เห็นว่าชาวสุโขทัยผลิตเครื่องสังคโลกไม่ใช่เพียงแค่ใช้สอยหากทำเป็นอุตสาหกรรมมีปริมาณมากสำหรับเป็นสินค้าส่งไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆแหล่งเตาเผาที่จัดว่ามีผลงานประณีตงดงามนั้นอยู่ในศรีสัชนาลัยที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำยมซึ่งมี2แหล่งใหญ่คือเตาสังคโลกป่ายางและเตาเผาสังคโลกเกาะน้อยงานที่ผลิตประกอบด้วยภาชนะต่างๆและเครื่องประกอบสถาปัตยกรรมเช่นเทพพนมที่ใช้ตกแต่งบริเวณช่อฟ้าเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความโชคดีรวมไปถึงลวดลายที่ช่างฝีมือสามารถขีดเขียนได้อย่างละเอียดอ่อนช้อยบางลวดลายซึ่งได้มาจากภาชนะของจีนช่างชาวสุโขทัยก็สามารถลอกเลียนได้อย่างแนบเนียนและสวยงามไม่แพ้กันและภาพเรือนไทยบนจานใบนี้คือหลักฐานแสดงถึงลักษณะสถาปัตยกรรมสุโขทัยที่หาไม่ได้จากที่อื่นความงามของลวดลายสวดทรงและสีสันหล่อหลอมขึ้นเป็นงานศิลปะบนเครื่องสังคโลกที่ยังคงคุณค่าอยู่จนปัจจุบันและนี่คือร่องรอยความเจริญอีกประการหนึ่งของกรุงสุโขทัยอาณาจักรแห่งแรกของชนชาติไทย

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านานในปี2566มีช้างป่าที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติประมาณ 4,000 กว่าตัวกระจายอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต่างๆสวนทางกับพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงเมื่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมีเพิ่มมากขึ้นระบบนิเวศช้างเสียสมดุลปัญหาช้างป่าเข้าสู่เมืองจึงมีให้เห็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มาร่วมลดปัญหาความขัดแย้งอยู่ร่วมกับช้างป่าอย่างเข้าใจเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน13มีนาคมวันช้างไทยนกเงือกนกโบราณขนาดใหญ่ที่มีวิวัฒนาการมากว่า55ล้านปีลักษณะเด่นจะมีจงอยปากหนาใหญ่มีโหนกทางด้านบนเป็นโพรงและส่งเสียงร้องได้ดังกังวานทั่วโลกมีอยู่หลากหลายพัน50กว่าชนิดอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าและป่าดิบชื้นเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและเอเชียนกเงือกมีความสำคัญต่อระบบนิเวศป่ามากเพราะช่วยกระจายพันธุ์ไม้จากพฤติกรรมการกินผลไม้ที่สุกและนำพาเมล็ดไปทิ้งในพื้นที่ต่างๆจึงเป็นตัวช่วยปลูกป่าปลูกแหล่งอาหารและเป็นสัญลักษณ์ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าอีกด้วยนกเงือกจะจับคู่แบบผัวเดียวเมียเดียวมีนิสัยในการทำรังแตกต่างจากนกชนิดอื่นบนโลกตัวเมียจะขังตัวเองอยู่ในโพรงและจะปิดปากโพรงพอนกเงือกจะหาอาหารมาป้อนจึงไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องไปกว่าความรักของนกเงือกตัวแทนของความซื่อสัตย์และรับผิดชอบที่มีต่อคู่ของตนตราบสิ้นลมหายใจปู่เจ้าฟ้าหรือแพนด้าแครบปูสายพันธุ์ใหม่ของโลกถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่6ธันวาคม2529ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวอำเภอเมืองจังหวัดระนองเป็นปูน้ำตกที่มีสีสันสวยงามแปลกตากระดองและก้ามทั้งสองข้างเป็นสีขาวขาตาและปากเป็นสีม่วงดำโดดเด่นแตกต่างจากปูน้ำจืดชนิดอื่นๆการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการและนักชีววิทยาทั่วโลกเมื่อได้ลงตีพิมพ์ในวารสารคอสตาเชียนาและเผยแพร่ไปทั่วโลกปูชนิดนี้พบเห็นได้ยากมากในเมืองไทยพบกระจายอยู่ตามบริเวณน้ำตกแถบภาคใต้และภาคตะวันตกป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงเป็นตัวบ่งชี้การมีอยู่และการสูญพันธุ์ของปูเจ้าฟ้าด้วยเช่นกันปัจจุบันปู่เจ้าฟ้าจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2535นกยูงสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดหนึ่งของไทยและได้ชื่อว่ามีปีกงดงามที่สุดในโลกเป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่างามมักอาศัยรวมกันเป็นฝูงตามลำห้วยการหาอาหารจะใช้ปากจิกกินเมล็ดหญ้าใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เด่นชัดขนใหม่ซึ่งมีสีสันและลวดลายสวยงามจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมและจะรำแพนหางที่เรียกว่าแหววมยุราอวดความงามเพื่อดึงดูดความสนใจจากเพศเมียจากความสวยงามสู่การล่านกยูงเพื่อนำขนมาทำเครื่องประดับการจับลูกนกเพื่อนำมาเลี้ยงรวมถึงการสูญเสียพื้นที่ป่าที่เป็นเสมือนบ้านนับเป็นภัยคุกคามต่อการสูญพันธุ์ของประชากรนกยูงด้วยเช่นกันปัจจุบันนกยูงบนโลกมี3ชนิดคือนกยูงไทยนกยูงอินเดียและนกยูงคองโกแต่เพราะมีการเลี้ยงนกยูงอินเดียกันอย่างแพร่หลายจนทำให้มีนกยูงอินเดียหลุดเข้ามาในป่าธรรมชาติเกิดการผสมข้ามชนิดกับนกยูงไทยที่เรียกว่านกยูงลูกผสมซึ่งหากเกิดลูกผสมเช่นนี้ต่อไปเรื่อยในที่สุดเราอาจไม่เหลือพันธุกรรมของนกยูงไทยแท้ในป่าธรรมชาติของไทยอีกเลยนกมีหูหนูมีปีกคำเปรียบเปรยที่ใช้เรียกแทนสัตว์ชนิดนี้ข้างคาวจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้เท้าเกาะกับแผ่นหินและห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นความแปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้ข้างคาวปรากฏตัวบนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วสืบเผ่าพันธุ์มาจากบรรพบุรุษสัตว์กินแมลงต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการยาวขึ้นยึดกับพังผืดของปีกเพื่อใช้ในการบินและมีเล็บแหลมคมเมื่ออยู่ในความมืดข้างคาวจะส่งสัญญาณโซน่าซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่หูมนุษย์รับไม่ได้ เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางแล้วสะท้อนกลับมายังใบหูจึงเปรียบเสมือนเรดาร์ที่ใช้เพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางนั่นเองค้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มค้างคาวที่กินผลไม้เกสรดอกไม้มีขนาดใหญ่และอยู่รวมกันเป็นสังคมออกลูกทีละหนึ่งตัวส่วนใหญ่จะนอนหลับเวลากลางวันออกหากินเวลากลางคืนและยังมีการทำงานของระบบสมองที่เหมือนกับลิงและมนุษย์อีกด้วยค้างคาวกิติถูกค้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อปี2516โดยคุณกิติทองลงยานักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพร้อมคณะสำรวจที่ได้เดินทางไปศึกษาตัวอย่างของค้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและได้พบกับค้างคาวชนิดใหม่ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกความยาวของลำตัวจะอยู่ที่ 29-33 มิลลิเมตรน้ำหนักประมาณ2กรัมชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อผู้ค้นพบนั่นเองในปัจจุบันค้างคาวกิติกลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากป่าไม้และแหล่งอาหารได้ถูกทำลายลงทุกชีวิตที่ดำรงอยู่ในโลกใบนี้ต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่เว้นแต่ผีเสื้อตัวเล็กๆที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่ปัจจุบันกำลังถูกคุกคามด้วยภาวะโลกร้อนผีเสื้อจะวางไข่บนพืชที่เป็นอาหารของหนอนผีเสื้อเท่านั้นเมื่อกลายเป็นหนอนจะกัดกินพืชนั้นเพื่อการเจริญเติบโตและเมื่อหนอนขยายตัวคับผนังลำตัวก็จะลอกคราบจนกลายเป็นดักแด้และพัฒนาเป็นผีเสื้อเต็มวัยที่พร้อมโบยบินสร้างสีสันให้กับธรรมชาติผีเสื้อนับเป็นแมลงจำพวกหนึ่งมี2ชนิดคือผีเสื้อกลางคืนและผีเสื้อกลางวันโดยผีเสื้อกลางวันจะมีสีสันสดใสออกหากินเฉพาะกลางวันปากมีลักษณะเป็นงวงส่วนผีเสื้อกลางคืนจะมีลักษณะตรงกันข้ามผีเสื้อจะมีตาที่ประกอบด้วยเลนเล็กๆหลายพันอันทำให้สามารถรับภาพเคลื่อนไหวได้เร็วจึงบินไปมาได้อย่างว่องไวจนเราไล่ตามไม่ทันนั่นเองผีเสื้อนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดปลายปีกยังมีลักษณะคล้ายหัวงูและไม่มีงวงไว้ดูดอาหารภายหลังออกจากดักแด้ในตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเมื่อผสมพันธุ์และวางไข่ก็จะตายลงในที่สุดบ้านบางเตียวหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักของอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นพื้นป่าที่ราบต่ำที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของภาคใต้นกแต้วแล้วท้องดำนกป่าแสนสวยที่เคยถูกค้นพบครั้งแรกทางบริเวณใต้สุดของประเทศพม่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วจากข้อมูลพบว่านกแต้วแล้วท้องดำจะพบได้ทั่วไปตามป่าในที่ราบตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่อยลงมาจนถึงจังหวัดตรังแต่หลังจากปี2495เป็นต้นมาไม่มีการค้นพบนกชนิดนี้อีกเลยจนหลายคนคิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งในวันที่24มิถุนายน2529นกแต้วแล้วท้องดำก็ได้ถูกค้นพบอีกครั้งจากการท่องป่าสำรวจของ2นักปักษีวิทยานกแต้วแล้วท้องดำมักอาศัยอยู่ป่าที่ราบต่ำร่มครึ้มมีลำธารให้ความชุ่มชื้นเนื่องจากดินจะอ่อนนุ่มและง่ายต่อการขุดหาไส้เดือนจะกระโดดหาอาหารไปตามพื้นดินมักทำรังอยู่ตามพุ่มไม้หนามหรือใต้ต้นระกำเพื่อป้องกันภัยและวางไข่ในช่วงฤดูฝนซึ่งเพศผู้จะมีสีสันสวยงามกว่าเพศเมียภายหลังที่มีการค้นพบนกแต้วแล้วท้องดำกรมป่าไม้ได้ประกาศให้ป่าสงวนแห่งชาติเขาประบางคามบริเวณรอบเขาหนอจูจี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าซึ่งป่าผืนนี้มีนกแต้วแล้วอาศัยอยู่ถึง5ชนิดทุกชนิดมีสีสวยสดโดยมีนกแต้วแล้วธรรมดาที่พบได้ง่ายที่สุดปัจจุบันกลายเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในธรรมชาติและหากประชากรของมันลดลงย่อมเป็นการชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ป่าที่ราบต่ำเข้าสู่ภาวะวิกฤตเช่นเดียวกันปี2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยพื้นที่ป่า 2,915 กิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติที่มีอยู่บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุด และรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เต่า6จะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงชอบขุดหลุมซุกตัวเองอยู่ในดินหรือแอ่งดินที่มีน้ำขังจากสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่า6มีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้ง4เพื่อใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายเวลาปีนป่ายไปตามเนินเขาจึงดูคล้ายมีขาเพิ่มอีก2ขาเป็น6ขาจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกนั่นเองเต่า6จัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2ชนิดคือเต่า6ดำและเต่า6เหลืองแมงดาทะเลถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกยาวนานกว่า400ล้านปีมาแล้วมีลักษณะคล้ายปูมีกระดองคล้ายเต่าเป็นญาติใกล้ชิดกับแมงป่องจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ฝังตัวอยู่ตามพื้นทรายใต้ท้องทะเลเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์แมงดาตัวผู้จะเกาะติดอยู่บนหลังแมงดาตัวเมียแล้วขึ้นฝั่งเพื่อวางไข่แมงดาถ้วยมีขนาดเล็กกว่าแมงดาจานแต่ภายในลำตัวมีไข่ขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวนับหมื่นฟองซึ่งจะใช้เวลากว่า22วันเพื่อฟักเป็นตัวยิ่งใกล้เวลาฟักขนาดก็จะขยายใหญ่ขึ้นสีเขียวขุ่นของเปลือกจะค่อยๆใสจนมองเห็นลูกแมงดาเมื่อไข่แตกก็จะมุดลงดินอยู่ราว 5-7 วันเพื่อปรับตัวให้ร่างกายแข็งแรงก่อนการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของลูกแมงดาทะเลจะเริ่มต้นขึ้นปัจจุบันดูเหมือนว่าแมงดาทะเลจะเริ่มลดลงเรื่อยๆเมื่อมนุษย์หันมานิยมบริโภคไข่ของแมงดาเพิ่มมากขึ้นม้าน้ำเป็นปลากระดูกแข็งชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในทะเลหน้าตาไม่เหมือนปลาแต่พวกมันหายใจด้วยเหงือกมีเกล็ดประสานติดกันและมีครีบที่เปลี่ยนเป็นหางที่แข็งแรงงอเข้าออกได้เพื่อช่วยในการทรงตัวและยึดเหนี่ยวสามารถเปลี่ยนสีของตัวเองให้ดูกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพรางตัวจากอันตรายตามธรรมชาติปากเล็กๆของมันจะคอยดูดอาหารที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำแถมยังมีตาพิเศษที่สามารถมองได้360องศาม้าน้ำมีพฤติกรรมการผสมพันธุ์ที่แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นซึ่งตัวเมียจะเป็นฝ่ายยื่นท่อไข่ลงไปในถุงหน้าท้องของม้าน้ำตัวผู้ไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์จะเจริญเติบโตอยู่ในท้องของม้าน้ำตัวผู้อยู่ราว 4-6 สัปดาห์นานมาแล้วที่มนุษย์เชื่อว่าม้าน้ำเป็นยาบำรุงชนิดหนึ่งการจับม้าน้ำจึงกลายเป็นอาชีพของชาวประมงไทยเมื่อต้องเผชิญกับผู้ล่าที่มีความฉลาดอย่างมนุษย์โครงสร้างที่แข็งก็ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้อีกต่อไปกวางผาเป็นสัตว์สงวนที่พบได้ยากในอดีตชาวมูเซอร์ดำที่อาศัยอยู่ในแถบดอยม่อนจองเชื่อว่ากวางผาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าจึงเรียกกันว่าม้าเทวดาสามารถวิ่งและไต่หน้าผาสูงชันได้อย่างว่องไวเคลื่อนไหวรวดเร็วยากที่จะพบเห็นตัวได้ง่ายๆตามหน้าผาของดอยม่อนจองมีลักษณะเป็นชะง่อนหินและเหลี่ยมเขาแซมด้วยหญ้าและไม้พุ่มเตี้ยๆที่นี่จึงเหมาะเป็นแหล่งพักพิงหลบภัยและเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์มักหากินเวลาเช้าและพักหลับในเวลากลางวันก่อนจะออกหากินอีกครั้งในยามบ่ายจนถึงหัวค่ำกวางผาเป็นสัตว์ตระกูลกวางมีลักษณะคล้ายเลียงผาแต่ขนาดเล็กกว่าไม่มีต่อมน้ำมันที่หน้ามีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงตั้งแต่ระดับ 1,000 ถึง 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีขนสีน้ำตาลอมเทาขนที่ปลายขาทั้ง4ของกวางผาจะมีสีขาวซึ่งเหมือนกำลังใส่ถุงเท้าอยู่กีบเท้าคล้ายเลียงผาและมีความสากคล้ายกับเกือกม้าซึ่งจะช่วยเวลาปีนป่ายในที่ลาดสูงชันลักษณะเขาจะม้วนไปข้างหลังและสามารถทราบอายุคร่าวๆจากการนับวงปีได้ปัจจุบันไม่มีตัวเลขแน่ชัดว่าประชากรกวางผามีเท่าไหร่กวางผาจึงเป็นสัตว์ป่าสงวน1ใน9ชนิดของไทยที่ห้ามล่าหรือมีไว้ในครอบครองโดยเด็ดขาด ในปลายเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่นกปากห่างหลายหมื่นตัวจะทยอยบินอพยพย้ายถิ่นมาไกลจากอินเดียหรือบังคลาเทศซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์และพร้อมสร้างรังวางไข่ในประเทศไทยนกปากห่างจะออกหากินตามท้องทุ่งจับสัตว์น้ำที่มีอยู่มากมายกินเป็นอาหารอย่างเช่นหอยโข่งและบินกลับมารวมฝูงกันในยามเย็นชื่อของนกปากห่างได้มาจากรูปทรงของปากที่แตกต่างไปจากนกชนิดอื่นช่วงกลางของปากแยกห่างกันจนเป็นร่องซึ่งลักษณะเด่นนี้เองช่วยให้สามารถคาบหอยโข่งได้อย่างมั่นคงไม่ลื่นหลุดเมื่อช่วงฤดูผสมพันธุ์มาถึงในเดือนพฤศจิกายนมักจะวางไข่อยู่บนเรือนยอดต้นไม้สูงสารรังด้วยกิ่งไม้เป็นรูปจานตามปลายกิ่งไม้และรวมกันอยู่อย่างหนาแน่นเมื่อวางไข่พ่อแม่นกจะผลัดกันกกไข่อยู่ราว28วันลูกนกจึงจะฟักออกเป็นตัวจนกระทั่งฤดูร้อนสิ้นสุดลงการเดินทางไกลของลูกนกก็เริ่มต้นขึ้นเพื่อย้ายถิ่นกลับไปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของนกปากห่างมากขึ้นทุกปีเมื่อผืนนาสีเขียวถูกแทนที่ด้วยโรงงานและชุมชนแต่ก็ยังมีพื้นที่อนุรักษ์ให้นกอพยพได้สืบทอดเผ่าพันธุ์อย่างที่อำเภอท่าเสด็จจังหวัดสุพรรณบุรีนกปากห่างจะสร้างรังอยู่รวมกับนกกาน้ำนกยางและนกแขกซึ่งที่นี่ยังเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำหายากอย่างนกช้อนหอยขาวยามย้ายถิ่นเข้ามาหากินในเมืองไทยนกจึงเปรียบเสมือนดัชนีบ่งชี้คุณภาพความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติด้วยเช่นกันนกโพระดกคางเหลืองที่ส่งเสียงร้องดังจากยอดไม้จะพบได้เฉพาะบนดอยสูงเท่านั้นจึงพบเห็นนกชนิดนี้ค่อนข้างง่ายที่ดอยอินทนนท์แห่งนี้ดอยอินทนนท์สมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติหลากหลายรูปแบบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารจึงทำให้มีนกอาศัยอยู่มากกว่า300ชนิดนกหางรำดำและนกหางรำหลังแดงมักจะบินมาเกาะจิกกินลูกไม้ร่วมกับนกปลอดนกศิวะหางสีตาลกระโดดหากินไปมาและพบเห็นได้ง่ายต่างกับนกกระทาดงที่จะเดินคุ้ยเขี่ยหาอาหารตามพื้นดินรกทึบจนมองหาตัวได้ยากนกเหล่านี้อาศัยอยู่บนดอยอินทนนท์และสามารถพบเห็นได้ตลอดทั้งปีแต่ในขณะเดียวกันก็มีนกอพยพจากแดนไกลบินมาพักพิงในบางช่วงเวลานกจ่าปีกอ่อนสีกุหลาบบินไกลมาจากไซบีเรียเพื่อใช้ชีวิตในช่วงฤดูหนาวบนยอดดอยอินทนนท์และตามพื้นที่ต่างๆทั่วภาคเหนือซึ่งนกชนิดนี้เป็นหนึ่งในจำนวนนกหลายร้อยชนิดที่เดินทางไกลหลบความหนาวเย็นมายังประเทศไทยนกกระจิตคอสีเทาเป็นนกกินแมลงขนาดเล็กที่พบเฉพาะบนยอดดอยอินทนนท์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและยังเป็นนกประจำถิ่นที่พบเห็นได้ง่ายเมื่อฤดูหนาวมาถึงจะมีนกกระจิตอีกหลายชนิดบินอพยพมาสมทบยังดอยแห่งนี้เพื่อความอยู่รอดนกกินปลีหางยาวเขียวเปรียบเสมือนอัญมณีของดอยอินทนนท์ที่ชอบกระโดดอวดสีสวยงามไปมาตามดอกไม้เพื่อกินน้ำหวานช่วงที่อากาศเย็นจัดเป็นช่วงเวลาที่ดอกกุหลาบพันปีบานอวดช่อสีแดงสดเกสรชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำหวานช่วงนี้เองที่ธรรมชาติเชื้อเชิญให้นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้าบินมาหากินน้ำหวานด้วยเช่นกันเมื่อถึงช่วงย้ายถิ่นนกต้องบินเป็นระยะไกลจากเหนือจรดใต้เพื่อหาแหล่งอาหารที่สมบูรณ์เมื่อถึงฤดูหนาวนกเป็ดน้ำนับแสนตัวจะบินมายังบึงบอระเพ็ดเพื่ออาศัยร่วมกับเป็ดคับแคนกน้ำประจำถิ่นของไทยเป็ดปากสั้นหนีความหนาวเย็นมาไกลจากไซบีเรียมักหากินอยู่บนผิวน้ำใช้ปากไซหาพืชและสัตว์น้ำเล็กๆกินเป็นอาหารผิดกับเป็ดดำที่จะดำน้ำลงไปเพื่อหาอาหารนกเป็ดน้ำจะเลือกบึงน้ำที่ปลอดภัยเพื่อพักผ่อนในตอนกลางวันและออกหากินตามทุ่งนาในตอนกลางคืนเป็ดหางแหลมจะว่ายลอยคอไปมาสลับกับหาอาหารอยู่ตลอดวันส่วนเป็ดปากพลั่ว จะมีปากขนาดใหญ่ที่มีไว้ซ้ายจับสัตว์น้ำนกเป็ดน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาเป็ดลายมีจำนวนมากที่สุดมักพบเห็นได้หลายพันตัวเป็ดลายตัวผู้จะมีคิ้วสีขาวขนาดใหญ่ส่วนตัวเมียจะมีลายทั่วตัวเมื่อต้องเดินทางกลับนกอพยพจะผลัดขนเพื่อให้ได้ขนใหม่ที่สมบูรณ์และพร้อมบินระยะทางไกลยังมีเป็ดน้ำหลายชนิดที่หายากในประเทศไทยเช่นเป็ดดำหัวสีน้ำตาลรวมถึงเป็ดแมนดารินที่พบเห็นได้ยากเพียงปีละ 1-2 ตัวเท่านั้นซึ่งนกย้ายถิ่นเหล่านี้จะเลือกพื้นที่ที่สมบูรณ์เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของตน
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะกรมเจ้าท่าประกาศพื้นที่ควบคุมการเดินเรือแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการเฉพาะชั่วคราว17 20และ27สิงหาคมนี้ห่วงการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
6: กรมเจ้าท่าประกาศพื้นที่ควบคุมการเดินเรือแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการเฉพาะคราวในวันที่17 20และ27สิงหาคมนี้เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานขออภัยค่ะบริเวณสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่ 9:00 นเป็นต้นไปเรือเดินทะเลเรือสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ควบคุมตั้งแต่เวลา 12:30 นเป็นต้นไปเรือทุกชนิดหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ควบคุมจนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จส่วนการให้บริการเรือโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาด้านหน้าขออภัยค่ะด้านเหนือให้บริการตั้งแต่ท่าเรือพายัพขึ้นไปด้านใต้ให้บริการตั้งแต่ท่าเรือราชวงศ์ลงไปตั้งแต่ 12:30 นจนกว่าจะแล้วเสร็จเรือไฟฟ้าเรือท่าวังหลังท่าพระจันทร์ท่ามหาราชท่าช้างและท่าวัดระฆังโคสิตารามให้บริการถึง 12:30 นและเรือข้ามฟากท่าเตียนให้บริการถึง 15:00 นส่วนคลองบางกอกน้อยบริเวณปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณารามห้ามเรือทุกชนิดผ่านตั้งแต่เวลา 12:30 นเป็นต้นไปจนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จขอความร่วมมือโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงพื้นที่ควบคุมในช่วงเวลาที่กำหนดปภ.แจ้ง39จังหวัดเหนืออีสานกลางเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังส่วนภาคใต้3จังหวัดเฝ้าระวังคลื่นลมแรง 18-21 สิงหาคมนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง39จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังส่วนภาคใต้3จังหวัดได้แก่ระนองพังงาและภูเก็ตให้เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 18-21 สิงหาคมโดยให้จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกเพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุดรวมถึงแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบล่วงหน้าและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการในส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังแบ่งเป็นภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15จังหวัดภาคกลาง7จังหวัดและระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศประกาศการแจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำในพื้นที่และข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องสามารถติดตามข่าวสารได้ที่แอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert และแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานการให้การช่วยเหลือต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: และสภาพอากาศวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
8: การทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10มีนาคม2529
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นนะคะทมนรัฐขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่
2: ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
12: อัมพลฟู้ด
10: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครง

0: นับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจน
1: น้ำ
2: มาปอกกินกันเน
3: า
2: ะ
3: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทำไมต้องมาหากินเลี้ยงตัว
3: นี่ก็คน
0: ญาติจูงไปทุกปีเรื่องของเราเหมือนแต่น้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่สนุก
3: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
4: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ขนมกันน้ำ
4: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: 6:15 น.ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามจส100กันอยู่นะคะในทุกๆช่องทางค่ะสำหรับในวันนี้นะคะวันจันทร์ที่17สิงหาคมค่ะนะคะก็อยู่กับจส100แล้วก็ดิฉันวินาเสรีอรุโนนะคะแล้วก็ทีมงานจส100นะคะที่เราก็พร้อมรายงานนะคะทุกเรื่องราวให้ได้ติดตามกันตลอด24ชั่วโมงทุกช่องทางนะคะทั้งทางวิทยุนะคะก็ฟังผ่าน FM 100 MHz นะคะในช่องทางของ YouTube ค่ะ JS Live Radio Official นะคะที่สามารถติดตามกันได้นะดูภาพได้ด้วยนะคะมีภาพเหตุการณ์พร้อมๆกันนะคะที่เกิดขึ้นค่ะนะคะก็ติดตามกันได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันแล้วก็รวมทั้งดูได้ทั่วโลกด้วยนะคะสำหรับ YouTube ค่ะ JS Radio Official นะคะหรือว่าจะติดตามผ่านทางในแอปพลิเคชัน JS 100นะคะซึ่งเราก็มีหน้าฟีดของโซเชียลนะคะที่สามารถเข้าในโซเชียลได้นะคะในแอปพลิเคชัน JS 100นะคะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ติดตามกันได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่เป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะก็ขอความช่วยเหลือนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน JS 100นะคะในช่องทางของ SOS ค่ะใน JS 100 Application นะคะสำหรับ SOS นี้นะคะเมื่อคุณโทรออกก็จะมีตัวเลข2หลักขึ้นที่หน้าจอก็แจ้งรหัส2หลักนี้กับเจ้าหน้าที่จส100นะคะเพราะว่าจะแทนค่าพิกัดตำแหน่งจุดที่อยู่จุดที่ขอความช่วยเหลือเข้ามานั้นอยู่ตรงไหนนะคะทำให้ขั้นตอนเนี่ยมันก็จะลดลงนะคะสามารถที่จะแจ้งประสานงานกันได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้ความช่วยเหลือนั้นไปถึงมือกันได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็ SOS ของจส100นะคะใน JS Live Application นี้นะคะก็ขอความช่วยเหลือกันได้ตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยนะคะทั่วประเทศไทยเลยค่ะนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะถ้ามีเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนั้นสามารถที่จะกด SOS ขอความช่วยเหลือมาได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน JS 100นะคะส่วนในเช้านี้นะคะเรามาติดตามสภาพการจราจรกันนะคะในเช้านี้รู้สึกว่าการจราจรนั้นเริ่มแล้วนะคะเส้นทางที่เดินทางเข้าเมืองกันนะคะที่ในขณะนี้การจราจรก็จะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะคุณไรวันค่ะแจ้งอุบัติเหตุตรงถนนราชพฤกษ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเป็นค่ะราชพฤกษ์ฝั่งไหนอะคะคุณไรวัน
2: เป็นราชพฤกษ์ขาเข้าค่ะที่จะมุ่งหน้ามาสะพานสาทรนะคะตรงช่วงเลยสถานีโพนิมิตมาสักระยะหนึ่งก่อนถึงทางลงที่จะไปท่าพระองค์ยินใหญ่ไม่ใช่องค์ยินใหญ่ท่าพระค่ะทางลงท่าพระตลาดทูค่ะอยู่บนช่วงนั้นเลยนะคะแต่วัดอยู่ด้านบนไม่ใช่อยู่ทางเบี่ยง
1: ค
2: ือทุกคันเนี่ยเขาก็จะกลัวซ้ายเพราะว่าจะติดรถเบี่ยงซ้ายลงสะพานกลายเป็นว่ารถชนกันอยู่ที่2เลนขวาค่ะตอนนี้ก็เลยติดหนักมากๆค่ะ
1: 2ช่องทางขวาคือมันไม่ได้มีอะไรเลยคือทุกคนอาจจะเหมือนกับอะไรอ่ะคือขับมาแล้วก็ชนต่อๆกัน
2: ชนต่อกัน2คันแล้วก็มีอีกคู่นึงที่ติดกันน่าจะเป็นเชื่อมโยงกันแล้วก็มีอีก1คันด้านหน้าสุดที่อาจจะถูกชนแล้วก็เด้งไปก็คือทั้งหมด5คัน
1: โอ้โห5คันเลยนะคะ2ช่องทางขวา
2: ค่ะ
1: ค่ะแล้วมันเหลือช่องทางสามารถวิ่งได้กี่ช่องอะคะ
2: ประมาณเลนครึ่งค่ะเลนซ้ายสะดวกค่ะก
1: ับ
2: อีกครึ่งเลนของเลนกลางได้นิดนึงปลายท้ายของเลนกลางนี่จะเป็นปิกอัพค่ะ
1: ค่ะซึ่งคุณอุไรวันดูแล้วไม่น่าจะมีคนเจ็บใช่ไหมคะเหมือนกับเฉี่ยวชนกัน
2: ไม่มีคนเจ็บค่ะมีคนลงมาเหมือนกับโทรหาประกันอยู่แต่ว่าที่ผ่านมา15นาทีที่ผ่านมายังไม่เห็นเจ้าหน้าที่นะคะตอนที่ดิฉันผ่านนะคะ
1: ค่ะได้เลยเดี๋ยวเรารีบแจ้งประสานเจ้าหน้าที่ให้เพราะไม่อย่างนั้น
2: ติดเพราะว่าพอหลุดจากตรงนั้นมาแล้วก็รถโล่งสบายก็มาติดอีกทีนึงตรงสะพานสาทรที่ขึ้นเป็นปกติค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวได้ประสานงานให้เลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณอุไรวัน
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะส่วนอีกจุดไม่ใช่จุดหนึ่งอีก2จุดนะคะก็ล้วนแล้วแต่ทำให้การจราจรนั้นไปได้ช้านะคะ ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณณภัทรแจ้งว่าวงแหวนอุตสาหกรรมในฝั่งขาเข้าเลยนะคะช่วงของสะพานภูมิพล1มุ่งหน้ามาที่ลงถนนพระราม3นะคะคือบอกว่าการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่ามีรถจอดเสียนะคะเป็นกระบะ4ล้อค่ะล้อหลังหลุด1ล้อก็ได้เคลื่อนย้ายรถมาไว้ช่องทางซ้ายแล้วนะคะซึ่งคุณณภัทรเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าของรถคันนี้นะคะบอกว่าตอนนี้นายนำรถเข้าข้างทางแล้วนะคะแต่ว่ายังต้องการแม่แรงที่จะมาเปลี่ยนมายกรถนะคะที่จะเปลี่ยนล้อนะคะในจุดนี้การจราจรก็เลยชะลอตัวนะคะยังไงฝากระวังกันด้วยค่ะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางนะคะส่วนคุณสมศักดิ์ค่ะแจ้งว่าบนทางด่วนขั้นที่1นะคะเป็นด่วนบางนาเลยนะคะบางนาที่จะมุ่งหน้ามาทางราบรงทางด่วนบางนานะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางดาวคะนองนะคะคือบอกว่าขึ้นทางด่วนมาได้ประมาณกิโลหนึ่งด่วนบางนาเนี่ยนะคะแล้วรถก็ติดมากนะคะไม่รู้ว่ามีเหตุอะไรแล้วก็เห็นรถฉุกเฉินเนี่ยวิ่งแซงหน้าไปนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยเท่าที่ตรวจสอบนะคะสภาพการจราจรในขณะนี้นะคะช่วงของจุดที่เกิดเหตุนี่นะคะมันน่าจะเป็นตรงจุดที่ช่วงของโค้งวัดสะพานนะคะก็เลยทำให้ในขณะนี้เนี่ยท้ายแถวนั้นมาที่ทางหลังด่านบางนาแล้วนะคะสำหรับสภาพการจราจรในขณะนี้ทางด่วนบางนาในฝั่งขาเข้าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ก็ในตอนนี้นะคะการจราจรที่เช้ามาก็เป็นปัญหาเลยนะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเวลาตอนนี้นะคะถนนจุดอุบัติเหตุนะคะจุดที่คุณอุไรวันได้แจ้งมาถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของสวนเรียบนะคะมาทางรัชดาท่าพระค่ะจุดเกิดอุบัติเหตุนั้นอยู่ก่อนถึง BTS ตลาดพลูเล็กน้อยนะคะชนกัน5คันอยู่ใน2ช่องทางขวาค่ะผ่านได้1ช่องทางซ้ายครึ่งนะคะยังเคราะห์ดีหน่อยจุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะคะแต่ว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้ามากๆเลยนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะมาติดตามกรณีเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณสมศักดิ์ใช้ทางด่วนบางนาในฝั่งขาเข้านะคะจากทางด่านบางนาเข้ามาแล้วก็บอกว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้ามากเลยนะคะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมการกับทางศูนย์ควบคุมการจราจรบนทางด่วนกับคุณพรพิพัฒน์ทอง3ค่ะคุณพรพิพัฒน์คะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีช่วงเช้าครับคุณมีนาแล้วก็ท่านผู้ฟังจะขอร้อยครับ
1: ค่ะค่ะตกลงว่าที่ในตอนนี้ด่วนบางนาขาเข้าชะลอตัวนี้มาจากเหตุอะไรอะคะ
3: ครับผมบริเวณทางขึ้นเนินก่อนถึงทางขึ้นเนินสุขุมวิท62อะครับผมมีรถกระบะตู้ทึบอะครับบรรทุกเบียร์มาได้เกิดพลิกตะแคงอะครับผมแล้วก็ทำให้เกิดขวางช่องทางขวาครับแต่ช่วงนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการนำกลับสู่สภาพเดิมแล้วครับคาดว่าจะใช้เวลาอีกสักครู่นึงครับเบื้องต้นตอนนี้ก็คือปิดช่องทางกลางแล้วก็ช่องทางขวาอยู่ครับผมแล้วก็อยู่ในช่วงระหว่างขนถ่ายของด้วยครับคุณวีนาครับ
1: ค่ะแล้วเป็นขวดเบียร์เป็นขวดเปล่าหรือว่า
3: เป็นเบียร์แพ็คอะครับผม
1: เป็นเบียร์แพ็คเบียร์กระป๋อง
3: ใช่เป็นน่าจะเป็นขวดนะครับผม
1: ไม่ได้แตกกระจายอะไรใช่ไหมคะ
3: ยังครับยังครับ
1: ยังดีหน่อย
3: ใช่ครับผมแต่ช่วงนี้ทางเจ้าที่ก็อยู่ระหว่างขนย้ายก็น่าจะใช้เวลาอีกสักครู่นึงอะครับผมช่วงนี้ท้ายก็ยาวไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านบางนาแล้วครับ
1: อ๋อค่ะคนขับปลอดภัยดีใช่ไหมคะคุณพันธุพัฒน์พอจะมีข้อมูล
3: เบื้องต้นสอบเบื้องต้นได้รับแจ้งมาว่าไม่มีคนเจ็บนะครับตอนนี้ครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ครับผม
1: ค่ะ
3: น่าจะใช้เวลาอีกสักครู่ยังไงก็ขออภัยผู้ที่ทางด้วยนะครับแต่ก็คือถ้าผ่านตรงนี้ไปแล้วก็คล่องตัวเลยครับ
1: ค่ะแล้วก็ในตอนนี้ภาพรวมในสายทางอื่นๆเป็นไงบ้างคะถามตอนนี้เลย
3: ตอนนี้แหละครับภาพรวมสายทางอื่นนะครับผมก็ยังถือว่าปริมาณรถน้อยยังคล่องตัวอยู่ครับมีแค่ช่วงบริเวณก่อนเข้าด่านดาวคะนองครับที่มีท้ายยาวไปถึงช่วงทางถนนพระราม2ครับผมแล้วก็หน้าด่านจตุโชคครับผมก็มีแค่ตรงนั้นนิดๆหน่อยครับผมบริเวณอื่นก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ครับ
1: เป็นเพราะว่ารถเยอะอย่างเดียวนะคะที่
3: ใช่ครับผม
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพรพิพัฒน์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ก็อุบัติเหตุนะคะคือเป็นจุดที่กำลังจะเข้าเมืองนะคะมาทำงานกันนะคะบนทางด่วนขั้นที่1ค่ะทางด่วนบางนาในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของตรงก่อนขึ้นเนินสุขุมวิท62นะคะก่อนขึ้นเนินตรงนั้นน่าจะเป็นจุดที่จากทางฉลองรัฐที่จะมาบรรจบกันบริเวณแถบนั้นนะคะรถกระบะบรรทุกเบียร์มาแล้วก็เกิดพลิกตะแคงนะคะยังเคราะห์ดีที่คนขับนั้นปลอดภัยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีหล่นลงมาด้วยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตอนนี้เนี่ยได้จับรถขึ้นตั้งตรงแล้วนะคะแต่ว่ายังคงต้องเสียช่องทางกลางไปนะคะรถที่มาก็เลยกลายเป็นตัววายค่ะนะคะออกซ้ายออกขวานะคะขวางช่องทางกลางไปการจราจรในขณะนี้นั้นท้ายแถวนั้นอยู่ตรงช่วงเข้าใจว่าคงจะเลยด่านบางนาแล้วนะคะก็คือว่ารถที่มาจากทางถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาเข้านะคะข้ามต่างระดับบางนาแยกบางนามายังได้อยู่แต่พอข้ามลงมาปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะเริ่มชะลอตัวที่จะเข้าหน้าด่านนะคะจากสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ทางกู้ภัยกำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุตรงนี้นะคะส่วนอีกฝั่งนึงก็ไม่แพ้กันเหมือนกันนะคะที่ก็เป็นเส้นทางหลักนะคะสำหรับคนที่อยู่ทางด้านของนนทบุรีนะคะที่ใช้ราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้ามานะคะมุ่งหน้ามาทางสาทรเหนือนะคะตอนนี้มีอุบัติเหตุนะคะที่ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้ามากนะคะจุดนั้นอยู่ตรงราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของสวนเลียบมาทางรัชดาท่าพระจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ก่อนถึง BTS ตลาดพลูเล็กน้อยนะคะชนกัน5คันนะคะคือเป็นคู่ๆอ่ะค่ะนะคะขวางอยู่ใน2ช่องทางขวาค่ะผ่านได้1ช่องทางซ้ายครึ่งนะคะซ้ายนิดๆค่ะก็ทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้ามากเลยนะคะในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเผื่อว่าท่านใดมีเส้นทางแนะนำนะคะว่าถ้าเกิดเหตุตรงนี้นะคะพอที่จะแบบอ้อมไปทางไหนได้เพราะว่าราชพฤกษ์ตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นทางหลักที่จะเข้าสาทรมาเลยนะคะเข้ามาทางสาทรเหนือนะคะการจราจรก็เลยชะลอตัวแต่ถ้าหากว่าสามารถผ่านตรงนี้มาได้เนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะก็ฝากเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางอยู่ในตอนนี้นะคะที่ในขณะนี้การจราจรอาจจะแบบอุ๊ยเช้ามาโอ้โหทำไมแบบเริ่มชะลอแล้วก็เป็นเช้าวันจันทร์ด้วยนะคะที่ทุกคนก็บางทีแบบยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่นะคะหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะหยุดเสาร์อาทิตย์มาแหมแล้วก็วันอาทิตย์หวยออกด้วยบางคนก็แหมตัวเลขมันไม่เป็นใจนะคะเลยทำให้เซ็งไปไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างนี้วันนี้ยังไงก็ต้องมาทำงานกันนะคะผ่านมาแล้วครึ่งเดือนค่ะนะคะฮึบอีกนิดนึงเดี๋ยวก็เงินเดือนออกละนะคะสำหรับท่านที่เป็นมนุษย์เงินเดือนทุกท่านนะคะเอาใจช่วยค่ะนะคะส่งพลังให้สำหรับในเช้านี้ในการเดินทางกันนะคะส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะคะท่ามกลางร้อนใช่ไหมคะอากาศมันอบอ้าวนะตั้งแต่เมื่อวานนะเรียนว่านะคะช่วงกำลังวันมารู้สึกแบบมันร้อนเหลือเกินนะคะยิ่งเย็นยิ่งแบบอบอ้าวมันไม่ใช่ร้อนแบบว่าแดดเยอะมันร้อนแบบร้อนชื้นๆนะคะร้อนแบบเหงื่อออกค่ะนะคะซึ่งในตอนนี้นะคะสภาพอากาศนะคะที่เราได้ติดตามจากทางสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครค่ะดูเรดาร์นะคะเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำซึ่งตอนนี้ไม่พบกลุ่มฝนนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะส่วนอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ28องศาเซลเซียสนะคะความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 81% ค่ะนะคะสำหรับในเช้านี้นะคะแล้วก็วันนี้ทางอุตุให้ไว้นะคะว่ากรุงเทพมหานครปริมณฑลนั้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะนะคะที่แล้วก็ลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองวันนี้อุณหภูมิสูงสุดก็ให้ไว้อยู่ที่33ถึง35องศาเซลเซียสนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะนะคะโอ้โหมีเหตุที่น่าเศร้าจริงๆเลยค่ะเมื่อช่วงหลังเที่ยงคืนนิดเดียวเองค่ะ0นาฬิกา10นาทีนะคะทางสภ.บางสีเมืองค่ะก็รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนในหมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่นะคะลักษณะเนี่ยเป็นบ้านก็ใหญ่ทีเดียวนะคะ ในพื้นที่บางสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ไประงับเหตุนะคะทั้งทางดับเพลิงทางป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะคะที่ไประงับเหตุระดมฉีดน้ำกันไม่ให้ลุกลามนะคะก็เป็นบ้านจะบอกว่าเป็นบ้านหรูก็ว่าได้นะคะทีนี้เนี่ยนะคะไฟมันก็ลามค่อนข้างเร็วค่ะนะคะเป็นที่น่าเสียใจจริงๆเลยนะคะว่าในที่เกิดเหตุนั้นมีผู้เสียชีวิตในบ้านนะคะเป็นผู้ชาย1รายเป็นผู้หญิง1รายค่ะนะคะซึ่งอายุประมาณเท่าไหร่อะไรเนี่ยยังไม่มีรายละเอียดเลยนะคะแต่ว่าไฟมันก็ลามค่อนข้างรวดเร็วนะคะทีนี้ในที่เกิดเหตุค่ะที่สำคัญในที่เกิดเหตุเนี่ยบ้านหลังเนี่ยคือมีแมวทั้งหมด30ตัว30ตัวเลยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะที่ไประดมฉีดน้ำสกัดเพลิงเนี่ยก็ได้ช่วยชีวิตแมวออกมาได้ประมาณ7ตัวค่ะนะคะประมาณ7ตัวจากทั้งหมด30ตัวค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือแมวในบ้านเนี้ยนะคะมี30ตัวค่ะนะคะแล้วก็ช่วยออกมาได้7ตัวค่ะมันคงจะแบบเหมือนกับควันสูดควันเข้าไปเยอะคือแบบนอนนิ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำ CPR นะคะเหมือนกับช่วยเหลือคนเลยนะคะต้องทำ CPR 7ตัวนี้ค่ะนะคะที่ช่วยเหลือออกมาได้นะคะต้องขอบคุณมากนะคะจากเพจข่าวคนนนท์นะคะที่อันนี้คลิปที่เราได้ติดตามกันในช่องทาง YouTube ของเรานะคะอันนี้เป็นคลิปจากข่าวคนนนท์จากเพจข่าวคนนนท์นะคะที่ได้โพสต์เอาไว้นะคะนะคะนี่ค่ะจะเห็นเจ้าหน้าที่ทางปภ.นะคะแล้วก็เจ้าที่ของอาสาสมัครนะคะทางมูลนิธิที่ได้ช่วยกันนะคะทั้งการระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงนะคะบางคนดูบอกว่าอ้าวเราไม่ช่วยคนเหรอนะคะซึ่งในที่เกิดเหตุเนี่ยคือมีผู้เสียชีวิต2คนนะคะอยู่ในบ้านค่ะนะคะยังไม่ทราบว่าอายุประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างไรนะคะคิดว่าในเช้านี้ก็คงจะมีความคืบหน้านะคะอันนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ช่วงหลังเที่ยงคืนประมาณ 0:10 นาทีนะคะในหมู่บ้านที่พื้นที่บางสีเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: แล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะสภาพการจราจรนะคะท่านที่กำลังออกมาทำงานกันนะคะเดินทางมาทำงานกันค่ะนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยได้เลยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีนะคะโทรจากมือถือนะกดดอกจัน1808กดโทรออกนะเบอร์นี้โทรฟรีนะคะเป็นเบอร์ของจสร้อยนะคะที่ใช้ทั้งแจ้งเรื่องจราจรแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้เลยนะคะคุณสมชายค่ะแจ้งอุบัติเหตุถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาออกนะคะช่วงปากซอยวัดไก่เตี้ยนะคะแจ้งว่ามีรถเก๋งค่ะรถเก๋งนั้นเสียหลักปีนทางเท้านะคะปีนฟุตบาททางเท้าค่ะแล้วก็ไปชนเสาป้ายบอกทางซึ่งเป็นเป็นป้ายซอยนะคะทำให้เสาเอียงค่ะใกล้ๆกันมีรถเมล์สาย511จอดอยู่นะคะคุณสมชายสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นคู่กรณีหรือเปล่านะคะก็อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นนะคะกีดขวางในช่องทางซ้ายของคู่ขนานบรมราชชนนีในฝั่งขาออกตรงปากซอยวัดไก่เตี้ยนะคะจุดนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนในฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้คุณอแจ้งอุบัติเหตุถนนพหลโยธินในฝั่งขาออกค่ะช่วงของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะมุ่งหน้ามาทางซอยอารีสัมพันธ์บริเวณตรงกันข้ามกับปากซอยพหลโยธินซอย2นะคะจุดเกิดเหตุนั่นคือเป็นพหลโยธินในฝั่งขาออกนะคะตรงข้ามกับปากซอย2ค่ะปากซอยพหลโยธินซอย2จังหวะมีจักรยานยนต์กับรถเก๋งนะคะชนกันขวางอยู่2ช่องทางขวาค่ะแล้วก็ในที่เกิดเหตุนั้นมีผู้บาดเจ็บหมดสติ1รายนะคะจุดนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะจสร้อยก็ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพให้แล้วนะคะต้องขอบคุณมากสำหรับข้อมูลที่คุณอผ่านไปแล้วก็ได้แจ้งเข้ามานะคะ แล้วก็ย้ำสภาพการจราจรนะคะอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยของทางด่วนนั้นกำลังเคลื่อนย้ายรถนะคะบนทางด่วนขั้นที่1ค่ะเป็นทางด่วนบางนาในฝั่งขาเข้านะคะคือจุดเกิดเหตุเนี่ยคือตรงช่วงของเนินสูงที่62นะคะบนทางด่วนนะคะขาเข้าเลยค่ะซึ่งมีรถกระบะบรรทุกเบียร์มาแล้วก็เกิดเสียหลักพลิกตะแคงนะคะเบียร์ก็ร่วงลงมาด้วยค่ะนะคะแต่ว่ายังดีหน่อยที่มันเป็นแพ็คอะค่ะนะคะไม่แตกนะคะไม่แตกแต่ว่าหล่นลงมาค่ะรวมทั้งรถนั้นพลิกตะแคงด้วยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นได้จับรถเนี่ยคือยกตั้งตรงแล้วนะคะเดี๋ยวคงจะยากออกลากออกไปนะคะซึ่งก็จะเสียไป1ช่องทางกลางนะคะก็เลยทำให้รถที่จากด่วนบางนาเข้ามานะคะตั้งแต่ลงต่างระดับข้างแยกบางนามาเนี่ยก็ชะลอตัวเลยนะคะเรียกว่ารถที่มุ่งหน้าเข้าทางด่วนขั้นที่1ตรงดักบางนาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะมาจากทาง6มาจากทางสุขุมวิทนะคะมาจากทางถนนเทพรัตน์บางนาตราดนะคะหรือว่ามาจากทางถนนสัมภวุฒินะคะที่จะเลี้ยวเข้านะคะเพื่อเข้าด่านบางนาเนี่ยก็จะชะลอตัวไปด้วยนะคะซึ่งก็มีคุณโกศลที่ใช้เส้นทางอยู่นะโทรศัพท์มาสอบถามว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมรถถึงติดยาวนะคะก็จากสาเหตุนี้นะคะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยของทางด่วนนั้นกำลังเคลื่อนย้ายรถคันนี้เพื่อให้พ้นการกีดขวางนะคะพิกัดเกิดเหตุนั้นเป็นทางด่วนบางนาในฝั่งขาเข้าค่ะตรงเนินสูงที่62นะคะที่เกิดอุบัติเหตุนะคะส่วนทางด้านของราชพฤกษ์นะคะที่อันนี้ก็มีอุบัติเหตุเช่นเดียวกันนะคะซึ่งอุบัติเหตุตรงถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะส่วนเลียบมาทางรัชดาท่าพระจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ก่อนถึง BTS ตลาดภูเล็กน้อยนะคะชนกัน5คันนะคือชนกันเป็นคู่ๆนะคะ5คันรวมแล้ว5คันกีดขวางไป2ช่องทางขวาค่ะรถผ่านได้1ช่องทางซ้ายครึ่งนะคะก็ส่งผลทำให้ราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลานี้การจราจรนั้นท้ายแถวก็ยาวแล้วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจสร้อยได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่เป็นช่วงเวลาของชั่วโมงเร่งด่วนนะคะก็เลยทำให้ในขณะนี้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้าอยู่นะสำหรับในจุดตรงนี้นะคะที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นเส้นทางซึ่งเดินทางเข้าเมืองนะคะก็เลยทำให้รถนั้นติดมากกว่าปกตินะคะส่วนทางด้านของหมวดอุตสาหกรรมในฝั่งขาเข้านะคะในเมื่อช่วงก่อน6โมงค่ะนะคะก็มีที่ทางด้านของคุณณภัทรนะคะแจ้งเข้ามาว่ารถของคุณณภัทรเนี่ยคือล้อหลุดนะคะหมวดอุตสาหกรรมในฝั่งขาเข้าจุดนี้กำลังจะลงถนนพระราม3นะคะตอนนี้ได้นำรถเข้าไหลทางซ้ายแล้วนะคะแล้วก็กำลังคือต้องการแม่แรงนะคะที่จะมาเปลี่ยนล้อนะคะต้องใช้แม่แรงที่ยกรถนะคะก็เลยทำให้ในจุดนี้สภาพการจราจรเป็นอีกจุดหนึ่งที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะสำหรับทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมในฝั่งขาเข้านะคะจุดที่ลงถนนพระราม3นะคะคือตอนนี้เนี่ยจสร.ติดต่อคุณณภัทรไม่ได้นะคะยังไงฝากดูด้วยนะคะท่านที่ใช้ฝั่งขาออกนะครับยังไงพอมองเห็นไหมคะมองเห็นไหมคะว่าในจุดนี้เนี่ยการจราจรได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะแต่ว่าที่ฉันดูภาพรวมในตอนนี้นะคะดูจากแผนที่จราจรเนี่ยน่าจะยังไม่แล้วเสร็จนะคะเพราะว่าการจราจรเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ทำให้ท้ายแถวของแหวนอุตสาหกรรมกำลังจะลงถนนพระราม3เนี่ยท้ายมาที่นี่แล้วค่ะมาสะพานภูมิพล2แล้วนะคะโดยเฉพาะรถที่ขึ้นมาจากสุขสวัสดิ์นะคะขึ้นสะพานภูมิพลนะคะซึ่งสะพานภูมิพล2เนี่ยก็จะมีท้ายแถวก็เนื่องมาจากว่าจุดที่กระบะของคุณณภัทรที่แจ้งเข้ามาขอความช่วยเหลือเข้ามาว่าล้อหลุดนะคะน่าจะเป็นสาเหตุนี้ที่ทำให้การจราจรนั้นชะลอตัวนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามเพิ่มเติมกันค่ะสำหรับสภาพการจราจรในจุดที่ได้รายงานไปว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นจุดที่กำลังเดินทางเข้าใจกลางเมืองทั้งสิ้นเลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งมาติดตามกันต่อค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
6: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
5: แล้วฤดูฝนเล่า
6: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
5: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
6: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
5: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
6: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
5: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
9: ทุกบ้านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
10: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
11: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
12: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
11: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาที่จสร.กันต่อนะคะมีแจ้งข้อมูลนะคะซึ่งทางบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM ค่ะร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.นะคะได้เปิดเพิ่มช่องทาง Easy Pass บนทางพิเศษอุดรลัทยาด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางปะอินค่ะเป็นฝั่งขาเข้าช่องทางที่1นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางของผู้ใช้บริการค่ะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ17สิงหาคมเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะที่ได้เปิดเพิ่มช่องทาง Easy Pass บนทางพิเศษอุดรลัทยาด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางปะอินในฝั่งขาเข้าในช่องทางที่1นะคะท่านที่เดินทางนี้สามารถที่จะใช้ได้เลยนะคะเริ่มมาแล้วนะคะตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะซึ่งผู้ใช้บริการทางพิเศษนั้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลข025675679-80ค่ะเป็นศูนย์ควบคุมทางพิเศษอุดรลัทยานะคะหรือว่าจะถามที่ Exact Call Center โทร1543ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ Exact Call Centerโทร1543ค่ะหรือว่าติดตามทางช่องทาง Facebook ช่องทาง S ของ BEM Bangkok Expressway and Metro นะคะสำหรับท่านที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ทุกช่องทางที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเรากลับมาติดตามกันต่อนะคะเรื่องของสภาพการจราจรที่เป็นปัญหานะคะแล้วก็ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้านะคะก็ยังแจ้งให้ทราบนะคะย้ำเลยค่ะนะคะในเส้นทางทางด้านของทางด่วนบางนาในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของก่อนถึงเนินสูงที่62เล็กน้อยนะคะเมื่อช่วงประมาณสัก6โมงกว่านะคะที่มีรถกระบะบรรทุกเบียร์แพ็คมาเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกู้ภัยนะคะก็ได้ดำเนินการนะคะคือจับรถตั้งตรงแล้วก็จะได้เคลื่อนย้ายออกไปนะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะเสียไปในช่องทางกลางกับขวานะคะก็ทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นท้ายแถวก็ยาวแล้วนะคะสำหรับท่านที่ใช้ทางด่วนบางนาในฝั่งขาเข้านะคะในขณะนี้เนี่ยท้ายแถวนั้นเลยต่างระดับข้ามแยกบางนานะคะออกมาบนถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดในฝั่งขาเข้านะคะในขณะนี้เนี่ยท้ายอยู่ประมาณก่อนถึงโฮมโปรบางนานะคะสำหรับในช่องทางคู่ขนานค่ะส่วนในทางพิเศษนะคะของท่านที่มาจาก S1 นะคะในจากทางบุรพาวิถีนะคะแล้วก็จะชะลอตัวช่วงของ S1 นะคะเนื่องจากสาเหตุนี้ค่ะนะคะส่วนท่านที่มาจากทางถนนสุขุมวิทนะคะมาจากทางวัดบางนานะคะก็จะมีท้ายแถวนะคะรวมทั้งทางด้านถนนสัมภวุฒินะคะที่จะเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าด่านบางนานะคะก็จะติดตั้งแต่ช่วงของจะเลี้ยวซ้ายเข้าด่านบางนาเลยนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะสภาพการจราจรในขณะนี้นั้นท้ายแถวนั้นยาวค่ะนะคะสำหรับท่านที่ใช้ทางด่วนบางนาในฝั่งขาเข้านะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายกันนะคะแล้วก็ทางด้านของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะเมื่อช่วงประมาณ6โมงกว่าค่ะนะคะก็จะมีอุบัติเหตุที่ก่อนถึง BTS ตลาดพลูเล็กน้อยนะคะชนกัน5คันกีดขวางไป2ช่องทางด้านขวาค่ะนะคะทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะจะสำหรับประสานงานเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะฝากดูด้วยนะคะว่าในตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยท้ายแถวนั้นไปถึงไหนกันแล้วนะคะทางด้านของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะล่าสุดนะทราบว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้เคลื่อนย้ายอุบัติเหตุในจุดนี้แล้วนะคะเคลื่อนย้ายบนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าก่อนถึง BTS ตลาดพลูนะคะที่เคลื่อนย้ายเพื่อการกีดขวางแล้วค่ะแต่ว่ารถยังคงสะสมอยู่นะคะรถยังคงสะสมแล้วก็กระทบไปทางด้านถนนกระบพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าเข้าต่างระดับส่วนเรียบด้วยนะคะท้ายนั้นอยู่ที่สะพานข้ามคลองบางประทุนนะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุบนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ท่านที่เดินทางใช้เส้นทางไหนนะคะแล้วก็ในเช้านี้ที่รู้สึกว่าติดมากกว่าปกตินะคะก็แจ้งเป็นข้อมูลได้เลยนะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะคุณยงยุทธนะคะเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่อยู่ทางด้านถนนบางนาตราดในฝั่งขาเข้าหรือว่าถนนเทพรัตน์นะคะแจ้งว่าบางนาตราดในฝั่งขาเข้าค่ะในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะท้ายนั้นเลยเซ็นทรัลบางนาเยื้องๆตรงข้ามเซ็นทรัลบางนาไปนะคะในช่องทางด่วนเรียกว่าการจราจรนั้นติดหนักมากนะคะจากอุบัติเหตุบนทางด่วนบางนาในฝั่งขาเข้าตรงเนิน62ซึ่งเป็นรถกระบะบรรทุกเบียร์มาแล้วพลิกตะแคงนะคะเจ้าหน้าที่กำลังเคลื่อนย้ายเพื่อให้พ้นการกีดขวางนะคะส่วนคุณชาวค่ะคุณชาวเนี่ยอยู่ทางด้านของถนนสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้านะคะก็คือจะขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมอะค่ะนะคะในขณะนี้บอกว่าคุณชาวบอกว่าการจราจรนั้นสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของวงแหวนอุตสาหกรรมมุ่งหน้ามาทางวัดสนค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะบอกว่ารถติดสัญญาณไฟแดงนานมากค่ะนะส่วนในฝั่งกลับกันรถโล่งมากค่ะนะคะซึ่งก็รู้สึกว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยสัญญาณไฟไม่สัมพันธ์กับปริมาณรถหรือเปล่านะคะไม่รู้ว่าเป็นผลกระทบด้วยนะคะจากทางหน่วยอุตสาหกรรมในฝั่งขาเข้านะคะที่ก่อนลงพระราม3มีรถที่ล้อหลุดอยู่นะคะก็เลยทำให้ในขณะนี้เนี่ยรถที่มาจากทางด้านของสุขสวัสดิ์ที่จะขึ้นสะพานภูมิพล2นะคะก็จะติดนะคะไม่รู้ว่าติดต่อเนื่องจากอันนี้ด้วยหรือเปล่านะคะคุณปออยู่บนทางด่วนขั้นที่1ค่ะด่วนบางนาใช่ไหมคะคุณปอสวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหลครับผมอยู่เส้นบางนาตราดครับ
0: ค่ะ
2: ขาที่มุ่งหน้าไปทางบางพีครับพอดีรถมันเจอเห็นว่าขาเข้ารถมันติดที่จะขึ้นทางด่วนนะครับว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไร
0: ค่ะมันติดทั้งด่วนทั้งคู่ขนานเลยเหรอคะ
2: มันติดน่าจะเป็นคู่ขนานนะครับ
0: อ๋อก
2: ็พี่ช่วงเวลาเนี้ยจ
0: ะ
2: ไม่ติดครับแต่เนี่ยมันหางแถวเนี่ยเมื่อกี้ผมผ่านมาน่าจะอยู่แถวสีเอี่ยมครับ
0: โอ้
2: สะพานสีเอี่ยมใช่ครับ
0: ยาวมาก
2: สบายเลยทีนี
0: ้ค่ะแล้วมันขยับได้บ้างไหมคะ
2: มันผมว่าตอนเนี้ยนะผมว่ามันยังไม่ขยับนะที่ผมมองอะครับ
0: ค่ะก็มันเนื่องมาจากว่าบนทางด่วนเมื่อตอน6โมงกว่านะคะตรงเนิน62ในฝั่งขาเข้าเนี่ยมันมีรถกระบะบรรทุกเบียร์มาแล้วไปพลิกตะแคงค่ะบรรทุกเบียร์มาพลิกตะแคง
2: ค
0: ่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยต้องแบบใช้รถมาจับตั้งตรงแล้วก็จะลากออกไปทีนี้เบียร์ที่บรรทุกมาเนี่ยมันหล่นมาด้วย
2: โอ้โ ห
0: งานใหญ่เงิน
2: ใช่ครับ
0: ค่ะ
2: ฉลองวันจันทร์เลยครับ
0: โอ้ใช่แล้วเป็นเส้นทางแบบคนจะเข้าเมืองอะนะคะสำหรับบางนา
2: ผมว่าถ้าอีกหน่อยนึงนะ
0: ประ
2: พูดถึงว่าเนี่ยผมว่าถ้าหางแถวก็น่าจะเลยเนชั่นไปอีก
0: เนชั่นค่ะตอนนี้ไปวัดสีเอี่ยมแล้ว
2: ตอนนี้วัดน่าจะวัดสีเอี่ยมแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยครับ
0: โอ้โหได้เลย
2: ยาวเลยครับ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณปอ
2: ครับผมคร
0: ับ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหหนักจริงเลยนะคะในขณะนี้ค่ะทางด่วนบางนาในฝั่งขาเข้านะคะจากกรณีที่เจ้าหน้าที่กำลังเคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุนะคะก็เลยทำให้ท้ายแถวนั้นอยู่ถนนบางนาตราดถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้าค่ะตัดวัดสีเอี่ยมแล้วนะคะก็เท่ากับว่ารถที่มาจากทางถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้าที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางนาตราดนะคะตอนนี้เริ่มละนะคะเริ่มที่จะชะลอตัวนะคะจากศรีนครินทร์เข้าไปนะคะส่วนบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดนะคะโดยเฉพาะในช่องทางคู่ขนานนี่ก็จะค่อนข้างเคลื่อนตัวช้าช่องทางด่วนก็ไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าช่องทางด่วนนี้จะต้องวิ่งยาวเพื่อข้ามต่างระดับข้ามแยกบางนาไปเพื่อเข้าหน้าด่านบางนานะคะในตอนนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้ามากๆค่ะนะคะก็ส่งผลทำให้ทางด้านถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะจากทางลาซาร์นะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกบางนาช่วงของตรงจากวัดบางนาในมานะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกบางนาเนี่ยการจราจรก็เริ่มชะลอตัวเพราะว่ารถที่จะขึ้นต่างระดับข้ามไปก็ไปได้ค่อนข้างช้าจากสาเหตุของอุบัติเหตุที่จสร้อยรายงานให้ทราบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะการจราจรแล้วก็เจ้าหน้าที่ดำเนินการ เคลื่อนย้ายยังไม่แล้วเสร็จนะคะก็ส่งผลทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ช้าทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ในเส้นทางนอกจากนี้นะคะที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องของสภาพการจราจรนะคะในเส้นทางของทางด้านถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของทางด้าน BTS ตลาดพลูนะคะคือก่อนหน้าเนี่ย6โมงกว่าชนกัน5คันตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางแล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เกิดเหตุในชั่วโมงเร่งด่วนนะคะรถก็มากันแบบว่าทุกทิศทุกทางค่ะนะคะทำให้ในขณะนี้ค่ะรถที่มาจากทางด้านถนนกระบพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะการจราจรนั้นมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับสวนเรียบนั้นยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้าอยู่นะคะทางด้านราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายไปแล้วนะคะบาดเหตุที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่ารถยังคงสะสมอยู่ค่ะนะคะทั้งราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าเองค่ะนะคะที่ก็ชะลอตัวนะคะส่วนทางด้านของถนนกระบพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางต่างระดับส่วนเรียบค่ะในขณะนี้การจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะเดี๋ยวหลัง7โมงนะคะเรากลับมาติดตามที่จะสลอดกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะรัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้ฟรีมอเตอร์เวย์2สายทาง M6 บางปะอินถึงปากช่องและ M82 บางขุนเทียนถึงบ้านแพ้วสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์นะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุดถึง 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โบได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโบได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาโฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาโฟแคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์นะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: รัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้ฟรีมอเตอร์เวย์2สายทาง M6 บางปะอินถึงปากช่องและ M82 บางขุนเทียนถึงบ้านแพ้วย้ำตรวจสอบวันด่านประเภทรถก่อนเดินทางจำกัดความเร็วเคร่งครัดหุ่นยัวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นางสาวลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนใช้ฟรีมอเตอร์เวย์สายใหม่2เส้นทางในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้คือมอเตอร์เวย์สาย M6 บางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินปากช่องและมอเตอร์เวย์สาย82สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพร้วเพื่อเพิ่มทางเลือกลดระยะเวลาการเดินทางและบรรเทาการจราจรบนถนนมิตรภาพและถนนพระรามที่2โดย M6 ช่วงบางปะอินปากช่องระยะทาง110กิโลเมตรจะเริ่มทดลองใช้21สิงหาคมนี้เปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันศุกร์เวลาเที่ยงจนถึงวันอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนต่อเนื่องไปจนถึงเทศกาลปีใหม่ปี70อนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อและจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นขณะที่ M82 เตรียมเปิดให้บริการทดลองช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง16กิโลเมตรให้สามารถเดินทางต่อเนื่องเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง25กิโลเมตรเริ่มทดลองตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปและเปิดให้ทดลองใช้ฟรี24ชั่วโมงซึ่งจะจำกัดรถบรรทุกรถยนต์รถโดยสารให้ใช้เส้นทางได้โดยรถยนต์จะต้องจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: และปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
8: สหพันธ์สะบัดตะกร้อนานาชาติหรืออิสตาประกาศบทลงโทษอย่างเป็นทางการต่อทีมนักวอลลูพลาสติกหนุ่มของไทยจากกรณีที่ทีมตะกร้อชายทีมชาติไทยได้ขอยอมแพ้ในการแข่งประเภททีมชุดชายรอบชิงชนะเลิศที่พบกับคู่ปรับตลอดการทีมชาติมาเลเซียในศึกสะบัดตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดอิสตาร์ไปบทลงโทษทีมนักกีฬาของไทยด้วยการปรับเงินผู้เล่นและทีมสตาฟโค้ชรวมทั้งสิ้น8คนเป็นเงินจำนวน 54,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,890,000 บาทขณะที่บทลงโทษดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมที่จะถึงนี้แต่อย่างใดผลการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติมาเลเซียแพ้ทีม